0: เนื่องหลังผู้นำสหรัฐประกาศว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามพ่ายสหรัฐอเมริกา 3-0 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกสนาม3ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ
0: ์นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครอบคลุมด้านการเกษตรการค้าการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลา8นาฬิกาวันนี้เพื่อเยี่ยมประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของดาตุรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเดินครั้งนี้มีเป้าหมายประสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างไทยและมาเลเซียพร้อมผลักดันความร่วมมือใหม่ในประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ร่วมกันก็คือการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรโดยเฉพาะการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาว
3: เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทั้งเรื่องของอาหารและความมั่นคงทางพลังงานค่ะคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราก็เน้นในเรื่องของสันติภาพนะคะแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้มันก็คงจะมีรายละเอียดที่ทางฝ่ายมาเลเซียจะได้หยิบยกขึ้นมาและประเทศไทยก็จะได้พิจารณาร่วมกันถือก็ถือเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้านค่ะการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี่มีเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าชายแดนประเทศในอาเซียนมาเลเซียก็เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวคนมาเลเซียชอบประเทศไทยมากแล้วก็มาประเทศไทยถือว่าตัวเลขเนี่ยมาเลเซียเป็นรองแค่ประเทศจีนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวทางมาเลเราก็จะไปคุยเรื่องนี้นะคะ
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศยังมีกำหนดการร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกชายุทธ์ดำซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมความเชื่อมโยงชายแดนที่ไร้รอยต่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดนของประชาชนและการขนส่งสินค้าข้ามแดนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชายแดนของทั้งสองประเทศผลิตราชขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
4: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกวันนี้ ว่าได้กำหนดกรอบระยะเวลาและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเสาหลักของการกระจายอำนาจและขัดต่อระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทางนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยในส่วนของการเอาผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวนทางวินัย
5: เราจะมีการตั้งคณะทำงานเนื่องจากว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางกับทางปปช.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวหน้าทีมโดยมีองค์ประกอบจากกพ.ปปช.ปปง.กิจการนะครับแล้วก็สำนักงานเลขาธิการไปด้วยในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางปปช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางมหาดไทยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบก่อนกระบวนการว่ามันมีแกลบตรงไหนแล้วเราต้องผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
4: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากการลงโทษตามกฎหมายปกติเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่าง
1: ๆมหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานแถลงการจัดทำความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครั้งที่1ณวัดไตรมิตรวิทยารามโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ครั้งแรกของประเทศไทยเป็นการบูรณาการข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม14แห่งเพื่อเป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติที่จะนำไปสู่การติดตามและจัดทำนโยบายด้านสุขภาพตรงความต้องการที่แท้จริงคาดว่าจะมีการเปิดตัวใช้งานเร็วๆนี้สำหรับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นับเป็นกรอบแนวทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้คณะสงฆ์ทุกระดับใช้วางแผนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคตลอดจนใช้เป็นฐานอ้างอิงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาวะพระสงฆ์โดยใช้หลักทางธรรมนำทางโลกมีพระธรรมวินัยเป็นแกนกลางโดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญปี2569ถึง2575ใน5แผนได้แก่เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเสริมสร้างสังคมสุขภาวะดูแลฟื้นฟูพระสงฆ์อาพาธพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมและบริหารธรรมนูญสู่การปฏิบัติเพื่อให้พระสงฆ์ไทยมีสุขภาวะที่ดี
0: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับลดค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดหมวด2

0: มีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลงอีก3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรค่าโดยสารจะปรับลดลง3บาทต่อที่นั่งโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยการปรับลดราคาดังกล่าวพิจารณาจากสูตรคำนวณต้นทุนที่แท้จริงทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าพลังงานและค่าจ้างแรงงานเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สบ.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่1บ้านหนองปรือตำบลหนองปรืออำเภอหนองปรือจังหวัดนครพนมที่หมู่6บ้านดอนบากตำบลนางัวอำเภอบ้านแพงจังหวัดน่านที่หมู่8บ้านห้วยมอนตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดพัทลุงที่โรงเรียนเทศบาลตะโหมดตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่12บ้านชัยพัฒนาตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดลำปางที่เรือนจำกลางลำปางตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกระลอกเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเป็นการตอบโต้การรุกรานที่ไม่เป็นธรรมต่อเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศก่อนการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีโดยระบุว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นสิ้นสุดลงแล้วพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้ง
0: นางเมเต้เฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเปิดเผยระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเดนมาร์กพร้อมที่จะปกป้องดินแดนของนาโต้ทุกตารางนิ้วซึ่งรวมถึงเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กพร้อมย้ำว่า

0: กรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายและเหตุผลของการก่อตั้งนาโต้คือเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งสมาชิกที่เหลือจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องกันและกันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ใต้ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเดนมาร์กรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรป
1: นายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเปิดเผยระหว่างการประชุมรัฐบาลรัสเซียร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยระบุว่าหลายภูมิภาคของรัสเซียกว่าร้อยละ90กำลังเผชิญการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัสเซียประกาศระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันดีเซลภายในประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ยูเครนมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันและคลังจัดเก็บน้ำมันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งถือเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อและหวังที่จะบีบให้รัสเซียยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจา
0: บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเตรียมแผนที่จะผ่อนปรนการห้ามล่าหมีดำในหลายพื้นที่ของกรุงโตเกียวหลังการประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีภายหลังเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย2คนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังหารือในหลายประเด็นอื่นๆอาทิข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับนักล่าที่ได้รับอนุญาตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกไปเจอสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกซึ่งรายการนี้อยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านความแข็งแกร่งของสาวอเมริกันไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต21-25 18-25 20-25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 นาทีโค้ชยักษ์ณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น3-2เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อโดยเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียวเทนนิสเยาวชนนานาชาติวอลเทนนิสทัวร์จูเนียร์ J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่มเอสจินิพาตราชูวณิชนักเทนนิสเยาวชนไทยเพราะใช้แบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างรั่วหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จีนนิพาชนะผ่านเพราะใช้2แมตช์รวดนั่นเป็นอันดับ1ของกลุ่ม S แมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจีนนิพาจะพบกับจางจี้ซินจากจีน8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาจิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปีอามุนดี้เอวียงแชมเปี้ยนชิพ2026จริงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรชวัฒนกิจศิริยาจุฑานุการปัจจริอนันตนการชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรณรงค์เพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCมีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามแม้จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติและสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2569 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
3: 1นาทีกับกปท.สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางรถระเบิดคือยางหมดอายุการใช้งานซึ่งโดยปกติดอกยางใหม่จะหมดอายุเมื่อใช้งานแล้ว3ปีหรือเกิน 50,000 กิโลเมตรโดยสังเกตได้จากการที่แก้มยางมีรอยแตกลายงายางบวมฉีกขาดหรือดอกยางหมดสภาพและยางเก่าเก็บดังนั้นยางอะไหล่ในรถที่เก็บไว้เป็นเวลานาน แม้จะยังไม่เคยผ่านการใช้งานก็มีโอกาสเสื่อมสภาพนอกจากนี้สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือการขับรถเร็วเกินพิกัดยางที่กำหนดและบรรทุกน้ำหนักเกินรวมถึงการสูบลมยางไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนยางใหม่โดยใช้จุกเติมลมยางอันเก่าส่วนการเลือกใช้ยางไม่ถูกต้องเช่นนำยางรถเก๋งไปใช้กับรถปิกอัพอาจส่งผลให้เกิดกรณียางร้อนจัดเนื่องจากเบรกติดหรือแก้มยางเสียดสีกับขอบถนนจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าหินชาติคำว่าหินชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าหีนชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในโครงโลกนิธิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเดชาดิศรว่าคนผู้หินชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโครงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมิฬเป็นใจทมิฬหินชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุร้ายต่ำช้าเลวทรามเช่นคนใจทมิฬหินชาติเท่านั้นที่ยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เต็ม
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่3มอญเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมสูงมีภาษาและตัวหนังสือของตนเองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยโดยดัดแปลงจากอักษรขอมและมอญโบราณภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำนอกจากนี้วรรณคดีไทยดนตรีไทยและการละเล่นหลายอย่างก็มีที่มาจากมอญเช่นวรรณคดีไทยเรื่องราชาธิราชการละเล่นสบ้าในเทศกาลสงกรานต์ปี่พาทย์มอญเพลงมอญและเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกระทรวงกลาโหมจัดงานไทย DevX 2026นำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสร้างโอกาสทางธุรกิจผลักดันสู่การเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคตค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและนักวิจัยแสดงให้เห็นความพร้อมในการป้องกันประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองและการสร้างโอกาสทางธุรกิจติดตามรับฟังเรื่องนี้จากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
8: สวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
9: ครับสวัสดีครับ
8: ครับท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมครับได้จัดงานไทยเดฟเฟค2026ซึ่งเป็นการนำเสนอพัฒนาการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแล้วก็มีท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมด้วยงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับ
9: จริงๆแล้วหลักงานครั้งนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนนะครับถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแล้วสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบการในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับสามารถที่จะนำเสนอพวกสิ่งยุทธปกรณ์ต่างๆนะครับที่ทางบริษัทนั้นมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเอามาเสนอต่อผู้ใช้งานครับซึ่งก็หลักๆ ก็คือกองทัพนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงทางในส่วนของรัฐบาลซึ่งวันนี้ครับก็จะมีเรื่องของการเสวนาแต่เมื่อวานเนี้ยครับถือว่าเป็นพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวครับก็มีท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแน่นอนในฐานะแม่งานแล้วก็รัฐมนตรีอีก
8: หลาย
9: กระทรวงครับประมาณ4ท่านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทางรัฐมนตรีอวครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็รวมถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับคุณสุภมาศนะครับก็มาร่วมงานด้วยก็ถือว่าทุกท่านเนี่ยให้ความสำคัญต่อการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวมันเพราะมันตอบสนองต่อนโยบายแนวทางของรัฐบาลด้วยในเรื่องของการเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ S-curve 1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายครับคืออุตสาหกรรมเงินประเทศนี้เป็น1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายนั่นเองครับ
8: ครับด้วยธีมของงานครั้งนี้ครับผมที่เน้นย้ำถึงการพึ่งพาตนเองในด้านการป้องกันประเทศครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมมีว่าจะเป็นกลไกเพื่อเสริมทั้งความมั่นคงแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันด้วยแนวทางทั้งสองด้านเนี่ยครับจะประสานเข้าหากันได้ยังไงแล้วก็คาดว่าจะสร้างเงินให้กับประเทศได้เท่าไหร่ครับผม
9: แน่นอนครับก็หลักๆแล้วจากที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาครับที่มีการปะทะตามแนวชายแดนหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงอื่นๆมันจะสังเกตได้ว่าในรวมถึงมิติของทางภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics ทั่วโลกครับจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้ว่ามันจะอยู่ในภาวะที่สงบสันติสุขไปตลอดอย่างนี้หรือไม่ทุกประเทศก็พยายามที่จะดิ้นรนในการเรื่องของการเตรียมความพร้อม
8: ครับ
9: เพื่อป้องปรามต้องใช้คำว่าป้องปรามเป็นหลักเพราะว่าการที่เรามียุทธปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับมันสามารถที่จะใช้เป็นในเรื่องของการป้องปรามคือการยับยั้งไม่ให้ทางผู้คิดร้ายนะครับคิดอะไรที่แบบไปมากกว่านั้นในการรุกรานประเทศนะครับ
8: ครับผม
9: ฉะนั้นมิติป้องปรามนี่ถือว่าสำคัญการที่เรามียุทธปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วสามารถผลิตใช้ได้เองโดยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศเนี่ยมันทำให้เราสามารถบริหารจัดการในเรื่องของแนวทางยุทธศาสตร์ของชาติครับโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นความมั่นคงได้อย่างดีอันนี้มันก็ส่งผลมาต่อในเรื่องของที่ทางคุณท็อปถามในเรื่องของมิติเศรษฐกิจด้วย
8: ค
9: ือการที่สามารถจะผลิตยุทธปกรณ์ได้เองหนึ่งคือค่าใช้จ่ายเราก็จะถูกลงใช่ไหมครับเพราะเราจะใช้พวกอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่ผลิตเองในประเทศถึงแม้ว่าบางครั้งบางชิ้นส่วนอาจจะต้องนำเข้าแต่ยังไงก็ต้องถูกกว่าการนำเข้ามาทั้งชิ้นจากต่างประเทศแน่นอนอันนี้คือช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของรัฐบาลประกอบกับถ้าอุปกรณ์ยุทธปกรณ์ของเราดีมีความเป็นมาตรฐานสากล
8: ครับ
9: อย่างที่ปรากฏในหลายๆบริษัทครับก็สามารถที่ออกไปจัดจำหน่ายได้ยังต่างประเทศด้วยนะครับมีหลักฐานมีเซอร์ติฟิเคทมีประกาศเนียบัตรมีใบประกาศที่แบบรับรองคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยอย่างชัดเจนตามมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้สามารถเปิดตลาดต่างประเทศได้ด้วยได้อีกด้วยครับเป็นการผลักดันขยับเศรษฐกิจของเราให้ขยายโตมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
8: ครับผมเราคาดว่าตัวนี้จะสร้างเป็นเงินให้เราได้มหาศาลขนาดไหนครับผม
9: ใช่ครับผมดูตามตัวเลขสถิติของประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างยกตัวอย่างเกาหลีใต้นะครับเขาก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างจริงจังมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าสามารถผลิตหรือมีเม็ดเงินนะครับในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้แล้วก็การจำหน่ายพวกยุทธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นระดับพันล้านหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมต่อเรือนะครับซึ่งแน่นอนทางเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตการต่อเรือเนี่ยคร
8: ับ
9: ที่เข้ามาเบียดมาแข่งขันในเรื่องของการประมูลต่อเรือเรือฟริเกตของกองทัพเรือเราด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าเพราะว่ากองทัพเรือเองเนี่ยต้องใช้แน่นอนยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากลครับซึ่งเกาหลีใต้เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสากลอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันมีขีดความสามารถอันนี้เกาหลีใต้เองก็ผลิตเครื่องบินด้วยนะครับรวมถึงรถถังซึ่งเนี่ยฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าเขาได้มีการเติบโตแล้วมีการผลิตเม็ดเงินในการเข้าเหมือนกับหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเขาเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียว
8: ครับผมที่แน่ๆเห็นผลก่อนเลยก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะมีค่าซ่อมบำรุงต่างๆถูกลงจากการที่เราผลิตอะไรเองได้ส่วนเรื่องที่ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ยจะมีคุณภาพมากพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็จำหน่ายไปต่างประเทศได้หรือไม่นั้นก็อาจจะเป็นผลพลอยได้แล้วก็ต้องพัฒนาต่อไปนะครับ
9: จริงๆก็ต้องเป็นเป้าหมายในเรื่องของการผลิตอยู่แล้วครับเพราะว่าบริษัทต่างๆที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเป้าหมายหนึ่งคือเขาต้องผลิตให้ได้มาตรฐานเพราะว่าเวลาเขาจะมาประมูลแข่งกันในวงงานวงราชการนะครับมันจะต้องมีเรื่องของมาตรฐานที่รองรับนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องไปควบคู่กันไปครับเวลาเขาผลิตเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงการที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลที่หน่วยงานราชการจะรับได้ครับ
8: ครับผมในฐานะที่ท่านเป็นทหารครับท่านมองว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในขณะนี้มีความก้าวหน้ามากเพียงใดเอาเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนก่อนครับว่าสามารถไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆในขณะนี้ได้ดีมากน้อยเพียงใดครับ
9: ครับจากการที่ผมได้ไปสัมผัสและได้ไปเห็นในเรื่องของนิทรรศการที่แต่ละบริษัทเขามานำเสนอครับผมถือว่าประเทศไทยเราไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศอื่นๆเลยในอาเซียนครับเผลอๆเราจะอยู่ในแถวต้นๆเชื่อด้วยซ้ำผมคงไม่สามารถจัดลำดับได้ว่าเราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเราอยู่ในระดับต้นๆแน่นอนครับเพราะว่าจากด้วยเทคโนโลยีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดรนแอนตี้โดรนเรื่องของยุทธปกรณ์หลักไม่ว่าจะเป็นรถหุ้มเกราะต่างๆครับหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวโรบอติกเรื่องหุ่นยนต์เรื่อง AI ตอนนี้ถือว่าผู้ผลิตของไทยเนี่ยมีความก้าวหน้ามากเลยทีเดียวนะครับอยู่ในชั้นแนวหน้าของในระดับอาเซียนนะครับ
8: ครับผมเรามีความร่วมมือกับประเทศอาเซียนด้วยใช่ไหมครับในการแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปร่วมกันนะครับ
9: ในขั้นต้นตอนนี้ครับก็มีแนวทางในการดำเนินการครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการของสิงคโปร์ก็ดีนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของผู้ประกอบการของอินโดนีเซียที่อยากจะจับมือร่วมกับเราในเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของประเทศตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนนะครับแต่ที่เห็นสำคัญนะครับนอกขอบเขตอาเซียนครับมีผู้ประกอบการที่ไปจับมือกับประเทศที่เป็นพันธมิตรต่างๆครับที่มีความเก่งในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมาก็อย่างมีนัยสำคัญและมีเขาเรียกว่ามีทิศทางที่ชัดเจนมากครับเรื่องนี้เราจริงๆก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเราด้วยครับ
8: ครับผมก็รวมถึงโครงการต่างๆที่อาจจะมี offset policy ที่กลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านนี้ด้วยเช่นกันก็เป็นการวางแผนของรัฐบาลนะครับ
9: ครับ
8: ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายครับอยากให้ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจเนี่ยได้มาร่วมงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ศรีสมานครับเข้างานยากง่ายยังไงจะต้องลงทะเบียนยังไงอยากให้ช่วยแนะนำครับผม
9: ก็จริงๆทางพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ครับที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานนะครับเน้นย้ำที่ศรีสมานครับอย่าไปผิดที่ตรงแถววัดพระแก้วนะครับดังนั้นเราไม่ได้มีจัดนิทรรศการตรงนั้น
8: ครับ
9: เรามาจัดที่พื้นที่ศรีสมานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับทางพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของงานตรงนี้เข้ามาเยี่ยมชมถึงความทันสมัยของความสามารถของผู้ประกอบการของไทยเรานะครับว่าเขาก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับรวมถึง อยากจะให้มาชื่นชมในเรื่องของความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานตรงนี้ขึ้นมามันจะมีเรื่องของเสวนาด้วยคุณท็อปที่งานเสวนานอกเหนือจากนิทรรศการแล้วครับจะมีวิธีของการเสวนาซึ่งท่านก็สามารถที่จะมาร่วมฟังเสวนาได้ประเด็นเสวนาต่างๆก็น่าสนใจครับมันจะสะท้อนให้เห็นถึง ความเป็นจริงของอุตสาหกรรมของประเทศของไทยในปัจจุบันอย่างยกตัวอย่างอย่างในวันนี้ครับวันที่9กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีเรื่องของเสวนาเกี่ยวกับผู้ใช้ครับหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศเนี่ยผู้ใช้มีเสียงสะท้อนยังไงเราจะมานั่งฟังประเด็นต่างๆถึงปัญหาข้อขัดข้องสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการที่อยากจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตอุตสาหกรรมบังคับประเทศตรงนี้ยังไงบ้างนี่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาร่วมงานกันครับ
8: ครับผมก็เชิญชวนร่วมงานนะครับอย่างน้อยไปเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้ฟังได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับด้านอย่างแน่นอนครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าให้เราฟังนะครับโอกาสหน้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงมีประเด็นเรื่องทหารมีขอเรียนเชิญท่านโฆษกมาร่วมพูดคุยนะครับ
9: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
8: ค่ะสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีพบการทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นหากตรวจพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนสถานะและให้ออกจากราชการทันทีเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: ข่าวเล่าประเด็น
12: ปัญหาการทุจริตในระบบราชการยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกรณีการทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำมาซึ่งการสืบสวนหาความกระจ่างอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบข้อสงสัยให้กับสังคมและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยล่าสุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุใน3กลุ่มแรกจำนวนกว่า 15,000 รายพบข้อเท็จจริงว่ามีผู้เข้าสอบจำนวนมากถึง 5,000 รายที่มีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้ส่งผลการตรวจสอบทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลให้เกิดความชัดเจนต่อไป
13: อันนี้เป็นสิ่งที่ปปช.จะต้องไปทำต่อครับเพราะว่าทางกรมเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นนะครับเพราะนั้นนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องส่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้ทางปปช.ได้ทำงานต่อในภาพใหญ่ต่อครับเราตรวจในสิ่งที่เรามีอยู่ในมือกับการประกาศผลคะแนนของกสทครับอันนั้นเป็นอำนาจปปช.เราเข้าไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับมีภาคีเข้ามาร่วมตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทั้งปปช.แล้วก็เยสัยเราไม่มีอำนาจในการเทียบอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของทางกรมอยู่แล้วครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่ทางปปช.จะต้องทำต่อนะครับเราพบว่าผลการประกาศคะแนนผิดไปจากฝ่ายผู้กระทำตอบ 5,000 คนครับซึ่งหลายอันนี้ก็ต้องส่งให้ปปช.เมื่อมีการคอเช็คกันอะไรเสร็จแล้วเนี่ยสรุปขั้นตอนกันเสร็จแล้วผู้กระทำผิดจะต้องถูกเพิกถอนก็รอผลสรุปจากปปช.ต่อไปเพราะว่าปปช.ตอนนี้กำลังดูภาพใหญ่
12: ส่วนแนวทางการจัดการกับกลุ่มผู้สอบบรรจุที่ผลคะแนนพบความผิดปกติทั้ง 5,000 รายนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าเสริมว่าในระหว่างที่กระบวนการตรวจสอบของปปช.ยังไม่แล้วเสร็จบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามปกติโดยที่กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่กันไปด้วยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความบริสุทธิ์และหากท้ายที่สุดพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนสถานะข้าราชการทันที
13: ณตอนนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับถูกต้องครับในส่วนมหาไทยก็จริงๆก็มีเรื่องของคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งก็ทราบว่าได้มีการตั้งไปแล้วแล้วก็จริงๆท่านนายกก็มีการตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมาอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีที่มีท่านรองประกอบเป็นประธานในการตรวจสอบภาพรวมที่นอกเหนือจากมหาไทยด้วยครับคือต้องบอกว่าโดยปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจัดการตัวเองอยู่แล้วทางกระทรวงเองเนี่ยเป็นแค่บริเวณเตอร์เท่านั้นเองนะครับในการบริหารการจัดการทุกอย่างเรื่องกำลังคนอะไรท้องถิ่นเป็นผู้จัดการอยู่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการที่ทุกคนจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการในการพิสูจน์ตัวเอง
12: การประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรักษาระบบคุณธรรมซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องสิทธิ์ของผู้เข้าสอบที่มีความสุจริตและตั้งใจจริงในการสอบแต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นว่าบุคลากรที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเป็นผู้ที่มีความรู้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะกรมประมงโดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการขายทอดตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดจำนวน20รายการโดยวิธีขายตลาดด้วยวาจาณศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโทร024626157องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทประกวดราคาก่อสร้างจ้างก่อสร้างสนามฝึกฟุตบอลของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทสนาม2ขนาดกว้าง62เมตรยาว95เมตรยื่นซองเสนอราคาวันที่6กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่7ถึง13กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาพัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโทร05-647-6617ต่อ107ถึง108กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดจำนวน555รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14กรกฎาคม2569ในวันที่17กรกฎาคม2569กำหนดดูรายการพัสดุที่ชำรุดได้ในวันที่15ถึง16กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพโทร029406670ต่อ106การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาบำรุงรักษาผนังเตาโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่8จำนวน1งานซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่3ถึง13กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่23กรกฎาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโทร054252865การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ33333 MVA 500 kV Power Transformer สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024360346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออินสตรูเมนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5สิงหาคม2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024360347กรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆครุพันธุ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรมเขตจตุจักรกรุงเทพ
โทร02-579-0579กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน687รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ขอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุชำรุดได้ในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุกรมทรัพยากรน้ำเขตพญาไทกรุงเทพโทร02-271-6000ต่อ6847การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบดับเพลิงภายนอกอาคารสฟ.ภาชี2พร้อมงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิมจำนวน3รายการซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กรกฎาคม2569ยื่นซองประกวดราคาวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร02-436-0417การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบดับเพลิงภายนอกอาคารสฟ.ภาชี2พร้อมงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิมจำนวน3รายการซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กรกฎาคม2569ยื่นซองประกวดราคาวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร02-436-0417กรมประมงโดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ชำรุดจำนวน20รายการโดยวิธีขายตลาดด้วยวาจาณศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโทร02-462-6157กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดจำนวน555รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14กรกฎาคม2569ในวันที่17กรกฎาคม2569กำหนดดูรายการพัสดุที่ชำรุดได้ในวันที่15ถึง16กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพโทร02-940-6670ต่อ106องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทประกวดราคาก่อสร้างจ้างก่อสร้างสนามฝึกฟุตบอลของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทสนาม2ขนาดกว้าง62เมตรยาว95เมตรยื่นซองเสนอราคาวันที่6กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่7ถึง13กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาพัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโทร05-647-6617ต่อ107ถึง108การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบดับเพลิงภายนอกอาคารสฟ.ภาชี2พร้อมงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิมจำนวน3รายการซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กรกฎาคม2569ยื่นซองประกวดราคาวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024360417กรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรมเขตจตุจักรกรุงเทพโทร025790579กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน687รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ขอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุชำรุดได้ในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุกรมทรัพยากรน้ำเขตพญาไทกรุงเทพโทร022716000ต่อ6847การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบดับเพลิงภายนอกอาคารสฟ.ภาชี2พร้อมงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิมจำนวน3รายการซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กรกฎาคม2569ยื่นซองประกวดราคาวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024360417การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาบำรุงรักษาผนังเตาโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่8จำนวน1งานซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่3ถึง13กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่23กรกฎาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโทร054252865การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออินสตรูเมนต์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5สิงหาคม2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024360347การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ33333 MVA 500 kV Power Transformer สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร024360346กรมประมงโดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน20รายการโดยวิธีขายตลาดด้วยวาจาณศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโทร024626157
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทประกวดราคาก่อสร้างจ้างก่อสร้างสนามฝึกฟุตบอลของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทสนาม2ขนาดกว้าง62เมตรยาว95เมตรยื่นซองเสนอราคาวันที่6กรกฎาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่7ถึง13กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาพัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโทร05-647-6617ต่อ107ถึง108กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุที่ชำรุดจำนวน555รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14กรกฎาคม2569ในวันที่17กรกฎาคม2569กำหนดดูรายการพัสดุที่ชำรุดได้ในวันที่15ถึง16กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพโทร02-940-6670ต่อ106การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาบำรุงรักษาผนังเตาโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่8จำนวน1งานซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่3ถึง13กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่23กรกฎาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโทร05-425-2865การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ33333 MVA 500 kV Power Transformer สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร02-436-0346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้ออินสตรูเมนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5สิงหาคม2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร02-436-0347กรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรมเขตจตุจักรกรุงเทพโทร02-579-0579กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน687รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ขอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุชำรุดได้ในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุกรมทรัพยากรน้ำเขตพญาไทกรุงเทพโทร02-271-6000ต่อ6847การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆ
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบดับเพลิงภายนอกอาคารสฟภาชี2พร้อมงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิมจำนวน3รายการซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กรกฎาคม2569ยื่นซองประกวดราคาวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร02-436-0417การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบดับเพลิงภายนอกอาคารสฟภาชี2พร้อมงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิมจำนวน3รายการซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กรกฎาคม2569ยื่นซองประกวดราคาวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฝ่ายปฏิบัติการภาคกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทร02-436-0417จบข่าวประกวดราคากนกนวลภัทรมังคลานนท์อ่าน

นผมจะมีทุกคนนะมองฝากไว้ทำไมเข้ามาฟันมันหาหรือทำให้เป็น

ที่สักฝันรักเราเพียงคนเดียวชมเชย

ีคนนวลดังเธอ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้โดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบหน้าจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่28สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งในขณะนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นประธานและเปิดโอกาสให้สมาชิกนั้นได้ปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมไปติดตามการปรึกษาหารือตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรบรรยากาศในห้องประชุมกันค่ะ
2: เดอะอีโคว่าพี่น้องประชาชนหมู่ที่6ตำบลบ้านกดกว่า100ครัวเรือนต้องทนใช้ถนนชำรุดสุดตัวและแตกร้าวนานกว่า10ปีถนนเส้นนี้ก็ถือเป็นถนนที่สำคัญอีกเส้นหนึ่งครับท่านประธานเพราะเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข356ขนานไปกับทางรถไฟพี่น้องประชาชนใช้เดินทางเข้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแต่เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้คาบเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ2หน่วยงานคือต้นทางจะเป็นของแขวงทางหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและช่วงทางเข้าชุมชนจะเป็นของชลประทานทำให้ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่องกระผมจึงขอหารือกับทางท่านประธานผ่านไปยังแขวงทางหลวงและกรมชลประทานให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและขอให้ทั้งสองหน่วยงานบูรณาการร่วมกันเพื่อซ่อมแซมถนนเส้นนี้และคืนความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและยกคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดครับขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านณวุฒิบัวปทุมครับ
4: ขอบคุณครับท่านประธานครับผมณัฐวุฒิบัวปทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับผมมีเรื่องหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด6เรื่องด้วยกันดังนี้ครับขอสไลด์ตามด้วยนะครับเรื่องที่1ครับปัญหาเขื่อนและแนวคันดินป้องกันตลิ่งนะครับบริเวณสะพานป่าโมกครับในพื้นที่ของหมู่2ตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับจุดนี้เนี่ยนะครับ

0: ุดที่แตกเมื่อปีที่แล้วนะครับส่งผลให้น้ำท่วมเทศบาลนะครับแล้วก็น้ำท่วมไปถึงถนนหมายเลข33นะครับก่อนผมไปชาวบ้านไม่รู้จะซ่อมอย่างไรนะครับพอผมไปปุ๊บมีป้ายเป็นโครงการไปตั้งทันทีอย่างไรก็ขอฝากให้กรมโยธาธิการและผังเมืองตลอดจนจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการแก้ไขด้วยครับข้อที่2ครับเป็นปัญหาเขื่อนป้องกันตะหิ่งครับพื้นที่ตำบลหนักฟ้าอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานดูนะครับเพิ่งเสร็จเมื่อปี68ครับเสร็จยังไม่ทันรับงานน้ำทะลุขึ้นมาท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับจุดที่ผมอยู่นั้นเป็นบ้านชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุใกล้กับจุดที่เกิดเหตุที่สุดนะครับผ่านไป10เดือนยังไม่มีความคืบหน้าเลยครับจุดนี้ต้องฝากให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการแก้ไขด้วยครับข้อที่3ครับเป็นแนวถนนที่ถมเป็นแนวคันป้องกันน้ำท่วมนะครับในพื้นที่ของหมู่2และหมู่3ตำบลชัยภูมิอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับมันสูงมากครับชาวบ้านเข้าออกสัญจรลำบากวันที่ผมไปเนี่ยนะครับรถก็ถอยชนเสาผมก็เกือบเดือดร้อนไปด้วยนะครับจุดนี้ไม่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะครับเขื่อนเสร็จนะครับอย่างไรต้องฝากทางจังหวัดอ่างทองและเทศบาลตำบลชัยโยประสานงานในการเอาคันดินออกหรือปรับให้เหมาะสมกับชาวบ้านด้วยครับเรื่องที่4ครับเป็นปัญหาถนนหมายเลข301ครับบริเวณจุดตัดกับถนนหมายเลขอท.4012นะครับบนประตูน้ำบางปรากฏครับเรื่องนี้ผมหารือทุกยุคทุกสมัยเลยครับถนนหักศอกไปมานะครับท่านประธานทราบไหมครับว่าแผงขายพระตรงนั้นขายดีมากครับเพราะว่ารถมันเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งถนนเป็นของคมนาคมครับพื้นดินเป็นของกระทรวงเกษตรฝ่าสองหน่วยงานจัดการให้ถนนมันโปร่งกว้างอีกสักนิดนึงครับเรื่องที่5ครับเป็นถนนในหมู่บ้านครับระหว่างหมู่6ตำบลเชลิกตำบลเจ็ดตำบลจระเข้ร้องครับจุดนี้น้ำท่วมไปเมื่อปี6364ครับปรากฏเละเทะไปหมดเลยครับต้องฝากให้ทางจังหวัดอ่างทองอบจ.อ่างทองและเทศบาลตำบลชโยได้ดำเนินการแก้ไขด้วยครับเรื่องที่6เรื่องสุดท้ายครับเป็นปัญหาดินสไลด์ครับจุดนี้อยู่ที่ตำบลบ้านแหเมืองจังหวัดทองผมไม่ห่วงครับท่านเพลดอนท่านกวีท่านนายกอบต.บ้านแหโยธาธิการจังหวัดไปดูมาแล้วครับแต่ปรากฏว่ามันมีอีกแบบนี้ครับเต็มไปหมดนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาริมแม่น้ำน้องในพื้นที่จังหวัดทองฝากกรมจราจรและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการแก้ไขด้วยครับกราบขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านจิรวัตรศิริพานิชเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายจิรวัตรศิริพานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมมีเรื่องมาขอหารือท่านประธานอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกผมได้รับการประสานงานจากท่านวันชัยสาสิมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวาโพอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามว่าทางโรงเรียนบ้านหนองแหนตำบลนาโพประสบปัญหาในเรื่องของ อยากจะได้สะพานลอยข้ามถนน4เลนซึ่งมีชื่อเรียกว่าถนนแจ้งสนิทถนนเส้นนี้มีรถวิ่งด้วยความเร็วเป็นจำนวนมากดังนั้นเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับเด็กนักเรียนที่มาโรงเรียนดังนั้นที่อยากจะขอให้กรมทางหลวงช่วยจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยครับเรื่องที่สองผมได้รับการประสานงานจากท่านสอบจนุจริยาเกตวิทยาการท่านผู้ใหญ่นิคมสุนทรชัยผู้ใหญ่บ้านมัธยเดือตำบลหนองบอนว่าชาวบ้านท่าเดือตำบลหนองบอนพี่น้องชาวบ้านท่าสลาตำบลใหญ่อย่างท่าแจ้งมีความต้องการอยากจะได้สะพานข้ามแม่น้ำชีความยาวประมาณ230เมตรซึ่งจะเป็นสะพานที่ ไปขอไปครับเชื่อมต่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาของพี่น้องทั้งสองตำบลจึงอยากจะขอให้ทางกรมทางหลวงชนบทช่วยจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยดังกล่าวด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพงศ์สรณัตทองดีครับเชิญครับ
3: กราบสวัสดีครับท่านประธานผมพงศ์สรณัตทองดีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจอมทองบางขุนเทียนพรรคประชาชนนะครับวันนี้ผมมีเรื่องร้องทุกข์ครับของผู้ใช้รถใช้ถนนตรงถนนพระราม2มาเล่าให้กับท่านประธานฟังนะครับช่องทางหลักครับบริเวณทางซ้ายมือสุดนะครับจะมีท่อระบายน้ำวางรายเรียงไปตลอดเส้นทางนะครับและพื้นผิวตรงนี้ครับเป็นหลุมเป็นบ่อมากนะครับในขณะที่ยังมีโครงการยกระดับทางด่วนพระราม2เนี่ยผมคิดว่าน่าจะจัดการนะครับปรับปรุงพื้นผิวให้เรียบนะครับผู้รับเหมารายใหญ่กระทรวงคมนาคมที่ดูแลโครงการหมื่นล้านหวังว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้สมบูรณ์ครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องทางกลับรถบริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม2กับพระราม2ซอย20ครับเสร็จนานแล้วครับเมื่อไหร่จะเปิดเสียทีวันนี้พ่อแม่พี่น้องหลายคนครับร้อนใจถามผมว่ายังไม่ได้ใช้นะครับไม่ต้องรอตัดริบบิ้นครับเปิดใช้ได้เลยอยากให้กระทรวงคมนาคมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเข้ามาดูแลจัดการร่วมกันครับเรื่องที่3ครับพ่อแม่พี่น้องครับฝากผมมาโครงการสปสช.ครับเรื่องของแผ่นรองทรัพย์เรื่องของผ้าอ้อมครับเป็นโครงการที่ดีมาก แต่วันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลแล้วนะครับรวมถึงการขนส่งด้วยดังนั้นครับการไปรับด้วยตัวเองเนี่ยจึงเป็นเรื่องยากลำบากนะครับของคนดูแลส่งถึงหน้าบ้านเลยเขาเลยครับมีเครื่องไม้เครื่องมือมากมายครับตอนนี้มีการเก็บหลักฐานได้ต่างๆครับเช่นการถ่ายรูปการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับฝากนะครับสปสช.ปรับปรุงโครงการครับฝากด้วยครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อายุ60ปีขึ้นไปวันนี้นะครับเศรษฐกิจนะครับย่ำแย่นะครับค่าครองชีพสูงขึ้นวันนี้ถึงเวลาแล้วครับปรับปรุงเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับอย่างน้อย 1,000 บาทจะทำให้พวกเขาใช้ชีวิตได้อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นชีวิตที่มีเกียรตินะครับโดยที่จะต้องไม่ต้องรบกวนกับลูกหลานนะครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านไตรภพคำเพชรเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายไตรภพคำเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต4อำเภอบันดุงทุ่งฝนพรรคเพื่อไทยวันนี้กับผมขออนุญาตหารือท่านประธานกราบเรียนถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบันดุงอำเภอทุ่งฝน2เรื่องครับเรื่องแรกกับผมได้รับการร้องทุกข์จากนายอนุชานดอนมายานายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนรับอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีเรื่องถนนสายหมายเลขอด3032จากบ้านนาโฮมตำบลบันดุงถึงบ้านโพท่าเมืองตำบลถนนรับระยะทาง21กิโลเมตรซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญยิ่งเนื่องจากเป็นถนนที่ตัดเชื่อมต่อ3ตำบล3อำเภอ2จังหวัดได้แก่ตำบลบันดุงตำบลนาไหมตำบลถนนรับอำเภอบันดุงอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีและยังสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับอำเภอเฝ้าไร่อำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายจัดเป็นเส้นทางคมนาคมที่มีความสำคัญยิ่งในการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันสภาพถนนชำรุดเสียหายมากเกินกว่ากำลังท้องถิ่นจะดูแลได้จึงกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงชนบทได้เมตตาเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนหมายเลขอด3032บ้านนาโฮมถึงบ้านโพท่าเมืองอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรด้วยความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับเรื่องที่2กับผมได้รับการร้องทุกข์จากนายวิมุตติวิเชียรเครือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีเพื่อขอให้ก่อสร้างฝายน้ำล้นและขุดลอกลำห้วยสงครามปากคุงคำจูมอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีเพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำในฤดูฝนไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรในฤดูแล้งต่อไปจึงขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรมชลประทานได้เข้าดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเป็นการส่งเสริมด้านสังคมด้านเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนของพี่น้องประชาชนอำเภอทุ่งฝนอำเภอใกล้เคียงต่อไปกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเฉลิมพงษ์แสงดีเชิญครับ
5: ขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พรรคประชาชนครับวันนี้มีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานครับผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับเป็นเรื่องความอึดอัดหมองใจของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตหลังจากมีเหตุกรณีวุ่นวายในจังหวัดภูเก็ตครับเรื่องรองผู้ว่าขอย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและเรื่องอธิบดีกรมการปกครองส่งเช็ดช่วยน้ำเงินด้วยแต่ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบครับจนสุดท้ายครับต้องย้ายกันทั้งผู้ว่าและรองผู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งครับข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่ทั้งสองคนครับพรุ่งนี้ก็ยังไปที่ภูเก็ตอีกครับช่วงเดือนที่ผ่านมาครับก็มีกรรมการวิสามันนะครับของสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันเดียวกัน5คณะครับเรียกว่าไปรูปภูเก็ตทุกองค์คาพยพครับราวกับปัญหายังทั้งหมดยังไม่ถูกแก้ไขแต่ท่านประธานครับกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวครับการแก้กันปัญหาแบบเอาผักชีโรยหน้ามันก็แก้ไขไม่ได้วันนี้ปัญหาสวยในจังหวัดภูเก็ตครับไม่ว่าจะเป็นสวยโรงแรมสวยสถานบันเทิงการบุกรุกที่ดินโดยมีผู้มีอิทธิพลยังดำรงอยู่ยังคาราคาซังยังต้องจ่ายกันอยู่เหมือนเดิมครับท่านเปลี่ยนได้แค่หัวเก้าครับแต่สุดท้ายครับท่อน้ำเลี้ยงก็ยังไหลอยู่เหมือนเดิมครับมันจ่ายกันเหมือนเดิมครับท่านผู้ว่าย้ายไปรองผู้ว่าย้ายไปแต่ปัญหาภูเก็ตยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการแก้ไขตอที่ท่านจะขุดครับท่านขุดไม่ได้เพราะขุดไปอาจจะเจอตอของพวกท่านเองจนถึงทุกวันนี้ครับดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจจังหวัดภูเก็ตแล้วครับ แต่ตอนมีปัญหาใหม่ๆครับรุมกันเข้าไปในจังหวัดภูเก็ตปัญหาภูเก็ตมากกว่านี้ครับปัญหาภูเก็ตต้องแก้ไขที่เชิงโครงสร้างครับคนภูเก็ตเองครับอยากเลือกตั้งผู้ว่าของตัวเองคนภูเก็ตอยากจัดการบริหารจังหวัดของตัวเองครับฝากท่านประธานหารือไปดังท่านนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเทพฤทธิ์ภาษีเชิญครับ
6: กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมเทพฤทธิ์ภาษีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต8ท้องที่อำเภอบางบ่อบางสะทงเฉพาะตำบลบางสะทงและตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่ครับท่านประธานครับผมอยากใช้เวลาอันมีค่าของสภาหารือ2เรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของกรมทางหลวงชนบทนะครับขอสไลด์ครับเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนสพ1006นะครับผมทราบดีนะครับว่าระหว่างการก่อสร้างคงมีหลายเรื่องที่ต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นจุดเสี่ยงอันตรายฝุ่นละอองหรือว่าการจราจรติดขัดนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่อยากกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงชนบทนะครับว่าถนนสายนี้อยากให้ปรับปรุงจุดพักรอรถเมย์นะครับตรงนี้ถนนเส้นนี้มีป้ายรถเมย์13จุดนะครับแต่ผมยกตัวอย่างอย่างจุดที่ตรงข้ามบางนา2ครับอยากให้มีจุดขึ้นรถที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้มากกว่านี้ครับสไลด์ถัดไปครับไปถนนเส้นที่2นะครับเมื่อออกมาถนนใหญ่ขอฝากท่านประธานไปยังกรมทางหลวงนะครับเกี่ยวกับทางหลวงหมายเลข34หรือถนนเทพรัตน์นะครับช่วงกิโลเมตร34ถึง36เป็นจุดของสำนักช่างทางที่1นะครับจะมีการก่อสร้างพร้อมกันนะครับระหว่างช่องทางหลักและทางคู่ขนานนะครับอันนี้ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักก็อยากให้ท่านช่วยวางแผนนะครับเพื่ออย่างน้อยคืนช่องจราจร อย่างน้อยสัก2ช่องนะครับไม่งั้นจะวิกฤตมากนะครับในภาพเป็นช่วงเวลา16นาฬิกาครับขอสไลด์ถัดไปครับนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่บริเวณกม32-34นะครับของสำนักสร้างทางที่2ตอนที่5ก็จะเหลือแค่1ช่องจราจร นะครับอันนี้เป็นทางคู่ขนานครับสไลด์ถัดไปครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องการสื่อสารความคืบหน้าของโครงสร้างโครงการก่อสร้างให้กับพี่น้องประชาชนให้รับทราบอยากให้ขอจัดทำเว็บไซต์ทางการของกรมทางหลวงหรือสำนักสร้างทางเพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้พี่น้องทราบว่าระหว่างแผนกับผลเทียบกันแล้วเป็นอย่างไรครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านอำนาจวิลาวันเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอำนาจพิลาวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1ปราจีนบุรีพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมมีเรื่องปรึกษาเลยกับท่านประธานผ่านไปยังกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเมื่อวันที่6และวันที่7กรกฎาคม2559ผมได้ลงพื้นที่สำรวจเหตุดินทรุดบริเวณแม่น้ำปราจีนบุรีถึง5จุดนะครับตำบลบางเตยตำบลบางยางตำบลบางพวงอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีตำบลบางบริบูรณ์ตำบลท่างามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีต้องขอขอบคุณทางปปจังหวัดปราจีนบุรีทางอบจทางท่านปลัดอำเภอบ้านสร้างโยธาธิการจังหวัดปราจีนบุรีและนายอำเภอเมืองปราจีนบุรีตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผมนะครับท่านประธานครับเหตุดินซุดตัวใกล้บ้านเลยพี่น้องประชาชนเป็นที่พักอาศัยของพี่น้องประชาชนปัญหาเหล่านี้ต้องหาทางแก้ไขครับผมได้สอบถามทางปปว่าเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราทางปปในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนมีในความคิดอย่างไรในการแก้ไขปัญหานี้ได้ทางปปได้ในฐานะทางปปได้ตอบผมว่าทางปปไม่มีอำนาจหน้าที่จะลงไปทำการแก้ไขได้ต้องให้ทางอบต.นะครับแล้วก็ถ้าอบต.เกิดสภาพก็ให้ขอไปที่อบจ.ผมเลยสอบถามบอกว่าเราไม่มีงบประมาณเพื่อจะบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนเลยนะครับก็ได้คำตอบว่ามีงบประมาณส่วนหนึ่งของปภ.แต่ไม่สามารถใช้ได้นะครับเนื่องจากติดหลักเกณฑ์ของการของงบประมาณจากส่วนกลางคือกรมบัญชีกลางนะครับไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณดังกล่าวได้จึงอยากฝากท่านประธานประสานไปยังกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังครับให้ช่วยผ่อนผันในการใช้งบประมาณของปปเพื่อให้ปปได้ใช้งบประมาณดังกล่าว ไปในแนวทางแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่รอให้เกิดเหตุแล้วค่อยลงไปเยียวยาครับเพราะหน้าที่ของปปชื่อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เป็นชื่อของการป้องกันไม่ใช่การเยียวยาครับจึงอยากฝากท่านประธานประสานไปยังทางกรมบัญชีกลางนะครับว่ายังไงงบประมาณดังกล่าวให้ช่วยผ่อนผันให้ทางปปจังหวัดทุกจังหวัดได้มีอำนาจหน้าที่ในการใช้เงินงบประมาณดังกล่าวนะครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านกรมีดีครับเชิญครับ
8: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนท่านประธานครับกับผมขอกราบเรียนท่านประธานฝากไปถึงท่านปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับและสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากครูและผู้บริหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามมันกว่า400แห่งทั่วประเทศมาขณะนี้นะครับด้วย2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1คือเงินเดือนของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามมันทั้งหมดทุกคนนะครับซึ่งเป็นคฤหัสถ์400กว่าโรงไม่ออกเลยแม้แต่คนเดียวนะครับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ลูกเมียพ่อแม่เขารอเงินก้อนนี้อยู่ผมไม่รู้ว่าทำไมสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติจึงกักเงินเอาไว้ไม่ยอมจ่ายให้เขาเหล่านั้นซึ่งเป็นงบที่ควรจ่ายประจำนะครับเรื่องที่2นะครับเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานะครับถ้าเทียบกันนะครับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเทียบกับสปท.นะครับสปท.เนี่ยเงินอุดหนุนเขาจะให้ในเดือนเมษายนต้นเดือนเมษายนเนี่ยเขาจะให้เพราะอะไรครับแม้ว่าโรงเรียนจะเปิดพฤษภาก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายมันเกิดตั้งแต่เมษายนนะครับการคำนวณให้เนี่ยเขาก็จะคำนวณเงินเก็บ 10% ของเทอม2ปีที่ผ่านมาแล้วโอนให้กับสปท.แต่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในสังกัดสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเดือนเมษาก็ไม่ได้พฤษภาก็ไม่ได้มิถุนาก็ยังไม่ได้นี่เข้าสู่กรกฎาแล้วนะครับนะมีเป็นบางโรงเรียนที่เพิ่งได้เมื่อวานนี้ 47% แค่บางโรงเรียนเฉยๆนะครับแต่เกือบทั้งหมดเลยนะครับยังไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมีการบริหารจัดการยังไงครับทั้งเงินเดือนที่เขาไม่ได้ทั้งเงินอุดหนุนโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญยังไม่ได้นี่จะรอให้เขาตายก่อนหรือไงครับฝากท่านรองนายกไปปรับปรุงระเบียบปฏิบัติใหม่นะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านอนุกูลปรึกษานุสักเชิญครับ
9: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมอนุกูลปรึกษานุสักครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขต6อำเภอสะดาวอำเภอคอยโข่งพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องด่วนสะท้อนความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน2เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1ครับเป็นปัญหาจากพี่น้องประชาชนหมู่ที่4บ้านแม่น้ำตำบลพังลาอำเภอสะดาวครับได้แจ้งผ่านอีเมลถึงผมซึ่งเป็นส.ส.ในพื้นที่ย้ำนะครับเป็นส.ส.ในพื้นที่นะครับให้เข้ามาช่วยเป็นคนกลางในการประสานงานแก้ไขปัญหาและพูดคุยกับโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องปัญหาการดูแลการควบคุมมลพิษทางน้ำจากน้ำเสียของโรงงานที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวสวนยางพาราในพื้นที่ใกล้เคียงท่านประธานครับประเด็นคือต้นยางพาราบริเวณดังกล่าวนะครับมีการตายยืนต้นผลผลิตออกน้อยและที่ซ้ำร้ายนะครับส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของพี่น้องชาวยางพาราบริเวณดังกล่าวด้วยผมในฐานะส.ส.ในพื้นที่จึงขอนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรุณาเข้ามาดูแลเรื่องนี้ทันทีมาตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายหาทางออกร่วมกันครับท่านประธานครับเรื่องที่สองครับท่านประธานผมขอทวงถามความคืบหน้าปัญหาโรงงานคัดแยกขยะที่สร้างมลพิษเรื้อรังในอำเภอคลองหอยโข่งซึ่งผมได้หารือในสภาแห่งนี้ไปเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาวันนี้มาขอความชัดเจนอีกครั้งครับเรื่องนี้เป็นปัญหาเรื้อรังจริงๆครับท่านประธานครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งและในอีกบทบาทหนึ่งคือส.ส.ในพื้นที่รู้สึกผิดหวังครับกับการเพิกเฉยเมินเฉยของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท่านนายอำเภอปลัดอำเภอนายกท้องถิ่นท่านเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมสงขลาท่านเจ้าที่ควบคุมดูแลมลพิษสงขลาและท่านเจ้าของโรงงานแห่งนี้เองยังคงนิ่งเฉยไร้ซึ่งคำตอบและแนวทางในการตรวจสอบและแจ้งผลดำเนินการต่อพี่น้องประชาชนท่านประธานครับท่านประธานดูในสไลด์ท่านประธานจะเห็นนะครับภาพนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1265จนถึงปัจจุบันนะครับสถานการณ์ยังไม่ต่างจากเดิมยังเป็นภูเขาขยะลักษณะนี้ดังนั้นนะครับท่านประธานครับผมขอตั้งคำถามคำโตๆเลยครับจะให้พี่น้องชาวคอยโขงของผมต้องทนกับกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสียเหล่านี้ไปถึงเมื่อไหร่สุดท้ายนี้นะครับ ผมในฐานะคนประชาชนคนสงขลานะครับฝากท่านประธานผ่านถึงผู้รับผิดชอบอีกครั้งนึงนะครับขอให้แสดงความกล้าหาญนะครับออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมและประพฤติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ผู้นำพึงกระทำด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพัชรินรามวง
10: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันพัชรินรามวงค่ะผู้แทนคนบางซื่อดุสิตพรรคประชาชนค่ะวันนี้ขอหอบปัญหาเพื่อนำมาแก้ไขดังนี้ค่ะเรื่องที่หนึ่งค่ะสวนสาธารณะสะพานพระราม7ค่ะคนบางซื่อคนนนทบุรีใช้เป็นจำนวนมากค่ะเนื้อที่ประมาณ23ไร่ค่ะเปิดใช้ตั้งแต่ปี2535ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะสนามบอลสนามบาสทางวิ่งลู่วิ่งพื้นทางหมดค่ะต้นไม้ต้นหญ้าวัชพืชเต็มไปหมดตอนกลางคืนก็ไฟมืดมิดค่ะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้ามาเร่งแก้ไขปรับปรุงดูแลพัฒนาให้ดีกว่านี้ค่ะเรื่องที่สองค่ะทางรถไฟใต้ทางด่วนประจิมรัชยานะคะช่วงที่เชื่อมต่อระหว่างถนนประชาราษฎร์สาย1กับกรุงเทพนนทบุรีค่ะมีผู้ลักลอบแอบนำรถ10ล้อรถพ่วงรถเก๋งนะคะมาจอดแช่แล้วก็มีผู้ลักลอบนำเศษขยะจำนวนมหาศาลค่ะทิ้งเอาไว้จนเกิดเป็นแหล่งมั่วสุมแม้ปีนี้นะคะการรถไฟจะสร้างรั้วให้สูงขึ้นนะคะแต่ว่าการแก้ไขปัญหาก็ยังไม่หมดไปค่ะก็ขอฝากท่านประธานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งแก้ปัญหานี้ด้วยค่ะเรื่องที่3ค่ะถนน3เสนหน้ารัฐสภาเรานี่เองค่ะเดินไปไม่กี่ก้าวค่ะท่านประธานมันเละมากค่ะทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งล้มทั้งหอกนะคะชกแตกกันไปหลายรายแล้วค่ะเช่นเดียวกับที่ถึงวงสว่างขาขึ้นสะพานพระราม7อันตรายเป็นอย่างมากค่ะเรื่องที่4ค่ะสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสะพานพระราม7สะพานกรุงธนสะพานพระราม8และสะพานอื่นๆค่ะควรที่จะต้องมีมาตรการการป้องกันการกระโดดสะพานเพื่อจบชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมรั้วให้สูงขึ้นค่ะข้อความเตือนใจการติดตะข่ายมีระบบกล้องวงจรปิดที่แจ้งเตือนต่อเจ้าหน้าที่อย่างทันท่วงทีค่ะเมื่อพบเห็นผู้ที่จะกระโดดน้ำค่ะเรื่องสุขภาพจิตเป็นวาระเร่งด่วนค่ะท่านประธานเรื่องสุดท้ายค่ะอีกไม่ถึง3เดือนค่ะก็จะครบรอบ1ปีหนุ่มยุคหน้าวชิระพยาบาลนี่เองค่ะแม้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตั้งแต่วันที่3ตุลาคมปี68ที่ผ่านมานะคะแม้รายงานนี้จะกองอยู่บนโต๊ะแล้วค่ะและท่านนายกเองก็เคยชี้แจงในสภาแห่งนี้ว่าจะหาคำตอบมาให้ได้ค่ะดิฉันก็ขอเรียกร้องให้เปิดเผยต่อสาธารณชนประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งค่ะกับเส้นทางที่ปิดและประชาชนก็เฝ้ารอคำตอบนี้อยู่ค่ะว่าถนนยุบเพราะเหตุใดค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปท่านนันทวรรณวิเชียรเชิญครับ
11: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวนันทวรรณวิเชียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอทำหน้าที่เป็นผู้แทนพี่น้องประชาชนเขต2ตำบลปากอำเภอปากพนังอำเภอเมืองและอำเภอพระพรหมซึ่งตอนนี้มีปัญหามหารือท่าน3ประเด็นเรื่องที่1เรื่องป้องกันน้ำท่วมตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชจากโครงการขุดคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองมีการขุดคลองตัดถนนทางหลวง4103สายเบญจมนาพรุบริเวณบ้านหนองเข้ตำบลนาสารอำเภอพระพรหมปีที่ผ่านมาบริเวณนี้มีน้ำท่วมถนนท่วมขังพี่น้องเดินทางลำบากมากการสัญจรไปมาได้หยุดชะงักนี่ก็ใกล้ฤดูฝนแล้วจึงขอหารือไปยังกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงเพื่อหาวิธีการป้องกันน้ำท่วมระบายน้ำบริเวณดังกล่าวค่ะเรื่องที่สองพี่น้องประชาชนขอศาลาที่พักริมทางบริเวณหน้ารพสตบ้านพันสิงห์และรพสตบ้านไม้แดงตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากผู้ป่วยและพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการต้องยืนตากแดดตากฝนบริเวณริมทางเพื่อรอรถโดยสารประจำทางทำให้ไม่ปลอดภัยไม่สะดวกสบายและอาจจะเจ็บป่วยซ้ำซ้อนได้จึงขอหารือไปยังกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงสร้างศาลาที่พักริมทางให้ผู้โดยสารบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะเรื่องที่3ปัญหาเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำเนื่องจากได้รับปัญหาจากพี่น้องชาวเกษตรกรปลูกมันเทศและปลูกพริกปัจจุบันนี้ราคามันเทศอยู่ที่3บาทและขายออกไม่ได้ซึ่งพี่น้องต้องการราคาประมาณ 7-8 บาทต่อกิโลกรัมและพริกราคาอยู่ที่25บาทต่อกิโลซึ่งพี่น้องอยู่ได้ในราคา35บาทต่อกิโลและตอนนี้พริกมีปัญหาโรคกุ้งแห้งผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จึงขอหารือไปยังกระทรวงเกษตรสหกรณ์ให้นักวิชาการแนะนำการป้องกันโรคดูแลพริกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพขึ้นและกระทรวงพาณิชย์พยุงราคาพริกที่35บาทและมันเทศราคา8บาทขอบพระคุณท่านประธานค่ะ
1: ต่อไปท่านกฤษศิลปชัย
12: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับผมกฤษศิลปชัยผู้แทนราษฎรและยองพรรคประชาชนครับท่านประธานผมมีเรื่องสำคัญจะขอหารือท่านประธานครับคือในปัจจุบันครับมีกระบวนการเว็บพนันออนไลน์ครับได้นำเทคโนโลยี AI เนี่ยเอาภาพของบุคคลดังๆบุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดารานักแสดงนะครับมาทำวิดีโอโฆษณาโดยตนเองเนี่ยไม่ได้ยินยอมครับผมยกตัวอย่างครับคุณไทอาภพรนครสวรรค์ได้ร้องเรียนผ่านผู้เชี่ยวชาญของผมครับว่าเขาตกเป็นเหยื่อกระบวนการเหล่านี้นำภาพวิดีโอของเธอเนี่ยไปโฆษณาในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมีคนกดไลค์กดแชร์จำนวนมากครับแล้วคุณไทอาภพรก็ได้ไปแจ้งความครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยพนักงานสอบสวนได้มีการส่งหนังสือนะครับแล้วก็ตรวจพบว่าเว็บพนันดังกล่าวชื่อเว็บโกเบลคลับนะครับมีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน Payment Gatewayใช้ชื่อบัญชีธนาคารว่าบจก.เอนิเปจำกัดและได้มีการส่งหนังสือให้อายัดบัญชีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับแต่ทางธนาคารก็ตอบกลับมาว่าไม่สามารถอายัดบัญชีได้เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากอาจจะส่งผลกระทบกับผู้ใช้บริการรายอื่นครับธนาคารนี้ก็คือธนาคาร CIMB ครับท่านประธานครับทำให้ผู้ใช้บริการคนอื่นๆเนี่ยหรือพี่น้องประชาชนคนอื่นอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ครับจึงขอนำเรียนท่านประธานครับไปยัง3หน่วยงานครับที่เกี่ยวข้องครับ1ครับกระทรวง DE ครับขอให้ตรวจสอบการดำเนินการและป้องกันไม่ให้มีการโฆษณาเว็บพนันแบบนี้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook X TikTok หรือแพลตฟอร์มอื่นๆครับหน่วยงานที่2ครับส่งเรื่องนี้ไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับให้เร่งดำเนินการตรวจสอบเว็บพนันที่ใช้โมเดลแบบนี้กวาดล้างและปราบปรามให้หมดตัวเร็วครับอย่าปล่อยให้ลูกหลานของเราต้องตกเป็นเหยื่อของกระบวนการเว็บพนันเหล่านี้ครับและสุดท้ายท่านประธานส่งเรื่องไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยครับให้ตรวจสอบและป้องกันไม่ปล่อยให้มีธุรกรรมทางการเงินผ่าน Payment Gateway ในลักษณะเช่นนี้อีกขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านวิชัยสุสวัสดิ์เชิญครับ
13: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมวิชัยสุสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานนะครับมาด้วยกัน3เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการภัยแล้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านอุสุจิตราอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสักนะครับในเรื่องของการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่สภาพของหน้าฝนเป็นที่เรียบร้อยแต่นะครับหลายเดือนที่ผ่านมานะครับทางจังหวัดชุมพรยังเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำนะครับโดยเฉพาะตำบลนาสักนั้นนะครับสาเหตุนี้ใช้กับบริการกับน้ำประปาถึง7หมู่บ้าน 7,700 ครัวเรือนเพราะงั้นผมขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมทรัพยากรน้ำนะครับเข้าไปดูแลกรมชลประทานเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้ประกาศนะครับในริโอที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงทางภาคใต้นะครับเรื่องที่2นะครับก็เรื่องขาดแคลนน้ำเหมือนกันครับโดยเฉพาะในเรื่องของนะครับตำบลทุ่งระยะนะครับหมู่ที่6ได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านรองนายกทวีศักดิ์บุญธรรมนะครับท่านผู้ใหญ่ปรีชาเชิงไกรยังนะครับหมู่ที่6ตำบลทุ่งระยะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเรื่องการขาดแคลนน้ำเหมือนกันครับย้ายน้ำเป็นน้ำอุปโภคบริโภคก็ต้องขอขอบคุณนะครับโดยเฉพาะนะครับกรมทรัพยากรน้ำได้เข้าไปดูแลนะครับทำโครงการอยู่ณปัจจุบันแต่เรื่องการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนั้นต้องการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพราะผลิตน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือนนะครับเกิดปัญหาอย่างนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเดือดร้อนเป็นอย่างมากเรื่องที่3ครับเรื่องปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำนะครับท่านประธานครับในเรื่องของราคาทุเรียนปัจจุบันที่ชุมพรครับนะครับเมื่อวันที่7นะครับราคาอยู่ที่ AB อยู่ที่80ถึง90บาทเมื่อวานอยู่ที่80บาทเพราะฉะนั้นผมขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับถ้าปล่อยไว้อาการอย่างนี้ครับปัญหาเรื่องทุเรียนและในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศจะล่มจมนะครับเพื่อที่จะไม่มีการแก้ไขปัญหานะครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรนะครับจับมือร่วมกันและบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนเพราะตอนนี้ราคาต้นทุนเขาอยู่ที่50บาทครับเพราะแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับ
1: ไปท่านหนึ่งขัตติยนนท์เชิญครับ
14: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมหนึ่งขจิรนนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต14อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอพูดในฐานะคนโคราชคนหนึ่งครับผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับคนโคราชตอนนี้กำลังรอคอยเมกะโปรเจกต์ที่ชื่อว่างานพืชสวนโลกครับที่จะเกิดขึ้นในปลายปี2572นี้ที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ครับโปรเจกต์นี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ดำเนินการเดินหน้าต่อและเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้ครับความเสี่ยงที่ว่านั้นอาจจะเกิดมาจากความไม่พร้อมในการตัดสินใจบางอย่างของหน่วยงานรัฐที่ล่าช้านะครับทั้งแบบงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆขั้นพื้นฐานที่ยังไม่พร้อมเช่นโรงพยาบาลโรงแรมที่พักหรือแม้แต่การคมนาคมเองก็ตามครับทั้งรถไฟความเร็วสูงที่ยังไม่เสร็จดีถนน M6 ที่ก็ยังไม่เสร็จดีเช่นกันแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลครับที่โครงการนี้จะไม่ได้เดินหน้าต่อเพราะโครงการนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปเป็นความหวังของชาวโคราชและเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติของเราครับเพราะเป็นงานระดับโลกหมุดหมายแรกครับที่ต้องทำให้เกิดขึ้นคือที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาผมจึงอยากเสนอให้ท่านรัฐมนตรีนะครับสู้ครับอย่าถอยครับอย่าล้มเลิกโครงการนี้ครับหรือต่อให้ที่อำเภอคงไม่สามารถดำเนินการงานนี้ได้โคราชยังมีอำเภอที่พร้อมรับสถานการณ์นี้เช่นอำเภอพิมายอำเภอสีคิ้วหรือแม้แต่อำเภอปากช่องเองครับถึงเวลาแล้วครับที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องชี้ให้ชัดครับชี้ให้เห็นให้ประชาชนได้รับรู้ครับว่าโครงการนี้สุดท้ายแล้วจะเกิดขึ้นที่ใดในโคราชอำเภอไหนเพราะอะไรเพื่ออะไรครับประชาชนชาวโคราชเขารออยู่ครับถ้าเกิดมีการย้ายสถานที่ขึ้นมาจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆอำเภอในโคราชมีความพร้อมที่จะรับสถานการณ์นี้แต่กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมหรือแม้แต่กระทรวงการท่องเที่ยวงบประมาณโครงการนี้หลายพันล้านครับการบริหารจัดการงบให้คุ้มค่านั้นท่านพร้อมแล้วหรือยังครับให้งานพืชสวนโลกโคราชเอ็กซ์โปที่จะเกิดขึ้นเกิดการกระจายโอกาสเกิดการกระจายรายได้ให้ทั่วถึงประชาชนทั้งจังหวัดโดยไม่ทอดทิ้งอำเภอใดอำเภอหนึ่งไว้เพียงเพราะการตัดสินใจบางอย่างที่ล่าช้าขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านอัศพลสันติภพครับเชิญครับ
15: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมอัศพลสันติภพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษที่จะส่งผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขจำนวน2เรื่องครับเรื่องที่1ขอฝากท่านประธานไปยังอธิบดีกรมฝนหลวงขอให้กรมฝนหลวงดำเนินการจัดทำฝนเทียมให้กับพี่น้องชาวนาจังหวัดศรีสะเกษทั้งจังหวัดด้วยครับถึงแม้ว่าเราจะมีพายุไม้สักแวะเข้ามาในประเทศไทยเฉียดๆจังหวัดศรีสะเกษแต่ขณะนี้สถานการณ์น้ำยังแล้งอยู่น้ำตามทุ่งนายังไม่มีก็ขอฝากท่านประธานไปยังอธิบดีกรมฝนหลวงขอให้กรมฝนหลวงดำเนินการจัดทำฝนหลวงให้กับพี่น้องชาวนาจังหวัดศรีสะเกษด้วยครับอันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองขอฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนี้พี่น้องได้ทำนาแล้วเขายังมีความหวังเขายังมีความฝันว่าวันนี้เขาเนี่ยรอเงินไร่ละพันจำนวน10ไร่จากทางกระทรวงเกษตรให้เสนอนบผ.อยู่วันนี้ไม่รู้เลยบางคนก็บอกว่าได้ไร่ละพันบางคนก็บอกว่าได้ไร่ละ 2,000 แต่วันนี้กระทรวงเกษตรยังไม่ได้เสนอนบผ.ก็ฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้รีบนำเสนอเพื่อที่พี่น้องชาวนาจะได้นำเงินนี้มาเป็นปัจจัยในการซื้อปุ๋ยสำหรับทำนาต่อไปให้กับพี่น้องชาวนาทั่วประเทศไทยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนายชัยเอกปัตตพีเชิญครับ
16: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมนายดาชัยเอกปัตตพีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต2พรรคกล้าธรรมครับกระผมขอใช้สิทธิ์ขอปรึกษาหารือในวันนี้ครับเรื่องเปิดโปงกระบวนการฟอกเงินครับที่ใช้ทรัพยากรพลังงานของไทยเรานะครับส่งออกนะครับณท่าเรือท่าเชียง1อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับท่านประธานครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลเราสั่งตัดนะครับงดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประเทศพม่านะครับแต่ปรากฏว่านะครับกลับมีการนำน้ำมันส่งออกหลังจากนั้นนะครับช่วงระหว่างวันที่5ถึง15กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานะครับมีน้ำมันส่งออกที่ท่าเรือ5เชียง1นะครับถึง90คันครับปริมาณกว่า4ล้านลิตรนะครับซึ่งเขาเปลี่ยนเส้นทางส่งออกไปยังสปป.ลาวแทนครับซึ่งมีน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง 50% นะครับท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับหัวหน้าพรรคกล้าธรรมแสดงความเป็นห่วงมานะครับว่ามันจะเป็นการกระบวนการฟอกเงินหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าน้ำมันที่ส่งออก ราคาแค่20กว่าบาทเท่านั้นครับทั้งๆที่คนไทยใช้น้ำมันราคากว่า40กว่าบาทนะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะครับว่ามันเป็นช่องโหว่ของกรมสรรพสามิตนะครับที่ใช้ช่องว่างของมาตรา44นะครับส่งออกน้ำมัน20กว่าบาทนะครับซึ่งรถเราไปส่งออกที่ชายแดนไม่รู้ชายแดนตรงนั้นนะครับซึ่งส่งน้ำมันกลับมาขายที่ประเทศไทยหรือเปล่าและเป็นช่องทางฟอกเงินให้กลุ่มสแกมเมอร์ต่างชาติหรือเปล่าอย่างไรนะครับต้องขอฝากท่านประธานนะครับว่าทำอย่างไรนะครับถึงจะให้กรมสรรพสามิตนะครับทบทวนอุดช่องโหว่สิทธิพิเศษมาตรา44ที่ส่งออกน้ำมันราคานี้นะครับและฝากถึงกรมศุลกากรกรมเจ้าท่าด้วยนะครับว่าช่วยเอ็กซเรย์ท่าเรือ5เชียง1และลุ่มน้ำโขงเพื่อกวาดล้างขบวนการเรือเถื่อนกวาดล้างสแกมเมอร์กวาดล้างกลุ่มฟอกเงินทุนสีเทาต่างๆที่นำมาซื้อน้ำมันไทยเอาไปขายต่างประเทศในราคาที่ถูกกว่านะครับฝากปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัทนะครับที่นำเงินเหล่านี้มาซื้อน้ำมันไทยโดยอาศัยช่องว่างของกรมศุลกากรกรมสรรพสามิตซื้อน้ำมันไทยออกไปในราคา20กว่าบาทนะครับทั้งที่คนไทยใช้น้ำมันถึง40กว่าบาทครับฝากท่านประธานด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านบัวเงินรอดขันเมืองเชิญครับ
17: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางบัวเงินรอดขันเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต5พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันขอหารือท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อออกสำรวจถนนเลี่ยงเมืองเส้นหนองหานอำเภอเพ็ญท่านประธานคะปัจจุบันทางหลวงหมายเลข2312ที่ตัดผ่านกลางอำเภอหนองหานเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่ประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมากทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลรถบรรทุกส่งสินค้ารถโดยสารสาธารณะและอีกทั้งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังหลายอำเภอด้วยปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาพถนนตัดผ่านด้านชุมชนและเขตเศรษฐกิจของอำเภอทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนและช่วงเทศกาลสำคัญส่งผลให้ประชาชนเสียเวลาในการเดินทางและยังเพิ่มความเสี่ยงในต่ออุบัติเหตุเนื่องจากมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้เส้นทางร่วมกับพี่น้องประชาชนอำเภอหนองหานเป็นจำนวนมากจึงใคร่ขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาศึกษาผลักดันโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอำเภอหนองหานเพื่อระบายการจราจรลดความแออัดเพิ่มความปลอดภัยและรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานีในอนาคตต่อไปค่ะท่านประธานเรื่องที่สองดิฉันขอหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ปัญหาน้ำประปาของพี่น้องประชาชนตำบลบ้านเชียงโดยเฉพาะบ้านปูรูหมู่3และหมู่10จากการลงพื้นที่พบว่าพี่น้องประชาชนกำลังประสบปัญหาน้ำประปาขาดแคลนน้ำประปาไม่สะอาดบางวันมีกลิ่นเหม็นส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนตำบลบ้านเชียงเป็นอย่างมากได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมานานหลายสิบปีดิฉันจึงใคร่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนให้พี่น้องประชาชนตำบลบ้านเชียงเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตกราบขอพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านจุเกียรติจีนภัทรเชิญครับ
18: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมชูเกียรติจีนภัทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยครับผมมีเรื่องหารือท่านประธาน3เรื่องครับเรื่องที่1ครับเป็นเรื่องสําคัญมากกับต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนตําบลหนองขาวอําเภอท่าม่วงในพื้นที่หมู่ที่7ครับเรื่องการสร้างโรงงานแต่งแร่ครับซึ่งตั้งอยู่ใจกลางชุมชนและติดกับคลองส่งน้ําหลักที่ชาวบ้านใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคผมขอฝากท่านประธานไปยังกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนความเหมาะสมในพื้นที่รับฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนเราไม่สามารถเอาชีวิตและแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมของประชาชนชาวหนองขาวไปเสี่ยงได้ครับเรื่องที่สองผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวหนองขาวตำบลทุ่งทองและตำบลลางสาลีและตำบลอื่นๆอีกมากถึงโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการการพัฒนาผลผลิตการเกษตรปลูกข้าวนาปีไร่ละ 1,000 บาทครับยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากชาวนาในปี 68-69 ครับซึ่งทางสส.ยศวรรษมาเป็นสารสินและสส.
4: วิศวะวิเชียรศิลป์ได้เคยนำความหวังของพี่น้องประชาชนสู่สภาแห่งนี้มาแล้วครับผมขอฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานกรมการข้าวกระทรวงเกษตรช่วยส่งเสริมจัดสรรงบประมาณให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนด้วยครับเรื่องที่3ครับการขาดแคลน

ท่านประธานครับผมได้รับการประสานจากนายก3ตำบลเกี่ยวกับเรื่องถนน4ช่องจราจรท่านประธานครับท่านนายกอนุชาชัยเทวกุลจากตำบลโคกมะม่วง22หมู่ซึ่งใช้ถนนเส้นนี้ท่านนายกนำโชคข้ากระโทกจากหนองบัวท่านกำนันกฤษคงเครือจากตำบลหนองบัวแล้วก็ท่านนายกสาครอันธามาจากตำบลไทยเจริญท่านประธานครับถนนเส้นนี้ถนนหมายเลข224เป็นถนน4ช่องจราจรแต่แปลกครับท่านประธานผ่าน3ตำบลนี้ของอำเภอประคำมีบางช่วงที่ยังเป็น ถนน2เลนจากอำเภอเสริงสางตำบลกุดโบดมาถนนสวยมากอิจฉาเขาท่านประธานครับเขาถนน

0: ระยะทางประมาณ 4,300 เมตรเป็นถนน2ช่องจราจรไฟฟ้าก็ไม่มีพอเข้ามาเขตตำบลหนองบัวท่านประธานครับจากหมู่ที่2 3 4ถึง10ก็เป็นถนน2ช่องจราจรระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตรแล้วก็เตลิดลงมาถึงหมู่ที่6หมู่ที่11ตำบลหนองบัวระยะทางประมาณ1กิโลเมตรก็เป็นถนน2ช่องจราจรทั้งที่ถนนเส้นนี้เป็นถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็ไปสระแก้วถนนจากโคราชจากตำบลหนองโบดมาจากเฉิงสางมานี่ถนนสวยมากแต่พอเข้ามาเขตของอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ก็บางช่วงเป็นถนน2เลนแล้วผ่านโรงแป้งซึ่งพี่น้องประชาชนใช้สัญจรบรรทุกสินค้าไปขายโดยเฉพาะมันก็ฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าพี่น้องชาวอำเภอประคำเขตเลือกตั้งที่7จังหวัดบุรีรัมย์ขอประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อนุเคราะห์กับพี่น้องอำเภอประคำด้วยขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านธนิกศรีมาพิทักษ์ครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมธนิกมาศรีพิทักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต8พรรคก้าวธรรมกับผมขอหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากผมได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลมัญจาคีรีว่าอาคารผู้ป่วยมีสภาพทรุดโทรมพร้อมกับที่พักของบุคลากรทางการแพทย์ก็มีสภาพทรุดโทรมเช่นกันเนื่องจากว่าก่อสร้างมากว่า40ปีทำให้หลังคารั่วและก็มีการต่อเติมพื้นไม่เท่ากันข้างล่างน้ำก็ขังปัญหาเหล่านี้นะครับทำให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องที่ไปใช้บริการจึงขอประสานงานไปยังหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขให้มีการก่อสร้างตึกผู้ป่วยพร้อมกับที่พักของบุคลากรทางการแพทย์นะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเรื่องต่อไปผมได้รับการประสานงานจากโรงเรียนมัญจาศึกษานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องห้องหอประชุมเนื่องจากว่าหอประชุมหลังเก่ามีสภาพทรุดโทรมนะครับเหตุผลเพราะว่ามีการก่อสร้างมากกว่า40ปีและมีการรื้อไปแล้วด้วยนะครับท่านประธานครับทำให้มีปัญหาต่อนักเรียนไม่มีห้องมีหอประชุมนะใช้โดมเป็นลักษณะโล่งองค์การแจ้งนะครับจึงขอหารือไปยังกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อให้ก่อสร้างหอประชุมและโรงยิมในการกีฬานะครับให้กับนักเรียนนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมได้รับการประสานงานจากนายอวยชัยปู่หลุนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพชรนะเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กนะเนื่องจากว่าศูนย์เด็กเล็กมีอายุนานนะทำให้มีปัญหาอาจเกิดอันตรายต่อนักเรียนเด็กนักเรียนนะครับได้นะก็ขอหารือไปยังท่านประธานเพื่อขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในเฉพาะกิจในการก่อสร้างนะครับอาคารศูนย์เด็กเล็กเรื่องสุดท้ายนะครับก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยสีพึ่งนะห้วยน้อยนะครับห้วยปีเลิงนะครับเนื่องจากว่าฤดูแล้งนะครับไม่มีน้ำจึงขอ

0: ารือไปยังกระทรวงเกษตรเพื่อก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นนะครับให้กับพื้นที่นะครับซึ่งเป็นอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ต้องขออภัยท่านธนิกมาศรีพิทักษ์นะครับต่อไปท่านประภาพรทองปากน้ำครับเชิญครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวประภาพรทองปากน้ำสมาชิกจวาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต3พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีข้อหารือผ่านท่านประธานสภา2เรื่องดังนี้ค่ะเรื่องที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะเนื่องด้วยดิฉันได้รับข้อร้องเรียนจากผู้สูงอายุในพื้นที่จำนวนมากค่ะอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำส่งผลให้รายได้ต่อครัวเรือนลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับภาวะการขาดแคลนรายได้ไม่มีเงินเพียงพอซื้ออาหารและของใช้จำเป็นดิฉันได้รับทราบมาว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่นำโดยท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางได้มีการเสนอขอปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นเดือนละ 1,000 บาทไปแล้วนั้นค่ะดิฉันคงขอเป็นตัวแทนทุกท่านเหล่านี้ค่ะเรียกร้องผ่านสภาไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งพิจารณาปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นจำนวนเดือนละ 1,000 บาทอย่างทั่วหน้าเพื่อให้กลุ่มเปราะบางเหล่านี้มีรายได้สามารถประคับประคองชีวิตในแต่ละเดือนต่อไปได้ค่ะเรื่องที่2ค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีถึงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสคทช.ค่ะดิฉันได้รับข้อร้องเรียนจากนางวิไลรัตน์นะคะดวงบุพผาผู้แทนกลุ่มเกษตรกรตำบลวังไม้ขอนเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครและจังหวัดสุโขทัยเป็นเขตปฏิรูปที่ดินพุทธศักราช2525โดยส่งผลให้เกษตรกรที่ครอบครองและทำกินในที่ดินแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์และพื้นที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสปก.ค่ะทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการเดินออกสำรวจออกโฉนดที่ดินกรมที่ดินได้จนถึงปัจจุบันค่ะดิฉันจึงขอฝากผ่านท่านประธานสภาไปยังสำนักงานค่ะให้ท่านเร่งรัดการปรับปรุงแนวเขตที่ดินในพื้นที่กลุ่มที่7จังหวัดสุโขทัยตามโครงการวันแมปเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาในการปรับลดเขตปฏิรูปที่ดินให้เหลือเฉพาะพื้นที่ที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้เกษตรกรค่ะสามารถเข้าสู่กระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ได้และดิฉันใคร่ขอสอบถามถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งในส่วนของการจัดทำแผนที่รายละเอียดและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเพื่อให้สามารถนำข้อมูลค่ะไปชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่กำลังรอคอยโอกาสค่ะท่านประธานในการมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของตนอย่างถูกต้องขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านวัฒนีคนซื่อเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพชั้นนางรัชนีบุญซื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต3พรรคกล้าธรรมวันนี้ที่ฉันขอหารือท่านประธานเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสืบเนื่องจากที่ฉันได้รับแจ้งจากนางสาวนฤมลชื่นตานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองพอกอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองพอกได้รับความเดือดร้อนดังนี้1ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัยมีคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานเนื่องจากระบบประปามีอายุการใช้งานนานท่อส่งน้ำเป็นสนิมและชำรุดขอให้ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำใหม่และให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน2ปัญหาการจราจรทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2418เริ่มจาก4แยกอำเภอหนองพอกไปสี่แยกไฟแดงอำเภอหนองพอกไปอำเภอเมยวดีเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ผ่านโรงเรียนขนาดใหญ่2แห่งการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอีกทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟรางคู่อีกด้วยขอให้กรมทางหลวงขยายถนนเส้นทางนี้ด้วยค่ะ3ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเนื่องจากเขตเทศบาลตำบลหนองพอกเป็นพื้นที่ลุ่มแอ่งไม่มีทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังทุกครั้งเมื่อมีฝนตกส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากขอให้กรมทางหลวงจัดทำท่อระบายน้ำถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2116หนองพอกห้วยคล้อถนนทางหลวงชนบททช4025หนองพอกท่าสีดาถนนทช4040น้องพอกฉวะเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังด้วยดิฉันจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานดังนี้ค่ะ ปัญหาข้อที่1ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณเฉพาะกิจให้เทศบาลตำบลหนองพอกหรือแจ้งการประปาภูมิภาคเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขด้วยค่ะส่วนข้อ2และข้อ3ขอให้แจ้งกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านสยามเพ็งทองเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสยามเพ็งทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขต1พรรคภูมิใจไทยครับเรื่องที่จะขอหารือวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครับที่จะเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียงทั้ง4จังหวัดครับทั้งหนองคายนครพนมสกลนครและอุดรธานีสัก 2-3 ปีที่แล้วครับผมเคยหารือถนนเส้นสำคัญครับบริเวณตำบลหอคำซึ่งเป็นเส้นหลักที่พี่น้องคนบึงกาฬใช้เดินทางไปยังจังหวัดหนองคายและรองรับการพัฒนาครับทั้งสะพานไทยลาวแห่งที่5และก็สนามบินจังหวัดบึงกาฬซึ่งถนนเส้นนี้สร้างกำลังจะเสร็จแล้วครับในงบประมาณกว่า800ล้านบาทและต้องขอขอบคุณไปยังรัฐบาลครับและกระทรวงคมนาคมเป็นอย่างสูงด้วยครับอีกเส้นหนึ่งครับสำคัญไม่แพ้กันครับผมหารือไว้เมื่อปีที่แล้วครับเป็นถนนสายหลักจากจังหวัดบึงกาฬไปยังจังหวัดนครพนมบริเวณจากศูนย์ราชการจังหวัดครับไปยังตำบลชัยพรเป็นเส้นที่ประชาชนใช้สัญจรมากเช่นกันครับทั้งเดินทางไปติดต่อราชการและที่สำคัญคือด้านการท่องเที่ยวครับทั้งหินสามวาฬและถ้ำนาคาที่โด่งดังระดับประเทศก็ใช้เส้นทางนี้ครับเป็นเส้นหลักในการเดินทางและก็ทราบว่าได้รับงบประมาณแล้วครับประมาณ 1,150 ล้านบาทก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งดำเนินการด้วยครับและในวันนี้ครับจะขอพูดถึงอีกเส้นครับคือถนนทางหลวงหมายเลข222สายบึงกาฬพังโคนบริเวณอำเภอศรีวิไลและอำเภอพรเจริญครับเป็นเส้นสำคัญครับที่ใช้เดินทางไปยังจังหวัดสกลนครและก็จังหวัดอุดรธานีได้ครับโดยบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีทั้งโรงงานยางโรงงานไม้แล้วก็ยังมีโรงเรียนด้วยครับเพราะเป็นเขตชุมชนปัญหาก็คือถนนคับแคบครับและมีเสียหายหลายจุดหลายช่วงก็มืดมากครับไม่มีไฟส่องสว่างและเนื่องจากมีรถสัญจรมากมีทั้งรถบรรทุกแล้วก็รถรับส่งนักเรียนด้วยปัจจัยต่างๆครับอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็การสูญเสียตามมาได้ครับและท่านประธานครับผมขอยืนยันครับว่าการพัฒนาโครงข่ายการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเป็นเรื่องสำคัญครับที่เราพูดแล้วทำกันมาตลอดและเชื่อว่าจะสามารถยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาให้จังหวัดบึงกาฬเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ครับและมั่นใจครับว่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนด้วยความเคารพท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านจักรพันธ์ปิยะพรไพบูลย์เชิญครับ
5: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพข้าพเจ้านายจักรพันธ์ปิยะพรไพบูลย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต2พรรคก้าวธรรมขอหารือท่านประธานกรณีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่บริเวณพื้นที่ประกอบกิจการเหมืองหินตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่ประมาณ143ไร่ซึ่งเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบพบการบุกรุกเมื่อวันที่8เมษายน2568คาบเกี่ยว2จังหวัดคือจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมีการแจ้งความดำเนินคดีเป็นข่าวแพร่หลายตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์และหน่วยงานป่าไม้ได้มีคำสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนจำนวน85ไร่ของผู้ถูกกล่าวหาแล้วสิ่งที่ประชาชนยังสงสัยคือเหตุใดคดีบุกรุกป่ามากมายขนาดนี้พนักงานสอบสวนสปอท่าไม่ลวกจึงมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีข้าพเจ้าจึงขอเรียนถามและหารือท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าการที่1พนักงานสอบสวนอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายใดจึงมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องและพนักงานอัยการใช้เหตุผลใดเห็นชอบกับคำสั่งดังกล่าวทั้งที่การตรวจสอบของกรมป่าไม้และหน่วยงานของรัฐระบุว่ามีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติจึงขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจสอบและชี้แจงต่อประชาชนอย่างเปิดเผยประการที่2เหตุใดเมื่อหน่วยงานป่าไม้ตรวจพบการลุกล้ำใช้พื้นที่เกินกว่าที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับอนุญาตแต่ปรากฏว่าทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10เพิ่งมีคำสั่งทางปกครองพักใช้ใบอนุญาตพักใช้หนังสืออนุญาตเมื่อล่วงเลยเวลามาเป็นปีแล้วความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติใครจะเป็นผู้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบประการที่3นอกจากนี้ยังปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาได้นำหนังสือราชการที่มีถึงอธิบดีอัยการภาค7ไปใช้ยื่นต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10เพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งพักใช้หนังสืออนุญาตทั้งที่หนังสือดังกล่าวไม่ใช่หนังสือที่มีมาถึงผู้ถูกกล่าวหาจึงขอให้ตรวจสอบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับเอกสารดังกล่าวมาได้อย่างไรเป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยชอบด้วยหรือไม่ประการที่4คดีดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่เพราะเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายต่อทรัพยากรของรัฐเป็นจำนวนมากการหารือครั้งนี้เป็นการตรวจสอบเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนโดยภายหลังการหารือผมจะเสนอเรื่องต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียดต่อไปขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชนวุฒิปุตโตเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายชนวุฒิโถสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต6พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมนำความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือแฟลตตำรวจอำเภอเขาวงนะครับมีความทรุดโทรมเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาคารเก่าแก่โดยเฉพาะเวลาน้ำท่วมขังนี่ก็เป็นปัญหาซ้ำซากทุกปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือไปตั้งอยู่ในบริเวณเทศบาลตลาดสดเทศบาลกุดสิมนะครับทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดเป็นอย่างมากนะครับจึงขอหารือผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้โปรดจัดสรรงบประมาณในการสร้างแฟลตตำรวจใหม่ที่ทันสมัยและปลอดภัยต่อข้าราชการตำรวจนะครับแล้วก็ขอให้ทุบแฟลตเก่านะครับเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในครั้งนี้นะครับเรื่องที่2สืบเนื่องมาจากที่ดินในส่วนราชการของอำเภอเขาวงที่กินพื้นที่600ไร่เศษเช่นสถานีตำรวจนะครับที่ว่าการอำเภอทุกที่เลยนะครับในเขตอำเภอเขาวงนั้นนะครับเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุทำให้การพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทางราชการทำได้ล่าช้าแล้วก็ยากนะครับจึงขอประสานงานผ่านท่านประธานไปยังกรมป่าไม้และกรมธนารักษ์ให้เร่งรัดกระบวนการโอนสิทธิดังกล่าวให้เป็นที่ราชพัสดุเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอำเภอกุชินารายที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับปัจจุบันนะครับยังเป็นที่สปก.ที่ถูกประกาศคลุมทั้งอำเภอนะครับผมพี่น้องไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่สามารถออกโฉนดที่ดินเป็นของตัวเองได้กระผมจึงขอส่งเรื่องไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานสปก.และกรมที่ดินได้โปรดตรวจสอบเร่งรัดนะครับเพิกถอนในการปรับปรุงแนวเขตสปก.ให้พี่น้องในชุมชนได้คืนพื้นที่ให้กับพี่น้องนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ออกโฉนดถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่แรกขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสุดารัตน์พิทักษ์พรพันธ์รบเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสุดารัตน์พิทักษ์พรพันธ์ลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต7พรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะดิฉันขอหารือในประเด็นแรกค่ะเป็นเรื่องที่ช่วงนี้ได้ยินมากที่สุดค่ะทั้งจากที่ดิฉันได้ลงพื้นที่ทั้งในโซเชียลค่ะถือว่าเป็นคำถามสุดฮอตของพี่น้องประชาชนค่ะคือผู้แทนปีนี้จะได้บ่อไรละพันท่านคะนี่คือคำถามที่เป็นความหวังของพี่น้องชาวนาค่ะปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นค่าปุ๋ยค่าแรงค่าพันธุ์ข้าวค่ะไหนจะค่าเกี่ยวสูงขึ้นทุกอย่างค่ะน้ำซ้ำต้องมาลุ้นกับสภาพอากาศค่ะเมื่อเดือนก่อนฝนทิ้งช่วงยาวค่ะข้าวของพี่น้องชาวนากำลังยืนต้นตายดิฉันจะต้องมาขอฝนเทียมค่ะมาสัปดาห์นี้ค่ะฝนตกต่อเนื่องยังไม่หยุดเลยค่ะน้ำเริ่มมากข้าวในนาเริ่มจมน้ำแล้วค่ะดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงค่ะท่านประธานพี่น้องชาวนาก็ยิ่งท้อค่ะวันนี้ดิฉันจึงขอเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวนาค่ะไม่ได้มาเพื่อเรียกร้องค่ะแต่ว่ามาขอร้องค่ะขอฝากเสียงนี้ถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะขอให้ได้พิจารณาเรื่องมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาค่ะขอให้ได้มีความชัดเจนเพื่อให้พี่น้องชาวนาของดิฉันค่ะจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะเรื่องที่สองค่ะท่านประธานดิฉันขอติดตามเรื่องอาคารผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ค่ะที่ดิฉันได้เคยได้หารือในที่ประชุมแห่งนี้มาแล้ววันนี้ขอมาย้ำอีกทีนึงค่ะโรงพยาบาลอำเภอศรีเมืองใหม่ค่ะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด73เตียงค่ะรองรับผู้ป่วยจากหลายอำเภอซึ่งตอนนี้มีอัตราเตียงเต็มค่ะแออัดล้นทุกวันค่ะมีตึกผู้ป่วยเพียงหลังเดียวเท่านั้นที่ชำรุดทรุดโทรมไม่รู้ว่าวันไหนจะโยดทับลงมาค่ะซึ่งดิฉันบุคลากรทางการแพทย์ พี่น้องประชาชนชาวอำเภอศรีเมืองใหม่และใกล้เคียงค่ะก็ยังคงรอคอยอย่างมีความหวังค่ะรอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาสักทีก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงสาธารณสุขค่ะขอให้ได้โปรดผลักดันงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้กับพี่น้องชาวอำเภอศรีเมืองใหม่ด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านการตั้งปองเชิญครับ
0: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายการตั้งปองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังเขตที่4จากพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับผมมีเรื่องมาหารือกับท่านประธาน3หัวข้อหลักๆดังนี้ครับเรื่องที่1ครับสืบเนื่องจากผมได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านจำนวนมากถึงการสัญจรไปมาในสายตรังกันตังทางเข้าอบต.ย่านซื่อนะครับซึ่งมีความอันตรายในการสัญจรไปมาเนื่องจากรถต้องย้อนศรเลี้ยวขวาเพื่อเข้าทางอบต.ย่านซื่อนะครับซึ่งผมและนายสนองพองศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมากได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมผู้บริหารลงสำรวจพื้นที่ร่วมกับทางแขวงทางหลวงตรังประเมินถึงความเป็นไปได้ในการทำแยกใหม่นะครับเรื่องที่2ครับและจุดอีกจุดหนึ่งก็คือตรงสี่แยกควรธนีบริเวณวิทยาลัยสารสุขศิรินธรซึ่งผมได้ลงพื้นที่ร่วมกับนางอุราคำวิเศษนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควรธนีพร้อมทีมบริหารลงสำรวจถึงความเป็นไปได้ในการจัดติดตั้งไฟสัญญาณจราจรในบริเวณดังกล่าวทั้ง2พื้นที่ดังกล่าวครับเกิดอุบัติเหตุเป็นจำนวนมากและยังมีผู้เสียชีวิตอีกจึงอยากฝากถึงท่านประธานไปยังกรมทางหลวงให้ช่วยอนุมัติทั้ง2โครงการข้างต้นเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเรื่องที่3ครับท่านประธานสืบเนื่องจากที่ผมได้รับหนังสือร้องเรียนจากประธานสากลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมงพื้นบ้านจังหวัดตรังท่านเจริญหยงสตาร์พร้อมภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจำนวน30ท่านเรียกร้องให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือราคากุ้งที่ตกต่ำในรอบ30ปีสืบเนื่องจากทางการมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดหลักในการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรหยุดการนำเข้ากุ้งจากไทยซึ่งเพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลไทยสั่งห้ามการนำเข้าปลากระพงที่มีสารปนเปื้อนจากประเทศมาเลเซียทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนอกจากนี้ผลผลิตที่ออกมาลดตลาดต่อความต้องการทำให้ราคาตกต่ำประกอบต่ำซ้ำไปกับต้นทุนในการเลี้ยงเช่นค่าไฟค่าน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นซ้ำเติมให้เกษตรกรจำนวนมากไปต่อในอาชีพนี้ไม่ไหวครับท่านประธานจึงอยากให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกระทรวงพาณิชย์เร่งหาทางเจรจากับทางประเทศมาเลเซียเพื่อให้ได้ส่งออกตามปกติพร้อมทั้งต้องหาตลาดใหม่รองรับเผื่อเกิดวิกฤตการแห่งนี้เกิดขึ้นซ้ำรวมถึงอยากให้ทางรัฐบาลผลักดันให้เกิดการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านทิพาประวีณาเสถียรเชิญครับ
8: ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิพาประวีณาเสถียรผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต1พรรคประชาชนค่ะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่สสไก่ใส่ใจทุกเรื่องค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องหารือกับท่านประธาน3เรื่องด้วยกันนะคะเพื่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเรื่องแรกนะคะปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะขอสไลด์ค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่ามีสุนัขจรจัดในบริเวณสวนสาธารณะอนันตยศและบริเวณใต้ทางยกระดับหน้าโรงพยาบาลห้างฉัตรนะคะซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากมีคนนำสุนัขมาทอดทิ้งและมีผู้ใจบุญนำอาหารมาให้ทำให้เกิดการแพร่ขยายของสุนัขอย่างรวดเร็วปัญหาเกิดขึ้นคือประชาชนที่มาออกกำลังกายต้องหวาดระแวงกลัวว่าสุนัขจะมากัดนะคะบางครั้งก็มีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถทำให้เกิดอุบัติเหตุค่ะมีการส่งเสียงเห่าหอนในช่วงยามวิกาลก่อให้เกิดความรำคาญรวมทั้งมีเศษอาหารเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นนะคะมีเศษขยะทิ้งเรี่ยราดมีแมลงพาหะนำโรคและมีนกพิราบมาจิกกินเศษอาหารเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่ติดต่อมาสู่คนได้ค่ะเรื่องที่2นะคะปัญหาไฟฟ้าขอสไลด์ค่ะโอเคค่ะปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอนะคะเปรี่ยวและมืดมากอีกทั้งถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อปะผุขรุขระไม่เรียบนะคะบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางที่เชื่อมไปยังถนนสายลำปางห้างฉัตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างยิ่งซึ่งถนนเส้นนี้นะคะเป็นเส้นทางที่ประชาชนนักศึกษาบุคลากรใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้มอเตอร์ไซค์จึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะเรื่องที่3ค่ะท่านประธานปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสุสานไตรรัตน์และหน้าตลาดน้ำโถงโดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นค่ะต้องการให้มีการจัดระเบียบการขายของบนฟุตบาทและริมถนนจัดระเบียบการจอดรถลูกค้าเนื่องจากถนนเหลือเพียงแค่ครึ่งเลนค่ะทำให้การจราจรเป็นคอขวดและติดขัดเป็นอย่างมากมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านศักดิ์สิทธิ์ขาวทองเชิญครับ
9: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมศักดิ์สิทธิ์ขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ผมขอหารือต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังนี้ครับด้วยสภาพพื้นที่ของกับผมครับเป็นพื้นที่ราบรุ่มทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงปัญหาการกัดซอกของตลิ่งที่รุนแรงมากขึ้นทุกปีส่งผลให้ความมั่นคงและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งนับว่าเป็นการป้องกันการสูญเสียพื้นที่ริมตลิ่งจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ดังนี้ครับพื้นที่ตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่บริเวณชุมชนท่าไทร2หมู่บ้านหนองบัวหมู่ที่1ความยาวของตลิ่งพังกว่า600เมตรบริเวณหมู่บ้านหนองบัวหมู่ที่2ความยาวของตลิ่งพังมากกว่า200เมตรบริเวณโค้งน้ำมัสยิดกลางฉลุงหมู่ที่7ตำบลฉลุงความยาวของตลิ่งพังมากกว่า400เมตรจึงอยากขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการผังเมืองให้จัดสรรงบประมาณลงมาซ่อมแซมแก้ไขครับเรื่องที่2ครับจากการที่ผมได้ลงพื้นที่หมู่ที่6บ้านนาแสนตำบลทุ่งน้ำเสาอำเภอหาดใหญ่ทราบว่าชาวบ้านไม่มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคส่งผลให้ได้รับการกระทบในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนจึงอยากขอให้มีการขยายเขตประปาเพิ่มทั้งสองฝั่งถนนทางถนนทางหลวงชนบทสาย4026ฝั่งขวาทางหมู่บ้านทางชายป่าถึงสายวังพิงระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตรฝั่งซ้ายทางบ้านลองหลาดถึงสายวังพิงระยะทาง 1.2 กิโลเมตรขอให้การประปาส่วนภูมิภาคลงสำรวจตรวจสอบออกแบบและจัดสรรงบประมาณลงมาแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องสุดท้ายครับการขยายตัวเมืองในเขตของจังหวัดสงขลามีอัตรากรประชากรเพิ่มมากขึ้นหนาแน่นขึ้นรวมถึงพื้นที่ในเขตทหารในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้จัดสรรให้ประชาชนได้ใช้ที่ดินทำกินจำนวนหลายร้อยครัวเรือนขณะนี้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของการติดตั้งหม้อมิเตอร์และราคาไฟฟ้ารวมไปถึงระบบน้ำประปากับผมได้ลงพื้นที่สอบถามผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่สอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้องทราบว่าพื้นที่นี้เป็นของกองทัพภาคที่4จึงขอเสนอให้แม่ทัพภาคที่4มีหนังสือไปยังที่ดินจังหวัดสงขลาให้สำรวจแนวพื้นที่ทำกินในรูปจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อเช่าให้พี่น้องประชาชนได้รับเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงเป็นผลให้ประชาชนได้นำเอกสารไปขอหม้อไฟฟ้าและมิเตอร์ประปาได้อย่างถูกต้องตามที่หน่วยงานได้ระบุไว้ผมจึงขอฝากปัญหา3เรื่องผ่านทางท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพุทธิตาชัยนันท์เชิญครับ
10: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพุทธิตาชัยนันท์ผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอสันทรายอำเภอแม่ริมในตำบลดอนแก้วเหมืองแก้วแม่สาวันนี้ดิฉันขอใช้เวลาหารือกับท่านประธาน2นาทีในประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะเรื่องแรกค่ะดิฉันได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถึงเรื่องของความเดือดร้อนจากสัญญาณไฟจราจรค่ะประชาชนต้องการไฟจราจรนับเวลาถอยหลังค่ะโดยเฉพาะบริเวณแยกสันคยอมและแยกลิขิตชีวันค่ะซึ่งทั้ง2แยกนี้กำลังจะมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามและทางลอดตามแผนที่ทางหลวงชนบทได้ประกาศออกมาแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะระหว่างนี้ค่ะประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นประจำประสบปัญหาค่ะขับรถด้วยความเร็วปกติแต่กลับกลายเป็นทำผิดกฎจราจรนะคะฝ่าไฟแดงก็ได้รับใบสั่งนะคะต้องเสียค่าปรับกันหลายรายค่ะเมื่อวานนี้เองค่ะดิฉันจึงได้ส่งทีมงานค่ะไปสำรวจดูก็พบว่าไฟจราจรบริเวณแยกลิขิตชีวันทั้ง4ด้านค่ะไม่มีการมีไฟกระพริบก่อนเปลี่ยนสีค่ะแล้วก็ไฟเหลืองค้างประมาณ3วินาทีแล้วก็เปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟแดงทันทีค่ะก็คือเหลืองปุ๊บก็เขียวปุ๊บก็คือเหลืองปั๊บเหลืองปั๊บแดงปุ๊บก็ขอให้ทางหลวงเชียงใหม่ที่2นะคะช่วยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนโดยด่วนค่ะเรื่องที่2ค่ะขอหารือกับท่านประธานค่ะผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะถึงช่องโหว่ในการดูแลแล้วก็การไลฟ์สวัสดิการของพี่น้องอาสาสมัครทั้ง3กลุ่มค่ะที่เป็นหน้าด่านในการดูแลความสงบความปลอดภัยและภัยพิบัติให้กับประชาชนในชุมชนค่ะกลุ่มแรกค่ะคือชลบ ะคะกลุ่มที่2คืออสกลุ่มที่3คืออปพรค่ะอาสาทั้ง3กลุ่มนี้นะคะไม่มีสวัสดิการในการคุ้มครองค่ะในกรณีที่ไปช่วยเหลือภัยพิบัตินะคะแล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุเองบาดเจ็บเองเสียชีวิตหรือพิการค่ะก็ใครจะมาดูแลครอบครัวของพวกเขาคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีปัญหาในเรื่องของความไม่ชัดเจนในค่าตอบแทนค่ะคือจะต้องมีคำสั่งมาก่อนนะคะถึงจะได้รับค่าตอบแทนค่ะดังนั้นดิฉันนะคะก็จะอยากจะขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยค่ะพิจารณาออกระเบียบค่าตอบแทนเฉพาะสำหรับอาสาสมัครที่ช่วยเหลือภัยพิบัติค่ะให้มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้วก็มีระเบียบที่รองรับสวัสดิการประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุของอาสาทุกคนด้วยนะคะก็อย่าปล่อยให้คนที่ดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนต้องอยู่อย่างไร้คนดูแลค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านกมลศักดิ์ลีบามอครับเชิญครับ
11: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีบามอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5ประกอบด้วยอำเภอบ้านเจาะอำเภอระสอบอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติท่านประธานครับผมมีประเด็นหารือท่านประธานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสืบเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วผมได้ลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องตำบลศรีบรรพตอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเรื่องที่หนึ่งครับท่านประธานครับเนื่องจากพี่น้องที่อยู่บ้านกูลาสนิงนะครับซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่ประมาณ20ครัวเรือนและก็5แยกบ้านไอตุยมีราษฎรอยู่ประมาณ15ครัวเรือนเนี่ยนะครับปรากฏว่าบริเวณทางเข้าหมู่บ้านทั้ง2หมู่บ้านนี่นะครับยังไม่มีเสาไฟมาตรฐานเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านต้องหาไม้หาเหล็กมาพาดสายไฟนะครับแล้วก็เข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อให้ได้ใช้ไฟฟ้าปรากฏว่ามันมีปัญหาเวลาฝนตกก็เกิดไฟช็อตแล้วก็ไฟก็จะตกอยู่บ่อยๆทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือความเดือดร้อนหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนซึ่งอันตรายมากก็อยากให้ทางท่านประธานมีหนังสือถึงกฟผ.จังหวัดนราธิวาสนะครับให้ช่วยติดตั้งเสาไฟมาตรฐานพร้อมมอบแปลงไฟฟ้าไปยังพี่น้องประชาชนทั้งสองหมู่บ้านครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับตำบลอำเภอศรีสาครเนี่ยนะครับล้อมรอบด้วยภูเขาแล้วก็ตำบลศรีบรรพตเนี่ยนะครับมีหลายแห่งที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการสื่อสารเป็นปกติเนื่องจากว่าไม่มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรายังมีในพื้นที่ที่ยังไม่มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ผมลงไปพื้นที่นะครับในพื้นที่บ้านไอตุยนะครับซึ่งมีพี่น้องประมาณ400ครัวเรือนและก็บ้านยากาบองอมีประมาณ170ครัวเรือนทั้ง2หมู่บ้านนี้นะครับผมลงพื้นที่ใช้โทรศัพท์ไม่ได้เลยนะครับก็เลยอยากให้ทางประธานมีหนังสือถึงกสทช.ให้ช่วยประสานไปยังบริษัท AS หรือบริษัททรูไปสำรวจนะครับหาพื้นที่เพื่อติดตั้งเสาสัญญาณให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์ได้เป็นปกตินะครับเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานครับก็ในพื้นที่ศรีสาครนะครับนิดเดียวครับท่านประธานครับผมเคยยื่นขอติดตั้งศูนย์ดิจิตอลชุมชนก็คือให้ติดตั้ง Wi-Fi ในพื้นที่หลายพื้นที่ในตำบลศรีอามเภอศรีสาครโดยเฉพาะตำบลศรีบรรพตเนี่ยนะครับปรากฏว่ายังไม่ได้รับการติดตั้งใดๆเลยอยากให้ท่านประธานมีหนังสือถึงกระทรวงดิจิทัลนะครับให้ช่วยเร่งดำเนินการติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้มีสัญญาณ Wi-Fi นักศึกษานักเรียนจะได้มีอินเทอร์เน็ตใช้และก็เรียนรู้กับสื่อโซเชียลในยุคปัจจุบันครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านอนันต์ปรีดาสุทธิกิจครับเชิญครับ
12: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอนันต์ปรีดาสุทธิกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5จังหวัดชลบุรีวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนของท่านสสจิรยุทธท่านสสสิทธิพัฒน์ท่านสสชาวฤทธิ์สสจากจังหวัดชลบุรีขอนำเรื่องหารือต่อท่านประธานสภาหนึ่งเรื่องอาจจะเกินเวลาไปเล็กน้อยเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีท่านประธานสภาที่เคารพจังหวัดชลบุรีนั้นมีอ่างเก็บน้ำเขื่อนและชลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการสุดท้ายของรัชกาลที่9ท่านประธานสภาที่เคารพครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นั้นกว่าจะสร้างได้ใช้เวลาเกือบ50ปีทำ EIA หลายครั้งและพื้นที่แห่งนี้นั้นเป็นพื้นที่ที่มีสารแมงกานีสเพื่อก่อเกิดมะเร็งกับพี่น้องประชาชนอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เลยต้องใช้ทำการเป็นเขื่อนดินกั้นจากเขาลังลมไปอีกฝั่งหนึ่งส่งน้ำไปอุปโภคบริโภคอำเภอเกาะจันทร์อำเภอพนิคมอำเภอพันทองอำเภอหนองใหญ่อำเภอบ้านบึงเกือบครึ่งจังหวัดชลบุรีแล้วครับและยังนำน้ำขายให้บริษัทเอกชนอีกก รมชลประทานที่9นั้นได้ทำโครงการดินแลกน้ำเพื่อให้บริษัทเอกชนนั้นมาขุดดินขุดทรายไปขายผมไม่ทราบว่าหลายสิบปีนี้อ่างเก็บน้ำคลองหลวงราชสุธรนั้นน้ำไม่เคยล้นสปริงเวย์สักปีเลยแต่กรมชลประทานนั้นจะมาทำโครงการนี้เพื่ออะไรผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งส.ส.ชลบุรีที่เอ่ยมาทุกท่านมีข้อสังเกตดังนี้โครงการนี้ไม่ได้ทำ EA และมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนฟ้างสองแบบนั้นก็ไม่ชัดเจนเนื่องจากบริษัทที่มาทำสัญญานั้นจะขุดตรงไหนก็ได้สามการขุดดินขุดทรายเอาไปขายนั้นจะต้องเกิดทั้งฝุ่นทั้งโคลนทำให้ระบบนิเวศเสียหาย 4. ถ้าขุดไปแล้วสารเมงกานีเกิดฟุ้งกระจายนั้นใครจะรับผิดชอบพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีผมนั้นครึ่งจังหวัดคงไม่เป็นโรคมะเร็งเลยเหรอครับจึงฝากท่านประธานทำหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อธิบดีกรมอธิบดีเกษตรและปปช.ตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบโครงการนี้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีโดยเร่งด่วนนะครับขอขอบคุณครับท่านประธานนะ
1: ครับต่อไปท่านกุลบรีนพอวรบดีครับเชิญครับ
13: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันกุลบรีนพอมรบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต1พรรคภูมิใจไทยค่ะฉันมีเรื่องขอหารือท่านประธาน3เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะที่ฉันได้รับการประสานงานจากท่านนายกสมโภชมูลทรัพย์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลทองอำเภอเมืองราชบุรีและท่านผู้นำในพื้นที่ขอคลิปด้วยนะคะสืบเนื่องจากว่าถนนเลียบคลองรางกระดีเป็นถนนเลียบคลองส่งน้ำในตำบลพิกุลทองความยาวของคลองนี้ประมาณ2กิโลเมตรค่ะปัจจุบันถนนเลียบคลองดังกล่าวเกือบทั้งเส้นนะคะถูกน้ำกัดเซาะทำให้ถนนพังชำรุดและทรุดตัวซึ่งเป็นอันตรายกับพี่น้องที่ใช้ถนนเส้นนี้เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรของพี่น้องในพื้นที่ก็คือพี่น้องชาวสวนมะพร้าวทั้งตำบลพิกุลทองบางป่าพงสวายใช้ร่วมกันเกรงว่าจะเกิดอันตรายฉันจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยได้กรุณาเข้าสำรวจพื้นที่และจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างกำแพงกันตะลิ่งบริเวณคลองรางกระดีตำบลพิกุลทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีด้วยค่ะรันคลิปต่อได้เลยนะคะเรื่องที่2นะคะเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลพิกุลทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยดิฉันได้ลงพื้นที่ร่วมกับท่านผู้นำและผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลภาค8เพื่อหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถนำน้ำใต้ดินเข้ามาเสริมมาเติมในระบบของการผลิตน้ำประปาในหมู่บ้านให้กับพี่น้องซึ่งตอนนี้หาที่ได้แล้วค่ะโดยดิฉันขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โปรดจัดสรรงบประมาณในการเจาะบ่อบาดาลให้กับพี่น้องด้วยนะคะเรื่องที่3นะคะเรื่องสุดท้ายค่ะดิฉันได้รับการประสานงานจากท่านนายกอรรถพลพลักษ์ท่านนายกเทศบาลตำบลหินกองและพี่น้องที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านภูนสุขหมู่ที่1ตำบลหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเอาสไลด์ลงได้เลยค่ะโดยหมู่บ้านดังกล่าวนะคะมีบ้านเรือนกว่า100ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำประปาของหมู่บ้านไม่เพียงพอใช้ดิฉันจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังการประปาส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยช่วยจัดสรรงบประมาณในการวางท่อขยายเขตใจน้ำประปาภูมิภาคให้กับพี่น้องในหมู่บ้านภูนสุขตำบลหินกองจังหวัดราชบุรีด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านเกรียงไกรกิติทะเลสวนเชิญครับ
14: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเกียงไกรกิติธนสวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครยกเขต2พรรคภูมิใจไทยผมขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังกรมทางหลวงเรื่องขอทบทวนและปรับเปลี่ยนเฉพาะจุดขึ้นลงทางด่วนของโครงการทางด่วนวงแหวนรอบที่3 MR10 บนถนนรังสิตนครยกสายทร305ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจและออกแบบในขณะนี้เนื่องจากปัจจุบันบริษัทที่ปรึกษาได้ออกแบบทางขึ้นลงทางด่วนอยู่บริเวณช่วงคลอง10ปทุมธานีซึ่งได้รับการคัดค้านอย่างหนักจากพี่น้องประชาชนพระภิกษุสงฆ์และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ล่าสุดเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมากลุ่มผู้เดือดร้อนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการวุฒิสภาท่านประธานครับบริเวณคลอง10เป็นชุมชนที่หนาแน่นและรถติดสาหัสอยู่แล้วการเอาทางด่วน
5: ทางขึ้นลงไปไว้ตรงนั้นจะยิ่งซ้ำเติมให้การจราจรกลายเป็นอัมพาตมิหนำซ้ำผู้ใช้ทางตามแบบก่อสร้างไม่สามารถขึ้นลงทางด่วนได้โดยตรงต้องเบี่ยงเข้าทางคู่ขนานและวนอ้อมเป็นก้นหอยไปด่านเก็บเงินไกลขึ้นถึง 4-5 กิโลเมตรทำให้พี่น้องประชาชนเสียเวลาและเพิ่มต้นทุนโดยไม่จำเป็นครับข้อเสนอของผมในวันนี้สอดคล้องกับผลการประชุมร่วมระหว่างจังหวัดนครยกและกรมทางหลวงเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาคือขอให้เลื่อนจุดขึ้นลงทางด่วนจากช่วงคลอง10ขยับออกไปช่วงคลอง14ถึงคลอง15ในเขตอำเภอพระจังหวัดนครยกแทนด้วยเหตุสำคัญ3ประการครับข้อที่1ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรองรับอนาคตนะครับจากภาพท่านจะเห็นได้ว่าปริมาณการเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครนายกมากกว่า 10,000 PCU ต่อวันภาพต่อไปนะครับภาพนี้นะครับข้อที่2นะครับประหยัดงบประมาณแผ่นดินเพราะค่าเป็นคืนที่ดินในอำเภออมพรักถูกกว่าคลอง10แถมยังมีพื้นที่รับพัสดุจำนวนมากซึ่งกรมทางหลวงสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวข้อที่3นะครับลดความขัดแย้งในชุมชนจากภาพนะครับภาพต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่าการตัดเส้นทางด่วนนะครับขึ้นลงอ้อมหลังชุมชนและบ้านจัดสรรช่วงคลอง10ถึงคลอง13แล้วมาลงที่คลอง14หรือคลอง15จะช่วยลดผลกระทบต่อชีวิตวัดโรงเรียนและโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมตามเส้นสายสีม่วงนะครับผมขอฝากท่านประธานนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดนำข้อเสนอแนะนี้ไปปรับแก้จุดขึ้นลงทางด่วนนะครับสาย MR10 เพื่อลดความขัดแย้งเซฟงบประมาณกระจายความเจริญสู่จังหวัดนครยกอย่างยั่งยืนต่อไปครับขอขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอัศวิศสุวรรณภักดีครับเชิญครับ
15: ท่านที่เคารพครับผมอัศวิศสุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติผมได้รับเรื่องร้องเรียน2เรื่องนะครับมาที่พรรครวมไทยสร้างชาติและได้ลงพื้นที่สำรวจด้วยตัวเองครับรูปแรกเนี่ยเป็นที่โรงเรียนบ้านขอนหาดนะครับโรงเรียนบ้านขอนหาดชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับน้องสองคนเนี่ยเป็นทีมชาติวอลเลย์บอลครับชื่อคุณปิยมุตปิยนุชนะครับแป้นน้อยแล้วคุณอัชราพรคงยศโรงเรียนบ้านขอนหาดที่นี่มีความพิเศษครับเขาฝึกทีมชาติตั้งแต่รุ่น14 16 18ท่านทานเชื่อไหมโรงเรียนเล็กๆแต่ทีมชาติวอลเลย์บอลอยู่ที่นี่หมดทุกคนเกือบทุกคนเลยนะครับที่เป็นคนสำคัญสำคัญอันนี้อยากท่านทานไปดูครับสภาพของโรงเรียนปัจจุบันอาคารมันวิบัติแล้วครับภาพต่อไปครับนี่คือสภาพโรงเรียนบ้านขอนหาดนะครับดูเสาต้นที่มีปัญหาท่านประธานอาคารหลังนี้สร้างแต่ปี2499วันนี้ก็ซักไป70ปีแล้วภาพที่2ดูที่เสานะครับเสาตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะไม่มีทีมชาติเอาแล้วท่านประธานในอนาคตนะครับเรื่องสำคัญมากผมฝากไปยังพื้นที่นะครับประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต3ตรงนี้ต้องขอท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขว่าช่วยเปลี่ยนอาคารให้เขาหน่อยครับเขาทำเรื่องมาแล้วขอเป็นอาคาร2ชั้นแบบ8ห้องเรียนเท่านั้นเองเรื่องนี้เป็นเรื่องอาคารวิบัติแล้วผมคิดว่าต้องแก้เร่งด่วนเกรงว่างบประมาณปกติจะไม่ทันนะครับต้องกราบใช้บารมีท่านประธานด้วยนะครับเรื่องที่2นะครับผมขึ้นไปบนดอยครับที่เชียงใหม่ตรงแม่วินเจอปัญหาว่าถนนนะครับเส้นแม่วินถึง3แยกบ้านห้วยเกียงเนี่ยตรงนั้นมีโครงการหลวงถึง3โครงการด้วยกันคือโครงการหลวงแม่แฮทุ่งหลวงแล้วก็ขุนวางตรงนั้นเนี่ยถนนกว้าง5เมตรเองและเป็นจุดเชื่อมสำคัญไปยังแม่ฮ่องสอนไปยังเชียงใหม่หลายจุดเลยครับพี่น้องชาติพันธุ์ใช้บริเวณนี้แหละครับแล้วก็ท่านรองนายกสุริยาของแม่วินและพาชาวบ้านมาเจอปัญหาเป็นแบบนี้ขอแค่ไหลทางเท่านั้นเองไหลทาง15กิโลเมตรเนี่ยจะทำเป็นช่วงๆก็ได้แต่ขอให้เริ่มทำครับอุบัติเหตุร้อยกว่ารายทุกปีและนี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ใต้ถึงเหนือครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสุดท้ายครับท่านนักกีฬาอิ่มพิเศษเชิญครับ
16: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวนักกีฬาอิ่มพิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต4พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวตำบลพันดุงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะคะ หลายต่อหลายรอบค่ะและครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่3ที่ดิฉันได้หารือในที่สภาแห่งนี้นะคะคือเรื่องติดตามงบประมาณการก่อสร้างสะพานข้ามคลองผักขมตำบลพันดุงค่ะท่านประธานปัจจุบันนะคะชำรุดทรุดโทรมนะคะฐานล่างของสะพานก็ชำรุดหนักนะคะมีแค่ปรับปรุงเพื่อให้พี่น้องหลายๆหมู่บ้านนะคะสัญจรไปมาเพียงเท่านั้นค่ะถ้าช่วงหน้าฝนนะคะน้ำไหลหลากนะคะดิฉันเชื่อว่าพี่น้องสัญจรเข้าออกไม่ได้แน่นอนค่ะอันนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่พี่น้องในเขตดิฉันนะคะได้รับเรื่องเดือดร้อนนะคะซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณางบประมาณในการปรับปรุงสะพานด้วยค่ะเรื่องที่2ค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านผอ.โรงเรียนนนทไทยและพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ส่งลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียนนนทไทยนะคะซึ่งเมื่อปีหลายๆปีที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่อำเภอนนทไทยค่ะซึ่งท่วมโรงอาหารของน้องๆ นักเรียนนะคะโรงอาหารชำรุดค่ะปัจจุบันน้องๆ นักเรียน400กว่าชีวิตนะคะที่นั่งทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารที่ชำรุดทรุดโทรมแบบนั้นค่ะซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้พิจารณางบพัฒนาโรงอาหารให้น้องๆ นักเรียน400กว่าชีวิตที่โรงเรียนนนทไทยด้วยค่ะเรื่องที่3ค่ะท่านประธานซึ่งโรงพยาบาลสูงเนินนะคะเป็นโรงพยาบาลที่เตียงเต็มตลอดเวลาค่ะมี90เตียงก็เต็มทุกวันค่ะซึ่งดิฉันนะคะก็ได้หารือไปทางสภาแล้วในเรื่องติดตามงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลสูงเนินนะคะอำเภอสูงเนินนะคะซึ่งอยากให้กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณางบประมาณในการก่อสร้างตึกโรงพยาบาลสูงเนินให้พี่น้องชาวอำเภอสูงเนินได้รับการบริการที่ดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: เรียนท่านสมาชิกในส่วนการขอปรึกษาหารือที่เป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่27เมื่อวันพุธที่8กรกฎาคม2569ได้มีสมาชิกขอปรึกษาหารือจำนวน15ท่านตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่หน้าจอด้านหน้านะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้ช่วยผู้ดำเนินการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำโดยท่านชัชพีวรรณาภิรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูนพรรคประชาชนจำนวน12ท่านเข้าฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนะครับท่านสมาชิกครับขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน329ท่านครบองค์ประชุมแล้วและขอเปิดการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระนะครับระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามเรียนท่านสมาชิกนะครับสำหรับการพิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะได้ดำเนินการในการถามตอบที่ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะควบคู่กับการตอบกระทู้ถามด้วยวาจาตามข้อบังคับที่172ต่อไปเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจานะครับกระทู้ถามสดด้วยวาจาที่ 1.1.1 เป็นกระทู้ถามสดของท่านผลิตวัชรศิลป์ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอเชิญท่านผลิตวัชรศิลป์ครับ
17: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับคือผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับกระทู้สดที่ผมอยากจะถามทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับคดีพิเศษหมายเลข 24/2568ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ DSI หรือเป็นคดีที่เรามักจะเรียกกันว่าคดีหัวสวความจริงแล้วผมคิดว่าคำที่เหมาะกว่าคำว่าหัวสวคือคำว่าคงสวครับท่านประธานเพราะว่าพฤติการที่ถูกกล่าวหานั้นมันไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การจัดตั้งเครือข่ายผู้สมัครเพื่อมาจัดทำโพยแล้วก็แลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่มันยังรวมไปถึงการใช้เงินและประโยชน์อื่นใดในการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาลงคะแนนเพื่อหวังเข้าสู่อำนาจรัฐท่านประธานครับผมเข้าใจดีนะครับว่าคดีโกงสวนี้ปัจจุบันนั้นกำลังถูกตรวจสอบผ่าน2เส้นทางด้วยกันเส้นทางที่1ครับคือการตรวจสอบโดยกกต.ซึ่งความจริงแล้วก็มีพนักงานของ DSI นั้นเข้าไปร่วมอยู่ด้วยในคณะไต่สวนชุดที่16ส่วนเส้นทางที่2ครับก็คือเส้นทางของ DSI ครับที่มีการรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่10มีนาคมปี2568บนฐานอ้างยี่ฟอกเงินนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ DSI ที่ให้ข้อมูลกับสาธารณะว่ามีผู้ถูกกล่าวหารวมกันทั้งหมด229คนคำถามรอบแรกของผมครับความจริงเรียบง่ายมากครับอยากจะให้ท่านรัฐมนตรี ชี้แจงให้เกิดความชัดเจนกับสภาแห่งนี้ครับเกี่ยวกับรายละเอียดของคดีโกงสวอยากจะทราบครับว่าในกระบวนการโกงสว
1: ท่านประธานครับผมขออนุญาตนิดเดียวตามข้อบังคับที่147เนี่ยกระทู้ถามไม่สามารถถามในลักษณะของในวงเล็บ1เลยนะครับในเชิงประชดเสียดสีหรือแกล้งหรือการแกล้งใส่ร้ายฉะนั้นประเด็นที่ท่านใช้คำพูด2ครั้งที่ผ่านมาผมก็อนุญาตแต่ว่าถ้าท่านย้ำไปมันจะผิดข้อบังคับก็ช่วยกรุณาเว้นคำที่ท่านใช้คำกล่าวหาที่มันเกิน
17: คำไหนนะครับท่านประธาน
1: ท่านบอกว่าโกงเนี่ยนะ
17: มันเป็นข้อกล่าวหาครับ
1: ข้อกล่าวหาแต่ว่าในข้อบังคับเขาบอกว่าประชดเสียดสีนี่ไม่ได้
17: ประชดนะครับท่านประธานแต่ว่าจะพยายามให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับ
1: ก็ให้อยู่ในข้อบังคับกันแล้วกันนะครับพอเรากำลังถามเรื่องนี้ในเชิงสร้างสรรค์นะครับเชิญครับ
17: อยากจะสอบถามว่าขบวนการที่ถูกกล่าวหาว่ามีการโกงกันเนี่ยเขากล่าวหาว่าโกงกันอย่างไรเส้นเงินที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรใครจ่ายให้กับใครกี่ครั้งทั้งหมดกี่บาทผมอยากจะทราบครับว่าผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นผมเข้าใจถูกไหมว่าถูกแบ่งออกเป็น7กลุ่ม7กลุ่มนั้นต่างกันอย่างไรมีพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเลวร้ายในระดับที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างและผมอยากจะทราบเช่นกันครับว่าในบรรดาผู้ถูกกล่าวหา229คนนั้นมีกี่คนครับที่เป็นสมาชิกในสภาแห่งนี้มีกี่คนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีท่านเอ่ยชื่อชัดๆก็ได้นะครับจะได้ไม่เป็นรัฐมนตรีโลกลืมเหมือนที่ท่านนายกกังวลและท่านจะให้ความมั่นใจได้อย่างไรครับว่าหากมีการโกงเกิดขึ้นจริงท่านจะสามารถนำพาผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ผมหวังว่าท่านจะสามารถตอบผมได้อย่างละเอียดนะครับเพราะความจริงคำถามนี้ผมถามล่วงหน้าไป1สัปดาห์แล้วหลังจากที่ท่านไม่ได้มาตอบกระทู้ผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วผมก็หวังนะครับว่าท่านจะไม่ใช้ข้ออ้างว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการอยู่ในสำนวนดังนั้นไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้เพราะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับมีเพื่อนสมาชิกของผมท่านนึงมีการถามท่านเกี่ยวกับคดีพิเศษอีกคดีนึงซึ่งคดีนั้นเนี่ยความจริงท่านก็ชี้แจงต่อสาธารณะว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยซ้ำแต่วันนั้นท่านตอบในสภาแห่งนี้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนั้นชัดเจนมากนะครับขึ้นแผนผังเป็นสไลด์ชัดเจนว่ามีกี่กลุ่มพฤติกรรมอย่างไรบ้างรวมไปถึงเอ่ยชื่อนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีต่างๆอย่างชัดเจนดังนั้นผมก็หวังครับวันนี้ในคดีที่ความจริงดีไซน์สืบสวนสอบสวนมายาวนานกว่าและมีการแจ้งข้อกล่าวหาบางคนไปแล้วท่านจะตอบให้ได้ชัดเจนเท่ากับที่ท่านตอบเพื่อสมาชิกของผมเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับคดีพิเศษอีกคดีนึงครับท่านประธาน
1: เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเชิญครับ
18: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมพลตำรวจโทฤทธิพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับกระทรวงยุติธรรมนะครับก็เป็นกระทรวงนะครับที่มีหน่วยงานในระดับเป็นกรมนะครับระดับกรมนะจำนวน6กรมนะครับเทียบเท่ากรมอีก4หน่วยงานนะครับแล้วก็เป็นองค์การมหาชนอีก2หน่วยงานนะครับซึ่งนะครับถือว่าเป็นกรมที่มีภารกิจนะครับมากมายพอสมควรนะครับซึ่งในวันที่นะครับวันที่2ที่ทางท่านสมาชิกได้สอบถามผมนะก็คือวันพฤหัสโดยที่วันจันทร์ถึงวันพุธนะครับพวกเราทุกคนอยู่ที่นี่นะครับเราร่วมกันพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณนะครับกันอยู่ที่นี่กัน3วันนะครับ5วันทำการนะครับของสัปดาห์ที่แล้วเราก็มาอยู่ที่นี่กัน3วันนะครับเหลือ2วันทำการนะครับภารกิจนะครับต่างๆก็ได้กำหนดลงในส่วนของ2วันที่เหลือนะครับก็ขออนุญาตกับเรียนว่ากระทู้นะครับที่สอบถามเนี่ยที่ท่านเคยสอบถามเมื่อวันที่2เนี่ยไม่ได้หนีไปไหนนะครับแต่ว่ามีภารกิจสำคัญจริงๆนะครับและเรื่องการโหวตสว.เนี่ยผมก็ได้ถามหลายๆคนว่าการกระทู้สดด้วยวาจาเนี่ยคือประเด็นปัญหาอะไรอันไหนคือกระทู้สดถามด้วยวาจามันต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนแค่ไหนถึงเป็นกระทู้สดถามด้วยวาจากระทู้ปกติคืออะไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อสงสัยว่า เรื่องที่2ปีที่แล้วนะครับ2ปีที่แล้วแล้วมีคนสอบถามนะครับมีคนเร่งรัดมีคนตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีคนดำเนินการนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับมีหลายกลุ่มหลายบุคคลเนี่ยที่เขาดำเนินการซึ่งผมว่าผลการ ติดตามนะครับผลการดำเนินการของเขาเนี่ยผมว่ามีความชัดเจนนะครับกว่าที่ทางท่านสมาชิกได้ดำเนินการนะครับท่านมาก็จะมาถามเหตุผลนะครับแต่ที่ผ่านมานะครับมีหน่วยงานตรงไหนบ้างที่ได้ไปติดต่อได้ไปสารได้ไปแจ้งนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับตามกฎหมายนะครับท่านคาดไม่ผิดหรอกครับท่านคาดไม่ผิดหรอกว่าผมจะตอบไม่ได้นะครับในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของสำนวนข้อมูลในสำนวนการสอบสวนนะครับก็พยายามนำเรียนเบื้องต้นนะครับที่สามารถนำมาชี้แจงนะครับในที่ประชุมแห่งนี้หรือในสื่อสาธารณะได้นะครับก็ในเรื่องของคดีที่วสว.นะครับก็อย่างที่ที่ทราบนะครับวันที่10มีนาคมนะครับก็รับเป็นคดีพิเศษฐานนะครับก็เป็นเรื่องของการฟอกเงินนะครับอ้างยี่นะครับมีการสอบปากคำมีการตอบปากคำผู้ต้องหาหนึ่งปากคือท่านพลตำรวจโทคำลบนะครับพยานเอกนามนะครับมีการสอบพยาน753ปากนะครับมีการแจ้งข้อหาผู้ต้องหา8คนนะครับในข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่สมคบการฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินนะครับผู้ต้องหาทั้ง8คนนะครับก็ประกอบด้วย1นายวรพจน์ตั้งเพียรตั้งพันเพียรผู้หาที่1นายอัชรพันธ์หอมหวนผู้หาที่2นายมาเรียเผ่าประธานผู้หาที่3นางสาวนิสิตามันชัยผู้หาที่4นายวงศกรชนกิจผู้หาที่5นายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นผู้หาที่6นายสุบินศักดาผู้หาที่7นางกามาศไทยนุกูลผู้หาที่7ผู้หาที่8ครับอันนี้คือข้อมูลนะครับที่ทางผมรับทราบนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ DSI ที่รับผิดชอบในเรื่องของสำนวนไม่มีคดีไม่มีทางอัยการคดีพิเศษได้มาพูดมาคุยมาชี้แจงในรายละเอียดในเรื่องของว่าเส้นเงินเกี่ยวพันกันยังไงมีกลุ่มแต่ละกลุ่มมีใครบ้างอันนี้ถือว่าอยู่ในสำนวนการสอบสวนนี่คือข้อมูลที่ผมรับทราบรับรู้ได้นะครับแต่ในเนื้อหาต่างๆนะครับที่พูดมาก็จะมีข้อความหนึ่งนะครับที่ขยับจะนำเรียนชี้แจงในที่นี้ว่าในส่วนของความผิดหลักอันเป็นมูลเหตุแห่งคดีหรือความผิดมูลฐานในคดีร่วมกันฟอกเงินคือความผิดตามมาตรา77แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยซึ่งมาการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือเรียกว่าคดีวสว.นั้นข้อที่จริงปรากฏว่าคดีนี้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งยังไม่ได้มีมติวินิจฉัยความผิดดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับขอสไลด์ที่1ครับครับอันนี้ก็ท่านก็คงพูดไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของกฎหมายนะครับต่างๆที่ควบคุมในเรื่องนี้นะครับผมได้เห็นนะครับได้เห็นคลิปในวันที่ช่วงเย็นวันที่2ท่านพูดว่านะครับท่านก็อ้างตามข้อบังคับของการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี62นะครับมาตรา151นะครับท่านก็จะพูดแต่ว่านายกรัฐมนตรีนะครับที่ถูกตั้งกระทู้ถามต้องเข้าร่วมประชุมและตอบกระทู้ด้วยตนเองนะครับนี่คือวรรคที่1นะครับแต่มาตรานี้มันมี3วรรคนะครับท่านสมาธิสั้นหรือเปล่าทำไมท่านพูดไม่หมดทำไมท่านไม่พูดวรรคที่3ด้วยนะครับวรรคที่3นะครับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
19: เดี๋ยวว่าท่านประธานครับ
18: ที่จะไม่ตอบกระทู้ถาม
12: โทษครับโทษครับท่านรัฐมนตรี
19: ผมขอเป็นเรื่องรัฐมนตรีตามข้อ69ข้อ74ครับแล้วก็นอกประเด็นเลยคุณท่านมันกระทู้ถามตอบคำถามที่ท่านสสถามนะครับ
12: ผมไม่ได้ใช้ประเด็นนั้นขอร้องรัฐมนตรีไม่ต้องพูดเรื่องสมาธิสั้นแต่ว่าอยู่ในประเด็นอยู่ครับเชิญต่อครับ
18: ครับก็พยายามชี้แจงเพิ่มเติมนะครับข้อที่3นะครับมาตรา151นะครับก็กำหนดว่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยหรือเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดินนะครับอันนี้นะครับก็ต้องชี้แจงต้องพูดคุยกันให้หมดนะครับเรื่องนี้อยู่ในการดำเนินการนะครับของทางอัยการนะครับซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้ส่งคำนวณนะครับ ได้ส่งสำนวนไปให้อัยการเมื่อวันที่8ธันวาคม2568นะครับและอัยการได้ส่งสำนวนคืนมาในวันที่16มกราคม2569นะครับซึ่งนี้อยู่ในการพิจารณานะครับในเรื่องของกฎหมายข้อบังคับต่างๆนะครับทางท่านสมาชิกก็จะดูแต่ข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับท่านลองเปิดดูนะครับลองดูกฎหมายคร่าวๆลองศึกษาดูว่ามันมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องที่รัฐมนตรีไม่สามารถจะชี้แจงได้ไม่สามารถที่จะเข้าไปก้าวไก่ในสำนวนได้นะครับผมสงสัยนะครับผมตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรท่านถึงถามเรื่องนี้

0: ครับท่านประธานอยากจะขออนุญาตสรุปสาระที่ผมตอนแรกตั้งใจจะถามท่านรัฐมนตรีเพื่อหาเรือท่านประธานฝากไปยังรัฐมนตรีเผื่อว่าจะตอบผมผ่านช่องทางอื่นกลไกอื่นหรือว่าวันเวลาอื่นครับต้องบอกว่าความจริงแรงบันดาลใจที่ผมได้เพื่อมาถามกระทู้สดในวันนี้เนี่ยความจริงมาจากกระทู้สดของเพื่อนสมาชิกต่างพรรคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับที่มีการถามรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับคดีพิเศษที่สังคมให้ความสนใจและเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งย่อมถูกตรวจสอบได้วันนี้ครับผมก็เลยตั้งใจจะมาถามรัฐมนตรียุติธรรมเกี่ยวกับคดีพิเศษอีกคดีนึงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ DSI ซึ่งสังคมก็ให้ความสนใจเช่นกันและก็เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยเช่นกันตอนแรกผมตั้งใจถาม3เรื่องเท่านั้นครับเรื่องแรกคือผมต้องการจะฟังจากรัฐมนตรียุติธรรมชัดๆครับว่าตกลงคดีหัวสวนี้เนี่ยเขาโกงกันยังไงครับขบวนการมันทำงานกันยังไงเส้นเงินเป็นยังไงใครจ่ายใครกี่ครั้งเท่าไหร่ผมอยากรู้ครับว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เขาว่ากันว่ามีอยู่7กลุ่มเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มอะไรบ้างพฤติกรรมต่างกันอย่างไรผมอยากรู้ครับผู้ถูกกล่าวหา229คนประกอบไปด้วยใครบ้างมีส.ส.อยู่กี่คนมีรัฐมนตรีอยู่กี่คนตอนแรกผมก็กังวลว่ารัฐมนตรีจะตอบว่าคดีนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แต่ท่านประธานครับจำได้ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วคดีอีกคดีนึงอยู่ในกระบวนการเช่นกันยังไม่มีการแจ้งผู้กล่าวหาแม้แต่คนเดียวด้วยซ้ำแต่ถ้ารัฐมนตรีขึ้นแผนผังเป็นสไลด์เอ่ยชื่อผู้ถูกสงสัยที่เป็นส.ส.ชัดเจนดังนั้นวันนี้เนี่ยผมคาดหวังว่ารัฐมนตรีต้องมาตอบด้วยความชัดเจนให้ได้เท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ครับก็ท่านรัฐมนตรีต้องขออภัยก่อนที่ท่านรัฐมนตรีจะได้ตอบขณะนี้ท่านรัฐมนตรีเหลือเวลาอยู่4นาทีกับ45วินาทีส่วนผู้ถามเหลืออีก2คำถามเหลือเวลาอีก11นาที53นาทีท่านรัฐมนตรีต้องสรุปแล้วเพื่อตอบคำถามที่2ที่3ด้วยนะครับครับเชิญครับ
2: ครับก็ที่ให้ดูคลิปนะครับเป็นเครื่องยืนยันเพราะว่าท่านไม่ต้องไม่ได้ประสงค์ที่จะเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจนะครับท่านประสงค์ที่อยากจะให้ผมมาตอบนะครับเพราะว่าผมไปพูดกระทบกับเพื่อนสมาชิกบางท่านนะครับท่านใช้คำว่าแรงบันดาลใจเลยนะครับท่านใช้คำว่าแรงบันดาลใจในการถามครั้งนี้นะครับแรงบันดาลใจกับมูลเหตุจูงใจเหมือนกันไหมครับผมอยากจะทราบผมอยากทับความนะครับเรื่องที่ผมพูดนะครับในการตอบกระทู้ครั้งที่แล้วขออนุญาตลำดับนะครับ
1: เชิญผู้ประท้วงครับขอไปครับ
3: ขอประท้วงครับท่านประธานขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมหน่อยครับวันนี้ท่านประธานบรรจุระเบียบวาระการประชุมเป็นยัตติด่วนแล้วแสดงว่าเป็นประเด็นที่พ่อแม่พี่น้องสนใจดังนั้นครับขอให้กระทู้นี้ได้ตอบคำถามในประเด็นนะครับเพราะว่าวันนี้เราเสียเวลาสภามามากแล้วและพ่อแม่พี่น้องรับฟังกันอยู่อยากจะติดตามคดีหัวสวหรือโกงสวครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าผมก็ได้แจ้งท่านรัฐมนตรีไปแล้วว่าท่านเหลือเวลาเท่าไหร่แล้วเอาไว้ตอบอีก2คำถามดังนั้นท่านรัฐมนตรีก็สรุปส่วนประเด็นที่กระทู้สดก็เปลี่ยนความเห็นของรัฐมนตรีก็ผมก็ไม่ได้วินิจฉัยว่าก็เป็นกระทู้สดแล้วนะครับดังนั้นเชิญท่านติดต่อครับ
2: ครับก็เหลือเวลาครับ
1: ท่านต้องเหลือเวลาไว้ตอบอีก2คำถามด้วยนะครับ
2: ครับ
1: เชิญต่อครับ
2: ครับก็เพราะว่าคำถามแรกเนี่ยทางท่านสมาชิกก็ถามค่อนข้างที่ละเอียดนะครับก็ยังไม่ครบว่าทำไมเพราะอะไรผมถึงต้องต้องพูดถึงเพื่อนสมาชิกบางท่านในการตอบกระทู้คราวที่แล้วนะครับก็พยายามลำดับว่า

17ช่วงบ่ายเนี่ยซึ่งวันนั้นผมมีภารกิจที่สกลนครเนี่ยสื่อต่างๆเนี่ยเขาได้ออกมาแล้วว่ามีนะครับมีนักการเมืองนะครับมีดารานะครับพอคานเป็นตัวย่อมาแล้วนะครับต่อไปครับต่อไปสไลด์ที่4ครับพอเป็นวันที่18เนี่ย

0: พอเป็นวันที่18นะท่านดูได้นี่คือข้อเท็จจริงนะครับไปตรวจสอบได้พอวันที่18เนี่ยสื่อต่างๆเนี่ยเขาได้ออกมาแล้วว่า
1: ท่านประธานที่เคารพครับ
2: เชิญ
1: ท่านประธานที่เคารพครับผมนายการตั้งปองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังจากพรรคประชาธิปัตย์ขอประท้วงท่านประธานตามข้อ69ครับผู้อภิปรายท่านลำตีผู้ซ้ำซากวกวนแล้วก็ยังไม่เข้าประเด็นที่เพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาชนเนี่ยท่านพลิตเป็นผู้ถามท่านประธานควบคุมหน่อยนะครับเข้าประเด็นเลยครับเวลาท่านก็เหลือน้อยแล้วเหลือ3นาทีผมก็ตั้งใจฟังท่านอยู่สักพักนึงเลยครับยังไม่เข้าเรื่องเลยครับเข้าเรื่องสักทีครับท่านครับ
2: ครับก็เป็นสิทธิ์ของรัฐมนตรีที
0: ่ต่อ
2: เชิญท่านรัฐมนตรี
0: ไม่ได้วนแล้วครับผมก็ชี้แจงผมก็ตอบไปแล้วว่ารายละเอียดในสำนวนเนี่ยผมตอบไม่ได้ตามข้อกฎหมายที่ผมให้ดูสไลด์แรกอันนี้คือตอบไปแล้วครับท่านก็ต้องตั้งใจฟังด้วยนะครับอันนี้ผมจะอธิบายว่าทำไมถึงเป็นมูลเหตุเรื่องที่ต้องมาถามผม

0: สู่ขอตายต่อไปครับ
1: ชาร์ตเนี้ยคือชาร์ตที่ทาง DSI เนี่ยได้ใช้ในการแถลงข่าวนะครับไม่ได้ผมทำเองไม่ได้จัดทำนะครับแล้วไม่มีชื่อใครแต่ตรงเนี้ยภาพนี้นะครับก็ไปถึงสื่อทุกสื่ออยู่แล้วเราไม่ได้ไปเอ่ยนามถึงใครนะครับแต่สื่อต่างๆเนี่ยพอวันที่10ปันพฤหัสที่18นะทราบว่าเป็นทางคุณสสท่านหนึ่งนะครับเขาก็ถามทางผู้ที่มาชี้แจงเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ว่าจำเป็นจะต้องอธิบายว่าเพราะอะไรนะครับถึงมีนักการเมืองท่านหนึ่งมาเกี่ยวข้องนะครับทางผู้พนักงานสวนน่ะจะต้องชี้แจงให้กับทางสื่อให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับก็มีเหตุในการที่จะต้องพูดถึงว่ามีพยานหลักฐานบางส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องที่ยืนยันได้ว่านะครับมีนักการเมืองบางท่านเกี่ยวข้องนี่คือเหตุผลแค่นั้นเองนะครับที่เป็นกรณีที่ผมจะต้องทราบขอแทรกต่อไปเลยครับครับอันนี้คือกระทู้นะครับที่ทางเพื่อนสมาชิกได้ถามนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่ากระทู้เนี้ยเมื่อวันที่25เนี่ยควรจะเป็นกระทู้สดด้วยประจานด้วยนะครับเพราะว่ามีความ
0: มีผู้ประท้วงครับท่านรัฐมนตรี
2: ประท้วงท่านประธานครับก็ท่านต้องควบคุมการประชุมนะครับข้อ70ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดอภิปรายพอสมควรแล้วเนี่ยประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายได้นี่คือข้อที่1นะครับท่านประธานท่านประธานมีอำนาจในการวินิจฉัยเรื่องนี้ขอให้ท่านวินิจฉัยด้วยครับ
3: ผมวินิจฉัยนะครับว่าผมก็ได้แจ้งท่านรัฐมนตรีแล้วว่าขณะนี้เวลาท่านรัฐมนตรีเหลือเท่าไหร่ขณะนี้ก็เหลืออยู่1นาที32วินาทีท่านรัฐมนตรีก็ต้องสรุปแล้วเหลือเวลาที่จะตอบคำถามต่อไปด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการถามตอบนะครับท่านรัฐมนตรีก็ช่วยกรุณาสรุปนะครับแล้วก็จะได้ให้ท่านพนิษฐ์ถามคำถามต่อไปนะครับเชิญครับ
1: ครับผมครับก็ขอบคุณครับก็เป็นกระทู้นะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับครับคือในที่นี้คือคำถามนะครับที่ทางท่านคุณจงวงไตรลักษณ์นะครับได้สอบถามนะครับหนึ่งนะครับมีทั้งหมด4เรื่องนะครับมีทั้งหมด4เรื่องแล้วแต่ละเรื่องนะครับก็เป็นข้อห่วงใยที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนว่าเหตุเกิดอย่างนี้เกิดจากเรื่องอะไรปัญหาคืออะไรแนวทางการแก้ไขคืออะไรวิธีการป้องกันคืออะไรนะครับนี่คือกระทู้ถามที่มีความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีบางส่วนที่จะต้องสอบถามว่ามีเกี่ยวความพันยังไงเพื่อที่อธิบายให้กับพี่น้องสื่อมวลชนให้กับประชาชนทราบได้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับก็ในส่วนของกระทู้ที่4นะครับก็ขอบคุณเลยเพราะว่าวันนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาแห่งนี้นะครับที่ทางท่านขอบคุณจงได้สอบถามว่าหากมีผู้เสียหายแล้วเนี่ยเกิดขึ้นนะครับจะมาชี้แจงจะมาแจ้งความดำเนินคดีได้ยังไงนะครับกลับไปมีคนทักท้วงว่ายังไม่ได้ตอบขอตอบตรงนี้เลยนะครับก็ขอให้ติดต่อที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับกองเทคโนโลยีและสารสนเทศนะครับเบอร์โทร02-831-9888นะครับหรือสายตรง1202-50219หรือ50231ครับขอบคุณครับ
4: ท่านประธานขอประท้วงท่านประธานในการควบคุมการประชุมครับเมื่อสักครู่ที่ไม่เกี่ยวทูที่ท่านธนิษฐ์ถามแม้แต่นิดเดียวเลยครับเสียเวลาสภามากครับเหมือนแม่รัฐมนตรีไม่เคยมาตอบในสภาครั้งที่แล้วฉาดฉานมากเลยครับครั้งนี้วนไปวนมาวกไปวนมานอกประเด็นอะไรก็ไม่รู้เสียเวลาไป15นาทีเต็มแค่คำถามเดียวแล้วไม่ได้คำตอบอะไรของท่านธนิษฐ์เลยครับ
3: ผมไม่ได้ใช้ครับผมไม่สามารถที่จะบังคับให้รัฐมนตรีตอบได้ผมก็ได้แจ้งตามข้อบังคับไปแล้วนะครับพอนะครับท่าน
4: ขอประท้วงท่านประธานตามข้อ9ท่านประธานมีอำนาจในการควบคุมการประชุมให้ท่านรัฐมนตรีตอบอยู่ในประเด็นครับท่านประธานครับ
2: ท่านประธานครับ
3: ผมก็ท่านตอบก็เป็นเรื่องของผมก็บอกว่าจะท่านก็ลำดับเรื่องราวที่ถามส่วนจะให้ผมท่านครับผมจะไปบังคับให้รัฐมนตรีตอบตามใจท่านหรือผมจะบังคับได้ยังไงถ้าไม่ผิดข้อบังคับเนี่ยผมก็เรียนท่านรัฐมนตรีไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ตักเตือนท่านรัฐมนตรีผมก็ตักเตือนท่านรัฐมนตรีว่ามีเวลาเท่าไหร่ต้องใช้เวลาเพื่อจะตอบคำถามของผู้ถามอีก2คำถามในเวลาที่เหลืออยู่ ยันเชิญท่านปริศถามคำถามที่สองครับเพราะท่านมีเวลาอยู่เชิญครับ
5: ท่านประธานครับผมไม่ติดใจทั้งเวลาวันนี้การประชุมวันสุดท้ายของสมัยประชุมก็ยินดีที่จะขยายเวลาให้ท่านรัฐมนตรีนะครับคือใครจะสมาธิเป็นอย่างไรผมไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเรามีสมาธิดีๆเราจะรู้นะครับว่าสิ่งที่ผมพยายามนำเสนอคือสภาวะสองมาตรฐานที่เกิดขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วครับมีเพื่อนสมาชิกถามเกี่ยวกับคดีพิเศษตามที่ท่านตอบนั่นแหละครับผมไม่เคยมีปัญหานะครับผมเห็นว่าถามได้ตรวจสอบได้และก็ท่านรัฐมนตรีมีการเอ่ยชื่อนักการเมืองที่เกี่ยวข้องชัดเจนผมก็ไม่มีปัญหาวันนั้นผมนั่งอยู่ในห้องนี้ก็ไม่เคยประท้วงไม่เคยขัดขวางอะไรแต่สิ่งที่ผมพยายามจะนำเสนอคือว่าในเมื่อท่านสามารถชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีพิเศษในวันนั้นได้วันนี้ท่านก็ควรจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีพิเศษนี้ได้เช่นกันแต่รัฐประธานมีสมาธิดีๆท่านจะเห็นถึงสภาวะสองมาตรฐานที่ชัดเจนแต่ไม่เป็นไรครับไปสู่คำถามที่สองเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีก็ให้ข้อมูลที่ผมคิดว่ามีสาระสำคัญก็คือว่าทาง DSI นั้นหลังจากได้ดำเนินการสอบสวนมา200กว่าวันมีการสอบพยานปากไป700กว่าคนมีการทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นพันๆหน้าเนี่ยทาง DSI ครับก็ได้มีการสรุปสำนวนนะครับแล้วก็เสนอให้อัยการสั่งฟ้องแค่8คนครับทั้งที่เรารู้กันอยู่ว่าขบวนการนี้เนี่ยมันมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะกว่านั้นมากผมเข้าใจดีครับว่า8คนนี้เนี่ยไอ้เส้นทางการเงินที่กระจายไปสู่ผู้สมัครมันชัดเจนมีเส้นทางการเงินที่วิ่งผ่านสว2ท่านมีเส้นทางการเงินที่วิ่งผ่านทีมงานของสสจากภาคใต้อีก2คนแต่ผมเชื่อครับว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในมือ DSI นั้นมันระบุถึงการกระทำความผิดที่มากกว่าแค่8คนนี้แน่นอนถ้าท่านประธานไม่เชื่อผมจะพาท่านประธานไปเที่ยวทั่วไทยครับแล้วไปดูหลักฐานของแต่ละจังหวัดผมอยากจะเริ่มต้นนะครับที่จังหวัดนครพนมครับด้วยคลิปครับไม่เกิน1นาทีครับของสวท่านหนึ่งครับที่สมัยเป็นผู้สมัครนั้นมีการโทรไปเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้สมัครคนอื่นครับเชิญเปิดคลิปครับ
6: มันมีการจัดตั้งกระบวนการจัดตั้งทีนี้กระบวนการจัดตั้งเนี่ยเป็นพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งยุ่งกับยาเสพติดคือจัดตั้งหลายจังหวัดมากเลยท่านนายจัดตั้งมาจัดตั้งมาเรียบร้อยทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดพี่ก็ได้ลองท้องไว้ก่อนในสิ่งที่แต้มแม่ไม่ได้ลองฟรีเรามีค่าเบี้ยเลี้ยงให้พี่เลข6ตัวตอนนี้พวกผมจ่ายค่าเครื่องบินไว้หมดแล้วกลุ่มนครพนมเนี่ยค่าเครื่องบินค่าโรงแรมผมเตรียมไว้หมดแล้วก็คืออย่างนี้อังยี่นะถ้าพี่พร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยแก้งมามีเงินเดือนให้อยู่แล้วเนี่ยซึ่งระยะเวลา5ปีที่ผมสรุปง่ายๆนะคนเราทิ้งพ่อทิ้งแม่นี่ไม่เอาพ่อไม่เอาแม่นี่เยอะแต่คนที่ไม่เอาเงินนี่ผมยังไม่เคยเห็นเลย
5: ท่านประธานครับนอกจากคำคมทิ้งท้ายแล้วนะครับเราจะเห็นว่ารายละเอียดในคลิปนี้เนี่ยมีการพูดถึงแทบจะทุกองค์ประกอบของกระบวนการที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการโกงสวชัดเจนไม่ว่าจะเป็นนะครับหนึ่งคือสะท้อนให้เห็นว่ามีการจัดตั้งอย่างกว้างขวางระดับประเทศถึงสามารถสัญญา40คะแนนในรอบแรกได้มีการพูดถึงนะครับการจ่ายเงิน6หลักเพื่อแลกกับการโหวตมีการพูดถึงการสปอนเซอร์ค่าเดินทางค่าที่พักมีการพูดถึงการแถมเรื่องตำแหน่งผู้ช่วยและมีการพูดถึงเรื่องความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองที่มีคำใบ้ว่ายุ่งกับยาเสพติดจะเป็นพรรคไหนเดี๋ยวกระทู้สดหัวข้อถัดไปอาจจะเฉลยให้ท่านประธานได้นะครับท่านประธานหรือใครก็ตามไม่ต้องรีบโทษนะครับว่านี้เป็น AI นะครับเพราะว่าความจริงคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบโดดๆแต่มันมาหนุนเสริมกับหลักฐานอื่นที่ผมรับรู้และเป็นหลักฐานที่ผมเชื่อว่า DSI ก็เข้าถึงDSI เช็คได้นะครับเช็คเส้นทางการเงินเช็คกับสายการบินได้ครับว่าจริงหรือเปล่านะครับว่าในวันที่21มิถุนายนครับบุคคลในคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้มีการไปซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับผู้สมัครสว.อีก7คนบวกกับของตัวเองรวมกัน 31,000 บาทท่านประธานลองไปเช็คฝากท่านรัฐมนตรีไปเช็คก็ได้ครับกับโรงแรมแห่งหนึ่งริมแม่น้ำในจังหวัดอยุธยาตัวย่อ KR ครับว่าใน 1-2 วันก่อนการเลือกสว.มีกลุ่มผู้สมัครสว.กี่คนครับที่มาประชุมกันที่โรงแรมนั้นมีรองประธานสภาจากพรรคการเมืองพรรคการเมืองนึงหรือว่าอดีตรองประธานสภาจากพรรคการเมืองพรรคการเมืองนึงมาร่วมประชุมด้วยไหมและหากกล้องวงจรปิดของโรงแรมแห่งนั้นสามารถบันทึกเสียงไว้ได้ก็ลองไปฟังดูนะครับว่ามีการพูดถึงการสัญญาเงินทองหรือตำแหน่งให้กับกลุ่มผู้สมัครบางคนที่ลุกขึ้นมาโวยวายหรือเปล่าว่าทำไมถึงไม่มีหมายเลขผู้สมัครตนเองอยู่ในโพลของคนที่จะได้เป็นสว.ท่านประธานครับหลักฐานแบบนี้ไม่ได้มีอยู่แค่จังหวัดนครพนมครับผมพาท่านประธานไปจังหวัดอื่นครับไปกันที่หนองบัวลำพูครับที่หนองบัวลำพูครับเราก็ได้รับรู้ข้อมูลครับว่ามีสว.ท่านหนึ่งครับที่สมัยเป็นผู้สมัครนะครับก็ได้มีการจัดการให้ภรรยาหรือว่าผู้ช่วยตนเองนั้น มีการโอนเงินครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับตรวจสอบได้ไปให้กับผู้สมัครสว.อีกอย่างน้อย8คนครับยอดโอนรวมกันอย่างน้อย15ครั้งหลัก10,000บาทมีการตกลงครับว่าจะตั้งบางคนในนั้นมาเป็นผู้ช่วยสว.ซึ่งท่านประธานก็เช็คได้ครับกับสำนักเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อหวังจะเอาเงินเดือนของผู้ช่วยสว.นั้นมาแบ่งให้กับทุกคนแถมเข้าใจว่ายังมีการส่งรายชื่อดังกล่าวไปให้กับบุคคลท่านหนึ่งในคณะรัฐมนตรีให้ดูก่อนด้วยซ้ำไปกันต่อครับอีกจังหวัดนะครับสิงห์บุรีครับจังหวัดนี้ก็ได้รับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทรยศกันของสว.2คนนะครับเพราะว่าสมัยเป็นผู้สมัครครับก็สามัคคีกันดีครับร่วมกันวางแผนร่วมกันนัดแนะผู้สมัครคนอื่นไปเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อนเดินทางไปที่นครนายกร่วมกันอ้างว่ามีการไปขอเงินขอการสนับสนุนจากพรรคการเมืองแห่งหนึ่งด้วยแต่พอเลือกเสร็จแล้วเรื่องมันแดงขึ้นมาถูกตรวจสอบครับตอนนี้เข้าใจว่ามีหนึ่งในสองคนนั้นเนี่ยพยายามจะไปโน้มน้าวให้คนอื่นเนี่ยโบยทุกอย่างไปให้กับอีกคนหรือไปกันต่อที่จังหวัดสุโขทัยครับก็ได้รับรู้ข้อมูลมาครับว่ามีผู้สมัครสว.บางท่านครับที่ถูกเชิญให้ต้องไปเซ็นใบลาออกล่วงหน้าต่อหน้าบุคคลท่านหนึ่งที่ตอนนี้มาเป็นส.ส.ในสภาแห่งนี้พอเลือกเสร็จแล้วพอเรื่องกำลังถูกตรวจสอบก็มีทีมงานของส.ส.ท่านนั้นครับส่งไลน์มากำชับว่าจะต้องตอบกับกกต. UDSI อย่างไรหรือตัวอย่างสุดท้ายครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับอันนี้ก็ได้รับข้อมูลลักษณะเช่นเดียวกันครับว่ามีผู้สมัครสว.บางคนถูกเชิญให้ไปเซ็นใบลาออกต่อหน้ารัฐมนตรีท่านหนึ่งและพอเรื่องผ่านมา1ปีพอเรื่องอยู่ในการตรวจสอบก็มีการติดต่อจากทีมงานของรัฐมนตรีเพื่อมาถามว่าได้มีการบอกเรื่องนี้กับหน่วยงานตรวจสอบหรือไม่อันนี้คือข้อมูลหลักฐานนะครับที่ผมได้รับทราบมาซึ่งถ้าเป็นจริงมันก็ชี้ชัดครับว่าผู้ที่กระทำความผิดในเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะมีมากกว่า8คนที่ DSI สรุปสำนวนและเสนอให้อัยการสั่งฟ้องแน่นอนดังนั้นคำถามของผมรอบที่2ครับถ้าเหลือเวลาไม่เยอะท่านตอบสั้นๆก็ได้ครับผมอยากจะสอบถามว่าหลักฐานที่ผมนำเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยซึ่งความจริง DSI ควรจะเข้าถึงมากกว่าผมด้วยซ้ำเนี่ยอยู่ในสำนวนใช่หรือไม่ถ้าใช่แล้วเหตุใดครับ DSI ถึงมีการสรุปสำนวนและเสนอให้อัยการสั่งฟ้องแค่8คนถ้าไม่เหตุใดถึงไม่อยู่ครับท่าน
3: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบท่านเวลาท่าน
7: ก็
3: ตอบสั้นๆ
7: ครับผมคุณท่านประธานครับก็แบบสั้นๆตามที่ต้องการนะครับก็อย่างนำเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าก็อยู่ในสำนวนการสอบสวนซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าพยานหลักฐานที่ท่านเนี่ยพูดถึงเนี่ยอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วที่สำคัญนะครับในเมื่อท่านมีพยานหลักฐานเนี่ยผมว่าท่านควรเอาไปมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับรูปคดีนะครับไม่ใช่เอาเก็บไว้มาเพื่อมาพูดตรงนี้นะครับผมไม่เข้าใจว่าตรงนี้ไม่ใช่หน่วยงานที่จะมารับฟังพยานหลักฐานอะไรจากท่านครับขอบคุณครับ
3: เชิญท่านผลิตถามคำถามสุดท้ายครับเชิญ
5: ครับไม่มีปัญหาครับถ้ามันมีความเสี่ยงว่าหลักฐานเหล่านี้ไม่รวมในสำนวนก็จะสามารถประสานให้สามารถส่งหลักฐานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะครับแต่ผมย้ำนะครับว่าเรากำลังเห็นสภาวะสองมาตรฐานนะครับสองสัปดาห์ที่แล้วท่านชี้แจงรายละเอียดได้หมดเลยในคดีพิเศษที่อย่างที่ผมเรียนว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยซ้ำแต่พอมารอบนี้เนี่ยท่านก็เอาหลังพิงว่าพอเรื่องอยู่ในสำนวนก็ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้แต่ไม่เป็นไรครับผมไม่สามารถไปบังคับให้ท่านรัฐมนตรีตอบอย่างใดอย่างหนึ่งได้มาสู่คำถามสุดท้ายครับผมคิดว่าสาระสำคัญหรือว่าคำถามที่สังคมต้องการมากที่สุดตอนนี้และมันก็ตอกย้ำว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องด่วนที่จำเป็นต้องถามกระทู้สดกับท่านในสมัยประชุมนี้ก็คือว่าคดีโกงสว.ที่ค้างคานมายาวนาน2ปีเนี่ยจะลงเอยอย่างไรอย่างที่ผมย้ำนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมันมี2กลไกในการตรวจสอบอยู่ในฝั่งของกกต.ผมเข้าใจว่าณเวลานี้เนี่ยเรากำลังรอดูว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะมีมติอย่างไรก่อนต้นเดือนกันยายนตามกรอบระยะเวลาจะมีมติว่าจะส่งเรื่องสั่งฟ้องต่อที่ศาลหรือว่าจะเป่าคดีแต่แน่นอนครับสังคมหลายส่วนเขาก็มีความกังวลใจมีความไม่มั่นใจว่าเขาสามารถไว้วางใจกกต.ได้แค่ไหนในการตรวจสอบคดีนี้สามารถไว้วางใจกกต.ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงในการเมืองได้ขนาดไหนในเมื่อ4จาก7คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นก็ถูกรับรองให้อยู่ในตำแหน่งได้โดยสว.ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในสำนวนคดีนี้เขาไม่รู้ครับว่าเขาจะไว้ใจกกต.ได้แค่ไหน ในเมื่อกกต.ชุดนี้ก็มีการตั้งคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ขึ้นมาซึ่งมีข้อสรุปอันน่าทึ่งว่าในบรรดา229คนที่ DSI บอกว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่มีใครกระทำความผิดแม้แต่คนเดียวดังนั้นอันนี้คือข้อกังวลใจของสังคมและเป็นเหตุว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องด่วนแต่สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อครับคือนอกจากสังคมจะมีความกังวลใจต่อการทำหน้าที่ของกกต.แล้วตอนนี้สังคมก็กำลังมีความกังวลใจเช่นกันต่อการทำหน้าที่ของ DSI เพราะในฝั่งของ DSI ครับผมเข้าใจดีว่าหลังจาก DSI เสนอเรื่องไปที่อัยการให้สั่งฟ้อง8คนอัยการมีการตีเรื่องกลับมาให้ DSI นั้นไปสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ขยายผลไปสู่ผู้ร่วมกระบวนการคนอื่นแต่มาถึงวันนี้ครับผมได้รับข้อมูลมาว่า DSI นั้นกำลังอยู่ในสภาวะปล่อยเกียร์ว่างเสมือนกับว่าจะรอดูสัญญาณและมติของกกต.ก่อนจะตัดสินใจดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรฉะนั้นคำถามรอบที่3ของผมครับมีอยู่3คำถามด้วยกันครับคำถามที่1ครับท่านยืนยันได้หรือไม่ครับว่า DSI นั้นไม่ได้กำลังปล่อยเกียร์ว่างแต่กำลังเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างคู่ขนานโดยไม่ได้รอมติจากกกต.ก่อนข้อที่2ครับท่านยืนยันได้ไหมครับว่าการปลดปลัดกระทรวงยุติธรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าอดีตปลัดท่านนั้นไม่สนองต่อความต้องการของฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายบุคลากรใน DSI หรือการทำหน้าที่ของ DSI ในคดีพิเศษคดีนี้ส่วนข้อที่3ครับท่านยืนยันได้ไหมครับว่าหากสมมติภายในต้นเดือนกันยายนนี้กกต.มีมติเป่าคดีทั้งหมดเลยหรือสังเวยสว.บางคนเพื่อเป่าคดีและปกป้องนักการเมืองบางคนท่านจะกำชับให้ DSI นั้นไม่เอามติเป่าคดีของกกต.มาเป็นหลังพิงและข้ออ้างในการที่จะทำให้ DSI นั้นเป่าคดีในฝั่งตนเองด้วยเช่นกันที่ต้องขอคำยืนยันจากท่านครับเพราะหาก DSI เอามติเป่าคดีของกกต.มาเป็นเหตุผลในการเป่าคดีฝั่ง DSI เช่นกันมันจะแสดงว่าประเทศนี้ไม่ได้มีแค่การหัวสวนะครับแต่กำลังมีการหัวกันทั้งกระดานระหว่างกกต. DSI หรือแม้กระทั่งฝ่ายการเมืองครับเพื่อค้ำจุนและรับใช้ระบบสีน้ำเงินให้ทำอะไรก็ไม่ผิดและกำลังจะทำให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศเราที่ความจริงก็เทาอยู่แล้วเนี่ยดำสนิทภายใต้การบริหารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านนี้ครับ
3: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงบางเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครจำนวน100คนเข้ารับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเชิญนะครับท่านรัฐมนตรีจะตอบก็ได้หรือไม่ตอบก็ได้ถ้ามี2แนวทางเพราะว่าเวลาท่านหมดแล้วและขณะเดียวกันถ้าท่านประสงค์จะตอบก็อาจจะอนุญาตพอสมควรถ้าไม่ประสงค์จะตอบก็ตอบเป็นรายลักษณ์อักษรซึ่งก็สามารถที่จะทำได้เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
7: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับก็ขอจะตอบสั้นๆนะครับที่ท่านถามมาช่วงท้ายเนี่ยผมสรุปดูแล้วเนี่ยมี2คำถามเท่านั้นที่ผมสามารถตอบได้นะครับในเรื่องของคำชี้แจงว่าผม2มาตรฐานหรือไม่นะครับกับวันที่มาตอบกระทู้ในวันที่25นะครับผมก็จะเรียนชี้แจงว่าข้อมูลต่างๆที่ผมพูดนะครับคือจากการที่ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาชี้แจงกับสื่อมวลชนนะครับส่วนในเรื่องของสว.นะครับในเรื่องของหัวสว.ยังไม่มีนะครับท่านใดมาชี้แจงไม่มีทั้งไอ้ DSI ทั้งอัยการคดีพิเศษมาชี้แจงว่าสำนวนต่างๆที่ตรงกลับมาให้กับ DSI เนี่ยเพื่อให้ดําเนินการอะไรยังไงนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าไม่มีเจ้าที่ยืนยันผมก็ไม่สามารถที่จะชี้แจงในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ส่วนคำถามข้อที่2ที่เกี่ยวข้องกับทางผมก็คือในเรื่องของการย้ายนะครับการโอนของทางท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับถึงเนื่องจากว่านะครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านปฏิบัติภารกิจผู้บริหารสูงเนี่ยครบ4ปีนะครับครบ4ปีแล้วเมื่อจะครบเมื่อวันที่จะครบในวันที่18กรกฎาคมที่จะถึงนะครับก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องปรับโอนนะครับไปในตำแหน่งประจำสำนักนายกนะครับในส่วนนี้ถือว่าเราก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบไม่มีเหตุผลอย่างอื่นเลย เพราะว่าท่านอยู่ในตำแหน่งปลัดกระทรวงมาแล้ว4ปีนะครับส่วนคำถามต่างๆที่ถามผมว่าคดีวสว.จะลงเอยยังไงนะครับมีความกังวลของ DSI ในการทำหน้าที่นะครับหรือว่ากกตในการทำหน้าที่อันนี้ไม่สามารถตอบได้ครับ
5: ขอบคุณครับได้ครับนิดเดียวครับ
3: เรื่องอะไรครับ
5: คือท่านตอบไม่ค่อยไม่ได้ตรงกับคำถาม
3: ไม่
5: เหมือนสั้น
3: ๆก็ผมได้เรียนท่านสมาชิกแล้วนะครับว่าท่านก็พูดเองว่าไม่สามารถที่จะบังคับให้ท่านรัฐมนตรีตอบตามที่ท่านได
5: ้ครับแต่ผมแค่อยากจะเช็คว่าท่านอาจจะเข้าใจคำถามผมผิดหรือท่านตั้งใจไม่ตอบครับคือจะทวนสั้นๆว่าที่ผมอยากจะทราบคือว่าถ้า
8: ท่านประธาน
5: กตมีมติ
8: ท่านประธานคดีขออนุญาตประท้วงครับ
5: ทาง DSI จะเดินหน้าต่อหรือไม่ครับขอแค่คำยืนยันแค่นั้นเลยครับ
8: ท่านประธานครับ
3: พอแล้วครับพอแล้วท่านไม่ต้องประท้วงท่านผลิตก็จบแล้ว
5: แค่นั้นเลยครับ ถ้าท่านไม่แทรกเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีจะได้ยินคำถามผมชัดเจน
3: ครับจบแล้ว
5: แค่จะถามว่าตกลงถ้ากกตปั่นคดี DSI เดินหน้าต่อหรือไม่ขอแค่คำยืนยันแค่นั้นครับ
3: ครับก็ถือว่าจบประท้วงแล้วครับเพราะว่าเลยเวลามาพอสมควรแล้วผมเรียนท่านสมาชิกแห่งสภานี้นะครับว่าคนที่เป็นประธานเนี่ยผมก็ทำหน้าที่ตามข้อบังคับมีผู้ประท้วงเรื่องรัฐมนตรีกล่าวเสียดสีผมก็ไม่อนุญาตให้กล่าวต่อหรือผมได้เตือนเรื่องการใช้เสียดที่จริงข้อบังคับใช้คำว่าเชิงประชดเสียดสีด้วยนะทีนี้ผมก็ไม่อนุญาตให้ท่านรัฐมนตรีพูดต่อแต่ในขณะเดียวกันท่านสมาชิกก็มากล่าวหาว่าผมไม่มีสมาธิอย่างเงี้ยฉะนั้นประเด็นเหล่านี้นี่ผมจึงบอกว่าการที่เราอยากให้สภาแห่งนี้ปฏิบัติตามข้อบังคับเราก็ต้องตามปฏิบัติตามข้อบังคับเชิญท่านประท้วงเรื่องอะไรครับ
5: ขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับเพื่อไม่เกิดความเสียหาย
3: ผมไม่ได้ยากพาดพิงท่าน
5: ท่านถามว่าผมไปพูดถึงสมาธิของท่านผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะครับถ้าท่านย้อนไปฟังท่านจะเห็นว่าผมไม่ได้กล่าวหาท่านเลยผมแค่บอกว่าถ้าผมต้องเรียนกับท่านประธานถูกไหมครับเพราะว่าผมอยู่ในสภาแห่งนี้ผมแค่บอกว่าถ้าท่านประธานมีสมาธิดีก็หมายถึงว่าถ้าเราทุกคนมีสมาธิดีเนี่ยจะเห็นว่าสาระสำคัญที่ผมพยายามจะสื่อคือสภาวะสองมาตรฐานไม่ได้เป็นการกล่าวหาท่านประธานนะครับท่านลองไปย้อนฟังดูไปได้นะครับ
3: ท่านพูดประเด็นแบบนี้ยิ่งเหมือนว่าผมผิดเหมือนว่าผมผิดท่านบรีครับประเด็นคำพฤติกรรมที่ท่านได้แสดงออกเนี่ยผมได้รับทราบตั้งแต่วันที่เราแสดงวิสัยทัศน์แล้วฉะนั้นผมไม่อยากพูดเพราะท่านจะเสียหายท่านจะเสียหายผมจึงพยายามที่จะทำหน้าที่ที่นี่ตามข้อบังคับนะครับฉะนั้นขอให้จบนะครับเพราะเราจะปิดสมัยประชุมในวันนี้อยู่แล้วก็ให้จบกันด้วยดีผมเรียนอย่างนั้นเพราะผมปฏิบัติตามข้อบังคับฉะนั้นการละเมิดข้อบังคับเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีผมก็ยอมได้บางทีถ้างั้นจะสภาก็เดินไม่ได้นั้นคือจบกระทู้ที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นกระทู้ที่สองเชิญกระทู้ที่สองเป็นกระทู้ถามของท่านพิทักษ์เดชเดชโชถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรติดภารกิจสำคัญมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรท่านพัชรพลขาวขำเป็นผู้ตอบกระทู้ตามข้อบังคับที่151ขอเชิญท่านพิทักษ์เดชเดชโชตอบครับ
9: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมพิทักษ์เดชโชผู้แทนราษฎรจากลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์วันนี้อาจจะใส่เสื้อลายๆมาหน่อยต้องขอโทษท่านประธานเพราะผมอยากจะแสดงให้เห็นว่าพี่น้องเกษตรกรรากหญ้าไม่ว่าชาวนากุ้งหรือเกษตรกรชาวสวนชาวไร่เนี่ยวันนี้เหมือนโดนเคี่ยนตีจนตัวลายเหมือนกับว่ารัฐไม่เคยเหลียวแลเกษตรกรรากหญ้าจริงๆเรามาเข้าเรื่องของเราครับท่านประธานครับเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาผมและเพื่อนสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นท่านจุรีนุ่มแก้วและท่านการตั้งปองก็ได้ร่วมกันรับหนังสือจากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน 3-4 จังหวัดในภาคใต้ซึ่งพี่น้องเกษตรกรขอให้ผมมาติดตามและทวงถามการแก้ไขปัญหาราคากุ้งและวิกฤตการณ์ที่มันเกิดขึ้น วมไปถึงพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำเป็นที่มาให้ผมต้องตั้งกระทู้จดถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามหลักก็จะถามท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ด้วยแต่ด้วยข้อบังคับมันไปไม่ได้แต่ถ้าถามรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยผมกลัวว่าผมจะหลับและก็กลับไปไม่รอดผมก็เลยต้องถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประธานครับในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยกำลังเผชิญอยู่กับภาวะราคาตกต่ำต่ำกว่าต้นทุนการผลิตอย่างรุนแรงต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นข้าวสารสัตว์ที่มีต้นทุนในการผลิตประมาณ 550% ของราคาได้รวมไปถึงค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงค่าพลังงานค่าไฟที่ใช้ในการดีน้ำเพิ่มออกซิเจนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ120ครับท่านประธานแต่ราคาที่รับซื้อหน้าปากคอเนี่ยต่ำกว่าราคาต้นทุนที่แปลกกว่านั้นราคากุ้งในท้องตลาดก็ยังมีราคาสูงอยู่ซึ่งพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่เคยได้รับรู้เลยในปัจจุบันว่าราคาที่ออกจากบ่อเนี่ยเขาได้สูงเท่าในท้องตลาดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดก่อนจากนี้หรือสัปดาห์ที่แล้วผมได้ฟังท่านรัฐมนตรีบอกว่ามีการไปเจรจาเรื่องการแบนกุ้งจากประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมต้องขอชื่นชมครับท่านประธานแต่สิ่งที่ผมต้องกราบเรียนท่านรัฐมนตรีผ่านไปยังรัฐบาลว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่เนี่ยมันคือการแก้ปัญหาปลายทางที่น้องคนใต้ก็ยืนแช่น้ำอยู่ริมบ่อนะก็ฝากมาถามผมว่าให้ผมแถลงกับท่านตรงๆว่าน้ำลายท่านรัฐมนตรีและการเจรจาบนเครื่องบินเนี่ยมันคือการต่อลมหายใจของลูกกุ้งในบ่อไม่ได้เพราะวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังบีบคอผู้เลี้ยงกุ้งให้ตายคาบ่อไม่ใช่แค่เรื่องส่งออกแต่มันคือต้นทุนแห่งการผลิตที่รัฐบาลกำลังปล่อยปละละเลยและปลักปลาระอย่างนี้ให้กับเกษตรกรอย่างไม่เป็นธรรมนอกจากนี้เรายังไม่ได้เห็นมาตรการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ากุ้งเถื่อนหรือการนำเข้ากุ้งที่มาสวมสิทธิ์ในประเทศไทยรวมถึงการแก้แข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าเราหากรัฐบาลนิ่งเฉยพี่น้องเกษตรกรคงต้องล้มละลายและทิ้งบ่อให้ร้างไปในยกแรกท่านประธานครับผมจะมีคำถามถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวัชรพงษ์ขาวขำสองประเด็นด้วยกัน1ครับรัฐบาลมีแนวทางในการจัดการปัญหาราคากุ้งและลดต้นทุนทางการผลิตไม่ว่าจะเป็นราคาอาหารสัตว์รวมทั้งค่าไฟฟ้าสำหรับตีน้ำสูบน้ำระบบเติมอากาศคิดเป็นราคาต้นทุนประมาณ 170% มีการวางแผนหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่รวมถึงแผนการเยียวยาของพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงกุ้งอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากรัฐบาลมีแนวทางจะแก้ไขปัญหาอย่างไรและประเด็นที่2กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายหรือแนวทางการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารกุ้งและการพัฒนาลูกกุ้งลดจากการพึ่งพาแม่พันธุ์จากต่างประเทศให้กุ้งมีคุณสมบัติทนทานต่อโรคเจริญเติบโตไวรวมถึงการวิจัยวัคซีนควบคุมโรคที่เกิดขึ้นมีการจัดการปัญหาเรื่องนี้แล้วหรือยังถ้ายังจะมีวิธีการจัดการปัญหาเรื่องนี้อย่างไรให้มั่นคงแก่เกษตรกรในอุตสาหกรรมกุ้งได้อย่างไรขอให้ท่านตอบนะครับตอบกุ้งนะครับไม่ใช่ท่านตอบเรือบินเชิญครับ
10: ท่านรัฐมนตรีสักครู่นะครับที่ประชุมครับขณะนี้มีผู้เข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร2คณะนะครับคณะแรกคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพีดงพลับอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจำนวน90คนและคณะที่2ครับคณะนักเรียนและครูผู้ควบคุมโรงเรียนปากพลีวิทยาคารอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกนำโดยท่านปิยวัฒน์กิตติธเนศวรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกพรรคก้าธรรมจำนวน47ท่านเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรก็ยินดีต้อนรับทั้ง2คณะเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเชิญนั่งได้ครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีต่อครับ
11: กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็เ ่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านสสพิทักษ์เดชเดชโชนะครับหรือท่านโกเท่นะครับผู้แทนจากนครศรีธรรมราชนะครับก็ในส่วนตัวเองเนี่ยก็คุ้นเคยกับท่านดีอยู่แล้วได้ท่านมีโอกาสร่วมทำงานกับท่านเนี่ยก็เห็นถึงความตั้งใจของท่านครับแล้วก็ความจริงใจในการลงพื้นที่ตลอดผมยังเป็นแฟนTikTok ช่องท่านนะครับแล้วก็ใน Facebook ท่านนะครับท่านทำงานอย่างเต็มที่ก็วันนี้นะครับสิ่งที่ท่านได้กรุณาถามนะครับที่ของประเด็นในเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยตกต่ำนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันต้องแบ่งเป็น2ส่วนก่อนนะครับในส่วนที่1เองเนี่ยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะเรียกว่าจะปัดความรับผิดชอบเลยก็คงจะไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยท่านก็ได้พูดถึงเรื่องกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ตั้งใจจะถามกระทรวงพาณิชย์ด้วยแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยผมก็คงจะขออนุญาตใช้สภาแห่งนี้เนี่ยนำเรียนข้อมูลผ่านไปยังท่านว่าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยผมคงอาจจะไม่ได้ให้รายละเอียดได้เต็มที่เพราะว่าผมก็คงจะขอตอบในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในประเด็นที่หนึ่งครับที่ท่านถามว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมีมาตรการอย่างไรที่จะช่วยเหลือเรื่องราคาเรื่องต้นทุนต่างๆนะครับผมขออนุญาตเรียนท่านอย่างนี้ครับในมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเนี่ยครับในเรื่องแรกเองในเรื่องเร่งด่วนครับที่ท่านบอกว่ามีเรื่องปัญหาราคากุ้งผมก็ต้องยอมรับกับท่านโดยตรงครับว่าปัญหาราคากุ้งเนี่ยครับถ้าเราคิดเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยต่อปีเนี่ยจริงอยู่ครับว่าช่วงนี้เป็นราคาตกต่ำก็จริงแต่ว่าด้วยสาเหตุหลายปัจจัยครับปัจจัยที่หนึ่งคือผลผลิตนะครับออกเร็วกว่าปกติถ้าเรามองภาพทั้งปีนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยผลผลิตกุ้งเนี่ยจะมาออกช่วงประมาณพฤษภาแล้วก็มิถุนาแต่ว่าปีนี้ครับผลผลิตเนี่ยออกช่วงเมษาก็ทำให้ผลผลิตออกเร็วแล้วก็ล้นตลาดในส่วนของราคานะครับถ้าท่านคิดเป็นค่าเฉลี่ยผมขออนุญาตนำเรียนเป็น70ตัวต่อกิโลแล้วกันที่เป็นค่าเฉลี่ยราคากลางนะครับก็ถ้าเราดูตั้งแต่ต้นปีนะครับมกราเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่168บาทต่อกิโลแต่ว่าถ้าเรามาดูในช่วงที่ผลผลิตออกเยอะๆนะครับในช่วงเมษาในช่วงมิถุนามาถึงกรกฎาคมก็จะอยู่ที่ประมาณ116บาทต่อกิโลดังนั้นเองเนี่ยครับทางกระทรวงเกษตรเนี่ยก็รับทราบครับว่าผลผลิตเนี่ยราคาตกต่ำจริงดังนั้นมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุดเนี่ยที่ท่านได้กรุณาถามเนี่ยตอนนี้ครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ได้เร่งดำเนินการตั้งชริมบอร์ดหรือว่าบอร์ดกุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นคำสั่งลงวันที่29มิถุนายนนะครับในการแต่งตั้งคณะกรรมการกุ้งต่างๆแล้วทางกระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะเร่งดำเนินการให้จัดมีประชุมให้เร็วที่สุดแล้วอีกเรื่องประเด็นสำคัญก็คือการนำมาตรการครับที่จะเข้าสู่คณะกรรมการชริมบอร์ดเองก็คือการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการชดเชยราคากุ้ง20บาทต่อกิโลอันนี้ก็จะเป็นการที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้อย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามครับพอผ่านคณะกรรมการบอร์ดกุ้งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ที่จะไปปฏิบัติงานต่อในเรื่องประเด็นนี้ครับส่วนในประเด็นระยะที่2ครับในระยะสั้นจนไปถึงกลางเนี่ยผมก็จะมีมาตรการนะครับของกระทรวงเกษตรเนี่ยซึ่งปีนี้เองนะครับปี69นะครับเราได้รับงบประมาณนะครับในการทำโครงการ2โครงการที่จะลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วเลยก็คือโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับที่เป็นนวัตกรรมโครงการนี้เองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ15ล้านนะครับก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกรใช้พลังงานทางเลือกอย่างที่ผมเคยนำเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วก็มีท่านสมาชิกได้ถามเรื่องกุ้งเช่นเดียวกันเนี่ยโครงการนี้นะครับก็จะมาลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรเมื่อกี้ท่านได้กรุณาพูดถึงเรื่องค่าไฟค่าไฟก็เป็นอีกหนึ่งต้นทุนหลักเหมือนกันนะครับที่เป็นต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งดังนั้นเองเนี่ยโครงการโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์โฟลติ้งต่างๆนะครับก็มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้อย่างตรงจุดช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้นะครับแล้วอีกโครงการนึงครับก็เป็นโครงการในลักษณะเดียวกันแต่ว่าเราได้รับงบประมาณมาเพิ่มอีกประมาณ50ล้านบาทอันนี้ก็จะสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งเรื่องปัจจัยการผลิตแล้วก็เรื่องลดต้นทุนทางด้านพลังงานครับในส่วนของอาหารที่ท่านได้กรุณาถามก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงพาณิชย์โดยตรงแต่ว่าผมก็จะขออนุญาตตอบของในส่วนของกระทรวงเกษตรนะครับในกรมประมงนะครับมาตรการระยะสั้นเนี่ยกรมประมงก็สามารถทำงานเชิงรุกนะครับก็ประสานงานกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยต่างๆนะครับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำเพื่อขอความร่วมมือให้เอกชนเนี่ยครับปรับลดราคาแล้วก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นต่างๆเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์น้ำอันนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีครับจากภาคเอกชนทราบว่าตอนนี้เนี่ยก็บริษัทใหญ่ซึ่งผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างบริษัท CP เนี่ยก็ได้ลดราคาลงมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเองเนี่ยมาตรการของระยะสั้นนี้ก็จะเป็นมาตรการที่บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้แน่นอนครับในส่วนต่อไปครับในการลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรในของกระทรวงเกษตรเนี่ยผมก็จะต้องนำเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องกุ้งนะครับพอดีทางกรมประมงจากข้อมูลเนี่ยกรมประมงเองเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ากุ้งเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนสูงมากแต่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็อัดอาหารเข้าไปในเรื่องโปรตีนเยอะดังนั้นเองเนี่ยกรมประมงเนี่ยก็ได้ออกให้ความรู้จัดอบรมสัมมนาต่างๆแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยว่าเราสามารถเนี่ยลดต้นทุนแล้วก็ใช้อาหารเนี่ยไม่ใช่จำนวนเยอะมากในการเลี้ยงดังนั้นเองครับโครงการระยะกลางเนี่ยก็จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เช่นเดียวกันนะครับก็ในส่วนของคำถามแรกผมก็จะขออนุญาตตอบเท่านี้ก่อนครับขอบคุณท่านประธานครับ
10: เชิญท่านพิรักเดชถามคำถามครั้งที่2ครับ
9: ครับก็ขอบคุณในคำถามคำตอบนะฮะแต่ว่าวันนี้มัน100ตัวเนี่ยมันไม่ถึง100บาทพวกผมหรือเกษตรกรในพื้นที่ผมเนี่ยเพิ่งขายไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย35ตัวต่อ1กิโลกรัมเนี่ยอยู่ที่145บาทท่านอย่าเอาราคาที่กรุงเทพนครไปพูดให้พี่น้องชาวใต้ฟังนะผมรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็สิ่งสำคัญนะวันนี้เนี่ยสำหรับเกษตรกรนะถ้าพูดเรื่องไฟฟ้าเนี่ยวันนี้เกษตรกรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงหอยรวมไปถึงผู้เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยคือกิจการทางค่าไฟเนี่ยมันคิดแบบอุตสาหกรรมนี่ที่มันเป็นปัญหาวันข้างหน้าเนี่ยท่านควรจะแยกหมวดหมู่นะสำหรับเกษตรกรเนี่ยหาวิธีการเขาอย่างไรที่จะเขาจะลดต้นทุนของค่าไฟฟ้าเนี่ยให้มันถูกลงสำหรับพี่น้องเกษตรกรอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรต้องคิดและให้ความร่วมมือและวันนี้กระทรวงเกษตรนะครับสำหรับกรมประมงเนี่ยวันนี้แม้กระทั่งศูนย์ในการตรวจโรคให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยแล้วมีไม่ทั่วถึงจริงๆอันนี้ต้องฝากท่านรัฐมนตรีกลับไปนำเสนอในกระทรวงด้วยว่าช่วยกระจัดกระจายให้มันอยู่ทั่วและการพัฒนาลูกกุ้งเนี่ยให้มันดีขึ้นและต้านทานต่อโรคและส่วนอาหารเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็สามารถให้กรมประมงเนี่ยไปดูได้ว่าโปรตีนเท่าไหร่ถั่วเหลืองเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรที่กรมประมงสามารถไปดูแลได้ท่านประธานครับประเด็นต่อมาคือท่านรัฐมนตรีก็บอกแล้วว่าซิมบอร์ดเนี่ยตั้งไปเมื่อวันที่29ตามหลักก็เสนอมาตั้งหลายวันแล้วท่านอาจจะได้กลิ่นควันธูปวันที่ชาวบ้านมาก็ไปตั้งวันที่29อันนี้ก็ไม่ว่ากันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคณะกรรมการการบริหารจัดการอุตสาหกรรมกุ้งทางทะเลตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยลงไปเมื่อวันที่29แต่เรื่องสำคัญเนี่ยมันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้เริ่มดำเนินการวันไหนเมื่อไหร่ท่านจะนัดเรียกประชุมเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้พี่น้องก็ไม่รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าองค์กรเหล่านี้ที่แต่งตั้งไปเนี่ยจะได้เริ่มในการดำเนินการเมื่อไหร่ผมก็เลยมีคำถามว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาประกอบด้วยคณะกรรมการภาคส่วนใดบ้างมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนในการจัดการปัญหาต่างๆทำหน้าที่เหมือนกับคณะกรรมการยางหรือคณะกรรมการข้าวหรือไม่อำนาจเต็มของคณะกรรมการส่วนนี้มีอำนาจเต็มเหมือนคณะกรรมการข้าวกรรมการยางหรือไม่ของบทกุ้งนะครับ
10: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
11: กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับต้องขอบพระคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้กรุณาถามก็เป็นเรื่องที่สังคมอยากรู้อยู่พอดีว่าคณะกรรมการกุ้งเนี่ยตั้งเรียบร้อยแล้วจะประชุมเมื่อไหร่จะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับผมขออนุญาตนำเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยทางกรมประมงเนี่ยได้จัดทำวาระการประชุมเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเรียกประชุมเร็วๆนี้แล้วครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานผู้แทนแต่ละส่วนนะครับเพราะว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ครับมันไม่ได้มีเฉพาะในของกระทรวงเกษตรอย่างเดียวมันมีทั้งกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าในห่วงภายในเดือนนี้ครับน่าจะมีการประชุมนัดแรกแน่นอนแต่ว่า ผมจะพยายามเร่งเต็มที่นะครับก็รับข้อเสนอที่ท่านสมาชิกได้กรุณาแนะนำมาเนี่ยถ้าภายในสัปดาห์หน้าสามารถจัดการประชุมได้เนี่ยผมก็จะเร่งดำเนินการอะไรอย่างเต็มที่แล้วก็ประเด็นสำคัญที่สุดนะครับที่ในวาระการประชุมที่จะเคาะเนี่ยก็คือเรื่องการชดเชยราคาให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอันนี้เองเนี่ยก็จะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ตรงจุดมากที่สุดส่วนที่ท่านได้กรุณาถามในเรื่องอำนาจหน้าที่ต่างๆนะครับคือต้องเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าบอร์ดกุ้งเนี่ยเป็นการกำหนดนโยบายแล้วก็เป็นการภาพรวมของการบริหารจัดการอุตสาหกรรมกุ้งแต่ว่าในรายละเอียดลึกๆที่จะเป็นการขับเคลื่อนหรือว่าผลักดันในส่วนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นผู้แทนของแต่ละกระทรวงมากกว่าครับคือในภาพรวมของบอร์ดกุ้งเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดนโยบายแล้วก็วางกรอบว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนแต่ว่าในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเรื่องการเคาะราคา20บาทชดเชยเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ที่เขาจะไปเริ่มคิกออฟว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่แล้วก็จะดำเนินการอย่างไรแต่ตอนนี้ครับทางกรมประมงเองเนี่ยก็มีข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับข้อมูลแล้วว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีจำนวนกี่บ่อแล้วก็ต้องการให้ชดเชยกี่รายกี่รายข้อมูลอันนี้เองครับที่กรมประมงมีเนี่ยก็จะจัดส่งให้กับกระทรวงพาณิชย์อย่างรวดเร็วที่สุดตอนนี้เองครับผมก็ให้ความมั่นใจครับว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพราะว่าตั้งแต่ผมรับตำแหน่งมาเนี่ย2เดือนกว่าเนี่ยหลายท่านก็จะเริ่มพูดแล้วว่าผมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกุ้งไปแล้วเพราะว่าไม่ใช่ก้อแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็รับแต่เรื่องกุ้งอย่างเดียวตอนนี้เองเนี่ยผมได้พบกับพี่น้องสมาคมเนี่ยผู้เลี้ยงกุ้งหลายครั้งแล้วก็หลายภาคไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้เองซึ่งหลายท่านนะครับที่เป็นพี่น้องสมาคมเนี่ยผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยก็ได้กรุณาพูดถึงชื่อท่านสมาชิกท่านพิทักษ์เดชเดโชเนี่ยหลายครั้งก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นสสที่ติดตามเรื่องนี้โดยตลอดดังนั้นเองเนี่ยผมก็ขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะครับที่เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็ข้อแนะนำดีๆที่ท่านแนะนำมาครับทางกระทรวงเกษตรก็จะเร่งดำเนินการครับ
10: ครับก่อนที่ท่านรัฐมนตรีจะถามคำถามครั้งที่3นะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมอาสาสมัครโครงการพลังแห่งศีลนำโดยคณะกรรมการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภานะครับจำนวน100คนเข้าร่วมการประชุมสภานะครับก็สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับครับเชิญท่านพิทักษ์เดชถามคำถามครั้งที่3ครับ
9: ท่านประธานที่เคารพกับผมพิทักษ์เดชเดโชผู้แทนราษฎรจากลุ่มน้ำปากพนังพรรคประชาธิปัตย์เมื่อกี้ท่านประธานบอกว่าเดี๋ยวจะให้รัฐมนตรีถามคำถามต่อไปนี่ผมสะดุ้งท่านรัฐมนตรีวัชรพงษ์นี่แกก็สะดุ้งเหมือนกันผมนี่สะดุ้งอยากจะไปอยู่ตรงนั้นแกไม่อยากสะดุ้งกลับมาท่านประธานท่านประธานเอาใหม่นะเมื่อกี้นะแล้วก็จากที่ท่านรัฐมนตรีตอบมาเนี่ยหวานจริงๆท่านพูดถึงผมเนี่ยหวานจนมดมาเต็มผมหมดแล้วผมก็รู้สึกเขินเหมือนกันนะท่านรัฐมนตรีและก็สิ่งสำคัญครับท่านประธานครับวันนี้มันไม่ใช่แค่ปัญหาราคากุ้งยังมีเรื่องราคาของพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นข้าวปาล์มยางพาราข้าวโพดมันสำปะหลังแล้วนี้มะพร้าวอีกถึงมันเป็นปัญหาวิกฤตการณ์ในราคาพืชผลทางการเกษตรในทุเรียนที่กำลังจะออกก็เป็นกำลังเป็นปัญหามันไม่ใช่ตั้งแต่ปัญหาราคากุ้งแต่วันนี้เป็นวิกฤตการณ์ของพี่น้องเกษตรกรทุกสัมมาชีพที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่แพงและไม่มีมาตรการที่รัฐจะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเลยราคาปุ๋ยสูงต้นทุนอื่นๆสูงที่ผ่านมารัฐบาลก็พูดว่าอ้างถึงภาวะวิกฤตการณ์สงครามราคาน้ำมันโลกสูงขึ้นปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยน่าจะลงมาบ้างแล้วหรือลงมาก่อนหน้านี้ผมก็ติดตามข่าวเหมือนกับท่านนั่นแหละแต่ทำไมค่าต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรไม่ลดลงเลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดรัฐบาลหรือรัฐบาลที่ยังจะเลือกอุ้มแต่นายทุนอยู่ไม่เคยอุ้มเกษตรกรอันนี้ก็เป็นประเด็นเดียวกันรวมถึงผมก็เคยพูดนะฮะเรื่องนาข้าวไร่ละพันอ่ะในสภาแห่งนี้หารือไปแล้ววันนี้เพื่อนสมาชิกก็พูดอีกหลายคนเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะได้วันไหนต่ออีกวันไหนผมก็เลยมีคำถามกับท่านรัฐมนตรีเป็นคำถามสุดท้ายนะว่ารัฐบาลจะจัดการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรอย่างไรมีแนวทางในการแก้ปัญหาไม่ให้แบบมีปัญหาเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่รวมทั้งมีมาตรการดำเนินการอย่างไรต่อไปอนาคต พื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างจริงจังและจริงใจกับเกษตรกรครับเชิญท่านรัฐมนตรีด้วยความเคารพครับไม่ต้องหวานก็ได้ท่านรัฐมนตรี
10: เชิญครับ
11: ขอบพระคุณครับผมวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับตอบคำถามของท่านนะครับคำถามสุดท้ายนะครับเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำผมก็ต้องขออนุญาตเรียนท่านสมาชิกนี้ครับว่าผมก็ย้ำคำเดิมอีกทีว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น2ส่วนส่วนของกระทรวงเกษตรก็ส่วนหนึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็อีกส่วนหนึ่งดังนั้นวันนี้เองเนี่ยผมก็จะขออนุญาตว่าถ้าตอบแทนกระทรวงพาณิชย์เลยทั้งหมดก็คงจะไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับที่ท่านสมาชิกได้กรุณานำเรียนเนี่ยหลายเรื่องในภาพรวมเนี่ยครับราคาผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าบางตัวเนี่ยตกต่ำจริงแต่บางตัวก็มีราคาที่ดีขึ้นครับอย่างเช่นเนี่ยราคาข้าวเนี่ยผมก็จากข้อมูลนะครับของกรมการข้าวเนี่ยราคาข้าวก็ดีขึ้นราคายางเนี่ยก็พอจะดีปรับตัวดีขึ้นปาล์มเช่นเดียวกันครับแต่ในที่ท่านสมาชิกได้ถามอย่างเรื่องมะพร้าวผมขออนุญาตยกตัวอย่างก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าราคามะพร้าวแก่ตอนนี้เนี่ยมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยตกต่ำจริงๆถ้าเรามาดูตัวเลขนะครับอย่างปีที่แล้วในปี68ในห้วงเดียวกันเนี่ยราคามะพร้าวเนี่ยตก18บาทต่อลูกหรือเกือบ20บาทเลยด้วยซ้ำครับแต่ว่าปีนี้เองเนี่ยลงมาเหลือแค่7บาท40สตางค์ดังนั้นเองเนี่ยก็เป็นอย่างที่ท่านสมาชิกได้กรุณาถามแล้วก็ได้กรุณานำเรียนจริงๆอย่างไรก็ดีครับรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ดำเนินการมาตรการทางการตลาดหลายเรื่องอย่างกระทรวงพาณิชย์นะครับเรื่องกุ้งเนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือทั้งการบริโภคในประเทศกระจายให้กับพาณิชย์จังหวัดอันนี้ก็ช่วยพี่น้องเกษตรกรได้เยอะแล้วก็อีกหลายเรื่องครับอย่างเรื่องสำคัญที่สุดอีกเรื่องนึงคือถ้าเรามองภาพสินค้าการเกษตรนะครับเป็นเหมือนน้ำถ้าช่วงไหนเนี่ยผลผลิตออกเยอะก็เหมือนฝนตกเยอะน้ำมาเยอะถ้าน้ำระบายไม่ทันผลผลิตระบายไม่ทันก็เหมือนน้ำท่วมดังนั้นเองเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็พยายามระบายสินค้าทางการเกษตรเนี่ยให้รวดเร็วไม่ให้ล้นตลาดก็เหมือนกับเช่นน้ำเหมือนกันครับถ้าเกิดน้ำระบายไม่ทันน้ำก็ท่วมดังนั้นนะครับตอนนี้เนี่ย อย่างมาตรการอย่างมาตรการหนึ่งเรื่องมะพร้าวเนี่ยครับทางกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือครับให้กับผู้ประกอบการทั้งหลายครับได้การชะลอการนำเข้าก่อนเพราะว่าถ้าเกิดนำเข้ามาเยอะเนี่ยก็ทำให้ราคาเนี่ยของพี่น้องในประเทศเองเนี่ยตกต่ำก็เป็นอีกมีอีกหลายมาตรการครับที่ผมได้กรุณานำเรียนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดต้นทุนเรื่องการใช้พลังงานทางเลือกก็ถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าข้อเสนอดีๆที่ท่านสมาชิกได้นำเรียนเนี่ยผมก็จะขออนุญาตรับแล้วก็ไปดำเนินการต่อนะครับก็กระทรวงเกษตรนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจแน่นอนครับก็มองพี่น้องเกษตรกรพุ่งไปที่พี่น้องเกษตรกรเป็นหลักอยู่แล้วในการดูแลไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆของพี่น้องเกษตรกรแต่ว่าถ้าเรามุ่งไปที่ส่งเสริมการผลิตอย่างเดียวมุ่งไปที่เรื่องการเกษตรอย่างเดียวไม่ดูเรื่องการตลาดช่วยพี่น้องเกษตรกรผมก็ว่ามันก็คงจะไปไม่ได้ดังนั้นเองเนี่ยกระทรวงเกษตรก็จะร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ครับแล้วก็เร่งแก้ไขเรื่องปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำให้เร็วที่สุดครับขอบคุณท่านประธานครับ
10: ก็ถามตอบครบทั้ง3คำถามแล้วนะครับแต่ท่านพี่ทักเดชยังมีเวลาเหลืออยู่ก็จะให้ท่านฝากประเด็นกับท่านรัฐมนตรีได้ครับเชิญครับ
12: ครับท่านประธานครับผมพิทักษ์เดชเดชเดโชผู้แทนราษฎรจากลุ่มน้ำปากพนังพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับคำตอบของท่านคือลมหายใจของเกษตรกรและสิ่งสำคัญเนี่ยราคายางเนี่ยท่านรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันตกมาถึง 7-8 บาทในวันเดียวกันสิ่งสำคัญครับท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานครับคำถามที่ผมถามไปทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขและข้อกฎหมายแต่มันคือชีวิตและลมหายใจของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและพี่น้องเกษตรกรอื่นๆทั่วทั้งประเทศแต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำตอบของท่านในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การรับเรื่องแต่เป็นการรับทราบและนำไปพึงปฏิบัติกับพี่น้องเกษตรกรอย่างจริงใจที่จับต้องได้และมีกรอบเวลาที่มันชัดเจนและมีเม็ดเงินมาเยียวยาที่ส่งถึงมือพี่น้องเกษตรกรโดยเร็วสิ่งสำคัญครับที่ผมพูดผ่านท่านก็อยากให้ท่านบูรณาการร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เกษตรผลิตพาณิชย์จะขายได้อย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องติดตามผมเนี่ยไม่มีเวลาไปประชุมที่ครม.เพราะผมไม่มีหน้าที่ท่านมีเวลานั่งกับท่านรัฐมนตรีทุกกระทรวงอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องท่านต้องปรึกษาหรือกันและผมก็มีเอกสารจากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยผมก็อยากจะบอกท่านรัฐมนตรีว่าเราเดินมาคนละก้าวถอยกันคนละคำ
9: นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปหาท่านข้างหน้ากวาดเอกสารฉบับนี้ที่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยฝากมาถึงรัฐบาลฝากท่านไปถึงรัฐบาลด้วยเพราะท่านมีโอกาสได้ประชุมครม.ผมยังไม่มีหน้าที่ด้วยความเคารพขอบคุณท่านรัฐมนตรีขอบคุณท่านประธานขอบคุณครับ
10: ก็ขอบทวนนะครับขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็ท่านผู้ถามกระทู้ท่านพิทักษ์เดชเดชโชนะครับก็เป็นอันจบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านพิทักษ์เดชเดชเดชโชครับที่ประชุมครับสภาผู้แทนราษฎรขอต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการตามรอยประชาธิปไตยประจำปีการศึกษา2569ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับจำนวน50ท่านเข้าร่วมฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ยินดีต้อนรับครับเชิญนั่งได้ครับระเบียบวาระที่ 1.1.3 นะครับกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านพันทินนุ่นเจิมถามนายกรัฐมนตรีกระทู้ถามเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับที่151นะครับซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะตอบแล้วนะครับเชิญท่านพันทินนุ่นเจิมได้ตั้งกระทู้ถามครับเชิญครับ
13: เรียนท่านประธานครับผมพันธินุ่มเจอผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยและเขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับก็จะขอสอบถามแนวทางในการป้องกันนะครับการลักลอบส่งออกกัญชานะครับซึ่งเป็นยังเป็นยาเสพติดและเป็นสินค้าผิดกฎหมายในหลายประเทศนะครับก็น่าเสียดายนะครับท่านนายกซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดในวงการนี้นะครับไม่ได้มาตอบกระทู้สดด้วยวาจาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มอบหมายท่านรัฐมนตรียุติธรรมมานะครับที่จะมาตอบเรื่องการลักลอบส่งออกกัญชานะครับความล้มเหลวของระบบการควบคุมหลังจากปลดล็อกมาแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวทางข้าราชการทางปปส.เขาเขียนสคริปต์อะไรมาให้ท่านบ้างนะครับก็เคารพนะครับว่าท่านมอบได้แต่ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าเรื่องนี้มันแค่มันใหญ่กว่ากระทรวงยุติธรรมจริงๆใหญ่กว่าปปส.นะมันเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางนะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องชายแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยหรือเปล่านะครับระหว่างทางมาจนถึงปลายทางไปส่งออกศุลกากรขาออกสนามบินนะครับเกี่ยวกับหลายกระทรวงเองก็ได้ตั้งกระทู้แยกเฉพาะนะครับถามท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วนะครับก็ได้คำตอบมาประมาณนึงแต่ว่าหน้างานก็ยังเละตุ้มเป๊ะเหมือนเดิมครับเป็นปัญหานะครับว่ามันผลิตเยอะมากนะครับไม่รู้ผลิตเท่าไหร่มันสามารถเทรสกลับไปถึงต้นตอได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับจนเมื่อกี้เมื่อเช้าก็คุยกันเล่นๆกับท่านรองประธานมาริกาว่ามันซัพพลายเนี่ยล้นมากคือตลาดในประเทศเนี่ยมันแซตูเรทคือมันอิ่มตัวแล้วหรือเปล่าเพราะมันมีนักท่องเที่ยวสันทนาการนับอ้างมาตลอดว่าเป็นการแชร์ทางการแพทย์เป็นพืชเศรษฐกิจแต่สุดท้ายแล้วก็จบที่สันทนาการตอนนี้ถึงขั้นว่ามันจะต้องส่งออกแล้วครับเพราะว่ามันในตลาดในประเทศมันขายไม่ได้แล้วหรือเปล่านะครับส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ผมก็ไม่แน่ใจคนไทยไปต่างประเทศอีกหน่อยจะได้ผลกระทบถูกตรวจมากขึ้นหรือเปล่านะครับส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจการลงทุนอีกหน่อยอาจจะถูกยกเลิกนะครับเส้นทางการบินหลายๆที่นะครับผสมลงกับที่เราไปโดนจับเรื่องเฮโรอีนที่ออสเตรเลียอีกต่างหากนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆครับที่ท่านนายกเนี่ยจะต้องมาตอบเองโดยตรงในฐานะหัวหน้ารัฐบาลในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้ผลักดันนโยบายกัญชาในฐานะพืชเศรษฐกิจปากว่าตาขยิบสุดท้ายก็เป็นสันทนาการครับท่านเดินไปที่ไหนก็ได้ครับมีเงินแค่ 2-300 ท่านซื้อได้หมดข้างทางนะครับและรวมถึงสื่อต่างประเทศก็ยังยกให้ท่านเป็นแคนนาบิสคิงเป็นราชาแห่งกัญชาท่านประธานครับตัวเลขล่าสุดของกรมศุลเนี่ยหนักมากนะครับเพียง9เดือน

0: ือ2กระเป๋าหรือสมัคเกิลเอาออกไปแค่นิดหน่อยเอาไปบริโภคส่วนตัวนี่ไม่ใช่ความผิดเฉพาะหน้าแต่คือสัญญาณบอกว่าระบบควบคุมกัญชาของไทยเนี่ยมีช่องว่างใหญ่พอให้กัญชาหลายหมื่นกิโลไหลไปถึงหน้าด่านค้าออกขาออกและปรากฏไปตามข่าวในประเทศปลายทางเมื่อวันที่8กรกฎาคมเนี่ยสหรัฐอาณาจักรถึงขั้นจะส่งมอบเครื่องตรวจจับกัญชาให้กรมศุลกากรไทยเขาบอกไม่ไหวแล้วจะเอาเครื่องมาให้ตรวจหลังจากหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติของอังกฤษเนี่ยเคยเตือนทางการไทยตั้งแต่ปี67แล้วว่าประเทศไทยกำลังเสี่ยงถูกตีตรานะครับว่าเป็นผู้ส่งออกกัญชาผิดกฎหมายรายใหญ่ของโลกวันนี้ประเทศปลายทางต้องส่งเครื่องมือมาแล้วนะครับรัฐบาลคุมอยู่หรือไม่ผมถามรัฐบาลอาจตอบว่าลักลอบกับคนตั้งใจทำผิดกฎหมายก็ลักลอบก็ต้องถูกลงโทษเห็นด้วยครับคนลักลอบต้องรับโทษแต่คำว่าลักลอบอธิบายพฤติกรรมของคนแต่ไม่ได้อธิบายความล้มเหลวของรัฐสิ่งที่ต้องจบคือไอ้ช่อดอกหน้าร้านการใช้เสริมสถานการณ์เชิงพฤตินัยเนี่ยอ้างว่าเป็นการแพทย์ย้อนหลังขายออนไลน์โฆษณาขายใกล้เด็กเยาวชนตลาดสีเทาเยอะแยะมากมายหลังปลดล็อกตั้งแต่ปี65ประเทศไทยไม่มีพ.ร.บ.ในการควบคุมการปลูกขายใช้วางโฆษณาส่งเสริมการขายเละตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับประชาชนจะเชื่อได้อย่างไรครับสำคัญว่าถ้ารัฐไทยยังไม่รู้เลยประเทศนี้ปลูกกัญชาจริงเท่าไหร่มีสต็อกเท่าไหร่ใช้ในประเทศเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ส่วนเกินหายไปยังไงรัฐบาลคุมจะอยู่หรือเปล่าจึงขอคำถามไปทางรัฐมนตรีถามท่านรัฐมนตรีนะไม่รู้ท่านจะตอบได้หรือเปล่านะว่าคำถามข้อที่หนึ่งครับความรับผิดชอบเชิงนโยบายรัฐบาลยอมรับหรือไม่มีการลักลอบส่งออกกัญชาที่ผมพูดไปเนี่ย 3,300 คดีของกลาง 37,000 กว่ากิโลใน9เดือนไม่ใช่ความผิดแค่รายบุคคลของคนขนแต่สะท้อนถึงความล้มเหลวเชิงระบบของการหลังจากการปลดล็อกกัญชานะครับขอถามท่านนายกในฐานะผู้ผลักดันนโยบายนี้ตั้งแต่ต้นในฐานะหัวหน้ารัฐบาลปัจจุบันว่าจะมาแสดงความรับผิดชอบเชิงนโยบายต่อสภานี้อย่างไรครับไม่รู้เหมือนกันว่าท่านรัฐมนตรียุติธรรมจะตอบแทนว่าอย่างไรครับขอฟังหน่อย
1: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ขออนุญาตตอบกระทู้ของทางท่านสมาชิกนะครับแทนทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็การดำเนินการนะครับที่ท่านถามคำถามแรกก็คือความรับผิดชอบเชิงนโยบายและการความรับผิดชอบนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับในส่วนของทางรัฐบาลนะครับขออนุญาต สไลด์ภาพฉายที่หนึ่งครับคำในส่วนนี้ก็ขออนุญาตไปเร็วๆนะครับคือนี่คือขั้นตอนการดำเนินการอะไรต่างๆนะครับที่ทางรัฐบาลดำเนินการนะครับช่วงที่ยังเป็นยาติดๆแล้วก็ปลดล็อกมาแล้วหลังจากนั้นเรามีโอกาสกดกระทรวงกี่ครั้งนะครับครับต่อไปเลยครับครับอันนี้ก็คือในเป็นขั้นตอนนะครับไทม์ไลน์ของพระราชบัญญัตินะครับกัญชานะครับซึ่งในส่วนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่6นะครับขั้นตอนที่6ก็คือในเรื่องของการนำผลการรับฟังนะครับมาเป็นยกร่างกฎหมายนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือในขั้นตอนที่7 8 9นะครับแล้วเพื่อออกไปกฎหมายในเรื่องของพ.ร.บ.กัญชาและกัญชงต่อไปขออนุญาตนำเรียนนี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลนะครับได้เร่งรัดนะครับดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับครับก็ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงนะครับในส่วนของกัญชานะครับที่มีการลักลอบไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาตรการต่างๆนะครับซึ่งทางปปส.นะครับก็ได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการปราบปรามจับกลุ่มนะครับขออนุญาตนำเรียนว่า3เดือนนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่1เมษายน2569นะครับถึงปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้นนะครับ8คดีนะครับเป็นน้ำหนักรวมนะครับ 5,119 นะครับซึ่งทางท่านสมาชิกได้นำเรียนชี้แจงในเรื่องของกรมศุลกากรนะครับว่านั่นคือจำนวน9เดือนนะครับเป็นตัวเลขของ9เดือนที่นำเรียนชี้แจงไปแต่วันนี้เป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจานะครับซึ่งการเตรียมข้อมูลของผมนะครับก็เตรียมข้อมูลในส่วนของ3เดือนนะครับในเรื่องของการจริงๆในเรื่องของการดำเนินการส่วนการที่นะครับมีการจับกลุ่มนะครับในเรื่องของเฮโรอีน

ศออสเตรเลียได้ทำการจับกุมตัวได้นะครับขอขยันนำเรียนโดยสั้นๆนะครับเพื่อเป็นกระทู้ถามที่ทางท่านสมาชิกได้สอบถามก็ในส่วนนี้ทั้งปปส.และกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะครับในส่วนของตำรวจธรรมชาติก็ได้เร่งรัดดำเนินการออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกในส่วนของเขตของแอร์มีนานะครับในส่วนนี้ของทางปชปสก็รับผิดชอบก็ได้ทำการสืบสวนจับกลุ่มนะครับตั้งแต่ผู้ที่นำของมาส่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของแหล่งผลิตต่างๆซึ่งตอนนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนนะครับก็แต่ขออนุญาตนำเรียนว่าคืบหน้าไปมากว่ามาจากที่ไหนยังไงขั้นตอนอะไรต่างๆนะครับส่วนในของปปสที่ดำเนินการเกี่ยวเรื่องยาเสพติดเฮโรอีนนะในเรื่องนี้ก็ในทั้งระบบนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็มีในเรื่องของมีกัญชานะครับลับลอบส่งไปที่ประเทศเพื่อนบ้านจำนวนหลายรายนะครับจำนวนหลายรายอย่างที่ผมมาเรียนว่าช่วงนี้คือ8รายและอย่างที่เป็นข่าวนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับก็เกิดจากการที่มีบุคคลนะครับอาจจะรู้เห็นหรืออาจจะไม่รู้เห็นกับในการขนนะครับกัญชาออกนอกประเทศหรือไม่นะครับพฤติการต่างๆอย่างที่ท่านทราบนะครับก็คือในเรื่องของสายการบินนะครับแอร์สเตทที่รับผิดชอบในเรื่องของการขนซึ่งในส่วนนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับประชุมศูนย์ของคณะกรรมการการปราบปรามยาเสพติดได้มีการยกเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นด่วนเข้ามาพูดคุยนะครับซึ่งมตินะครับโดยสรุปก็คือในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งในเรื่องของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยการบินพลเรือนและบริษัทการบินไทยนะครับก็ได้มีการพูดคุยก็มีมติว่าในส่วนนี้นะครับก็จะเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบเพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับเพิ่มสุนัขตำรวจนะครับเพิ่มเคนายนะครับในเรื่องของการตรวจค้นลูกเรือนะครับซึ่งเป็นการป้องกันในส่วนหนึ่งทางการบินไทยนะครับก็ได้

0: ซึ่งตรงนี้เรื่องนี้มีมานานแต่ความเข้มข้นความเข้มงวดอะไรต่างๆนี่อาจจะยังไม่ได้กำชับอะไรลงไปแต่ตรงนี้มีมาตรการที่เด็ดขาดหากพบกับการกระทำผิดก็ถึงขนาดไล่ออกนะครับมีการสุ่มตรวจเพจต่างๆที่รับจ้างหิ้วของนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงครับก็ตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่ดำเนินการก็ที่ทราบเมื่อเช้าก็คือในเรื่องของมาตรการเพิ่มเติมก็มีการสุ่มตรวจนะครับสุ่มตรวจนักบินและลูกเรือต่างๆนะครับที่จะไปเดินทางประเทศที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องของการลักลอบนำยาบัญชานะครับส่งออกนอกประเทศส่วนในเรื่องของทางมาตรการที่ดำเนินการช่วงที่นะครับร่างพรบนะครับการชงบัญชานะครับจะผ่านการประชุมมีผลบังคับใช้นะครับซึ่งในส่วนนี้ทางสำนักงานตรวจชาตินะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งถือว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเป็นเจ้าพนักงานตามพรบนี้นะครับซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบนะครับมีพรบต่างๆมีคำสั่งมีกฎกระทรวงในดำเนินการนะครับโดยได้การประสานกับความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ได้ทำการตรวจร้านค้าร้านจำหน่ายนะครับที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ในจังหวัดต่างๆนะครับตรวจถึงใบอนุญาตซึ่งใบอนุญาตต่างๆเนี่ยจะต้องมีการต่อใบอนุญาตซึ่งร้านค้าใดนะครับไม่มีการต่อใบอนุญาตเราก็จะดำเนินการนะครับทำการจับกลุ่มนะครับโดยประสานกับทางหน่วยงานของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับและในเรื่องของความผิดที่สูบเสพในร้านค้านะครับซึ่งถึงนี้หรือว่าไม่ใช่เป็นในเรื่องของการแพทย์นะครับในส่วนนี้ก็เราก็มีมาตรการในการดำเนินการนะครับอย่างต่อเนื่องครับผมครับในส่วนคำถามนี้ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นครับขอบคุณครับ
1: ท่านพันจินสักครู
0: ่ครับ
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะที่เข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร2คณะนะครับคณะแรกคณะครูและนักเรียนแผนการศึกษาแผนการเรียนภาษาห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนเบญจมราชรังสิต2อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน74ท่านนะครับและคณะที่2คณะอาจารย์และนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจำปีงบประมาณ2569จำนวน66ท่านทั้งสองคณะเข้าชมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเชิญนั่งได้ครับเชิญท่านพันทิมถามครั้งที่สองครับ
2: ครับก็เรียนท่านประธานครับจริงๆเมื่อกี้ผมต้องขอแก้ท่านรัฐมนตรีนิดนึงนะไม่ได้ส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมพูดว่าอาจจะนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านส่งออกเนี่ยชัดเจนท่านไปดูข่าวได้เลยครับประเทศอะไรบ้างครับอังกฤษฮ่องกงประเทศมุสลิมนะครับแล้วท่านบอกโอเคด้วยความเป็นธรรม3เดือนย้อนหลังท่านผมเมื่อกี้ผมอ้างสถิติ9เดือนแต่3เดือนเนี่ยเป็นหลายพันโลเนี่ยมันก็เยอะอยู่ดีใช่มั้ยครับมันไม่ใช่เป็นรายเล็กรายน้อยใช่มั้ยครับและจริงๆเนี่ยจริงผมไม่ได้พูดไม่ได้ถามท่านเรื่องเฮโรอีนที่ออสเตรเลียนะอันนี้ผมแค่พูดว่าพอดีกระแสข่าวเนี่ยมันประจวบเหมาะกับที่มีแอร์ไปหิ้วเฮโรอีนไปออสเตรเลียแล้วมันก็เลยประดังกับเรื่องกัญชาประเทศไทยก็เลยถูกตีตราว่าเป็นฐานการส่งออกยาเสพติดของระดับโลกนะครับอันเนี้ยอย่าเข้าใจผิดว่าผมถามเรื่องเฮโรอีนนะผมไม่ได้ถามเรื่องเฮโรอีนที่ออสเตรเลียนะครับอ่ะกลับมาผมย้ำอีกทีนึงท่านพูดเรื่องพรบผมก็คิดอยู่แล้วท่านจะต้องตอบเรื่องอีพรบกัญชาที่ในสมัยประชุมหน้าท่านจะเอากลับเข้ามาแต่ถามว่าพรบกัญชาฉบับเนี้ยท่านรู้รายละเอียดหรือไม่ครับว่ามันจะปิดช่องโหว่เรื่องการขออนุญาตปลูกอนุญาตผลิตควบคุมปริมาณได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวขอคำตอบชัดๆจากท่านอีกทีนึงนะครับส่วนอีกคำถามนึงครับเรื่องของการสาวกลับไปถึงที่ต้นทางจากอีกกี่พันคดีที่ศุลกากรจับได้เนี่ยท่านก็พูดว่าจะกำชับจะทำอย่างงู้นอย่างนี้แต่คำถามผมต้องการคำถามเชิงระบบว่ารัฐบาลสามารถสาวกลับไปถึงต้นทางได้กี่คดีนะขอถามต่อว่ารัฐบาลได้เคยตรวจสอบหรือไม่ที่จับเนี่ยหลังจากปลดล็อกกัญชาเนี่ยใครคือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงมันไม่ใช่แค่ไลฟ์บราซิลปลาสร้อยครับใครเป็นคนถือใบอนุญาตใครถือหุ้นใครมีอำนาจควบคุมและใช้ทุนอำพรางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่มันปริมาณมันเยอะครับท่านมันไม่ใช่ผมพันมวลลำแล้วท่านผมก็แอบใส่กระเป๋าแล้วขึ้นเครื่องบินไปสู่ที่อังกฤษมันไม่ใช่แบบนั้นครับมันปริมาณมันเยอะรัฐบาลมีฐานข้อมูลกลางหรือไม่ที่เชื่อมระหว่างฟาร์มร้านค้าสต็อก ขนส่งถึงขาออกที่ด่านถ้ารัฐบาลตอบไม่ได้ว่ากัญชาที่จับมาได้มาจากไหนเนี่ยก็แปลว่ามันคุมไม่ได้และรัฐรู้หรือเปล่าใครอยู่เบื้องหลังฟาร์มหลังร้านหลังบริษัทประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไรว่านโยบายที่ท่านออกมาเนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้มีกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มเข้ามาเก็บเกี่ยวอันนี้เลยคือคำถามที่ประชาชนเขาตั้งคำถามว่ามีใครอยู่เบื้องหลังอีกธุรกิจกัญชาทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็หวังว่าเดี๋ยวแก้พ.ร.บ.เนี่ยจะเอากลับเข้าไปเป็นยาเสพติดแล้วก็เรื่องการสารสกัดเพื่อการแพทย์อะไรเราก็เว้นให้นะครับเพื่ออะไรครับจะได้ติดตามเรื่องฟอกเงินได้นะครับเอามากลับมาอยู่ในบัญชียาเสพติดผมก็ไม่รู้ว่าแนวที่ท่านจะแก้กฎหมายเนี่ยท่านก็ไม่ยอมชี้แจงหรือท่านไม่มีความรู้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านจะแก้เนี่ยสาระสำคัญที่ท่านจะแก้เนี่ยมันคืออะไรมันจะมาแก้ไขปัญหาที่ตอนเนี้ยร้านในเขตผมหรือในสุขุมวิทภูเก็ตพัทยาเนี่ยมันเป็นดอกเห็ดนะครับมันไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์คนมาขายก็เป็นแรงงานต่างด้าวชื่อก็ไม่ตรงนะครับกับที่บอกว่าต้องมีการมีใบสั่งแพทย์นี่จริงท่านไปกับผมได้เลยเนี่ยออกจากสภาขับไป10นาทีมีเงินติดกระเป๋าไป200ซื้อได้แล้วทันทีสูบข้างถนนก็ไม่มีใครจับสูบในร้านก็มีกลิ่นหึงออกมาสุขุมวิทนี่แทบจะเป็นเขียวไปหมดแล้วครับท่านขอบคุณมากครับรบกวนตอบคำถามของผมด้วย
1: ครับเชิญท่านทีครับ
0: ครับก็ขอเรียนท่านประธานครับก็คำถามแรกนะครับประเด็นแรกถ้าที่ทางท่านสมาชิกได้สอบถามนะครับในเรื่องของพรบ.กัญชากัญชงจะมีช่องโหว่หรือไม่อย่างไรนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็มีหลายร่างนะครับที่แต่ละท่านได้เสนอนะครับเท่าที่ทราบนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยมีทั้งหมด7ร่างนะครับแต่ละร่างเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียนะครับซึ่งการดำเนินการต่างๆเนี่ยก็คงจะอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาว่าจะรับร่างของท่านใดนะครับในการพิจารณาที่จะมาเป็นกฎหมายที่ยังมีการบังคับใช้นะครับซึ่งในส่วนนี้รายละเอียดนี้ผมคงไม่สามารถจะตอบท่านได้จริงๆนะครับในเรื่องของแต่ละร่างที่มีทั้งหมด7ร่างเนี่ยว่ามีแต่ละท่านเนี่ยได้กำหนดระบุอะไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของช่องโหว่นะครับก็คือการมาตรการในการควบคุมนะครับก็ขออนุญาตขอสไลด์ที่3นิดนึงครับก็นี่ก็คือเป็นเรื่องของความผิดและบทลงโทษซึ่งทางเราได้ทางรัฐบาลนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยถือว่าเป็นเจ้าพนักงานตามพรบ.นี้นะครับซึ่งได้ดำเนินการนะครับในเรื่องต่างๆมีมาตรการในการควบคุมนะครับส่วนที่ว่ามีการลักลอบเข้านำเข้านะครับมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจท่านประเด็นของท่านคือส่งออกนะครับแต่ถ้านำเข้าเนี่ยถือว่าทางปปส.นะครับและทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเราได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดนะครับมีหน่วยปปส.นะครับที่35ดูแลทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ในส่วนที่ปปส.ที่24ดูแลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยกระทรวงที่จะต้องที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมด8กระทรวงนะครับมีทั้งหมด8กระทรวงก็ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงว่านะครับกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งมีหน่วยงานคือปปส.นะครับสังกัดในกระทรวงยุติธรรมเราก็ได้ดำเนินการนะครับในการป้องกันและปราบปรามในเรื่องการนำเข้าอย่างต่อเนื่องมีสถิตินะครับผมได้เปรียบเทียบนะครับแต่ไม่ทราบถึงประเด็นที่จะสอบถามเพราะเป็นกระทู้สดถามด้วยวาจาเราไม่ได้เตรียมข้อมูลมาผมเปรียบเทียบ9เดือนย้อนหลัง9เดือนของแต่ละปีย้อนหลังไป3ปีงบประมาณนะครับซึ่งในเรื่องนี้มีสถิติในการจับกุมได้อย่างชัดเจนนะครับครับขอสไลด์ต่อไปครับครับสถานการณ์ปัญหาปัจจุบันของกัญชารับทราบปัญหานะครับแต่ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยรับทราบถึงเหตุนะครับมูลเหตุต้นเหตุปัญหาเราจะได้ช่วยกันช่วยกันที่จะแก้ปัญหาผมว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดอ่ะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่ใช่ของปปส.ไม่ใช่ของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดไม่ใช่ของกระทรวงศึกษาไม่ใช่ของกระทรวงแรงงานไม่ใช่ของกระทรวงมหาดไทยเราจะต้องช่วยกันนะครับซึ่งความเป็นมาและเป็นไปนะครับในช่วงนี้นะครับขออนุญาตนำเรียนว่าก็อยู่ในเรื่องของในช่วงที่กำลังการปรับสมดุลนะครับแล้วหน่วยงานของรัฐเนี่ย จะเพิ่มมาตรการในการจำหน่ายและโฆษณาและการใช้โดยเฉพาะกำชับใช้ให้เฉพาะในส่วนของการแพทย์ครับขอสไลด์ต่อไปครับครับอันนี้คือแนวทางที่ควรจะดำเนินการนะครับก็อยากนำเรียนนะครับคือมาตรการการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วคงจะต้องดำเนินการให้เป็นระบบนะครับคงจะไปทำส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับกับปัญหาที่ใหญ่ขนาดปัญหายาเสพติดเนี่ยผมว่าคงจะไม่ได้นะครับซึ่งต่างๆมาตรการแนวทางต่างๆของ6มาตรการนะครับซึ่งแต่ละกระทรวงนะครับที่รับผิดชอบก็ได้ดำเนินการนะครับได้เร่งรัดดำเนินการตามส่วนต่างๆที่ตนเองได้รับผิดชอบนะครับส่วนในที่คดีต่างๆว่าจะสาวถึงต้นต่อได้กี่คดีนะครับก็พยานนำเรียนว่าทั้งศุลกากรนะครับและทางปปส.เราได้ดำเนินการนะครับพยานยกตัวอย่างอาจจะไม่ใช่แค่คำถามที่ท่านถามการตรวจพบสารต้นต่อของการผลิตยาบ้านะครับในส่วนนี้ได้รับเป็นคดีพิเศษนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสืบสวนหาสารต่างๆนะครับที่เราเจอสารต่างๆ50ตันสามารถผลิตยาบ้าได้ถึง 1,000 ล้านเม็ดอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเปรียบเทียบแต่ละเรียกต่างๆแต่ละสำนวนก็คงจะไม่สามารถจะมานำเรียนชี้แจงท่านได้ในสภาแห่งนี้ได้ครับผมกราบขอบคุณครับ
1: ครับเชิญท่านลำดินถามครั้งที่3ครับ
2: ครับก็คงโทษท่านรัฐมนตรียุติธรรมไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านก็อาจจะไม่ได้รู้เยอะเท่ากับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ในสไลด์ก็มีคำหนึ่งว่าปรับสมดุลมันแปลไทยเป็นไทยมันแปลว่าอะไรนะครับสรุปท่านจะเอาอย่างไรนะครับท่านจะเข้มงวดมากขึ้นหรือเมื่อกี้บอกว่ามากกว่าเชิงสันทนาการอาจจะยังไม่หมดไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจท่านประธานครับผมไม่ได้กล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีนะหรือพรรคการเมืองใดหรือผู้มีอำนาจคนใดที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งออกกัญชาแต่ในฐานะพวกเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติผมก็ต้องถามแทนประชาชนครับว่านโยบายที่เริ่มจากพืชเศรษฐกิจสมุนไพรทำไมวันนี้จึงกลายเป็นภาระของศุลกากรภาระของประเทศปลายทางภาระของประเทศไทยจนถึงขั้นประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาต้องส่งเครื่องมือมาช่วยตรวจของที่ออกจากประเทศเราเองคนลักลอบต้องรับโทษใช่ครับแต่คนออกแบบนโยบายต้องรับผิดชอบครับประชาชนน่าจะไม่ได้แค่ต้องการให้เข้มงวดกับช่อดอกกัญชาในฐานะยาเสพติดเท่านั้นแต่ผมว่าประชาชนเนี่ยเขาน่าจะต้องการยาอีกแบบนึงครับท่านยาเบื่อหนูครับเบื่อครับไอ้คำแก้ตัวเดิมๆครับยาเบื่อหนูครับขอบคุณครับ
1: ท่านท่านทิมผมคิดว่าการใช้คำพูดที่เป็นการเสียดสีเนี่ยไม่เหมาะที่จะใช้กับการตั้งกระทู้ถามนะครับเพราะระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาระบุไว้ชัดเจนผมขออนุญาตให้ท่านได้ถอนคำพูดคำว่ายาเบื่อหนูหน่อยครับ
2: มันผิดตรงไหนล่ะครับผมไม่รู้เสียดสี
3: ท่านประธานครับ
2: ยังไงครับ
3: ท่านประธานครับ
1: ลงมาเป็นการเสียดสีครับครับเชิญครับ
3: ขออนุญาตประท้วงครับตามข้อ9นะครับขอท่านประธานควบคุมการประชุมนะครับผมกังวลว่าเพื่อนสมาชิกจะผิดข้อบังคับนะครับข้อที่147นะครับการรู้ถามต้องไม่มีลักษณะที่จะเป็นการประชดเสียดสีหรือการแกล้งใส่ร้ายนะครับก็ตามระเบียบท่านประธานนะครับผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกน่าจะถอนคำพูดครับฝากท่านประธานวินิจฉัยครับ
1: ผมวินิจฉัยนะครับเมื่อสักครู่ผมได้เรียนท่านบัญชินไปแล้วนะครับว่าท่านตั้งกระทู้ถามและกระทู้ถามเนี่ยมีข้อกำหนดไว้ชัดเจนในวาระข้อบังคับการประชุมว่าจะต้องไม่เป็นการเสียดสีนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าผมวินิจฉัยว่าคำว่ายาเบื่อหนูท่านเนี่ยท่านแสดงเจตนาที่จะหมายถึงอะไรเนี่ยมันชัดเจนเพราะฉะนั้นผมขอให้ท่านถอนคำพูดครับ
2: ครับก็รับทราบครับก็เข้าใจครับก็คงเป็นข่าวไปแล้วแต่ว่ามันก็วนเวียนอยู่มันเหมือนแก้ไม่ได้ครับประชาชนเขาเบื่อครับเราโอเคก็ถอนก็ได้ครับยาเบื่อธรรมดาก็ได้ไม่ตัดคำว่าหนูออกไปก็ได้ครับขอบคุณครับยามันเบื่อมากแล้วประชาชนไม่รับการแก้ไขปัญหาทีเลยเบื่อครับ
1: ครับครับไม่เป็นไรครับท่านเบื่อได้แต่ว่าท่านถอนคำพูดก็ต้องขอบคุณมากนะครับครับก็คงครบถ้วนแล้วนะครับในการถามตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านพันทินร่วมเจิมแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ได้ตอบกระทู้ก็เป็นอันจบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านพันทินนะครับ
4: อ
1: ระเบียบวาระที่ 1.2 ครับกระทู้ถามทั่วไป 1.2.1 กระทู้ถามที่ 031 เรื่องการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างของท่านเซียจำปาทองถามท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงานด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านมีภารกิจเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีณประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569นะครับจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อนตามข้อบังคับที่151นะครับระเบียบวาระที่ 1.2.2
4: ท่านประธานครับ
1: ครับ
4: ผมเสียจำปาทองครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับผมด้วยความตั้งใจนะครับเพราะว่ากระทู้ถามทั่วไปที่เราจะได้มีโอกาสถามท่านรัฐมนตรีแล้ววันนี้เสียดายครับที่ท่านรัฐมนตรีไม่มาตอบจริงๆครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ท่านรัฐมนตรีเลื่อนตอบกระทู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีเลื่อนมา2ครั้งแล้วครับครั้งนี้ครั้งที่3และวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะมีการประชุมในสมัยการประชุมสมัยนี้ครับดังนั้นแล้วท่านประธานผมอยากเรียนท่านประธานว่ากว่าที่เราจะยื่นกระทู้และมีโอกาสได้ถามกระทู้ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่พี่น้องแรงงานฝากความหวังว่าประเด็นเหล่านี้จะเกิดความชัดเจนผมตื่นตั้งแต่ตี5ครับเดินทางมาที่สภาเพื่อมายื่นกระทู้และได้มีโอกาสถามครับแต่ว่าเลื่อนมา3ครั้งแล้วครับครั้งแรกวันที่11มิถุนายนนะครับท่านบอกว่าท่านเดินทางไปต่างประเทศไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศเข้าใจครับเพราะว่ามันเป็นภารกิจซึ่งนานาประเทศเขาก็มีการจัดประชุมแล้วก็เดินทางมาประชุมร่วมกันครั้งที่2ครับท่านบอกว่าท่านจะมาต่อวันที่18มิถุนายนท่านก็ไม่มาอีกครับเจ้าหน้าที่โทรแจ้งผมว่าจะเดินทางมาต่อในวันที่9วันนี้ทั้งที่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการประชุมครับแต่ท่านก็ไม่มาต่อแล้วสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายการประชุมสมัยนี้ท่านมาบอกเลื่อนผมไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวัฒน์กลัวอะไรกับคำถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ลูกจ้างแต่ผมอยากจะเรียนแบบนี้ครับว่าวันนี้ผมรู้สึกเสียดายโอกาสนี้จริงๆเพราะว่าพี่น้องแรงงานฝากความหวังไว้ว่าเขาอยากรู้ความชัดเจนจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานครับว่าไอ้เรื่องการจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างที่ลูกจ้างเขารอมาเกือบ30ปีท่านจะเอายังไง
1: ท่านเสียครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวสักครู่นึงก่อน ท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีครั้งนี้เนี่ยท่านมีหนังสือมานะครับแล้วก็เป็นภารกิจที่ต้องไปต่างประเทศจริงๆนะครับคือร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีวันที่9ถึง10กรกฎาคมนะครับก็ด้วยเหตุอันนี้น่าจะเป็นเหตุจำเป็นจริงๆที่ต้องเดินทางตอนนั้นผมให้ท่านได้อภิปรายนะครับในประเด็นที่ท่านพูดถึงได้นะครับในช่วงเวลาจำกัดนะครับเชิญครับ
4: ขอบคุณครับท่านประธานผมเสียจำปาทองครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องรู้สึกบอกความรู้สึกของผมและความรู้สึกของพี่น้องแรงงานที่ฝากความหวังที่จะได้รับความชัดเจนจากการถามท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เรื่องการจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าที่ผ่านมากฎหมายคุ้มครองแรงงานปี2541มาตรา126บัญญัติไว้ว่าให้มีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างที่ออกจากงานและเสียชีวิตได้มีเงินออมพวกเขาจะได้มีเงินออมจากการจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างอย่างไรก็ตามครับ27ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้จนกระทั่งเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี2567 มีพระราชกฤษฎีกาให้เริ่มจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยเริ่มจัดเก็บเงินตั้งแต่1ตุลาคมปี2568ลูกจ้างที่รอความหวังเกี่ยวกับเรื่องนี้มา20กว่าปีพวกเขารู้สึกมีความหวังขึ้นมาวัน1ตุลาคมปี2568จะมีการจัดเก็บเงินและพวกเขาจะมีเงินออมเมื่อพวกเขาออกจากงานเขาจะมีเงินใช้จ่ายไม่เดือดร้อนแต่แล้วครับวันที่14กันยายนปี2568ก่อนที่จะมีการเริ่มจัดเก็บเงินจะจัดเก็บเงินเดือน1ตุลานะครับวันที่14กันยายนราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่นะครับราชกฤษฎีกานะครับกำหนดเลื่อนจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างออกไป1ปีครับเลื่อนไปเป็นวันที่1ตุลาคมปี2569วันนี้ผมจึงอยากถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อท่านรัฐมนตรีเพื่อให้ทราบความชัดเจนว่า1ตุลาคมที่จะถึงนี้ท่านจะไม่เลื่อนอีกใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับก็มีการประกาศว่าจะจัดเก็บแล้วแต่ว่ารัฐมนตรีก่อนหน้านี้ครับที่ประกาศเลื่อนชื่อพงกวินรุ่งจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานจากพรรคเพื่อไทยกำลังจะจัดเก็บอยู่แล้วครับท่านประธานท่านพงกวินนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.แล้วประกาศเลื่อนออกไปผมไม่รู้ว่าท่านมีแนวคิดยังไงแต่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานเพราะที่ผ่านมาพี่น้องผู้ใช้แรงงานเขาเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเกือบ30ปีครับวันนี้เมื่อท่านประธานอนุญาตนะครับให้ความกรุณาผมในการที่จะได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้และผมเชื่อว่าทีมงานท่านรัฐมนตรีหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจะติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและหากเป็นไปได้ครับอยากให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวัฒน์ชี้แจงประเด็นคำถามผมที่จะมีโอกาสได้ถามแต่ไม่มีโอกาสได้ถามในวันนี้ข้อที่หนึ่งครับการที่กระทรวงแรงงานเลื่อนจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างออกไปอย่างน้อย1ปีกระทรวงแรงงานมีมาตรการเยียวยาลูกจ้างที่ต้องออกจากงานหรือเสียชีวิตอย่างไรบ้างเมื่อลูกจ้างเสียโอกาสกระทรวงแรงงานมีมาตรการชดเชยลูกจ้างหรือไม่อย่างไรประเด็นที่2ครับในปัจจุบันกระทรวงแรงงานทราบหรือไม่ว่าลูกจ้างมีหนี้สินเป็นจำนวนมากไม่มีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเมื่อเกษียณอายุหรือต้องออกจากงานหรือเสียชีวิตกระทรวงแรงงานได้เตรียมมาตรการเยียวยาช่วยเหลือลูกจ้างหรือไม่ประเด็นที่3ครับกระทรวงแรงงานจะดำเนินการเสนอให้มีการดำเนินการจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่หรือจะเลื่อนออกไปอยากทราบความชัดเจนจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านประธานครับวันนี้รู้สึกเสียดายเหมือนที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เสียดายโอกาสที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานจะได้ทราบจากท่านรัฐมนตรีว่าท่านจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าหากเกิดมีการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ลูกจ้างครับจะมีลูกจ้างประมาณ10ล้านคนฟังไม่ผิดก็ประมาณ10ล้านคนจะได้ประโยชน์จากการจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างหากดำเนินการจริงและพวกเขาจะมีเงินออมนะครับกองทุนนี้จะมีเงินออมในกองทุนประมาณปีละประมาณ 16,000 ล้านบาทที่ผ่านมาต้องบอกว่าเสียดายครับที่ท่านพงกวินประกาศเลื่อนออกไปไม่งั้นปี2569นี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมีเงินออมไว้สำหรับให้ลูกจ้างประมาณ 16,000 ล้านบาทดังนั้นแล้ววันนี้ผมจึงฝากคำถามนี้ผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานขอให้ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและขอให้ท่านยืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างอีกครับขอบคุณครับท่านประธาน
5: ค
1: ้องเข้าใจแล้วก็เห็นใจท่านเสียจำมาทองนะครับที่กระทู้มีการเลื่อนมาถึง3ครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยด้วยผมคิดว่าภารกิจท่านรัฐมนตรีอันนี้ก็มีหนังสือมาจริงๆก็มีความจำเป็นจริงๆแต่ว่าก็หวังว่าทีมงานท่านรัฐมนตรีแล้วก็น่าจะได้ตอบเป็นการส่วนตัวนะครับให้กับทางท่านเสียจำปาทองนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นกระทู้ไม่ใช่กระทู้สดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามเนี่ยมันจะถูกระบุอยู่ในกระทู้ถามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีน่าจะทราบข้อมูลคำถามของท่านเสียจำปาทองอยู่แล้วนะครับครับก็ต้องขอบคุณท่านเสียจำปาทองนะครับต่อไปเป็นกระทู้ถามที่ระเบียบวาระที่ 1.1.2 1.2.2 กระทู้ถามที่036เรื่องการพิจารณาทบทวนการเพิ่มชั่วโมงการทำงานของพยาบาลจาก8ชั่วโมงเป็น12ชั่วโมงของท่านอลงกฎมณีกาศถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีกำหนดการเป็นประธานในการเปิดศูนย์ส่องกล้องลำไส้ใหญ่หน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและหน้าโรงพยาบาลศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษและตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อนตามข้อบังคับข้อ151ระเบียบวาระที่ 1.2.3 กระทู้ถามที่047เรื่องแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมหนังสือและมาตรการป้องกันการผูกขาดทางการค้าของท่านนภัสจิตตะพินันกันตาถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีภารกิจในการเป็นประธานมีภารกิจเป็นประธานในการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อนตามข้อบังคับข้อ151ครับระเบียบวาระที่ 1.2.4 กระทู้ถามที่048เรื่องความล่าช้าในการจัดตั้งคณะกรรมการประกันสังคมและความชัดเจนในการใช้ระเบียบการเลือกตั้งเดิมของท่านธนพรวิจันทร์ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีภารกิจไปต่างประเทศร่วมกับคณะท่านนายกรัฐมนตรีที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนะครับจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อนตามข้อบังคับที่151นะครับ
5: ท่านประธานคะดิฉันธนพรวิชันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานภาคประชาชนค่ะ
1: ครับเชิญเชิญ
5: ดิฉันก็น่าจะเป็นผู้ประสบภัยเหมือนท่านเสียจำปาทองอีกท่านหนึ่งนะคะที่ท่านรัฐมนตรีได้ไม่มาตอบกระทู้นะคะซึ่งอยากจะขออธิบายนิดนึงค่ะท่านประธานขออนุญาตนะคะเน
1: ื่อง
5: จากว
1: ่
5: าความล่าช้าเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้ในวันที่27กันยาแล้วจะมีการลงทะเบียนเพื่อไปเลือกตั้งเนี่ยจะหมดเขตวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะซึ่งชั่วโมงนี้นาทีนี้เราต้องการตัดความตัดสินใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ว่าจะมีการมาขยายต่อหรือไม่ยังไงเพราะตอนนี้ผู้ประกันตนนะคะที่ลงทะเบียนจากสัดส่วน11ล้านถึง12ล้านคนเนี่ยมาลงทะเบียนแค่ประมาณที่8แสนคนอีกไม่กี่วันนี้จะหมดเขตในการที่จะลงทะเบียนแล้วสิ่งนี้ที่ฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่ถ้าหากท่านรัฐมนตรีมาตอบไม่ได้นะก็ควรจะมอบรัฐมนตรีท่านอื่นเนี่ยมาตอบแทนนะคะว่าจะเอายังไงกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะประเด็นที่ดิฉันตั้งกระทู้ถามเนื่องจากว่าความล่าช้าในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมหมดวาระตั้งแต่วันที่13กุมภานะคะ2569นะคะวันนี้จะมีการเลือกตั้งวันที่27กันยาเกือบ7เดือนค่ะท่านประธานขนาดเลือกตั้งสสนะคะเลือกตั้งสสเลือกตั้งทั้งประเทศเนี่ยยุบสภาเราใช้เวลาแค่45วันในการเลือกตั้งแต่วันนี้สำนักงานประกันสังคมใช้เวลาเกือบ210วันนี่เราเห็นถึงความล่าช้าที่กลไกหน่วยงานรัฐในการที่จะจัดตั้งเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมสิ่งนี้ดิฉันจึงอยากจะถามรัฐมนตรีว่า ท่านจะจัดการยังไงมาตรการยังไงในจัดการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าบอร์ดประกันสังคมวาระเนี่ยมีอยู่แค่2ปีมันชัดเจนอยู่แล้วทำไมไม่มีการจัดการเลือกตั้งให้มันรวดเร็วขึ้นและวันนี้นะคะการที่จะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะต้องมีการลงทะเบียนโดยเฉพาะฝั่งนายจ้างและฝั่งผู้ประกันตนเนี่ยเห็นความยุ่งยากในการลงทะเบียนไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ที่ประกันสังคมชื่นชมนักหนาว่าเป็นแอปที่ดีที่สุดนะที่ประกันสังคมทำมาแล้วมีผู้เข้าไปใช้เนี่ยกว่า5ล้านคนแต่วันนี้แอปพลิเคชัน SSO Plus ที่ท่านบอกว่ามีศักยภาพมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมวันนี้คนมาใช้ลงทะเบียนเนี่ยไม่ถึง800,000ประมาณ800,000คนยังไม่ถึง5ล้านเลยนี่คือประสิทธิภาพที่เราคิดว่าสำนักงานประกันสังคมจะต้องเร่งนะคะเหลือเวลาอีกแค่6วันที่การลงทะเบียนแล้วเนี่ยมันจะหมดเขตแล้วมันจะขาดขยายหรือไม่อย่างไรซึ่งเป็นอำนาจของท่านรัฐมนตรีที่จะต้องตัดสินใจนะคะประเด็นต่อมาค่ะเมื่อปี2566ที่มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรกมีผู้ลงทะเบียนประมาณ9ล้านคน900,000คนค่ะขออภัยค่ะ900,000คนเกือบ1ล้านคนแต่ว่ามีคนไปใช้สิทธิ์เนี่ย 100,000 คนช่วงนั้นก็มีการขยายระยะเวลาในการที่จะเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไปเลือกตั้งตอนนั้นนะคะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็มีการเปิดแล้วก็มีการขยายออกมาจนได้ 900,000 คนแต่ว่ามีการไปเลือกแค่ 100,000 คนทำไมสำนักงานประกันสังคมได้มีการตรวจสอบได้มีการทบทวนการทำงานหรือไม่ว่าทำไมผู้ประกันตนถึงไม่ไปใช้สิทธิ์ไปลงทะเบียนเพราะเกิดอะไรมันเกิดความยุ่งยากหน่วยเลือกตั้งก็น้อยจังหวัดหนึ่งมีหนึ่งหน่วยเลือกตั้งล่าสุดมีการแก้ไขระเบียบว่าอำเภอละหนึ่งหน่วยเลือกตั้งมันจะทำได้ดีกว่านี้ไหมที่จะทำให้ผู้ประกันตนหรือนายจ้างที่เขาจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันได้รวดเร็วมากกว่านี้และมันได้ประสิทธิภาพมากกว่านี้ประเด็นต่อมาค่ะแน่นอนท่านกำหนดว่าจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยาแต่ว่าในการทำงานของผู้ใช้แรงงานเนี่ยวันอาทิตย์หลายโรงงานหลายบริษัทไม่ได้หยุดนะคะรัฐมนตรีจะมีมาตรการยังไงที่จะบอกว่าอำนวยความสะดวกขอให้โรงงานสถานประกอบการที่ทำงานอนุญาตให้ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งท่านวางแผนยังไงท่านต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าวันนี้เนี่ยมันใกล้จะถึงเวลาที่หมดเขตแล้วแล้วเราไม่ควรที่จะปล่อยให้เรื่องพวกเหล่านี้มันล่าช้านะคะที่ฉันอยากจะถามท่านรัฐมนตรีนะคะว่าหลายครั้งหลายเรื่องที่เราไปพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยท่านจุลภัณฑ์เนี่ยท่านหวานเจี๊ยบตลอดค่ะท่านประธานท่านให้ความหวังเรามีความหวังกับท่านมากแต่สิ่งที่ความหวังกับคำพูดของท่านเนี่ยเราอยากให้ท่านปฏิบัตินะคะว่าอย่างน้อยท่านต้องชัดเจนเรื่องของการขยายว่าจะมีการขยายวันลงทะเบียนเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรอันที่สองประกาศที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนหรือว่านายจ้างเนี่ยไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้อย่างไรดิฉันอยากจะเชิญชวนพี่น้องผู้ประกันตนนะคะวันนี้เราเห็นแล้วว่าระบบราชการที่มันมีความล่าช้าโดยเฉพาะสำนักงานประกันสังคมที่จะเปิดช่องทางให้พวกเราไปใช้กลไกประชาธิปไตยในการที่ไปใช้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่จะมาบริหารเงินกองทุนของพวกเราดิฉันอยากจะเชิญชวนนะคะว่าเหลือเวลาอีก6วันพี่น้องผู้ประกันตนแล้วก็ฝั่งนายจ้างนะคะเราช่วยกันมาลงทะเบียนนะคะในการที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วเราเชิญชวนว่าท่านต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเพื่อเราจะได้บอร์ดที่จะมาบริหารเงินกองทุนของเรานะคะแล้วที่สำคัญนะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะไม่ใช่ให้แต่ภาคเอกชนนะคะที่ออกมาทำงานแต่ว่าท่านต้องทำงานให้มากกว่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: ครับก็เรียนท่านสมาชิกนะครับทั้งหมดที่กระทู้ถามเนี่ยนะครับทั่วไปเนี่ยจะที่ไม่ทั้งที่ถูกบรรจุแล้วก็ไม่ได้รับการบรรจุเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการตอบเนี่ยก็จะถูกตอบในราชกิจจาใน30วันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะความรวดเร็วคำตอบที่ได้รับอาจจะไม่ตรงใจท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทางท่านทางวิปรัฐบาลช่วยกันประสานงานท่านรัฐมนตรีด้วยว่าถ้าหากว่าจะสามารถที่จะตอบเป็นการส่วนตัวให้กับท่านสมาชิกได้รวดเร็วเพื่อให้ทันกับเวลาที่จะมีปัญหาเนี่ยนะครับก็อยากให้เร่งรัดกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่โดยหลักแล้วก็จะถูกตอบในราชกิจจานุเบกษาภายใน30วันครับ
5: ค่ะ ประธานคะ
1: เชิญครับ
5: คืออย่างนี้ค่ะท่านประธานมันไม่ใช่ตอบดิฉันธนพรวิจารณ์นะคะแต่วันนี้สิ่งที่เราทำอยู่คือมันตอบประชาชนมันตอบผู้ประกันตนตอบคนที่เขามีส่วนร่วมอะค่ะเราไม่ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยมาทำหน้าที่แทนเราก็จะทำอย่างดีที่สุดเหมือนที่ท่านเสียบอกพวกเราตื่นตีห้าค่ะมาแล้วมาจับฉลากมายื่นลำดับคิวแล้วเราต้องมาวัดดวงอีกค่ะต้องมาจับสลากอีกอะแล้วกว่าที่เราจะได้กระทู้เนี่ยคือมันยากลำบากมากนะท่านประธานกว่าที่เราจะได้ถามรัฐมนตรีถึงจะบอกว่าพวกท่านที่เป็นรัฐมนตรีก็ต้องให้ความสำคัญด้วยค่ะไม่ใช่บอกว่ามาอ้างใดๆเราเข้าใจค่ะทุกคนมีงานหมดแล้วค่ะถ้าบอกว่าทุกคนมีงานนู่นนี่นั่นก็ไม่ต้องมาตอบสภาไม่งั้นเราจะมีสภาไว้ทำไมคะขอบคุณค่ะ
1: ครับก็ต้องฝากทางวิปผมเองก็เคยเจอในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าครั้งนี้ท่านรัฐมนตรีติดภารกิจจริงๆว่าเดินทางไปต่างประเทศเชิญครับท่าน
6: เรียนท่านประธานครับเรียกวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะวิปฝ่ายค้านตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นมาพูดนะครับแต่นั่งฟังอยู่เนี่ยต้องนั่งฟังท่านประธานอ่านรัฐมนตรีเลื่อนกระทู้ทั่วไปเนี่ยถึงสี่ท่านติดต่อกันเนี่ยคิดว่าในฐานะวิปและก็ในฐานะที่การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของสมัยประชุมนี้เนี่ยจำเป็นต้องลุกขึ้นมาหารือท่านประธานจริงๆนะครับคือต้องเรียนแบบนี้นะครับเรื่องกระทู้สดผมไม่พูดซ้ำนะครับแต่ว่าในส่วนของกระทู้ทั่วไปเนี่ยผมก็ได้เช็คสถิติทั้งเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเอาสถิติตลอดสมัยประชุมมาบวกกับในวันนี้เนี่ยจะเท่ากับว่า43กระทู้ทั่วไปที่มีการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระในห้องประชุมนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีมีการไม่มาตอบทั้งหมด11จาก43คิดเป็นประมาณ 20% ซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นสัดส่วนที่สูงเกินกว่าที่จะรับได้นะครับผมอยากจะหาเรื่องแบบนี้ท่านประธานคือต้องบอกว่าในการทำงานเองที่ท่านประธานทราบดีคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการบรรจุกระทู้ทั่วไปเข้ามาในระเบียบวาระเนี่ยอาจจะวาระ3 4หรือ5กระทู้ทีนี้พอมีการเลื่อนเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเสียโควต้าไปฟรีๆยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บรรจุมา5กระทู้ปรากฏว่ามีตอบได้แค่ท่านเดียวนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาว่าไอ้4กระทู้เนี่ยนอกจากผู้ถามจะไม่ได้ถามแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่รอคิวอยู่เนี่ยแทนที่เขาจะได้มีโอกาสเอาสล็อตเวลาวันนี้มาถามกระทู้เขาเนี่ยก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมต้องย้ำว่าการที่รัฐมนตรีไม่มาตอบคนหนึ่งเนี่ยมันกระทบทั้งผู้ถามและคนที่รอคิวนะครับซึ่งเดี๋ยววันจันทร์นี้เนี่ยก็จะมีกระบวนการที่สสที่ต้องการจะถามกระทู้ก็ต้องไปเข้าคิวจับฉลากอีกรอบหนึ่งผมเลยอยากจะหาหรืออยากเป็นรูปธรรมกับท่านประธานแบบนี้ครับว่าผมเข้าใจว่ามันมีบางครั้งที่รัฐมนตรีติดภารกิจจริงๆเช่นครั้งนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทางรัฐมนตรีแรงงานก็ติดภารกิจต้องไปต่างประเทศซึ่งสำคัญแต่มันน่าจะเป็นภารกิจที่รู้ล่วงหน้าก่อนมากกว่า1สัปดาห์หากเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางฝั่งวิปรัฐบาลและทางรัฐบาลทางสภาเนี่ยต้องประสานกันให้มันไร้รอยต่อกว่านี้เพื่อที่ว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่ารัฐมนตรีคนไหนไม่สามารถมาตอบรู้ทั่วไปได้เนี่ยแจ้งตั้งแต่เนิ่นๆจะได้เอาเพื่อนสมาชิกที่เข้าคิวรออยู่เนี่ยขึ้นมาถามกระทู้ได้ไม่งั้นมันก็เกิดปัญหาแบบนี้ครับเสียเวลาสภาไปฟรีๆแล้วพอมันปิดสมัยประชุมเนี่ยกระทู้ทั้งหมดที่ค้างอยู่มันก็ตกไปท่านอาจจะบอกว่าท่านจะไปถามในราชกิจจาก็ได้คือก็บอกว่ามันต่างกันนะครับท่านประธานการถามแบบให้มาตอบในที่ประชุมสภากับการถามเป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยแล้วถ้าเพื่อนสมาชิกเขาประสงค์จะถามแบบราชกิจจาเนี่ยเขาถามไปเรื่องต้นอยู่แล้วการที่เขาเลือกมาถามแบบทั่วไปเนี่ยก็คือเพื่อที่ว่าต้องการจะฟังคำตอบจากทางรัฐมนตรีตอบกับทั้งเขาและประชาชน
1: ที่มาฟัง
6: ดังนั้นผมคิดว่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขก่อนสมัยประชุมหน้าท่านประธาน
1: อันนี้เข้าใจนะครับแล้วก็เห็นใจท่านผู้ถามกระทู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะเอาไปปรึกษาหารือกันในแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางจังหวะมันก็ท่านรัฐมนตรีติดภารกิจจริงๆก็ไม่สามารถมาตอบได้แต่ที่ผมบอกว่าเรื่องมันเป็นข้อบังคับอยู่แล้วครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าท่านรัฐมนตรีไม่ได้มาตอบนะครับกระทู้ก็จะถูกตอบในราชกิจจานุเบกษานะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่อยากเรียนนะครับ
7: ท่านประธานครับสั้นๆ
1: คร
7: ับ
1: เชิญท่านประธาน
7: คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอย่างกรณีที่คุณธนพรวิจารณ์ถามเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต่อท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมันเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่15สำหรับคนที่ลงทะเบียนมันไอ้ช่วงระยะเวลาแค่6วันน่ะในการตัดสินใจมันเป็นเรื่องสำคัญผมไม่แน่ใจว่าท่านรัฐมนตรีสำหรับกระทู้ของผมนะครับซึ่งตั้งแต่วันที่11มิถุนายนแล้วท่านก็บอกว่าจะต่อวันที่18พอวันที่18ท่านเลื่อนมาวันที่9ผมไม่รู้ว่าผมไม่อยากคิดว่าท่านตั้งใจจะนี้การตอบกระทู้หรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่านี่มันเป็นเรื่องสำคัญเช่นที่คุณไอติมคุณผลิตได้พูดเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นฝากท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็วันจันทร์นี้เราจะมายื่นกับ กระทู้กันอีกก็อยากให้พิจารณากระบวนการในการที่จะนำไปสู่การได้ตั้งคำถามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนมีจำนวนมากเขาต้องการคำตอบคำชี้แจงจากท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ
8: นำข้อมูลไว้นะครับเชิญท่านประธานวิปครับ
9: ขอบพระคุณท่านประธานครับผมกรวีปริศนานันท์กุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับพรรคภูมิใจไทยจังหวัดอ่างทองในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับผมอยากจะใช้เวลาตรงนี้เพื่อที่จะได้ชี้แจงแล้วก็ตอบประเด็นปัญหาของเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านต้องยอมรับครับประเด็นที่ท่านประธานวิปฝ่ายค้านพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงผมอยากจะไล่เรียงแบบนี้ครับเอาในกระทู้สดก่อนนะครับผมคิดว่าเป็นความพยายามร่วมกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่จะพยายามที่จะดูกระทู้หนึ่งที่เป็นปัญหาเร่งด่วนและสองเนี่ยสามารถที่จะหารัฐมนตรีเนี่ยมาตอบได้ซึ่งในข้อเท็จจริงครับถ้าในกระทู้สดผมก็เชื่อว่าเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านเองก็จะเห็นนะครับความพยายามที่เราจะเอากระทู้สดให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้มาถามคำถามกับรัฐมนตรีในประเด็นที่มันเป็นประเด็นเร่งด่วนซึ่งในถ้าในกระทู้สดนะครับผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยให้ความร่วมมือกับสภาเนี่ยค่อนข้างดีอันนี้ยอมรับแต่ประเด็นถัดมาครับทั้งกระทู้ทั่วไปนี่ยังไม่ต้องไปกระทู้แยกเฉพาะที่ห้องแยกนะครับเอากระทู้ทั่วไปเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็ผมเองในฐานะที่เป็นวิปรัฐบาลเนี่ยเราพยายามครับพยายามที่จะทำตามให้มันเป็นไปตามดำริและนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งได้ให้ไว้กับคณะรัฐมนตรีว่าต้องให้ความสำคัญกับสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านครับก็ให้ความสำคัญในขณะที่หลายท่านผมอยากจะแจ้งท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกจริงๆครับว่าเขาติดภารกิจจริงๆครับนี่ผมก็ไปไล่ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยผมเชื่อว่าท่านอย่างท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เองด้วยประสบการณ์ทางการเมืองด้วยฝีมือลายมือในการบริหารงานเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องหนีกระทู้หรอกครับแต่วันนี้ท่านติดภารกิจไปต่างประเทศครับก็ต้องขออภัยเพื่อนทางฝ่ายค้านสิ่งที่ทางวิปรัฐบาลกำลังทำอยู่นะครับคือผมเอาข้อมูลสถิติทั้งหมดทั้งกระทู้สดทั้งกระทู้แห้งกระทู้ทั่วไปเนี่ยครับผมก็จะลิสต์มาเลยครับว่าเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านเนี่ยได้ถามกระทู้รัฐมนตรีท่านใดบ้างจำนวนกี่ครั้งท่านรัฐมนตรีมาตอบกี่ครั้งเลื่อนไม่มาตอบกี่ครั้งแล้วก็จะเอารายงานเนี่ยครับเสนอกับท่านนายกรัฐมนตรีว่านี่คือหนึ่งในผลงานของรัฐมนตรีของคณะรัฐบาลชุดนี้ว่าใครมาตอบกระทู้กี่ครั้งใครไม่มาตอบกี่ครั้งและผมก็เชื่อครับว่าด้วยความตั้งใจแล้วก็เป็นดำริเป็นคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากที่สภาผ่านไปหนึ่งสมัยเนี่ยวันนี้ถามบอกว่าเราพัฒนาเรื่องของหารัฐมนตรีมาตอบกระทู้ในสภาได้มากขึ้นกว่ารัฐบาลชุดก่อนๆไหมถ้าเอาความจริงมาพูดกันผมก็คิดว่าดีขึ้นครับแต่ยังดีได้มากกว่านี้ครับและผมก็รับข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านไปนะครับเพื่อที่จะไปประสานกับทางคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทู้สดนะครับครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมาตอบสูงถึง94% นะครับแต่ในกระทู้ทั่วไปผมไม่ปฏิเสธแล้วครับว่าเราสามารถที่จะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งก็จะต้องรับของเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านไปนะครับและผมก็อย่างที่บอกครับว่าก็จะทำสรุปออกมาเพื่อที่จะแจ้งไปประเด็นสุดท้ายก็ท่านประธานครับถ้าอยากจะขอแรงท่านประธานรัฐสภาถ้าจะอีกทางนึงนะครับผมอยากเห็นท่านประธานรัฐสภาเนี่ยทำหนังสือเหมือนกันอย่างเป็นทางการจากสภาของพวกเราถึงนายกรัฐมนตรีครับให้กำชับเรื่องนี้แล้วก็ถือเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องใหญ่เราอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติครับผมเองก็เป็นส.ส.เหมือนกับเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านทำไมเราจะไม่อยากจะเห็นสภาแห่งนี้มีการทำหน้าที่อย่างสมเกียรติของพี่น้องประชาชนที่จะเอาปัญหาความเดือดร้อนมาตอบและเราก็อยากเห็นเหมือนกันครับคือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับสภาและมาตอบกระทู้ของสภารัฐมนตรีหลายท่านครับผมยกตัวอย่างท่านวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์อยู่บนบัลลังก์เนี่ยท่านสิริพงษ์อาคาสกุลเกียรติเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทู้ไปแล้วครับเดือนหนึ่งมาตอบกระทู้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับจึงจะพยายามครับที่จะประสานแล้วก็หารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามมาตอบกระทู้ในสภาให้กับเพื่อนสมาชิกครับขอบคุณท่านประธานครับ
8: ดีครับถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทั้งสองฝ่าย

0: ินทางไปต่างประเทศสิ่งที่ผมเสนอเป็นเพียงแค่บอกว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าสัปดาห์นี้จะไปต่างประเทศเนี่ยแจ้งมาก่อนได้ไหมว่าจะเลื่อนจะได้บรรจุ
1: เข้าใจครับ
0: กระทู้อื่นขึ้นมาเพื่อเข้าใจให้ตรงกันนะครับประเด็นที่2เรื่องกระทู้สดครับถ้าดูจากตัวเลข 90% ก็ฟังดูดีนะครับแต่อันนี้เราก็รู้กันระหว่างวิป2ฝ่ายว่ามันเป็นตัวเลขที่อาจจะไม่ได้บ่งบอกความเป็นจริงได้ขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือเราต้องประสานกันวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยว่าจะถามรัฐมนตรีท่านใดแต่นั้นพอฝ่ายค้านรู้ว่ารัฐมนตรีท่านนี้ไม่อยู่ไม่มาตอบไม่สะดวกมาตอบเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ยื่นถามรัฐมนตรีท่านนั้นอย่างเป็นทางการในเช้าวันพฤหัสบดีมันก็เลยทำให้ตัวเลขมันเสมือนกับว่าทุกครั้งเนี่ยมีรัฐมนตรีมาตอบแต่ถ้าฝ่ายค้านยื่นตามความประสงค์ของเราจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยจะไม่ถึง 90% แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้กล่าวโทษวิปรัฐบาลเพราะว่าพยายามทำงานร่วมกันตลอดทุกสัปดาห์แต่ว่าก็มีหลายครั้งแล้วครับที่มีรัฐมนตรีบางท่านที่ขอไปไม่ว่ากี่ครั้งเนี่ยก็ไม่มาตอบก็เลยทำให้เกิดประเด็นที่ทางท่านกรวีเมื่อสักครู่พูดว่าเราเลยเห็นรัฐมนตรีหน้าตาเดิมๆหลายครั้งมาตอบส่วนประเด็นสุดท้ายท่านประธานคือต้องเข้าใจท่านประธานวิปรัฐบาลนะครับว่าทางท่านนายกมีนโยบายที่ต้องการจะกำชับให้รัฐมนตรีเนี่ยมาตอบกระทู้แต่ผมคิดว่าถ้าตัวท่านนายกเองแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับในการมาตอบกระทู้สดของสมาชิกเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐมนตรีจะทำสามารถขึ้น
1: ครับก็ผมเชื่อผมไม่ตอบแทนนะแล้วท่านรัฐมนตรีท่านผมคิดว่าท่านก็ไม่ได้กลัวการตอบกระทู้แต่ด้วยภารกิจหน้าที่แต่เพียงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยก็รับทราบข้อมูลแล้วก็คงจะได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆในการสมัยประชุมหน้าที่ผมคิดว่าเรื่องของการที่ท่านรัฐมนตรีมาตอบกระทู้เนี่ยน่าจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับก็ต้องขอบคุณทางท่านประธานวิปทั้งสองฝ่ายนะครับต่อไประเบียบวาระที่ 1.2.5 เรื่องกระทู้ถามที่049เรื่องติดตามผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีสัญญาที่3การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้กรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่ที่ล่าช้ายังไม่แล้วเสร็จของท่านประวิตราจิตตกิจถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151นะครับซึ่งขณะนี้ท่านวรศิษฐ์เรียนประสิทธิ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพร้อมที่จะตอบกระทู้แล้วนะครับเชิญท่านประวิตตราจิตกิจถามกระทู้ได้เลยครับ
2: ค่ะเรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันลูกเกดประวิตราจิตกิจผู้แทนราษฎรเขตบางกอกใหญ่ธนบุรีภาษีเจริญแขวงศิริราชและแขวงบางเชือกหนังกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันโชคดีค่ะท่านประธานค่ะดิฉันก็ผ่านการจับฉลากกับเพื่อนสมาชิกมาเหมือนกันนะคะแล้วก็กระทู้ที่ฉันเข้าวันปิดสภาพอดีนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีอย่างยิ่งนะคะที่ท่านมาตอบกระทู้ดิฉันนะคะท่านน่ารักมากนะคะวันนี้เป็นเรื่องของการติดตามผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีสัญญาที่3งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้เขตบางกอกน้อยเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครที่ยังไม่แล้วเสร็จค่ะท่านประธานคะบ่อยครั้งค่ะที่โครงการก่อสร้างนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการสื่อสารค่ะว่าเกิดจากความตั้งใจของอีกฝ่ายค่ะท่านประธานคะสร้างความเข้าใจผิดๆให้กับพี่น้องประชาชนสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหลายอย่างนะคะอีกทั้งมีสาเหตุจากความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการบริหารราชการกรุงเทพมหานครและขาดการกำกับดูแลจากกระทรวงมหาดไทยค่ะดิฉันขอเล่าง่ายๆให้พี่น้องประชาชนและท่านประธานได้ทราบทั่วกันนะคะว่าโครงการนี้เจ้าภาพเป็นกรุงเทพมหานครค่ะโดยสำนักการระบายน้ำนะคะเป็นเจ้าของโครงการค่ะโดยริเริ่มจากอดีตผู้ว่าท่านหนึ่งนะคะที่มีความตั้งใจมีความประสงค์อยากจะให้น้ำใสคลองสวยนะคะอยากให้ฝั่งธนบุรีมีการจัดการระบบน้ำเสียอย่างเป็นระบบนะคะจึงได้ดำริสร้างโครงการนี้มาค่ะท่านประธานคะแต่ถามว่าโครงการนี้เขาสร้างอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกสร้างอาคารบำบัดน้ำเสียค่ะอย่างที่สองสร้างท่อบำบัดน้ำเสียซึ่งแบ่งโครงการออกทั้งหมดเป็น3โครงการด้วยกันก็ทำเป็น3สัญญานะคะซึ่งแต่ละสัญญาก็แยกกันไปนะคะเรื่องอนุมัตินี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่ช่วงปี65ค่ะแล้วก็คาดว่าจะเสร็จในแผนนะคะจะเสร็จ15มกราคมปี68ค่ะแต่ความเป็นจริงค่ะท่านประธานคะโครงการนี้ยังไม่แล้วเสร็จค่ะปีนี้69แล้วนะคะไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาค่ะที่ทำสัญญากันไว้ค่ะแถมขยายเวลากันไปเกือบ2รอบรอบละ1ปีนะคะแล้วก็ตอบกับพี่น้องประชาชนเสมอค่ะว่าใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทั้งที่ต่อเวลา

วแบบนี้มันก็น่าจะมีความคืบหน้าใช่ไหมคะท่านประธานแต่ปรากฏข้อเท็จจริงค่ะคืบหน้าแค่ 50% จากการประเมินของกทม.เองตามที่เขาประกาศนะคะนอกเหนือจากปัญหาที่ก่อสร้างล่าช้าไม่แล้วเสร็จแล้วนะคะยังเกิดปัญหาผลกระทบมากมายค่ะท่านประธานคะตามสไลด์นะคะในภาพนะคะเป็นภาพบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนนะคะจากการก่อสร้างค่ะมีอาการร้าวทรุดตัวนะคะเป็นผลกระทบจากโครงการโดยรอบนะคะเดือดร้อนกันทั่วหน้าค่ะรวมไปถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากค่ะต่อมาค่ะพบว่าพื้นที่รอบริมโครงการก่อสร้างค่ะกลายเป็นพื้นที่ก่อเหตุผิดกฎหมายค่ะเช่นเสพยาเสพติดนะคะลักขโมยสายไฟค่ะลักลอบสร้างเพิงพำนักนะคะเป็นที่มั่วสุมค่ะเป็นที่อยู่อาศัยซ้ำร้ายนะคะเป็นแหล่งปล่อยยาเสพติดค่ะพูดกันง่ายๆในแถวนั้นเลยนะคะเรียกว่าคนเล่นเขารู้กันค่ะซึ่งแบบนี้ไม่ได้ฉายภาพถึงความล่าช้าหรือความไม่ประสบความสำเร็จนะคะของการก่อสร้างนะคะแต่สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการแก้ปัญหาในการรับมือจัดการกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของดิฉันด้วยค่ะรูปภาพถัดไปค่ะพบว่านะคะน้ำที่เน่าเสียนะคะก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วมีน้ำเน่านะคะพอมีโครงการนี้เข้ามาก็มีน้ำเน่าเสียมากไปกว่าเดิมอีกค่ะปัญหาขยะเยอะมียุงชุมนะคะซากไม้แบบกองรวมกันนะคะรวมไปจนถึงขุดดินปิดทับทางเดินน้ำค่ะแล้วก็การไม่ปิดเปิดประตูระบายน้ำนะคะและสุดท้ายค่ะสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนค่ะที่ต้องเดินสัญจรผ่านโครงการก่อสร้างที่ทิ้งร้างแบบนี้ค่ะอย่างยากลำบากนะคะด้านซ้ายนะคะเป็นภาพสะพานข้ามคลองบางน้อยค่ะสูงชันมากเกิดจากโครงการไปทำพังก็ไปทำซ่อมให้ประชาชนปรากฏว่าสร้างให้ใหม่ใช้ไม่ได้ค่ะสูงมากอันตรายมากนะคะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุค่ะที่เขตตลิ่งชันค่ะและด้าน

0: ประธานคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะถ้าเอา3โครงการนี้มารวมกันค่ะยอดรวมอยู่ที่ 7,600 ล้านบาทค่ะมันเยอะมากนะคะท่านประธานแต่ถ้าถูกไปใช้อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ตรงไปตรงมาดิฉันว่าจะดีมากค่ะปัญหานี้ได้ถูกหยิบยกมาพูดในสภาแห่งนี้แล้วนะคะตั้งแต่สมัยที่แล้วที่ดิฉันเป็นส.ส.และผ่านทุกกลไกค่ะท่านประธานคะจนมาถึงวันนี้มาเป็นกระทู้ถามนะคะแต่ที่ผ่านมานะคะก็ยังไม่เคยเห็นความคืบหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นการยื่นจดหมายแจ้งไปทางฟองดูไปทางกทม.ร้องเรียนไปทางสำนักงานเขตพื้นที่ค่ะองค์กรอิสระก็ไปนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครเคยแก้ปัญหานี้ให้ดิฉันได้เลยค่ะท่านประธานคะวันนี้ค่ะถ้าท่านรัฐมนตรีมท.4ท่านสามารถแก้ปัญหาให้ได้ดิฉันขออวยพรให้ท่านได้เป็นมท.1ไวๆค่ะแต่ถ้าท่านแก้ไม่ได้ดิฉันคิดว่าท่านไม่ผ่าน KPI รัฐบาลค่ะเพราะว่าท่านนายกเพิ่งได้แถลงข่าวไปเร็วๆนี้นะคะดังนั้นเป็นที่มาของคำถามแรกค่ะฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีค่ะตอบแบบตรงไปตรงมาเลยค่ะเพราะว่าพี่น้องประชาชนรอฟังกันอยู่นะคะโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจะก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อไหร่สั้นๆง่ายๆนะคะถ้าไม่เสร็จตามแผนที่ท่านพูดมาทางกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการดำเนินมาตรการทางกฎหมายทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยอย่างไรต่อผู้ว่าจ้างเอกชนสำนักระบายน้ำกทม.หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปล่อยปละละเลยปล่อยทิ้งร้างโครงการไว้เป็นแบบนี้และสุดท้ายค่ะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จนี้ประชาชนเจอกับบ้านพังบ้านทรุดเขาจะสามารถร้องทุกข์โดยตรงผ่านท่านรัฐมนตรีได้หรือไม่ที่ช่องทางไหนและท่านรัฐมนตรีจะแก้ไขได้โดยเร็วที่สุดดิฉันขอทราบรายละเอียดค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมวรศิษฐ์ ลิ้มประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ได้รับมอบหมายให้มีการมาตอบกระทู้นะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับท่านอวิตรานะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการได้มีโอกาสได้มาตอบกระทู้ท่านครั้งที่2นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้มีความเป็นห่วงนะครับรวมไปถึงนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้มาติดตามนะครับและสืบสอบสืบหานะครับท่านประธานครับในส่วนของโครงการก่อสร้างรวบรวมน้ำเสียและบ่อน้ำเสียเนี่ยที่ท่านได้เรียนถึงเมื่อสักครู่นะครับก็ประกอบไปด้วย3สัญญาอย่างที่ท่านบอกนะครับซึ่งสัญญาที่1ก็คือเป็นเรื่องของงานก่อสร้างระบบน้ำเสียธนบุรีและส่วนสาธารณะอันนั้นคือตัวที่1ตัวที่2คืองานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือบางพลัดและส่วนของเขตตลิ่งบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อยนั่นคือสัญญาที่2สัญญาที่3เป็นส่วนที่ท่านบอกว่ามีปัญหานะครับก็คืองานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ของเขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่นะครับมูลค่าโครงการอยู่ที่ประมาณ 2,259 ล้านโครงการนี้ครับเริ่มมีการอนุมัติและมีการเซ็นสัญญาในการก่อสร้างก็ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2,565 จนถึงวันนี้ก็ประมาณ4ปีกว่าครับนะครับโดยที่สิ้นสุดสัญญานะครับล่าสุดหลังจากมีการปรับปรุงแล้วเนี่ยจะอยู่ที่วันที่4พฤษภาคม2569นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในความจริงก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หมดสัญญาไปแล้วแต่ในรายละเอียดมันมีรายละเอียดมีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อนะครับซึ่งความคืบหน้าก็อย่างที่ท่านเรียนถูกต้องเห็นเข้าใจตรงกันก็คืออยู่ที่ประมาณ 50% นะครับในเรื่องของแผนการก่อสร้างนะครับท่านทีนี้ในส่วนของตัวสัญญาที่มีปัญหาถามว่าวันนี้มีการก่อสร้างล่าช้าจริงหรือไม่อันนี้ต้องยอมรับว่าการก่อสร้างล่าช้าครับนะครับแต่ในความล่าช้านี้นะครับมีสาเหตุที่เกิดขึ้นอยู่หลายประการด้วยกันนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีการก่อสร้างเป็นพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนหนาแน่นนะครับทำให้การดำเนินการการก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากแล้วก็มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำแบบว่าเรียกชนิดที่ว่าเต็มที่ไปเลยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การดำเนินการเนี่ยไม่เร็วแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่มีความประสงค์อยากจะให้เกิดขึ้นได้ถึงขนาดนั้นนะครับเรื่องของสภาพคลองนะครับที่เป็นอุปสรรคเรื่องของช่องทางการจราจรที่มีขนาดคับแคบก็เป็นเหตุผลที่ทำให้การดำเนินการก่อสร้างเนี่ยทำได้อย่างล่าช้านะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเมื่อ

ีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยจะมีเรื่องของการนำไปสู่การปรับแบบการก่อสร้างเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเนี่ยขยับไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องการปรับแบบเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งครับที่ทำให้การก่อสร้างเนี่ยล่าช้าเพราะว่าพอปรับแบบปั๊บทุกอย่างก็ต้องหยุดนะครับพอหยุดมานั่งว่ากันเรื่องแบบเรื่องอะไรพอปรับเสร็จโอเคทำต่อก็ขยับกันไปต่อยิ่งไปกว่านั้นอีกอันนึงที่สำคัญที่เป็นปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของการอนุญาตและการส่งมอบให้ใช้พื้นที่โดยเฉพาะในส่วนของกรมเจ้าท่าครับเนื่องจากการโครงการก่อสร้างเนี่ย

ข้าไปดำเนินการก่อสร้างเนี่ยก็อยู่ในปีนี้ในเดือนกุมภาพันธ์นี่คือสาเหตุที่ทำให้การก่อสร้างดำเนินการไปได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับและหลายสาเหตุที่ผมได้กล่าวถึงไปนะครับก็ต้องเรียนกันตามตรงแหละครับว่าเป็นสาเหตุที่ไม่ได้มีต้นเหตุมาจากผู้รับจ้างนะครับไอ้ส่วนที่มีสาเหตุมาจากผู้รับจ้างอันนี้ไม่ว่ากันดำเนินการตามระเบียบตามกฎหมายแต่ในส่วนที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากผู้รับจ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกทม.เองก็ต้องเอาเข้ามาพิจารณา

0: ที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดระยะเวลาสัญญาโดยที่ไม่โดยที่ไม่ได้มีเหตุมาจากผู้รับจ้างเองเนี่ยนะครับก็จะต้องดำเนินการในเรื่องของการเสียค่าปรับนะครับค่าปรับตรงนี้กำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วครับตกวันนึงเนี่ยประมาณสัก5,600,000 บาทนะครับอันนี้เป็นในส่วนของผู้รับจ้างที่จะต้องรับผิดชอบถ้ายังไม่สามารถที่จะดำเนินการตามเป้าหมายที่มีการปรับปรุงกันได้เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนที่2เรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จริงๆตอนนี้มีการรับเรื่องร้องเรียนอยู่ผ่านหลายระบบไม่ว่าจะเป็นทั้งทางการร้องเรียนโดยตรงไปยังกทม.เรื่องของทรัฟฟี่ฟองดูเรื่องของอะไรพวกนี้ก็มีการรับร้องเรียนอยู่นะครับอย่างเช่นมีการเรื่องร้องไปทางทรัฟฟี่ฟองดูมีอยู่ทั้งหมด400กว่าเรื่องนะครับก็ทั้งในเขตพื้นที่บางกอกน้อยและเขตพื้นที่บางกอกใหญ่นะแก้ไขไปแล้ว207เรื่องอยู่ระหว่างการแก้ไข129เรื่องนะครับแล้วส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก71เรื่องนะครับในส่วนที่ท่านได้กรุณาได้เรียนสอบถามว่าถ้ายังมีข้อมูลที่ยังตกหล่นหรืออยากจะร้องเรียนเพิ่มเติมหรือขาดความไม่สะดวกอะไรยังไงก็แล้วแต่สามารถร้องเรียนกับผมได้โดยตรงไหมอันนี้ผมยินดีเลยนะครับยินดีเป็นตัวกลางให้นะครับในการเข้าไปเร่งรัดนะครับเพราะว่าผมเข้าใจดีครับว่าในการก่อสร้างเนี่ยมันต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องโครงสร้างใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นมันหลีกเลี่ยงที่จะไม่มีผลกระทบกับสภาพบ้านเรือนหรืออะไรพวกนี้ทำได้ค่อนข้างยากมากนะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างครับที่จะต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยนะครับและในส่วนของหน่วยงานที่กำกับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยเองหรือว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องเข้าไปเป็นตัวกลางเข้าไปจัดการเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญคำถามที่2ครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานค่ะดิฉันปวิตาจิตรกิจค่ะผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนค่ะตกลงแล้วขยายเวลาแล้วก็สาเหตุของการล่าช้าใช่ไหมคะขยายแล้วไปเสร็จเมื่อไหร่คะดิฉันยังไม่ประมาณกลางปี60ใช่ไหมคะนี้ประธานประชาชนจะได้เข้าใจตรงกันนะคะค่ะท่านประธานคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าโครงการนี้นะคะมีมูลค่าหลายล้านบาทค่ะเป็นธรรมดานะคะที่จะต้องมีการตรวจสอบความโปร่งใสค่ะแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ประชาชนได้ทราบทั่วกันค่ะแต่ว่าโครงการนี้ค่ะมีความไม่ชอบมาพากลค่ะท่านประธานคะเพราะว่าในเว็บไซต์ของกทม.ค่ะกลับไม่มีการเปิดเผยความคืบหน้าให้กับสาธารณชนทราบเลยค่ะเพียงแค่ขึ้นรายละเอียดนะคะข้อมูลที่ไม่มีการอัปเดตไม่มีการปรับปรุงมาปีกว่าแล้วนะคะแถมไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสัญญาในหมวดต่างๆที่กทม.ได้ทำไว้กับคู่สัญญานะคะจึงทำให้มีความไม่ชอบมาพากลกับโครงการนี้ค่ะท่านประธานรูปขอรูปด้วยนะคะดิฉันได้ไปหาข้อมูลมานะคะท่านประธานลงพื้นที่ดูหน้างานนะคะพอทราบข้อเท็จจริงค่ะก็พบว่าบริษัทที่ชนะการประมูลในสัญญาที่3นะพบว่าเป็นชื่อบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็ตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าบริษัทนี้รับงานใหญ่ๆ ในกรุงเทพมหานครมาหลายงานค่ะแล้วก็ปรากฏในหน้าข่าวเยอะเหมือนกันนะคะแถมยังบอกด้วยว่าท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีมหาไทยน่าจะรู้เรื่องนี้ดีค่ะท่านประธานคะและอย่างทางแอค AI นะคะโดยองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะก็ได้ตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกันค่ะว่าโครงการเหล่านี้พบความเสี่ยงในการทุจริตค่ะและทราบมาว่าเคยมีประชาชนยื่นปปช.ไปด้วยแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะท่านประธานคะไม่เคยมีการตรวจสอบนะคะท่านประธานคะปัญหาแบบนี้ทั้งกับก่อสร้างล่าช้าดังนั้นต้องขึ้นบัญชีดำและถูกปรับนะคะเหมือนที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีได้แจ้งมาว่ามันต้องมีการปรับค่ะแต่ข้อเท็จจริงค่ะท่านประธานไม่มีการปรับค่ะยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องนี้เลยนะคะโครงการนี้คือแหล่งรวมของความไม่ชอบมาพากลค่ะตั้งแต่อนุมัติจนถึงปัจจุบันค่ะมีการก่อสร้างมีการรื้อถอนนะคะดิฉันตั้งข้อสังเกตค่ะข้อแรกนะคะโครงการนี้ก่อสร้างในคลองดังนั้นเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลเป็นเจ้าภาพหลักคือกรมเจ้าท่าตามหลักแล้วจะต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนนะคะจึงจะก่อสร้างได้แต่ข้อเท็จจริงค่ะก่อสร้างแต่ปี65ค่ะท่านประธานรู้ไหมคะเขาขออนุญาตกันเมื่อไหร่เขาขออนุญาตกันเมื่อต้นปี69ค่ะก็คือปีนี้นะคะท่านประธาน น่าแปลกไหมคะข้อที่2ค่ะโครงการนี้นะคะมีการจ้างที่ปรึกษาโครงการมีการจ้างทีมสำรวจความเป็นไปได้ทีมรายงานผลถึงปัญหาและอุปสรรคมูลค่าหลายล้านบาทเลยนะคะแต่เวลาก่อสร้างจริงค่ะลงที่หน้างานนะคะผู้รับเหมาบอกว่าไม่ทราบข้อมูลจากการสำรวจนะคะขนาดหน้างานเองนะคะพื้นที่หน้างานทำให้ไม่รองรับกับอุปกรณ์เตรียมมาหน้างานกว้าง1เมตรนะคะตัวอย่างท่อกว้าง2เมตรมันจะใส่ไปได้ยังไงคะมันไม่ลงตัวค่ะก็ต้องเสียเวลากลับไปเปลี่ยนแบบค่ะเป็นที่มาของความล่าช้าค่ะดังนั้นก็เลยสงสัยค่ะว่าที่ปรึกษาทั้งหลายหลายล้านบาทเนี่ยเขาช่วยตรงไหนบ้างคะข้อ3ค่ะกรุงเทพมหานครรู้ดีนะคะว่ายิ่งสร้างยิ่งมีปัญหาค่ะแต่ก็ยังปล่อยผ่านค่ะโดยอ้างว่าเป็นโครงการที่มันมีอยู่เดิมแล้วจำเป็นจะต้องเดินหน้าต่อค่ะทำให้โครงการมันผิดฟ้าผิดตัวไปตลอดเลยนะคะแล้วปล่อยให้ความเดือดร้อนไปทิ้งกับพี่น้องประชาชนเรื่องงบประมาณมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำนะคะเหล่านี้ค่ะแสดงให้เห็นถึงการใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนอย่างไม่รู้คุณค่าค่ะและทำให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์แทนที่จะได้บ่อบำบัดน้ำเสียกลับได้น้ำเสียมากกว่าเดิมค่ะและแทนที่จะได้ใช้เงินอย่างคุ้มค่านะคะเราต้องเสียเวลาแล้วก็จ่ายเงินซื้ออนาคตไปไม่รู้อีกมากน้อยแค่ไหนค่ะที่มาของคำถามที่2นะคะท่านรัฐมนตรีคะท่านมีแนวทางในการเปิดเผยความโปร่งใสของโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียนี้อย่างไรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเช่นข้อมูลการเปิดเผยสัญญาประกันภัยโครงการก่อสร้างสาธารณะแนวทางการชดใช้เยียวยาการทำประชาพิจารณ์ทุกวาระการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่ละเว้นหน้าที่เป็นต้นค่ะและโครงการทั้งหมดที่เกิดในทำนองเดียวกันถูกทิ้งร้างนะคะและอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยทางกระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไรในภาพรวมค่ะดิฉันขอทราบรายละเอียดค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านรัฐมนตรีครับ
0: ท่านประธานที่เคารพครับผมวรศิษฐ์เทพสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก่อนที่จะตอบคำถามที่ท่านได้กรุณาได้ถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนข้อมูลเพิ่มอีกนิดนึงครับในเรื่องของคำถามก่อนหน้านี้ซึ่งได้ยังตกข้อมูลในบางเรื่องที่ได้ตั้งใจจะชี้แจงให้ท่านแต่ยังไม่ได้ชี้แจงนะครับก็ ในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต่ออสังหาริมทรัพย์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยจริงๆทางในสัญญาเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้ามันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เกิดมาจากการก่อสร้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการแจ้งเข้ามานะครับทั้งหมด222เรื่องนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการเข้าไปจัดการเยียวยาแล้วนะครับ98เรื่องมูลค่า6ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการเยียวยา11เรื่องที่เหลือกำลังอยู่ในเรื่องของการทำข้อตกลงนะครับระหว่างพี่น้องประชาชนที่เกิดความเสียหายนะครับกับผู้รับจ้างโดยที่มีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นตัวกลางในการทำข้อตกลงฉบับนี้นะครับเมื่อตกลงกันได้แล้วก็ทำเอ็มโอยูร่วมกันหลังจากนั้นก็ดำเนินไปถึงเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยค่าเยียวยากันไปนะครับทีนี้ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องของที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินต่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับก็ไปคุยกันมี3รูปแบบทําได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากซ่อมเองก็เอาใบเสร็จเอาข้อเท็จจริงมาทําเรื่องเบิกจ่ายกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะให้ทางผู้รับจ้างเข้าไปซ่อมให้อันนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันหรือถ้าจะให้หน่วยงานอื่นเอกชนเข้ามารับจ้างก็จัดการกันเป็นเรื่องของทางข้อมูลเอกสารไปนะครับในส่วนของการเยียวยาที่ไม่ได้เกิดความเสียหายกับอสังหาริมทรัพย์เกิดอุบัติเหตุความมีผลกระทบต่อจิตใจอันนี้ว่ากันเป็นกรณีไปโดยที่จะมีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับในการเข้ามาทำข้อตกลงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากจะเรียนว่าในส่วนของสิ่งที่เกิดความเสียหายถ้ามีเคสไหนที่ยังตกหล่นถ้ายังไม่เรียบร้อยหรือยังไม่ได้รับการให้ความร่วมมือนะครับอย่างที่ควรจะเป็นอันนี้ท่านแจ้งผมได้เดี๋ยวผมจะไปกำชับจะไปติดตามให้นะครับในส่วนข้อมูลที่ท่านได้ถามเรื่องของความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลนะครับอันนี้ผมไม่ได้เตรียมมานะครับแต่ไม่เป็นไรครับในสิ่งที่ท่านมีความสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างใดเดี๋ยวผมจะกำชับให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดก็คือกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการนี้อยู่แล้วเนี่ยได้ประสานกับท่านนะครับเพื่อจะได้เตรียมข้อมูลในสิ่งที่ท่านคิดว่าควรที่จะต้องมีนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยวิธีการตรวจสอบอีกวิธีนึงที่ผมคิดว่าง่าย แล้วก็ทำได้เลยก็คือว่าจริงๆโครงการนี้เป็นโครงการของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็จะมีสมาชิกแต่ละเขตอยู่แล้วนะครับซึ่งสกแต่ละเขตของพรรคท่านก็มีหลายคนนะจริงๆเนี่ยใช้กลไกตรงนี้เนี่ยในการเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะครับเข้าไปสอบถามเข้าไปดูเลยตรงไหนที่มันมีความไม่โปร่งใสตรงไหนที่มันมีสอบไปว่ามันไม่โปร่งใสไม่ทุจริตตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงได้แล้วก็ในส่วนอีกช่องทางนึงมาทางนี้ก็ได้ครับแล้วก็หน่วยงานตรวจสอบอื่นๆผมว่าทุกหน่วยงานตรวจสอบตอนนี้เขาพร้อมทำงานหมดนะครับแจ้งเข้าไปได้เลยครับแล้วก็เอาข้อมูลเอาข้อเท็จจริงในเชิงรายละเอียดนะครับว่าใครทำอะไรผิดตรงไหนอะไรมาว่ากันนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้างไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนหรือท่านไหนใครก็แล้วแต่ทุกอย่างมีระเบียบมีกฎหมายรองรับอยู่นะครับสิ่งที่หน่วยงานราชการต้องทำคือต้องดำเนินการตามนั้นถ้ามันมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นเช่นนั้นครับขอบพระคุณครับ
1: เชิญครับเชิญครับยังมีเวลาเชิญ
2: ค่ะเรียนท่านประธานค่ะดิฉันปวิตาจิตรกิจผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนผู้ตั้งกระทู้นะคะก็ขอขอบคุณคำตอบที่หนักแน่นฉาบฉานจากท่านรัฐมนตรีค่ะท่านประธานคะแต่ดิฉันอยากเรียนเชิญท่านไปเจอสถานการณ์จริงค่ะว่ามันหนักแน่นชัดเจนเหมือนที่ท่านพูดหรือเปล่านะคะดิฉันเป็นสสพื้นที่นะคะร่วมกันกับเพื่อนสมาชิกค่ะนี่ค่ะสสเท่าพิภพมาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะเราทั้งสองท่านนะคะก็สองคนพร้อมที่จะไปลงพื้นที่พาท่านรัฐมนตรีไปพบกับเหตุการณ์จริงค่ะว่ามันมีการร่วมมือมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่นะคะเพราะว่าเราก็ทนทุกข์มาตั้งแต่โครงการนี้เริ่มก่อสร้างค่ะมันมีความเดือดร้อนเสียหายขึ้นอย่างแท้จริงค่ะเราต้องเรียนว่าอย่างที่ท่านเรียนแจ้งว่ามีตัวแทนเขตมีสก.อย่างนี้นะคะทางสก.เองเขาก็อยู่คนละสังกัดพรรคกันนะคะดังนั้นดิฉันก็ต้องพึ่งบารมีท่านรัฐมนตรีค่ะในการนี้ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะถ้าท่านไม่ติดขัดอะไรก็แจ้งมาได้นะคะแล้วก็เรายินดีพาท่านไปพบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
0: อันนี้ด้วยความยินดีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดนั้นเดี๋ยวเราค่อยนัดกันลงไปดูพื้นที่ด้วยกันนะครับแต่เรื่องสก.นะผมจะบอกว่าคนละพรรคกันก็ยิงแต่ของท่านมีเสียงเยอะนะเพราะฉะนั้นท่านสามารถใช้กลไกในทางฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นเรื่องนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ในส่วนของทางนี้ด้วยความยินดีครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราลงไปจัดการด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ก็ขอบท้วนนะครับขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านผู้ถามกระทู้คือท่านประวิตราจิตกิจนะครับก็เป็นจบกระทู้ถามที่049ในระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องกระทู้ถามแยกเฉพาะก็ได้ดำเนินการถามตอบกระทู้ในห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสมาชิกครับก่อนที่จะพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไปขอปรึกษากับที่ประชุมนะครับเพื่อจะขอนำระเบียบวาระที่7ขึ้นมาพิจารณาก่อนที่ประชุมมีท่านใดจะเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้นะครับระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆคณะกรรมการที่ดินคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษายัตติเรื่องยัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างช้างและคนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนขยายเวลาออกไปอีก90วันนับตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2569ด้วยประธานกรรมธิการก็คือท่านคุณวดีนพมรวดีได้มีหนังสือแจ้งว่าการพิจารณาศึกษายัตติดังกล่าวยังมีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณาซึ่งแต่ละประเด็นมีรายละเอียดและข้อกฎหมายที่แตกต่างกันคณะกรรมการจึงขอขยายระยะเวลาออกไปอีก90วันนับตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2569มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ
3: ท่านประธานฮะ
1: เชิญครับ
3: ท่านประธานครับผมมนันท์ปีดาสุริจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีในฐานะกรรมธิการที่และสิ่งแวดล้อมครับเนื่องจากสภาได้โยนยติไปที่กรรมธิการที่ดินและสิ่งแวดล้อมในเรื่องช้างเนื่องจาก ตอนนี้ได้มีพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายกับการเยียวยาในเรื่องช้างป่าที่ถูกทำร้ายแล้วก็ค่าเยียวยานั้นใช้เวลาถึง7-8 เดือนถึงจะได้ค่าเยียวยาทางกรรมาธิการนั้นขอนำเรื่องนี้ไปศึกษาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงต้องทำเรื่องขอขยายเวลาต่อท่านประธานสภาที่เคารพครับขอขอบคุณครับ
4: ท่านประธานครับ
1: ครับ
4: นัทวุฒิครับ
1: ครับเชิญครับ
4: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมนัทวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองนะครับไม่มีช้างป่าครับท่านประธานแต่ว่าผมขออนุญาตเรียนท่านประธานแบบนี้นะครับว่าผมเคยเป็นอนุกรรมการที่ศึกษาประเด็นเรื่องช้างป่าในสภาชุดที่25นะครับและสภาชุดที่25ก็เคยมีรายงานครับสภาชุดที่26ก็เคยมีรายงานเรื่องช้างป่านะครับทราบมาครับว่าทางกรรมการยังพิจารณาไม่ค่อยได้มีการประชุมพิจารณาหารือได้ซ้ำในขณะที่ปัญหาที่ทั้งที่โดนเหยียบอยู่เนี่ยนะครับจันทบุรีระยองของเพื่อนสมาชิกผมเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาครับเพราะผมก็ได้รับเรื่องจากเพื่อนสมาชิกที่เคยเป็นอดีตส.ส.ผมขอแบบนี้ได้ไหมครับว่าท่านจะมาลงมติหรือค้านกันในสภาเนี่ยก็เกรงว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบต่อทั้งตัวรายงานแล้วก็เพื่อนสมาชิกแต่ว่า90วันเนี่ยอยากจะฟังจากตัวแทนกรรมธิการท่านอนันต์สักนิดนึงครับว่าอยากจะให้มีการเร่งการประชุมครับช่วงปิดสมัยท่านก็น่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะที่จะมีการประชุมแก้ปัญหาครับการทำแนวกันที่เป็นไฟฟ้าไม่ได้แก้ปัญหานะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้มีการขยายอีกเพราะว่าอันนี้มันคือการเอารายงานของชุดที่25มาศึกษาไม่ใช่ว่ามาตั้งกรรมธิการศึกษาใหม่ทั้งหมดอย่างไรก็90วันเนี่ยเห็นว่าพอไปได้แต่ขอความชัดเจนว่ารอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่รายงานฉบับนั้นเนี่ยจะกลับเข้ามาสู่การพิจารณาของสภาแบบนี้ได้ไหมครับท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านธนันท์เห็นว่ายังไงครับ
3: ครับท่านประธานครับมนันปิดาสุทธิกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีที่จริงแล้วอย่างที่ผมได้นำเรียนท่านประธานสภาไปติดปัญหาอยู่เรื่องนิดเดียวฮะเรื่องค่าเยียวยาผู้ที่มีผลกระทบเกี่ยวกับช้างที่ทำให้เสียชีวิตเพียงแต่แก้ไขเรื่องระเบียบค่าเยียวยาให้จาก7-8 เดือนเนี่ยให้เร็วที่สุดครับก็คงจะจบในเรื่องเดียวครับตามในเรียนท่านประธานครับ
1: โอเคนะครับท่านนัทวุฒิซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็เข้ามาทุกสมัยประชุมสภาทุกชุดนะครับก็ทางกรรมธิการขอขยายอีก90วันนะครับก็คงไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการมีการขยายเวลาในการพิจารณาออกไปตามข้อบังคับข้อ106ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่2ครับเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 2.1 รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภาจำนวน5เรื่องและที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระจำนวน6เรื่องด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งว่าที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานจำนวน11เรื่องดังนี้ครับ1ในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่20สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันอังคารที่9มิถุนายน2569ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการประจำปี2567 2ในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่21สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานจำนวน2เรื่องดังนี้ครับ1รายงานกิจการประจำปีงบดุลงบกำไรขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567 2รายงานประจำปี2568ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา3ในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่23สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานจำนวน2เรื่องดังนี้1รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2568 2ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องนโยบายตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2569เรื่องที่4ในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานจำนวน4เรื่องดังนี้ 1รายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมปีงบประมาณ2567 2รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2568 3รายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีพ.ศ. 2568และ4รายงานประจำปีของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองประจำปีงบประมาณ2567และ2568เรื่องที่5ในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่26สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันอังคารที่30มิถุนายน2569ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานจำนวน2เรื่องดังนี้1รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลยุติธรรมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2568 2รายงานการพัฒนาระบบราชการประจำปี2568จึงเรียนแจ้งให้กับที่ประชุมได้ทราบนะครับระเบียบวาระที่ 2.2 ครับรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2567และประจำปี2568ของสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคพ.ศ. 2562รายละเอียดปรากฏตามที่เอกสารที่ได้จัดวางให้กับท่านสมาชิกไว้แล้วนะครับดังนั้นผมจะขอเชิญผู้แทนของหน่วยงานได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับตามข้อบังคับข้อ31เชิญ

0: ท่านผู้แทนมีทั้งสิ้น6ท่านนะครับท่านแรกท่านนางสาวบุญยืนศิริธรรมประธานสภาผู้บริโภคครับท่านที่2นางสาวนารีอ๋องสมบัติเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคท่านที่3นางสุภาพรถิ่นวัฒนากูลรองเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค4นางสาวมนฤดีโพอินหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม5นางสาวณัฐิยาภูริยพันธ์หัวหน้าฝ่ายงานเลขาธิการและ6นางสาวนันทรศรีวิเศษเจ้าหน้าที่งานแผนยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลนะครับก็ท่านผู้ชี้แจงครบแล้วนะครับเชิญท่านผู้แทนได้แถลงได้เลยครับเชิญครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันยุทธิธรรมในฐานะประธานสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะวันนี้จะมารายงานผลงานการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ2568ค่ะก็ขอรายงานเบื้องต้นนะคะว่ารายงานประจำปีของปี68ทำอะไรไปบ้างก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540จนถึงรัฐธรรมนูญปีปัจจุบันนะคะที่ยังกำหนดเรื่องนี้แล้วก็มีการกำหนดเป็นกฎหมายเฉพาะนะฮะกฎหมายส่วนขององค์กรเลย1ฉบับกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2562แล้วก็มาเกิดสภาองค์กรผู้บริโภคปี2564ค่ะอันนี้ก็ดำเนินงานมานะคะแล้วก็เกิดขึ้นจากองค์กรผู้บริโภครวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์กรผู้บริโภคจนสำเร็จประกาศในราชกิจจาวันที่8ธันวาคม2563นะคะตรงนี้ก็ต้องเรียนคราวที่แล้วที่เรามาเนี่ยก็มีท่านส.ส.หลายท่านบอกว่าทำไมจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ถึงไม่มีสมาชิกหรือไม่มีหน่วยงานประจำจังหวัดของสภาองค์กรของผู้บริโภคก็อยากจะบอกว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคไม่สามารถที่จะจัดตั้งให้เกิดสมาชิกของสภาได้นะคะสภาจะจัดตั้งได้ก็ต่อเมื่อองค์กรเหล่านั้นไปจดแจ้งกับสำนักงานปลัดสำนักนายกนะคะแล้วได้รับรองการเป็นองค์กรของผู้บริโภคจากสำนักสปน.นะคะสภาองค์กรผู้บริโภคถึงจะรับเข้ามาเป็นสมาชิกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อกล่าวหาว่าองค์กรทิพย์แล้วก็องค์กรต่างๆแล้วก็ทำไมจังหวัดนู้นไม่มีเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะตอบได้เพราะว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ไปรับรององค์กรใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกให้ทราบแล้วก็กฎหมายฉบับนี้เนี่ยการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยก็กำหนดให้เราเป็นตัวแทนของผู้บริโภคนะฮะทุกคนทุกด้านนะฮะแล้วก็ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเสนอนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เราก็ต้องมารายงานต่อรัฐสภานะคะตามที่กฎหมายกำหนดแล้วองค์กรของเราเนี่ยองค์กรสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเป็นนิติบุคคลมีความเป็นอิสระในการทำงานสามารถประสานความร่วมมือในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคได้กับทุกหน่วยงานนะฮะทั้งภาครัฐและเอกชนเรามีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยสนับสนุนการขอรับงบประมาณเพราะว่าเราเป็นองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจึงไม่มีอำนาจที่จะของบประมาณโดยตรงนะคะเราต้องขอผ่านสำนักปลัดสำนักนายกซึ่งเขาก็ดูแลเรื่องนี้อยู่นะคะประชาชนได้อะไรจากการมีสภาองค์กรผู้บริโภคตั้งแต่ปี64ถึงปี68นะคะอันนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยจาก151องค์กรเรามีสมาชิกทั้งหมด376องค์กรนะฮะครอบคลุม62จังหวัดทั่วประเทศเรานี่ก็เป็นความพยายามที่เราจะทำให้มีองค์กรสมาชิกเพื่อเป็นที่พึ่งของผู้บริโภคในจังหวัดนั้นๆ นะคะแล้วเราก็มีส่วน4หน่วยงานเขตพื้นที่ค่ะเรามีเขตพื้นที่ภาคอีสานเขตพื้นที่ภาคเหนือนะคะเขตพื้นที่ภาคใต้แล้วเขตพื้นที่ภาคตะวันตกนะคะยังเหลืออีกซึ่งเราก็จะมีความพยายามที่จะทำให้มีทุกภาคนะฮะมีหน่วยงานเขตทุกภาคหน่วยงานเขตก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานประจำจังหวัด

0: 153คนนะคะมีคดีทั้งสิ้นเนี่ย483คดีนะฮะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ต้องบอกว่าเราทำให้ผู้บริโภคที่ไม่เคยมีโอกาสที่จะได้รับความยุติธรรมเนี่ยสามารถมาพึ่งพาสภาได้แล้วเราก็ฟ้องคดีให้นะฮะคือมีข้อจำกัดเราไม่ใช่สคบสคบเขาจะมีข้อจำกัดว่าเรื่องอะไรที่มันไปอยู่ในคดีความแล้วเนี่ยเราไม่สคบไม่สามารถช่วยได้แต่ของเราเนี่ยสามารถไปช่วยเรื่องคดีของผู้บริโภคที่ถูกฟ้องโดยไม่เป็นธรรมได้นะคะแล้วก็เราทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับการชดเชยเยียวยา870ล้านบาทในขณะที่เราได้งบประมาณ100กว่าล้านบาทนะฮะเราก็ทำไปแล้วเราก็ยังมีสายด่วน1502นะฮะที่เข้าถึงได้แล้วเราก็มีทุกแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้นะฮะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็ทำงานอย่างเต็มที่เดี๋ยวสถานการณ์ปัญหาเชิญคุณสาลีอ๋องสมหวังรายงานค่ะคุณค่ะ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะคะเรียนนางสาวสาลีอ๋องสมหวังขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่ท่านประธานสภาผู้ท่านประธานสภาผู้บริโภคได้รายงานต่อที่ประชุมนะคะขออนุญาตรายงานว่าปี2567แล้วก็2568 2ปีที่สภาต้องรายงานต่อรัฐสภาเนี่ยเรื่องร้องเรียนที่สภาผู้บริโภคได้รับแล้วก็จะเห็นแนวโน้มนะฮะว่าเรื่องร้องเรียนเนี่ยมีมากขึ้นทุกปีในปี2567เนี่ยเราได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 17,028 เรื่องนะฮะและในปี2568 23,703 เรื่องแล้วก็ในปัญหาที่พบสูงสุดเนี่ยอันดับหนึ่งก็แน่นอนฮะซื้อสินค้าออนไลน์นะคะแล้วก็หรือถูกหลอกลวงออนไลน์นะคะอันดับสองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทวงหนี้จากแอปเงินกู้ที่ไม่เป็นธรรมนะคะแล้วก็ SMS หลอกลวงให้เสียทรัพย์ในปี67ส่วนในปี2568เนี่ยก็เป็นเรื่องสินค้าชำรุดบกพร่องไม่ได้มาตรฐานสายโทรคมนาคมซึ่งมติครม.เนี่ยมีกำหนดให้หน่วยงานต่างๆต้องจัดการสายโทรคมนาคมที่ไม่ปลอดภัยแต่เรายังพบว่าคนขับมอเตอร์ไซค์ก็ดีคนเดินถนนก็ดียังได้รับอันตรายจากสายโทรคมนาคมนะคะแล้วก็ SMS หลอกลวงที่ทำให้เสียทรัพย์ก็ยังเป็นอันดับ3ของผู้บริโภคนะคะส่วนประเด็นที่เรียนคิดว่าสำคัญและเรียนอยากนำเรียนท่านประธานและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สภาองค์กรผู้บริโภคได้ดำเนินการฟ้องคดีต่อแพลตฟอร์ม Facebook นะคะแล้วก็มีทั้งแอปพลิเคชันที่ทำให้ผู้บริโภคถูกหลอกลวงแล้วก็จะเห็นนะฮะว่าใน 10,000 ใน 18,100 กว่าเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นจากปัญหาของออนไลน์เนี่ยนะฮะ 59% เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจาก Facebook แล้วก็จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอีก 15% นะฮะจากเว็บไซต์จาก TikTok แล้วก็จาก X นะฮะจาก LINE แล้วก็จาก IG นะคะซึ่งความเสียหายเนี่ยมีมากมายถึง547ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังไม่นับรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มจากเรียกว่าหน่วยงานอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นของทางตำรวจแอนตี้สแกมเซ็นเตอร์ต่างๆที่มีเรื่องร้องเรียนสอดคล้องกันว่าเป็นปัญหาจาก Facebook มากถึง 60% นะคะซึ่งก็จะเห็นว่าทำให้สภาองค์กรผู้บริโภคใช้8เหตุผลในการที่ต้องฟ้อง Facebook นะคะแน่นอนขณะนี้มีการโฆษณาที่หลอกลวงการโฆษณาแอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงคนดังดาราทั้งหลายนะฮะขายของที่ไม่ปลอดภัยไม่มีมาตรฐานแล้วก็มีพนันออนไลน์อยู่มากมายบนแพลตฟอร์มแล้วถ้าเราไปเผลอเปิดตัวไหนข้อมูลนั้นก็จะมาถึงเราทุกวันนะฮะอันที่2เนี่ยก็ตลาดออนไลน์ซึ่งมีe-marketplace ด้วยจะพบว่า e-marketplace อย่างน้อยมี200กว่าคนที่ไปซื้อรถแล้วสุดท้ายรถก็จดทะเบียนไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเรื่องอาหารเสริมสินค้าอันตรายปลั๊กพ่วงไดเป่าผม power bank แล้วก็อาวุธต่างๆนะคะประเด็นที่3ที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องตัดสินใจฟ้อง Facebook เนี่ยก็คืออัลกอริทึมซึ่งทุกท่านทราบดีนะคะว่าขณะนี้เนี่ยจะจับพฤติกรรมของผู้ใช้งานแล้วก็ป้อนโฆษณาแล้วล่าสุดสำนักข่าวหนึ่งเพิ่งรายงานไปเมื่อวันนี้เองนะฮะว่ามีชายในประเทศเขมรนะฮะสามารถมีเพจปลอมได้ถึง50เพจเพื่อที่จะหลอกลวงประชาชนคนไทยด้วยนะคะแล้วก็เหยื่อเนี่ยก็ลงทุนจนกระทั่งหมดตัวนะคะบางคนก็เครียดเสียชีวิตซึมเศร้านะคะแล้วก็เราจะเห็นนะฮะว่าความเดือดร้อนเนี่ยเป็นความเดือดร้อนของผู้บริโภคแต่ขณะที่ถึงแม้แพลตฟอร์มอาจจะไม่ได้เป็นคนทำข้อความที่หลอกลวงแต่ว่าแพลตฟอร์มก็มีรายได้เป็นอันดับ10ของโลกนะคะรายได้จากการโฆษณาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะที่มีผู้ใช้งาน51ล้านบัญชีนะคะมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการโฆษณาถึง เรียกว่าหลายหมื่นล้านบาทเป็นอันดับ10ของโลกนะคะแล้วก็แน่นอนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือปลอมตัวเป็นใครก็ได้ตามจับไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะสุดท้ายขณะนี้เรียนก็อยากเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกนะคะว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวเราต้องเสียภาษีเราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันหรือเราใช้แปรงสีฟันเนี่ยเราก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ Facebook ไม่ได้เสียภาษีในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นเพียงคนกลางไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายเนื่องจากสภาองค์กรผู้บริโภคเราได้ยื่นจดหมายขอให้ Facebook เนี่ยจ่ายเงินคืนกับผู้บริโภคที่ถูกหลอกออนไลน์ตอนนั้นก็ประมาณ87ล้านนะฮะเมื่อปลายปี2567แต่เราไม่ได้รับจดหมายตอบจากคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กแต่ว่าสุดท้ายเราตามไปตอนต้นปี2568บริษัทซึ่งติลิกี้กิฟบินโซลูชั่นจำกัดเนี่ยก็ได้ตอบจดหมายมานะฮะว่า Facebook เนี่ยเป็นเพียงตัวกลางและ Facebook ก็ขึ้นทะเบียนเพียงเป็นglobal social network แต่ขณะที่ทุกคนทราบดีนะฮะว่าการขายของการซื้อขายการโฆษณาที่หลอกลวงสินค้าที่เป็นอันตรายอยู่เต็มบน Facebook ทั้งหมดนะคะแล้วก็แน่นอนฮะเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีระบบคุ้มครองแล้วก็ชดเชยคนที่ได้รับความเสียหายนะคะซึ่งขณะนี้สภาองค์กรผู้บริโภคได้ยื่นจดหมายไปให้กับADDA นะคะที่ให้เรียก Facebook มาคืนเงินให้กับผู้บริโภคทั้งหมด547ล้านบาทนะคะนั่นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเรียนคิดว่าสำคัญก็คือเรื่อง2มาตรฐานที่ทำกับผู้บริโภคในประเทศไทยไม่ว่าจะการละเลยการตรวจสอบคนที่ทำโฆษณาหลอกลวงหรือที่เราเรียกว่า Scam Ad นะฮะFacebook ก็ไม่ได้มีการยังไม่ได้เรียกว่าประเทศเราก็เพิ่งมีกติกาด้วยนะฮะก็คือขณะนี้กติกาที่ออกมาเนี่ยให้การโฆษณาเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนแต่แน่นอนเรายังมีเวลาให้ Facebook อีก180วันซึ่งปลายปี Facebook ถึงจะตรวจสอบคนที่ทำโฆษณาแต่เรียนคิดว่านี่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เขายังสามารถหลอกลวงได้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเราก็เรียนว่าขอให้มีผลใช้บังคับทันทีหรือใช้เวลา30วันเนื่องจากFacebook เองเนี่ยให้คนที่ทำโฆษณาเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนหรือยืนยันตัวตนในประเทศอื่นเพราะนั้นเขาไม่ต้องทำระบบใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียก็ดีอเมริกาก็ดีหรือในประเทศอังกฤษก็ดีนะคะเพราะนั้นเรียนคิดว่าขณะนี้8เหตุผลก็คงเป็นเหตุผลที่ทำให้สภาตัดสินใจฟ้อง Facebook และเรียนก็ขอรับการสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้วก็จริงๆก็ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะในการฟ้องคดีครั้งแรกในประเทศไทยนะคะส่วนคดีอื่นๆที่ท่านประธานได้เรียนว่าเรามีทั้งหมด483คดีเนี่ยคดีที่สำคัญที่เรียนขอเอ่ยนะคะก็คือเรื่องการถูกหลอกดูดเงินจากบัตรเครดิตเราไม่ได้ใช้บัตรเครดิตแต่เราถูกหลอกลวงก็กลายเป็นว่าผู้บริโภคต้องไปตามจ่ายทั้งที่เรามีประกาศสัญญาว่าถ้าเราไม่ได้ใช้บริการเราไม่ได้ซื้อสินค้าเราไม่ควรต้องจ่ายเงินแต่ขณะนี้ธนาคารก็ฟ้องคดีกับผู้บริโภคล่าสุด2คดีที่จังหวัดสงขลาจ จังหวัด101นะฮะหน่วยงานประจำจังหวัดของสภาองค์กรผู้บริโภคทั้ง2จังหวัดก็ชนะคดีที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคในพื้นที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะสำนักงานสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะที่ดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคขณะนี้เรามีอีก20จังหวัดแล้วใน20จังหวัดเนี่ยก็มี10จังหวัดที่สามารถฟ้องคดีให้กับผู้บริโภคได้นะคะแล้วก็แน่นอนหน้าจอโทรทัศน์ซัมซุงเมื่อปี2567ปลายปีที่เราเรียกว่าฟ้องคดีจนนำมาสู่การเจรจาและคืนเงินนะคะเรียนก่อนอนุญาตเวลากับท่านประธานนะฮะอยากเรียนเรื่องที่สำคัญมากกว่าเรื่องการฟ้องคดีก็คือการผลักดันนโยบายร่วมกับหน่วยงานของรัฐแล้วก็สำเร็จในหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยในปี2567เนี่ยก็คือการเปิดก่อนจ่ายนะคะซึ่งสภาได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับกระทรวง DE ร่วมกับ ADDA ในการทำให้มาตรการเปิดก่อนจ่ายสำเร็จนะฮะทำให้เราลดปัญหาเรื่องที่เรียกว่าสินค้าชำรุดบกพร่องไปได้มากเนื่องจากเราเห็นสินค้าก่อนจ่ายเงินเพราะนั้นทำให้สิทธิเนี่ยอยู่กับตัวผู้บริโภคและลดข้อร้องเรียนไปได้มากนะคะประเด็นที่2หน่วงเงินโอนสภาเสนอให้เมื่อไหร่ที่มีการโอนเงิน 10,000 บาทเนี่ยขอให้ effective ในวันรุ่งขึ้น24ชั่วโมงซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเองได้มีมาตรการ 50,000 บาทกับผู้สูงอายุแล้วก็ 50,000 บาทในเด็กต่ำกว่า17ปีนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยถึงแม้ว่าจะไม่ได้สอดคล้องกับข้อเสนอของสภาองค์กรผู้บริโภคแต่ก็ทำให้ผู้สูงอายุเองก็ดีหรือเด็กก็ดีสามารถเรียกว่าถูกสนับสนุนแล้วก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะคะแต่เรียนก็อยากเห็นนะคะเพราะถึงว่าธนาคารเนี่ยเป็นปลายทางที่สำคัญที่จะทำให้เราเสียเงินหรือไม่เสียเงินนะคะประเด็นที่3เนี่ยก็คือรถรับส่งนักเรียนสภาได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะในการที่จะทำให้รถรับส่งนักเรียนเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและเราทำงานในหลายจังหวัดนะฮะและขณะนี้จากรถรับส่งนักเรียนเนี่ยก็ขยายผลไปทำงานกับท้องถิ่นเพื่อที่จะทำให้มีการสนับสนุนรถโดยสารที่เป็นรถโดยสารปรับอากาศแล้วก็ใช้ระบบไฟฟ้านะคะซึ่งไม่ว่าจะจังหวัดภูเก็ตก็ดีจังหวัดกาญจนบุรีก็ดีนะคะพระนครศรีอยุธยาขอนแก่นเชียงใหม่สงขลาหลายจังหวัดเลยนะฮะที่เราไปทำงานอย่างน้อย12จังหวัดเนี่ยมีการดำเนินการที่จะทำให้มีระบบขนส่งที่ปลอดภัยในท้องถิ่นนะฮะซึ่งท่านประธานคงทราบดีนะฮะหลายจังหวัดเนี่ยเราไม่มีแม้กระทั่งรถโดยสารสาธารณะนะคะแล้วก็ประเด็นที่เรนได้เรียนไปบ้างแล้วนะคะก็คือสายสื่อสารที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่สำคัญนะฮะว่าเรามีมติคณะรัฐมนตรีแต่ว่าไม่มีการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีสภาองค์กรผู้บริโภคก็พยายามที่จะผลักดันให้มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมีความหมายในเชิงของการดำเนินการนะคะประเด็นสุดท้ายค่ะประชาชนเองเนี่ยก็ได้ร่วมลงชื่อสนับสนุนการผลักดันกฎหมายกับสภาองค์กรผู้บริโภคเรารวบรวมรายมือชื่อได้ทั้งหมด 71,454 รายชื่อนะคะแล้วก็กฎหมายล่าสุดที่ทางสภารัฐสภาเองได้เห็นชอบไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยในการเดินหน้ากฎหมายฉบับนี้ที่เรียกว่าพระราชบัญญัติความชำรุดบกพร่องนะคะซึ่งก็เป็นกฎหมายที่รอมานานนะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้ขณะนี้ก็มีการตั้งกรรมธิการและเรียนต้องขอบคุณทั้งคณะรัฐมนตรีรัฐบาลแล้วก็พรรคการเมืองอย่างน้อยอีกหลายพรรคมากเลยนะฮะทั้งหมดมี6ฉบับนะคะในการทำให้กฎหมายฉบับนี้เดินหน้าได้นะคะแต่ขณะนี้ผู้บริโภคก็รอกฎหมายอีก2ฉบับนะคะว่าถ้าเราจะเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยเราต้องทำให้สิทธิของผู้บริโภคเนี่ยเทียบเคียงกับสิทธิผู้บริโภคในระดับสากลนะคะแต่ขณะที่เรายังมีสิทธิอยู่5ประการสิทธิในระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกเนี่ยรับรองสิทธิผู้บริโภคไปถึง8ประการแล้วและขณะนี้กำลังจะแก้ไขเป็น11ประการนะคะเพราะฉะนั้นเองก็อยากเห็นว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็น หน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศเนี่ยควรจะมีการปรับปรุงและปรับสัดส่วนคณะกรรมการให้มีตัวแทนของผู้บริโภคในสัดส่วนที่มากกว่าตัวแทนของหน่วยงานหรือตัวแทนของฝั่งผู้ประกอบการนะคะแล้วก็กฎหมายฉบับสุดท้ายที่สภาองค์กรผู้บริโภคเข้าชื่อกันเสนอเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติอาหารนะฮะเมื่อวานนี้เราเห็นข่าวนะฮะว่าส้มที่เราทานน้ำส้มที่เราทานซึ่งเราคิดว่าเราคั้นในประเทศไทยแต่จริงๆเป็นการนำเข้า เรียกว่าตัวส้มที่มาจากต่างประเทศแล้วท่านดูจากรูปนี่ก็เห็นเลยนะฮะว่าไม่มีฉลากเลยเข้ามาในประเทศได้อย่างไรแล้วก็อาหารต่างๆซึ่งขณะนี้วุฒิสภาเองได้ไปร่วมมือทำงานกับฝั่งประชาชนจนกระทั่งทำให้เกิดวันด่านวันแหลกนะคะใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะบอกว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่เป็นสินค้าอาหารที่ไม่ปลอดภัยแต่เราก็ต้องการพรบอาหารเพื่อที่จะทำให้มีระบบในการเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยออกจากตลาดอย่างทันการนะคะเรียนก็หวังว่าสภาผู้แทนจะช่วยสนับสนุนพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับแล้วก็คณะรัฐมนตรีจะช่วยสนับสนุนกฎหมายทั้ง2ฉบับที่เหลือนะคะส่วนประเด็นเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก
2: อยากให้ท่านรวบรัดสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอคำถามของเพื่อนสมาชิกแล้วท่านจะได้ตอบคำถามอีกคร
1: ั้งได้ค่ะสไลด์สุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานขอบพระคุณมากค่ะก็การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรสมาชิกนะคะอันนี้เรียนได้เรียนไปแล้วนะคะว่าขณะนี้เรามีอยู่62จังหวัดแล้วก็ธงที่นโยบายที่สภาองค์กรผู้บริโภคจะดำเนินการในปี 2568-2569 นี้ก็เป็นเรื่องลดความเสียหายจากภัยมิจฉาชีพนะฮะแล้วก็เด็กทุกคนควรจะได้เรียนฟรีถ้าใครไม่จ่ายค่าเทอมเนี่ยเขาก็ควรจะได้ใบประกาศนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะหรือสกท.ในการออกจดหมายแจ้งเตือนไปถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนว่าห้ามไม่ให้ใบประกาศหรือใบจบของนักเรียนนะคะและหวังว่าปี69หรือปี70เนี่ยเราจะมีสมาชิกครบทุกจังหวัดนะคะแล้วก็เราจะมีเมืองที่น่าอยู่แต่ว่าประเด็นสุดท้ายเรียนก็อยากเรียนท่านประธานไปถึงทางคณะรัฐมนตรีนะคะที่ขณะนี้สภาองค์กรผู้บริโภคได้รับงบประมาณลดลงทุกปีปีที่แล้วเนี่ยเราได้น้อยลงไป 25% นะคะได้127ล้านแต่ขณะนี้เราใช้ไปเมื่อ2ไตรมาสเนี่ยก็111ล้านบาทแล้วนะคะแล้วก็ปี2570เนี่ยเราได้116ล้านบาทนะคะซึ่งก็หวังว่าสภาองค์กรผู้บริโภคจะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นแล้วก็ใน1บาทที่รัฐบาลสนับสนุนนะฮะ TDI ได้ดำเนินการเรียกว่าประเมินผลพบว่าได้คืนมา5บาท57สตางค์นะคะเพราะฉะนั้น1บาทเนี่ยเราได้เงินมา5เท่าค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านท่านค่ะ
2: ขณะนี้มีท่านสมาชิกได้เข้าชื่อเพื่ออภิปรายนะครับทั้งหมด8ท่านเชิญท่านแรกนะครับท่านทันทินร่วมเจิมครับ
3: เรียนท่านประธานครับผมทันทินร่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยและเขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับในฐานะอดีตกรรมาธิการคุ้มครองบริโภคนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานและเลขานะครับก็คุ้นเคยกันดีนะครับวันนี้ก็ขอมาเป็นกระบอกเสียงเพื่อขอบคุณนะครับที่สภาองค์กรผู้บริโภคก็ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะครับทำหลายหัวข้อนะครับที่เป็นหัวข้อที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจริงนะครับจ่ายแพงเจ็บจริงแล้วใครรับผิดชอบนะครับ5เรื่องวันนี้ผมก็ขอมาอวยนะมาเชียร์นะครับว่าท่านทำมาถูกทางแล้วนะก็ร่วมกันผลักดันต่อไปนะครับท่านประธานครับสไลด์แรกนะครับถ้าเกิดขึ้นทันนะครับข้อมูลล่าสุดนะเดือนมิถุนายน69นะครับจากสภาองค์กรบริโภคซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการจะเป็นเกาะโลกกำบังให้ประชาชนนะครับรวบรวม5วิกฤตเรื่องผมจะพูดเรื่องขนส่งสาธารณะที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ยังอาจจะไม่ได้สามารถเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่นะครับอาคารผังเมืองที่ละเลยสิทธิชุมชนสินค้าชำรุดบกพร่องที่ครองแชมป์เรื่องร้องเรียนที่ตอนนี้ก็เป็นที่น่ายินดีเราได้มีการผลักดันนะครับในวาระหนึ่งนะพรบ.เลมอนลอนะครับซึ่งก็หวังว่าจะได้มีออกมาในวาระ2และ3มาครับใช้ในเร็วๆนี้นะครับเพื่อให้ผู้บริโภคที่เสียเงินเสียทองซื้อสินค้าราคามูลค่าที่มันค่อนข้างสูงนะครับมีโอกาสในการจะเปลี่ยนนะครับหรือขอให้มีสิทธิในการซ่อมต่างๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องรอไปเรื่อยๆแล้วบางทีมันก็ซ่อมไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับรวมถึงวิกฤตสุขภาพอย่างโคเพเมนต์นะครับที่เราได้มาร่วมเรียกร้องการละค่ายาเอกชนที่แพงไร้เพดานนะครับก็ไล่ไปทีละเรื่องนะครับจริงๆสไลด์ไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะผ่านเซ็นเซอร์อยู่แล้วนะเพราะไม่ได้มีประเด็นเรื่องการเมืองนี่ก็เป็นประเด็นเพื่อจะให้ ทางประชาชนได้ติดตามนะครับเรื่องแรกนะครับสินค้าชำรุดบกพร่องนะก็เป็นเรื่องร้องเรียนหลักเลยนะครับที่ซื้อของใหม่ได้ของเสียแล้วก็ต้องทนใช้ต่อนะครับประมาณเกือบครึ่งนะครับของ60,000กว่าเรื่องที่ท่านรับเรื่องร้องเรียนมานะครับก็เป็นตัวเลขจากสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับว่าคือซื้อมาแล้วแท้ๆของใหม่ๆแต่เสียกลับมันต้องทนใช้ต่อผมว่าทำเรื่องนี้ดีมากท่านก็ผลักดันจนถึงเป็นระดับพรบ.ได้นะครับน่ายินดีมากมีเคสมากมายเลยตั้งแต่คันเดียวนะครับรถคันเดียวบริษัทปฏิเสธต้องสู้คดีอย่างโดดเดี่ยวหลาย10ปีกว่าจะชนะได้ท่านก็ยืนหยัดเคียงข้างผู้บริโภคนะครับไม่ให้จำเป็นต้องซ่อมไปเรื่อยๆซ่อมไปเรื่อยๆนะครับอย่างในต่างประเทศก็มีกฎหมายคุ้มครองประชาชนนะครับเรื่องว่าด้วยความรับผิดของการชำรุดพร่องสินค้ามาตั้งนานแล้วนะครับของเราก็ช้าไปถึง14ปีนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็ช้าแต่ก็ยังมานะครับประเด็นที่2ครับเรื่องขนส่งสาธารณะนะครับซึ่งวันนี้คนหาเช้ากินค่ำในกรุงเทพมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 ต่อเดือนโดยเฉลี่ยต้องสูญเสียรายได้กับค่าเดินทางไปทำงานอย่างเดียวสูงถึง 30% หรือเฉลี่ย 5,000 บาทต่อเดือนซึ่งทางกองผู้บริโภคก็ยืนยันเสมอนะการเดินทางไม่ใช่คมนาคมแต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการเสียค่าบริการให้กับผู้ให้บริการคมนาคมแล้วนะครับก็สำคัญที่เราต้องเชื่อมโยงโอกาสเรียนทำงานเข้าถึงสิทธิรักษาพยาบาลนะครับก็ต้องยืนยันนะค่าโดยสารรวมจริงไม่ควรเกิน 10% ของค่าแรงขั้นต่ำนะครับแต่รัฐบาลก็ยังค่อนข้างนิ่งเฉยนะพวกค่ารถไฟฟ้ารถใต้ดิน BTS MRT ไปกลับวันละเป็นร้อยนะครับก็หวังว่าหลังจากมีพรบตั๋วร่วมแล้วราคาจะสามารถปรับลงมาได้นะครับซ้ำร้ายอำนาจการกำหนดเส้นทางเดินรถก็ยังกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางว่าจะขอรถเมล์ต่างจังหวัดนะครับฟีดเดอร์เส้นเดิมก็ล้าสมัยไปหมดแล้วไม่มีการพัฒนาควรจะกระจายอำนาจให้ขนส่งสาธารณะเป็นอำนาจของท้องถิ่นในการจัดบริการนี้ได้นะครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องอาคารผังเมืองนะครับผมในฐานะตัวแทนประชาชนในเขตสุขุมวิทนะครับก็ได้ท่านนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดนะครับในเรื่องของการสร้างอาคารสูงในซอยแคบๆนะครับที่อาจจะละเมิดสิทธิชุมชนครับรวมถึงผู้บริโภคผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ตรงปกซื้อไปแล้วสุดท้ายคอนโดสร้างขึ้นมาแล้วมีปัญหาตลอดนะครับไม่ใช่เงินน้อยๆต้องผ่อนด้วยนะครับแต่จะไปคืนเนี่ยคืนลำบากมากนะครับถ้าเผื่อไม่ตรงปกขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับมีบทเรียนเยอะแยะมากมายครับอย่างเอาคอนโดหรูย่านอโศก 6-700 ห้องนะครับซื้อไปแล้วก็ถูกศาลสั่งนะครับทั้งๆที่เขาไม่ได้ผิดอะไรคนซื้อไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับแต่มันมีปัญหาเรื่องผังเมืองนะครับแล้วก็เวลาทำโดยรอบที่จอดรถนะครับเว้นรอบตึกเนี่ยควรจะให้รถดับเพลิงเข้าได้นะครับก็เอาไปทำพื้นที่เชิงพาณิชย์หมดนะครับไปเอาเปรียบคนซื้อครับความจริงเขาซื้อมาเขาต้องได้รับความปลอดภัยใช่ไหมครับอันนี้ท่านก็ดีมากเลยนะครับช่วยขับเคลื่อนนะต้นเหตุเกิดจากการทางเข้าออกอาคารเนี่ยกว้างไม่ถึง12เมตรตามกฎหมายนะครับศาลปกครองก็สูงสุดก็สั่งเพิกถอนใบอนุญาตนะครับอันนี้ก็ท่านก็ได้ช่วยกันผลักดันนะครับโคเพย์เมนต์ครับเรื่องถัดมานะครับเรื่องตั้งแต่วันที่20มีนา68นะครับปีที่แล้วมีเกณฑ์ออกมาซ้ำเติมประชาชนว่าหากผู้เอาประกันป่วยเล็กป่วยน้อยเกิน3ครั้งใน1ปีถัดต้องพักเงินจ่ายของตัวเองร่วมนะครับหรือโคเพย์เมนต์ 30-50% ของค่ารักษาครั้งที่เคลมนะครับก็สำรวจแล้วประชาชนไม่เห็นด้วยคือเขาทำประกันแล้วแล้วคุณจะมาหาว่าเป็นmoral hazardประชาชนจะทำเป็นป่วยอีกิดอ่อนๆแล้วก็ไปเคลมประกันผมว่ามันคนละเรื่องกันนะครับอันนี้เขาจ่ายเงินไปนะครับเพื่อทำประกันสุขภาพนะครับไม่ควรจะมาถูกจำกัดสิทธิ์นะครับซึ่งคปภ.ก็ยังไม่ทำอะไรปิดหูปิดตานะครับสภาองค์กรบริโภคก็ได้ทำหน้าที่ปกป้องประชาชนยื่นหนังสือเพื่อชะลอนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากคปภ.นะครับก็เดี๋ยวร่วมกันผลักดันต่อนะครับสุดท้ายครับเรื่องค่ายาและค่ารักษาพยาบาลนะครับซึ่งต้นตอที่แท้จริงรัฐบาลไม่เคยกล้าแตะคือโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งราคาแพงแบบไม่มีเพดานคุ้มอะไรเลยนะครับสภาองค์กรบริโภคเปิดข้อมูลที่น่าตกใจครับราคาสำลีก้อนเดียวโรงพยาบาลเอกชนถูกชาร์จถึงก้อน 7-10 บาทตายแล้วนะครับทั้งที่ราคาตลาดอยู่ที่10สตางค์เองนะครับแพงกว่าความเป็นจริงจะอ้างค่าออเปอเรชั่นหรือค่าบริหารจัดการอะไรแพง 7,000% นะครับนี่แค่หนึ่งในรายการครับชาร์จเต็มอย่างยาพาราเราไปซื้อตามเซเว่นข้างนอกเท่าไหร่พอเข้าไปโรงพยาบาลสถานพยาบาลเอกชนคือชาร์จแพงเป็น10เท่านะครับไม่ไหวเอาเปรียบผู้บริโภคมากจนเกินไปหลายคนเข้าใจว่าค่ายาคือตัวการหลักแต่ข้อที่จริงคือค่าธรรมเนียมแพทย์ครับสูงถึง 45% ของค่าบินซึ่งค่ายาจริงๆแล้วมีแค่ 5% เองนะครับสถิติตั้งแต่ปี 64 ถึง 68 เนี่ยมีเรื่องร้องเรียนค่ารักษาพยาบาล40กว่าเรื่องเสียหาย25ล้านบาทแต่สิ่งที่รัฐทำมีแค่สั่งพยาบาลแปะผ่านราคา QR code คือตรงที่จ่ายยาครับแปะไว้เป็นพิธีเฉยนะครับใครจะไปคือมันถามหมอมาเสร็จแล้วจะไปจ่ายตังค์แล้วคุณจะไปทะเลาะ กับโรงพยาบาลนะครับก็คงไม่ใช่นะครับคือ ประชาชนอาจจะถูกอ้างได้ว่าก็คุณก็ไปโรงพยาบาลรัฐสิแต่นี่คือโรงพยาบาลเอกชนเวลานอกเวลาใช่ไหมครับแล้วก็มันจำเป็นเร่งด่วนมันเลือกไม่ได้ครับโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนจริงยังไม่พูดถึงเรื่อง universal service healthcare ซึ่งรับเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่72ชั่วโมงเนี่ยทางโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องให้บริการกับผู้ป่วยเหมือนกันนะครับโดยสรุปนะครับขณะที่หน่วยงานรัฐอย่างสคบนี่ก็ไม่อยากจะไปตำหนินะพาดพิงคือไม่ค่อยทำอะไรเท่าไหร่นะก็เลยกลายเป็นภาระของท่านสภาองค์กรบริโภคต้องมานั่งคอยตามล้างตามเช็ดนะครับแทนผู้บริโภคนะครับก็มีแต่เพียงท่านเท่านั้นแหละที่จะส่งเสียงแทนพี่น้องประชาชนร่วมกับสสสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ขอเสนอแนวทางไว้แล้วก็ในเมื่อเราจ่ายภาษีนะครับของเราก็ไม่ได้กินฟรีนะครับใช้บริการซื้อมาทั้งนั้นนะครับก็อย่าให้การจ่ายที่แพงแล้วเราต้องมาทนเจ็บกับระบบที่รัฐปล่อยปละละเลยแล้วต้องไปพึ่งสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับซึ่งก็เหนื่อยมากในการที่จะไปคอยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนก็อย่าปล่อยให้เสียงของประชาชนเป็นเพียงแค่เสียงนกเสียงกานะครับก็การคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยกลับมาอยู่ในอำนาจของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับขอบคุณมากครับ
2: ผมแจ้งลำดับผู้ที่จะอภิปรายอีก3ท่านนะครับท่านรัตกล้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีท่านอนุภาพลิขิตอำนวยชัยและท่านคมขายอุดรพิมพ์นะครับท่านคมขายรอสักครู่ครับเพราะเนื่องจากว่ามีฝ่ายค้านเนี่ยจำนวนมาก7ท่านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลมีท่านปรมคมขายท่านเดียวนะครับก็ขอสลับเป็นฝ่ายรัฐบาล3แล้วก็ฝ่ายค้าน3แล้วก็ฝ่ายรัฐบาล1นะครับท่านรัฐก้าวสักครู่นะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับผู้นำท้องที่ผู้นำกลุ่มต่างๆที่เข้าร่วมโครงการสภาผู้

าที่เคารพนะคะดิฉันนางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันขอเริ่มต้นด้วยการชื่นชมการทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะคือตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่านเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญเลยค่ะในการทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีที่พึ่งในเวลาที่เขาโดนเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนนะคะหรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆรวมถึงบทบาทในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะทั้งหมดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคค่ะรายงานของท่านนะคะ2ฉบับนี้นะคะระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าสถานการณ์ของประเทศไทยปัจจุบันนี้นะคะ 80% ของปัญหาผู้บริโภคเนี่ยมาจากภัยออนไลน์เพื่อให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นภาพนะคะท่านประธานยกตัวอย่างเลยค่ะสิ่งที่คนไทยตอนนี้เจออะไรเราสั่งโทรศัพท์มือถือทางโลกออนไลน์นะคะสิ่งที่ได้เราได้กลับมาคือรองเท้าแตะเราสั่งเม็ดมะม่วงหิมพานต์ในโลกออนไลน์นะคะสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรคะเม็ดมะขามค่ะการหลอกลวงซื้อขายออนไลน์ตอนนี้มีจำนวนสูงอยู่ถึง 296,042 คดีค่ะนับเป็น 44% ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมดซึ่งต้องชื่นชมนะคะว่าทางสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยมีมาตรการเปิดก่อนจ่ายไม่ตรงปกไม่ต้องจ่ายอันนี้ดีมากๆช่วยลดปัญหาการซื้อขายออนไลน์แล้วก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะดิฉันชื่นชมนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทุกท่านด้วยนะคะน่าเห็นใจมากๆที่ท่านต้องทำงานหนักแสนหนักดูแลตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบนะคะแต่ว่างบโดนตัดทุกๆปีทั้งนี้นะคะท่านคะในรายงานนะคะยังขาดเนื้อหาที่ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญและดิฉันมีความเป็นกังวลใจเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนอกเหนือจากฝากคำถามแล้วยังฝากความหวังไปที่ท่านด้วยนะคะอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าคนไทยปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้ซื้อของจากร้านค้าทั่วไปกัน อีกต่อไปแล้วนะคะเราได้รับความสะดวกสบายจากการซื้อของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามชาตินะคะซึ่งแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละปีเนี่ยมีสินค้าจำนวนมหาศาลนะคะสินค้าหลายแสนชิ้นข้ามน้ำข้ามทะเลมาเล็ดรอดจากด่านตรวจต่างๆของประเทศไทยเล็ดรอดจากสมอจากศุลกากรนะคะแล้วมาอยู่ในมือของผู้บริโภคคนไทยค่ะซึ่งหลายๆแพลตฟอร์มนะคะที่เป็นแหล่งรวมของการขายสินค้าเหล่านี้ไม่มีสำนักงานในประเทศไทยค่ะไม่มีผู้รับผิดชอบอยู่ในประเทศไทยเมื่อเกิดปัญหาผู้บริโภคก็แทบจะไม่มีใครที่เขาจะสามารถไปเรียกร้องขอความช่วยเหลือได้เลยในรายงานประจำปี2เล่มนี้ค่ะดิฉันสังเกตเห็นว่าดูมุ่งเน้นไปในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของสิทธิในการตรวจสอบสินค้าซะเยอะนะคะแล้วก็ดูแลปัญหาที่เป็นเรื่องช่อโกงสินค้าไม่ตรงปกซะเยอะมากกว่าการดูแลการตรวจสอบสารเคมีที่มีอยู่ในสินค้าค่ะท่านดูให้ความสำคัญกับการเยียวยาหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างมากซึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีนะคะไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่รู้สึกว่ามันยังขาดการป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่ฉันให้ความสำคัญอย่างมากเนี่ยคือมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆค่ะโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและเด็กๆนะคะสินค้าของเล่นและสินค้าราคาถูกที่ถูกจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆตอนนี้มีปัญหาค่ะท่านประธานมันมีสารเคมีและมีความอันตรายอยู่นะคะขออนุญาตเอาตัวอย่างมาให้ดูเผื่อคนในบ้านไม่รู้จักนะคะท่านประธานหนึ่งสิ่งนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตเล่นกันอยู่คือสควิชชี่ค่ะท่านประธานสควิชชี่เหล่านี้นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเผื่อผู้ชมทางบ้านจะไม่รู้จักนะคะสควิชชี่เป็นของเล่นนุ่มนิ่มค่ะท่านประธานมันดูไร้พิษภัยมันเล่นสนุกมันขยำแล้วมันรู้สึกว่ามันคลายความเครียดนะคะแต่เนื้อโฟมเนี่ยที่มีรูพุ่นเนี่ยค่ะท่านประธานมันสะสมฝุ่นและเชื้อโรคได้นะคะและที่สำคัญกว่านั้นค่ะมีการวิจัยนะคะของต่างประเทศเนี่ยพบว่าในสควิชชี่หลายตัวเนี่ยมีสารเคมีอันตรายอยู่มีสารพาทะเลมีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายบางชนิดนะคะผสมอยู่ในสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจตับไตพัฒนาการของเด็กและที่สำคัญมันเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งด้วยค่ะเด็กไทยเลยจริงๆต้องบอกว่าผู้ใหญ่หลายคนเลยนะคะตอนนี้กำลังฮิตซื้อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเล่นกันอยู่เป็นจำนวนมากแล้วของที่มาจากโลกออนไลน์ตอนนี้ก็มากระจายขายอยู่ตามตลาดนัดต่างๆทั่วไปเต็มไปหมดเลยค่ะคำถามของดิฉันคือใครกำลังตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าเหล่านี้คะใครกำลังเตือนภัยผู้บริโภคจากภัยเงียบๆที่มาจากสินค้าเหล่านี้คะผู้บริโภคตอนนี้เขาไม่ได้เสี่ยงเพียงแค่เสียเงินเขาไม่ได้เสี่ยงเพียงแค่โดนหลอกโดนโกงนะคะแต่เขากำลัง

0: ของชีวิตจากการบริโภคสินค้าที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยแต่จริงๆแล้วอันตรายเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเด็กค่ะดิฉันจึงอยากสอบถามสภาผู้บริโภคนะคะว่าท่านมีแผนที่จะยกระดับบทบาทตัวเองจากการเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนไปสู่การเป็นผู้นำในการผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลไหมคะท่านมีแผนการใน3เรื่องนี้ไหมเรื่องแรกนะคะคือผลักดันมาตรฐานกำกับดูแลแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างชาติให้เขามีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยที่เป็นผู้บริโภควันนี้ท่านอยู่ในสภาแห่งนี้ค่ะมีพวกเราที่เป็นผู้ที่ทำงานในฝั่งนิติบัญญัติท่านสามารถบอกเราได้เลยนะคะท่านต้องการกฎหมายไหนไหมท่านต้องการกฎเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมไหมอยากให้พวกเราช่วยสนับสนุนการทำงานของท่านจากในทางนิติบัญญัติอย่างไรในเรื่องที่สองค่ะท่านมีแผนการจะคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงรุกโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าสำหรับเด็กและเยาวชนไหมคะสิ่งเหล่านี้มันทะลักเข้ามาซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศจีนด้วยท่านมีแผนที่จะประสานผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสมอหรืออยเนี่ยให้เขาทำการตรวจสุ่มตรวจเพิ่มเติมไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้ไปสร้างความอันตรายให้กับเยาวชนของไทยค่ะแล้วเรื่องที่3ค่ะท่านมีแผนการที่จะขยายการสื่อสารจากปัจจุบันนี้นะคะท่านมีในเรื่องของการเตือนภัยเรื่องการถูกหลอกลวงทางการเงินอยู่ท่านจะเตือนภัยเรื่องความปลอดภัยของสินค้าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเพื่อให้พ่อเพื่อให้แม่เพื่อให้ครูบาอาจารย์เนี่ยได้รู้เท่าทันของเล่นปีศาจเหล่านี้ที่มันกำลังทำลายชีวิตและสุขภาพเด็กๆของเราอยู่ไหมคะดิฉันเชื่อค่ะว่าการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานเชิงรุกมันต้องเป็นการป้องกันความเสียหายก่อนที่การเสียหายมันจะเกิดขึ้นค่ะการคืนเงินเนี่ยอาจจะชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจได้แต่มันชดเชยสุขภาพของเด็กที่เสียไปไม่ได้หรอกนะคะหากสภาผู้บริโภคจะเป็นเพื่อนแท้ของผู้บริโภคอย่างแท้จริงแล้วภารกิจในอนาคตของท่านไม่ใช่เป็นเพียงการปกป้องเงินของคนไทยปกป้องคนไทยจากการถูกล่อลวงนะคะแต่ต้องเป็นการปกป้องชีวิตสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัยในประเทศไทยด้วยค่ะขอฝากด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ท่านอนุภาพลิขิตอำนวยชัยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายอนุภาพลิขิตอำนวยชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงครามพรรคประชาชนครับผมขอตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคในประเด็นนะครับที่กระทบต่อสุขภาวะของคนทั้งประเทศและกระทบต่อความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรไทยนั่นคือเรื่องฉลากสินค้าลวงตาและสิทธิในการรับรู้แหล่งกำเนิดที่แท้จริงของผู้บริโภคครับโดยเฉพาะในหมวดของน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเช่นน้ำกะทิครับท่านประธานครับเมื่อเปิดดูรายงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับเราจะพบว่าปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการทั่วไปรวมถึงด้านอาหารยาผลิตภัณฑ์สุขภาพมีสถิติการร้องเรียนรวมกันสูงเป็นอันดับต้นๆทุกปีนะครับนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าคนไทยกำลังเผชิญกับการถูกเอาเปรียบในชีวิตประจำวันทุกวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนนะครับเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเลือกซื้อน้ำส้มน้ำมะพร้าวน้ำผลไม้รวมหลากชนิดนะครับเพราะเห็นว่าอักษรตัวโตๆบนหน้ากล่องนะครับหน้าขวดว่า Products of Thailand หรือผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยทุกคนซื้อด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าเงินทุกบาทที่จ่ายไปกำลังได้ช่วยอุดหนุนหยาดเหงื่อแรงงานของพี่น้องเกษตรกรไทยแต่ในความเป็นจริงนะครับผู้บริโภคกำลังถูกหลอกลวงด้วยกลไกฉลาดลวงโลกอย่างเป็นระบบครับความจริงที่น่าสะเทือนนะครับมีอยู่3ข้อใหญ่ๆนะครับที่กระผมจำเป็นต้องมาตีแผ่ในสภาแห่งนี้ครับข้อแรกครับลวงตาเรื่องส่วนผสมครับหน้ากล่องนะครับโชว์ภาพส้มสายน้ำผึ้งนะครับรูปสวยๆภาพมะพร้าวน้ำหอมสดๆนะครับเขียนว่าธรรมชาติ 100% แต่พอผู้บริโภคนะครับคลิกไปดูฉลากนะครับตัวเล็กเท่ามดตะนอยเลยครับด้านหลังจึงได้รู้ว่าน้ำผลไม้แบบนี้นะครับเป็นน้ำผลไม้เข้มข้นคือรูปที่ผสมน้ำตาลและสารเคมีแต่งกลิ่นเรียนแบบธรรมชาติประชาชนซื้อนะครับเพราะอยากได้วิตามินเกลือแร่ไปดูแลสุขภาพแต่สิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรครับโรคเบาหวานและความดันข้อ2ครับกระบวนการฟอกขาวชุบสัญชาติสินค้านะครับนี่คือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับท่านประธานมีกลุ่มนายทุนนะครับหัวหมอนำเข้าวัตถุดิบ เกรดต่ำราคาถูกจากต่างประเทศนะครับนำมาผ่านกระบวนการต้มเติมน้ำเจือจางแต่งกลิ่นและบรรจุกล่องในโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับประทักตาตีหน้าว่า Product of Thailand ท่านประธานครับแบบนี้มันคืออุบายแปลงสภาพสินค้าเพื่อหลอกลวงกันชัดๆนะครับคนไทยซื้อเพราะว่าคิดว่าเป็นผลไม้จากสวนคนไทยแต่ไส้ในกลับเป็นวัตถุดิบต่างชาติที่เอามาฟอกตัวชุบสัญชาติในโรงงานไทยครับข้อ3ครับผลกระทบทำลายล้างเกษตรกรไทยครับการทำแบบนี้นะครับทำให้กลุ่มทุนลดต้นทุนได้มหาศาลแล้วผลผลิตของเกษตรกรไทยล่ะครับพี่น้องชาวสวนส้มที่ฝางชาวสวนมะพร้าวที่อัมพวาหรือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดทั่วประเทศต้องเจอปัญหาราคาพืชผลตกต่ำผลผลิตล้นตลาดจนต้องเททิ้งก็เพราะโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่หันไปซื้อของนำเข้าราคาถูกเหล่านี้นะครับแล้วเอามาแอบอ้างว่าเป็นสัญชาติไทยหยาดเหงื่อของเกษตรกรไทยถูกด้อยค่าลงเพียงเพราะเราปล่อยให้มีกระบวนการชุบมือเปิดแบบนี้ในตลาดครับผมจึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายผ่านสภาองค์กรของผู้บริโภคไปยังกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารวมถึงสภาแห่งนี้นะครับให้ร่วมกันผลักดันแก้ไข3ข้อดังนี้ครับข้อ1ครับต้องรื้อเกณฑ์และนิยามคำว่า Product of Thailand สินค้าที่จะใช้คำนี้ได้นะครับโดยเฉพาะน้ำผลไม้และสินค้าแปรรูปทางการเกษตรจะต้องใช้วัตถุดิบต้นทางจากเกษตรกรไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ70ถึง80นะครับไม่ใช่แค่เอาของนอกมาเติมน้ำผสมสีในไทยแล้วเคลมว่าเป็นของไทยได้เกณฑ์แบบนี้นะครับจะต้องยกเลิกและห้ามทำเด็ดขาดนะครับ2ครับบังคับระบุประเทศต้นทางของวัตถุดิบหลักบนหน้ากล่องนะครับต้องเขียนให้ชัดเจนเลยครับด้วยอักษรที่มองเห็นเด่นชัดเช่นน้ำส้มเข้มข้นนำเข้าจากประเทศจุดๆแปรรูปในประเทศไทยเพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลที่โปร่งใสในการตัดสินใจเลือกซื้อไม่ใช่ปล่อยให้ปิดบังซ่อนเลนข้อมูลแบบนี้ครับ3ยกระดับการตรวจจับครับและใช้มาตรการทางภาษีสกัดกั้นมีการสุ่มตรวจเส้นทางการนำเข้าของวัตถุดิบของแบรนด์ต่างๆนะครับหากพบว่าแบรนด์ไหนนะครับมีเจตนาปกเกลื่อนแหล่งที่มาต้องปรับให้หนักครับประจานให้สังคมรับรู้และต้องมีการจัดทำเครื่องหมายรับรองเฉพาะสำหรับแบรนด์ที่ใช้ผลผลิตจากเกษตรกรไทย 100% นะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจทางการค้าครับท่านประธานครับสภาองค์กรของผู้บริโภคจัดตั้งตามรัฐธรรมนูญเป็นโล่กำบังเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่ผ่านมานะครับทำงานได้เข้มแข็งผมต้องขอชมเชยนะครับและผมหวังว่าประเด็นช่องโหว่ทางกฎหมายเรื่องการแสดงฉลากสินค้านี้นะครับจะได้รับการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ต่อไปครับคนไทยต้องได้กินของแท้เกษตรกรไทยต้องได้ขายของจริงและคำว่า Product of Thailand ต้องเป็นความภาคภูมิใจที่สร้างรายได้ให้คนในชาติอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือหากินด้วยการลวงโลกของกลุ่มทุนครับกับผมจึงขอฝากข้อเสนอนี้นะครับไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องตามรายงานนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสักครู่นะครับท่านท่านคมคายอุดรพิมพ์ครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันคมคายอุดรพิมพ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต6พรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันขออภิปรายรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2567และ2568ของสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะท่านประธานที่เคารพคะปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้บริโภคคือภัยเงียบค่ะที่บั่นทอนเศรษฐกิจระดับฐานล่างโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ภัยไซเบอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์และสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานระบาดหนักการมีสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงเป็นก้าวสำคัญค่ะที่ดิฉันต้องขอชื่นชมเพราะนี่คือที่พึ่งที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมค่ะท่านประธานคะการมีอยู่ของสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงเป็นความหวังที่แท้จริงค่ะจากรายงานปี2567จ จนมาถึง2568ที่ฉันเห็นความคืบหน้าและความสำเร็จผลที่น่าสนใจ2ด้านค่ะด้านแรกค่ะท่านประธานคือความคุ้มค่าของการลงทุนเพื่อประชาชนแม้สภาองค์กรของผู้บริโภคจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพียงปีละ100กว่าล้านบาทแต่ในปี2567ดึงเงินเยียวยาและความเสียหายกลับคืนสู่กระเป๋าพี่น้องประชาชนได้ถึง252ล้านบาทและปี2568อีก174ล้านบาทและยังยุติเรื่องร้องเรียนได้สำเร็จกว่า 80% นี่คือองค์กรที่ทำงานคุ้มค่ากับเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ค่ะท่านประธานและด้านที่2ก็คือการทลายปัญหาเชิงโครงสร้างเราได้เห็นการยกระดับปัญหาเรื่องของซัมซุงจอขึ้นเส้นสู่การฟ้องแบบกลุ่มคลาสแอคชั่นจนแปลระดับโลกต้องยอมเยียวยาค่ะท่านประธานรวมถึงการผลักดันน่านโมเดลเพื่อจัดระเบียบสายการสื่อสารที่ห้อยระโยงระยางจนนำไปสู่การขยายผลให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการจัดระเบียบทั้ง77จังหวัดค่ะท่านประธานคะความสำเร็จที่ปรากฏในรายงานทั้ง2ปีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดภาคีเครือข่ายขององค์กรผู้บริโภคซึ่งปัจจุบันสภาผู้บริโภคมีสมาชิกถึง376องค์กรครอบคลุมถึง62จังหวัดทั่วประเทศเครือข่ายเหล่านี้คือด่านหน้าค่ะที่ทำงานอย่างหนักในระดับรากหญ้าและลงพื้นที่รับฟังปัญหาเสียงสะท้อนเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามที่พวกเขาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครค่ะดิฉันเองขอใช้เวทีในสภาแห่งนี้ชื่นชมและให้กำลังใจคนทำงานภาคประชาสังคมทุกท่านค่ะดิฉันขอฝากข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน4ข้อค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกในการคุ้มครองผู้บริโภคดังนี้ค่ะข้อแรกค่ะขอให้หน่วยงานยกระดับความร่วมมือกระทรวงดิจิทัลและสคบในการเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันโดยนำ AI มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมมิจฉาชีพค่ะและเพื่อแจ้งเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายตั้งแต่ต้นทางยังมีประสิทธิภาพค่ะและในเรื่องของการบล็อกลิงก์อันตรายเรียลไทม์ค่ะท่านคะการเชื่อมโยง DE สคบและกสทชให้ AI ตรวจจับข้อความลิงก์ปลอมตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมากค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะ AI เตือนแพทย์ปลอมก่อนโอนเงินนะคะหากว่ามีประวัติการโอนเงินแบบช่อโกงระบบต้องเตือนและก็เด้งบนจอมือถืออย่างทันท่วงทีค่ะและต่อไปค่ะมาตรการหน่วงเงินอัตโนมัติให้ AI วิเคราะห์เส้นทางการเงินหากพบการเงินออกเป็นทอดๆให้หน่วงเงินก้อนนั้นไว้ก่อนขอสไลด์ถัดไปค่ะระบบการแจ้งเตือนภัยแห่งชาติสามารถที่จะส่งข้อความเตือนภัยกลโกงรูปแบบใหม่ๆเจาะจงเข้ามือถือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะและข้อที่2ค่ะท่านประธานขอให้หน่วยงานยกระดับความร่วมมือหน่วยกำกับดูแลเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยและกสทช.ในการพิจารณาหาแนวทางร่วมกับผู้ประกอบการแพลตฟอร์มออนไลน์และสถาบันการเงินค่ะเพื่อสร้างกลไกชดเชยเยียวยาผู้บริโภคอย่างรวดเร็วค่ะสำหรับธนาคารหากเกิดช่องโหว่ที่เกิดจากระบบความปลอดภัยของธนาคารต้องมีเกณฑ์คืนเงินอย่างเร่งด่วนและทันท่วงทีค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะสำหรับอีคอมเมิร์ซหากมีร้านค้าหลอกลวงแพลตฟอร์มควรมีกองทุนเยียวยาหรือมีระบบกักเงินไว้ก่อนที่จะดึงเงินคืนผู้ซื้อโดยอัตโนมัติค่ะและโดยเฉพาะสำหรับค่ายมือถือนะคะขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะสำหรับค่ายมือถือหากปล่อยให้ SMS ปลอมส่งถึงมือประชาชนได้ค่ายมือถือต้องร่วมรับผิดชอบเยียวยาในความเสียหายนั้นค่ะข้อที่3ค่ะท่านประธานขอให้หน่วยงานยกระดับความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการดูแลพี่น้องประชาชนมีความเข้มแข็งในระดับฐานราก และเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะและดิฉันเห็นว่าจะต้องจัดตั้งอสม.คุ้มครองผู้บริโภคสร้างแกนนำคอยกระจายข่าวแจ้งเตือนภัยกลโกงแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะเราจะสร้างตาสับปะรดในชุมชนให้อาสาสมัครถ่ายรูปแจ้งเบาะแสสายสื่อสารอันตรายส่งตรงต่ออปท.เพื่อแก้ไขก่อนเกิดเหตุค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะและอยากจะให้มีจุดเรื่องราวร้องทุกข์โดยเราใช้สารกลางหมู่บ้านค่ะเป็นจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้ทันทีค่ะและค่ะต่อไปค่ะเป็นชุดทดสอบความปลอดภัยอยากจะให้อปท.นะคะสนับสนุนงบซื้อชุดตรวจสารปนเปื้อนให้อาสาสมัครซุ่มตรวจอาหารตามตลาดนัดในท้องถิ่นค่ะท่านประธานและข้อที่4ค่ะการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของสินค้าดิฉันขอเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนสร้างความร่วมมือของระหว่างสภาผู้บริโภคและสถาบันการศึกษาค่ะเพื่อร่วมกันทดสอบความปลอดภัยของสินค้าค่ะทำ MOU กับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ค่ะเพื่อตรวจสอบสินค้าและแพลตฟอร์มกลางแจ้งเบาะแสเอาอาจจะเปิดให้อสม.ถ่ายรูปเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมอันตรายเข้าแจ้งเข้าในระบบได้ทันทีค่ะท่านประธานที่เคารพคะการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องของการซื้อขายสินค้าค่ะแต่มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานและความปลอดภัยในชีวิตที่เราจะต้องมอบให้ประชาชนดิฉันขอสนับสนุนรายงานฉบับนี้และหวังว่าข้อเสนอทั้ง4ข้อของดิฉันจะถูกนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างโครงสร้างสังคมที่เป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานด้วยความเคารพค่ะ
1: ครับต่อไปท่านเกียรติคุณต้นยางครับ
4: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งที่7อำเภอบางบัวทองอำเภอไซน้อยพรรคประชาชนต่อรายงานประจำปี2567และก็2568ของสภาผู้บริโภคนะครับก็ปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มาทีเดียว2ปีก็ถือว่าเป็นข้อดีครับเพราะว่าในดีมีเสียในเสียก็มีได้นะครับผมจำได้ว่าผมเป็นส.ส.สมัยที่แล้วนะครับได้อภิปรายท่านไว้ในรายงานปี65อภิปรายปี66ประเด็นที่ผมได้อภิปรายท่านไว้ก็คือเรื่องของปริมาณของการที่ได้ช่วยเหลือเรื่องร้องเรียนได้แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับวันนั้นถ้ายังจำได้ก็คือยังมีหลายอย่างที่ยังแก้ไขไม่ได้หลังจากนั้นมาปี67เป็นรายงานของปี66ท่านแก้ไขได้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ผมก็ได้อภิปรายสรุปประเด็นไว้เมื่อปี67คือเรื่องของสำนักงานของสภาผู้บริโภคขณะนั้นยังเรียกว่าเป็นสอบอยู่นะฮะปัจจุบันท่านก็เปลี่ยนจากสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นสภาผู้บริโภคเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มาในโมเดลหรือเอาสไลด์ลงก่อนได้นะครับหรือในคีย์เวิร์ดสองใจใจแรกของผมคือกำลังใจครับให้กับท่านไม่ว่าจะเป็นผลงานล่าสุดที่ผ่านมาเรมอนลอนะครับต้องขอบพระคุณแทนพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีและพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศที่ท่านได้ขับเคลื่อนนะครับกำลังใจที่จะให้ท่านอย่างท่วมท้นก็คือสิ่งที่ผมอภิปรายไว้เมื่อสมัยที่แล้วท่านทำได้ดีมากนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปผมจะไม่อภิปรายกล่าวร้ายท่านอย่างนั้นเลยเพียงแต่ว่าในบริบทในวันนั้นมันยังไม่เกิดเป็นอย่างวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณท่านนะครับสิ่งที่ผมอภิปรายไว้เมื่อปี66-67มันสะท้อนมาเมื่อปี68นี้นะครับขอสไลด์แผ่นที่2เลยนะครับเนี่ยครับนี่คือผลงานที่ท่านบอกว่าประชาชนได้อะไรจากสภาผู้บริโภคปี67-68ที่ผมบอกว่าท่านรายงานมา2ปีซ้อนข้อดีอย่างเงี้ยครับได้เปรียบเทียบกันนะครับทีแรกผมอ่านทีละหน้าทีละแผ่นก็ยังไม่รู้ว่ามันดีขึ้นยังไงแต่ทีมงานผมก็ทำสไลด์มาให้ทำกราฟมาให้นะครับจะได้เล็กไปนิดนึงนะครับทีมงานผมตัวใหญ่แล้วก็เลยทำกราฟตัวเล็กไปแต่สีสองสีจะเห็นนะครับว่ามันถูกพัฒนาการที่ ดีขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นนี่คือกำลังใจสไลด์ถัดไปครับเช่นเดียวกันครับเรื่องที่ได้รับการชดเชยเยียวยาก็ภาพรวมเพิ่มขึ้นนะครับปี67ปี68แล้วเมื่อแยกย่อยออกมาก็เพิ่มขึ้น68เพิ่มขึ้นจาก67ไม่ทราบว่าสั้นท่านรู้ตัวไหมครับผลงานท่านเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะเพราะถ้าดูทีละเล่มก็จะไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นยังไงแต่ถ้ารายงานข้างหน้าถ้าท่านสรุปมานะครับทำเป็นสไลด์อย่างเงี้ยทำเป็นกราฟมาอย่างเงี้ยจะเห็นนะครับว่าผลงานท่านเพิ่มขึ้นนะครับอีกกำลังใจนึงครับที่ให้สไลด์ต่อไปครับเนี่ยครับเพิ่มขึ้นอย่างเท่าตัวเลยนะครับเรื่องของการที่ได้รับความเป็นธรรมผ่านการฟ้องคดีนี่เป็นตัวเลขที่น่าชื่นชมมากนะครับเป็นกำลังใจที่ให้อย่างมากเลยนะครับสไลด์ถัดไปครับนี่ก็เช่นเดียวกันครับจะเห็นจากกราฟนะครับตัวเลขของปี67กับ68ทั้งตัวเลขรวมนะ68เนี่ยสูงขึ้นมากๆเลยนะครับสูงขึ้นมากๆนะสไลด์ถัดไปครับแต่สิ่งที่ต้องขอบคุณมากๆอยู่ที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นก็คือเรื่องของเลมอนลอนะครับที่ท่านได้ช่วยกันผลักดันขึ้นมานะครับผมก็ทำไฮไลท์ให้ท่านไว้เห็นนะครับว่าชื่นชมกำลังใจนะครับทีนี้จะมาถึงเรื่องน้อยใจหรือยังขอสไลด์ถัดไปด้วยครับคือสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่ปี67จังหวัดนนทบุรีของผมพี่น้องประชากรทั้งจรและก็ทั้งที่มีอยู่ทะเบียนบ้าน2ล้านเกือบ3ล้านคนนะครับมีผู้แทนทั้ง8คนนะเมื่อเทียบกับข้างๆผมท่านมาสักครู่ท่านอนุภาพสมุทรสงครามมีสำนักงานสภาผู้บริโภคถึง4แห่งจังหวัดเมื่อเทียบกับปริมาณพื้นที่กับจำนวนประชากรแล้วเทียบกันไม่ได้เลยนะครับและนี่ครับเหตุผลที่ยังน้อยใจอยู่ผมก็จะอภิปรายท่านทุกปีถ้าจังหวัดนนทบุรีมันมีแค่2เนี่ยผมก็จะพูดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเพิ่มขึ้นแล้วไม่ได้อยู่ในเขตผมด้วยนะอยู่กับนี่สสนนข้างผมเนี่ยบางรักพัฒนาเขาบอกกับพี่ป้องอยู่กับผมนี่บางรักพัฒนามาดูได้ก็ดีครับเจอในงานบุญบ้างเจออะไรบ้างท่านประธานสภาของจังหวัดนนทบุรีก็ชวนไปร่วมกิจกรรมเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าปีหน้ามารายงานอีกนะครับเพิ่มมาอีกสักสำนักงานนึงก็ได้นะครับเพื่อจะได้ช่วยกันนะครับแล้วก็สไลด์สุดท้ายครับหน้าปกของท่านเนี่ยครับ2อันเนี้ยปี67กับปี68มันต่างยังไงครับถ้าจะเห็นว่าปี67มีสายด่วน1502ทุกคนเห็นเนี่ยมันทำให้ตัวเลขของปี68ท่านเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วเล่มรายงาน68เนี่ย1502มันเหลือตัวนิดเดียวผมไม่รู้นะว่าปีหน้าตัวเลขท่านจะลดลงตามสายด่วน1502หรือเปล่าท่านเจตนาอะไรทำไม1502ของผมเมื่อปี67มันเล็กกว่าปี68พี่น้องประชาชนน้ารื่นของผมก็มีนะครับอยู่ไซน้อยแกเข้าไลน์เข้าอันนี้ไม่ได้นะครับ QR code แกต้องใช้โทรนะครับน้าลื่นของผมที่ไฟน้อยเวลามีปัญหาเรื่องผู้บริโภคเขาต้องโทร1502นะครับเพราะฉะนั้นเรียนท่านด้วยความเคารพเอาตัวโตๆหน่อยนะครับ1502ขอบคุณมากครับ
1: ท่านธนพรวิจารณ์ครับ
5: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจารณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานภาคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายนะคะในของสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะก่อนอื่นดิฉันก็ขอชื่นชมนะกับการทํางานของสภาองค์กรสภาผู้บริโภคทั้งตลอด2ปีที่ผ่านมาที่เป็นหน้าที่กลไกสําคัญหลักนะในการที่จะคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะคะทั้งการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าการเยียวยาการดำเนินการช่วยเหลือคดีประชาชนนะคะรวมถึงการผลักดันข้อเสนอที่เป็นเชิงนโยบายแม้ว่า สภาองค์การผู้บริโภคเนี่ยจะมีข้อจำกัดทางด้านการเงินแต่ว่าการทำงานของท่านก็ได้เห็นประสิทธิภาพนะคะท่านประธานคะจากรายงานการดำเนินงานของสภาผู้บริโภคเราจะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะมีข้อจำกัดอย่างที่ดิฉันได้พูดถึงว่าเรื่องงบประมาณนะคะแต่ว่าเรื่องการดำเนินงานเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อร้องเรียนหรือว่าปัญหาที่ทางองค์กรสภาผู้บริโภคได้ดำเนินการนะคะตัวเลขเหล่านี้นะคะมันก็สะท้อนว่าประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็เข้ามาพึ่งพาองค์กรสภาผู้บริโภคเนี่ยมากขึ้นแต่ในอีกด้านนึงนะคะก็คิดว่าที่สะท้อนปัญหาของผู้บริโภคที่มันมีจำนวนข้อร้องเรียนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็อีกด้านนึงก็สะท้อนว่าผู้บริโภคเนี่ยก็มีปัญหาเนาะในเรื่องของการทรัพยากรที่นำมาใช้จ่ายในการดำเนินการตามกิจกรรมหรือว่าตามเรื่องราวที่องค์กรผู้บริโภคเนี่ยมีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะท่านประธานคะประเด็นที่ดิฉันคิดว่าหลายๆเพื่อนๆสมาชิกสภาเนี่ยก็ได้มีการอภิปรายกันไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะแต่ประเด็นนึงที่ดิฉันคิดว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทำให้การทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่ามีการดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นะคะคิดว่ารัฐบาลนะก็เป็นกำลังหลักหรือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่จะเข้าไปทำงานกับสภาองค์กรผู้บริโภคหรือว่าเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองได้อย่างเต็มที่นะคะประเด็นแรกที่ฉันคิดว่าควรจะต้องเร่งขยายหน่วยงานประจำจังหวัดนะคะให้ครบทุกจังหวัดเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีเพียงแค่20จังหวัดเท่านั้นเองแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดต่างๆนะคะก็เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยที่ถ้ามันมีหน่วยงานอย่างนี้ทุกจังหวัดเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการร้องเรียนนะคะได้มากขึ้นแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือได้มากขึ้นนะคะแน่นอนนะประเด็นต่อมาเรื่อง AI นะแล้วก็เรื่องของ Big Data ที่จะมาวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่จะต้องเข้ามาในการช่วยประมวลการข้อร้องเรียนด้วยนะคะประเด็นที่3นะคะการคุ้มครองผู้บริโภคเราก็ควรจะบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะคะให้มันเป็นเรื่องที่สำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14ประเด็นที่4นะคะหลายครั้งนะที่ผู้บริโภคนะหรือว่าองค์กรสภาผู้บริโภคเนี่ยผลักดันกฎหมายนะก็ผ่านไปแล้ว1ฉบับเมื่อที่เราบอกเลมอนลอนะคะแต่ว่ากฎหมายอีก2ฉบับที่กำลังจะเสนอเข้ามานะเรื่องของผลักดันร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้บริโภคแล้วก็ในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติอาหารคิดว่าสภาผู้แทนราษฎรนะในฐานะที่องค์กรภาคประชาชนเนี่ยเสนอเข้ามาดิฉันก็หวังว่าเห็นพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆนะคะได้อภิปรายในส่วนของฝั่งรัฐบาลก็อยากจะให้เห็นด้วยนะคะถ้าองค์กรสภาผู้บริโภคเสนอกฎหมายเข้ามานะคะประเด็นต่อมาค่ะท่านประธานดิฉันเห็นด้วยนะคะกับการข้อเสนอของสภาองค์กรผู้บริโภคว่าเราไม่ควรจะหยุดเพียงแค่การเยียวยาหลังที่เราได้รับความเสียหายหรือว่าประชาชนได้เกิดความเสียหายนะแต่เราคิดว่ามันควรจะสร้างระบบการป้องกันเชิงรุกนะเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำนะแล้วก็ทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงความเป็นธรรมนะอย่างเท่าเทียมกันด้วยนะคะดิฉันยังอยากจะฝากนะคะไปถึงรัฐบาลเช่นกันนะเพื่อที่จะทำให้กลไกการทำงานขององค์กรสภาผู้บริโภคเนี่ย เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพนะคะประการแรกนะคะรัฐบาลนะควรจะร่วมมือกับสภาผู้บริโภคอย่างจริงจังเสียทีนะคะที่จะผลักดันให้ระบบคุ้มครองของผู้บริโภคของประเทศให้มันมีมาตรฐานเนี่ยเป็นระดับสากลนะคะทั้งในด้านกฎหมายแล้วก็ที่เราพูดถึงเรื่องงบประมาณแล้วก็กลไกการคุ้มครองสิทธินะคะประการที่สองค่ะหน่วยงานของรัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ต้องเป็นธรรมด้วยนะคะเวลาบังคับใช้กฎหมายนะไม่ใช่จะเป็นธรรมกับอีกพวกหนึ่งแล้วก็อีกพวกหนึ่งไม่เป็นธรรมดิฉันคิดว่าเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นมาตรการที่จะต้องดำเนินการนะคะเพราะคิดว่ากฎหมายที่ดีนะคะหากมันไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้สุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ขอย้ำนะคะว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมันคือการคุ้มครองคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงพวกดิฉันด้วยที่เป็นคนทำงานหรือว่าเป็นผู้ใช้แรงงานนะคะถ้าหากเรามีระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งประชาชนเนี่ยมีหลักประกันนะในการดำรงชีวิตมากขึ้นเนี่ยลดความเสียหายจากการถูกเอาเปรียบแล้วมันจะพูดถึงการลดภาระค่าของชีพ และก็จะสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างเท่าเทียมนะคะองค์กรสภาผู้บริโภคนะคะก็เกิดจากการผลักดันของภาคประชาชนดิฉันก็ให้ความให้กำลังใจนะคะแล้วก็หวังว่าก็ขอให้ท่านยืนหยัดนะคะเคียงข้างประชาชนต่อไปนะคะที่สำคัญนะคะเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสภาแห่งนี้นะคะดิฉันอยากจะย้ำอีกครั้งว่าถ้ากฎหมายทั้งสองฉบับของสภาองค์กรผู้บริโภคได้เข้าสู่สภาอยากจะให้พี่น้องเพื่อนเพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลหรือฝ่ายค้านได้เห็นชอบให้กฎหมายทั้งสองฉบับของสภาองค์กรผู้บริโภคผ่านพวกเราไปค่ะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปท่านชนะสิทธิ์ยอดฉิมครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านกราบเรียนไปท่านคณะกรรมการสำนักงานเลขาธิการสำนักงานผู้บริโภคครับผมนายชนะสิทธิ์ยอดฉิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสมุทรปราการวันนี้ตัดสินใจยืนขึ้นมานะครับร่วมอภิปรายกับเพื่อนสมาชิกนะครับในวาระหัวข้อเกี่ยวกับการรับรายงานของปีพุทธะ2567และปี2518หัวข้อที่ผมจะอภิปรายนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับคนงานแล้วก็งบประมาณท่านประธานที่เคารพครับตัวผมนี้เป็นหนึ่งในประจักษ์พยานครับที่ได้รับคุณูปการจากการขับเคลื่อนงานชิ้นงานของทางท่านสภาองค์กรของผู้บริโภคก่อนที่ผมจะมาเป็นส.ส.ครับท่านประธานมีหลายปัญหามากมายในชุมชนเมืองบ้านเกิดผมจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นปัญหาที่พวกเราได้รับผลกระทบทั้งครอบครัวทั้งบ้านเราแล้วก็เพื่อนบ้านเราอย่างเช่นการซื้อของออนไลน์มีครั้งหนึ่งผมไปเจอครับของที่ส่งมาท่านประธานครับด้วยความเคารพครับเราไม่รู้เลยว่าเราสั่งอะไรไปบ้างเราเช็คไอเทมเรามันก็ไม่มีขึ้นเราจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินแล้วก็พอมาแกะสินค้าดูครับปรากฏว่าเป็นสิ่งของที่เราไม่ได้สั่งแล้วก็มีแบบนี้ครับมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่บ้านจนกระทั่งนะครับสิ่งที่ผมต้องขอบพระคุณมากๆก็คือโครงการเปิดก่อนจ่ายของท่านที่ได้ขับเคลื่อนตรงนี้แหละครับผมเป็นคนที่ประสบพบเจอปัญหาจริงๆแล้วก็ต้องขอนะครับแสดงความขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนที่ได้คุณอุปการตรงนี้อีกประเด็นนึงที่ผมสัมผัสกับตนเองก็คือโทรศัพท์มือถือที่ผมใช้นะครับซื้อมานี่ราคาหลายหมื่นมากแต่จอครึ่งแสนนะครับเป็นเส้นก็ได้คุณอุปการกับท่านอีกหนึ่งครั้งวันนี้ก็เลยต้องลุกขึ้นมาอภิปรายเพื่อขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนแต่ประเด็นที่สองครับในการขับเคลื่อนงานมีอเจนดาในแต่ละปีอย่างชัดเจนนะครับตัวผมอยู่ในพื้นที่เขตเขาเรียกว่าเขตอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการเขตถิ่นที่อยู่อาศัยพี่น้องประชาชนพบเจอปัญหาที่ละเมิดผู้บริโภคหลายครั้งนะครับคงจะต้องฝากภาระงานให้ท่านในเรื่องของนะครับคำร้องเรียนที่มีมากถือว่ามากเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับในเนื้อหารายงานของท่านก็คือการผิดสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยในชุมชนของผมในตำบลของผมตำบลบางพีใหญ่นะครับเป็นพื้นที่ที่เดเวลลอปเปอร์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างจะรัดหรือค่อนข้างจะเร็วเติบโตค่อนข้างจะไวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้ผมอยากจะฝากเป็นภาระงานของท่านนะครับรับทราบว่าท่านได้รับคำร้องแล้วก็มีลักษณะปัญหาเนี่ยเป็นคำร้องสูงสุดอันดับ2ในรายงานปีที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรปราการของผมมีปัญหาเช่นแบบนั้นเช่นเดียวกันอาจจะต้องไปขอคำชี้แนะจากท่านอนุนะครับด้านอสังหากับท่านนะครับเพื่อที่จะได้มีความรู้แล้วก็ไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเป็นมือเป็นไม้ให้ท่านในประเด็นสุดท้ายครับในประเด็นสุดท้ายในเรื่องของงบประมาณเมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกนะครับลุกขึ้นมาขอบคุณนะครับมีทั้งให้กำลังใจแล้วก็น้อยใจตัวเพื่อนสมาชิกจังหวัดนนทบุรีนะครับยังมีนะครับยังมีหน่วยงานพันธมิตรสมาชิกของท่านในเป้าหมายด้านภารกิจลดประมาณเนี่ยสมุทรปราการผมเปิดดูแล้วยังไม่มีพันธมิตรสมาชิกของท่านอยากจะให้วางเป็นกรอบเป้าหมายนะครับคล้ายๆกับนครปฐมปีที่แล้วที่ได้สมาชิกเพิ่มมาคล้ายๆกับจังหวัดลำปางปีที่แล้วที่ได้ที่ท่านได้พันธมิตรเพิ่มมาสมุทรปราการก็อยากที่จะมีนะครับท่านสภาเนี่ยนะครับไปดูแลไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในด้านงบประมาณครับผม ขอพูดอย่างนี้ครับท่านประธานครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีหน้าที่ในทางนิติในนะครับตรวจสอบงบประมาณฝ่ายบริหารคงต้องสนับสนุนเพราะว่าภารกิจภาระงานเป็นรูปธรรมแล้วก็ในแต่ละปีหกปีที่แล้วหมื่นกว่าเรื่องหกปีที่หกแปดที่ผ่านมาล่าสุดกลายเป็นสองหมื่นเรื่องนะแต่ว่างบประมาณดักเจ็ตได้ลดลงเมื่อกี้ผมฟังท่านนำเสนอแล้วก็รายงานนะครับก็เป็นสามเรื่องนี้ครับคนงานแล้วก็งบประมาณนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่เสียเวลาในที่ประชุมแห่งนี้แล้วครับขอบคุณท่านประธานมากครับสวัสดีครับ
1: บุญเลิศแสงพันธ์ครับ

0: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายบุญเลิศแสงพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต7พรรคประชาชนวันนี้ขออภิปรายสนับสนุนครับองค์กรของผู้บริโภคนะครับก็คือสภาต้องขอขอบคุณท่านที่มารายงานวันนี้มากนะครับผมก็ขอร่วมอภิปรายเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภคครับซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและเป็นกลไกสำคัญครับที่ช่วยให้แก้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับท่านประธานเราเห็นปัญหาครับของผู้บริโภคเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านแล้วไม่มีไม่ได้มาตรฐานบ้านทรุดถนนร้าวระบบสาธารณูปโภคไม่เป็นไปตามที่โฆษณาการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ไม่มีคุณภาพการถูกหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มต่างๆรวมทั้งสินค้าและอาหารที่ไม่ปลอดภัยในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับและกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคผมได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการอย่างเสมอมานะครับพบว่าหลายกรณีครับประชาชนไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครการมีสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นหน่วยงานที่สำคัญครับช่วยให้คำปรึกษารับเรื่องร้องเรียนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับอย่างไรก็ตามครับหากต้องการยกระดับการควบคุมคุณภาพผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นจำเป็นต้องผลักดันหลายเรื่องควบคู่กันไปครับได้แก่ครับประการแรกครับขยายหน่วยงานครับดังที่มีรายงานไปนะครับให้ควบคุมทั้ง77จังหวัดนะครับปัจจุบันเนี่ยยังมีหน่วยงานที่น้อยนะครับมีประจำการเนี่ยเพียง20จังหวัดทำให้ประชาชนเนี่ยจำนวนมากครับที่ยังเข้าไม่ถึงในการช่วยเหลือครับประการที่2ครับนำ AI และข้อมูลครับมาใช้วิเคราะห์ร้องเรียนเพื่อให้เห็นแนวทางแก้ไขของปัญหาแจ้งเตือนความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายก่อนที่จะลุกลามเป็นวงกว้างครับประการที่3ครับผลักดันให้การคุ้มครองผู้บริโภคครับเป็นวาระสำคัญของประเทศโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับเพื่อให้ทุกคนทุกท่านทุกหน่วยงานครับร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบครับประการที่4ครับเร่งผลักดันการปรับปรุงกฎหมายครับเมื่อกี้ทางสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยได้พูดแล้วว่าตอนนี้ได้พิจารณาผักนะครับแต่ก็ยังมีกฎหมายที่ต้องผลักดันต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อยกสิทธิผู้บริโภคให้เท่าเทียมเท่ามาตรฐานสากลนะครับและพระราชบัญญัติอาหารนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการเรียกคืนสินค้าและแจ้งระบบแจ้งเตือนภัยอาหารที่ไม่ปลอดภัยนะครับสุดท้ายครับคือการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอปัจจุบันได้งบประมาณเนี่ยเพียง100กว่าล้านครับซึ่งไม่สอดคล้องกับภารกิจเลยนะครับเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยครับกรรมาธิการก็ได้มีการประชุมเหมือนกันในการงบอย.นะครับซึ่งอย.เนี่ยมีสัก45ล้านต่อปีนะครับ30ล้านครับหมดกับการตรวจผักนะครับอยู่ชายแดนนะครับมี15ล้านครับที่ตรวจภายในประเทศนี่คือปัญหาสำคัญครับของงบประมาณนะครับรวมถึงครับงบประมาณที่ต้องเพียงพอครับต่อการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรนะครับท่านประธานครับการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งครับแต่เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนเพราะทุกคนครับล้วนเป็นผู้บริโภคตั้งแต่ตื่นครับตื่นนอนครับไม่ว่าจะเป็นการซื้ออาหารใช้บริการขึ้นรถโดยสารซื้อบ้านครับซื้อรถครับหรือสินค้าทางออนไลน์การสนับสนุนสภาองค์กรผู้บริโภคครับจึงไม่ใช่การสนับสนุนแค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งครับแต่เป็นการสร้างหลักประกันให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมครับมีสิทธิ์มีเสียงและได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริงผมจึงขอร่วมสนับสนุนครับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาองค์กรของผู้บริโภคทั้งด้านอำนาจหน้าที่บุคลากรและงบประมาณเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและขอให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะวาระแห่งชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านผลิตวัชรศิลป์ครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพครับผมพลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรเชื้อชื่อพรรคประชาชนขออนุญาตมีส่วนร่วมนะครับในการอภิปรายรายงานประจำปี6768ของสภาองค์กรของผู้บริโภคท่านประธานครับหากเราเปิดไปที่รัฐธรรมนูญมาตรา54เราจะเห็นเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่ารัฐนั้นต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจะตีความคุณภาพอย่างไรนี้อาจจะต้องถกเถียงกันเล็กน้อยนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นที่สามารถวัดได้อย่างง่ายในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือว่ามีการเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าณปัจจุบันเนี่ยผู้ปกครองทั่วประเทศก็ยังสะท้อนมานะครับว่าแม้จะมีการส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนรัฐไม่ได้เป็นหลักสูตรพิเศษอะไรแต่เป็นหลักสูตรปกติเนี่ยก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้ปกครองต้องแบกรับผมคิดว่าถ้าเรามองถึงปัญหานี้เนี่ยเราก็สามารถสรุปได้ว่าหากเรามองนักเรียนเป็นเสมือนกับผู้บริโภคบริการและการศึกษาเนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือผู้บริโภคนั้นกำลังถูกละเมิดสิทธิ์หรือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคด้วยซ้ำผมเข้าใจว่าทางสภาเองก็ทราบปัญหานี้ดีนะครับในฝั่งของคณะอนุกรรมการและการศึกษาภายใต้สภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยก็เข้าใจว่ากำลังติดตามปัญหานี้อย่างใกล้ชิดผมเองก็ได้เคยไปหารืออย่างไม่เป็นทางการมาครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รับทราบถึงปัญหานะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทางสภาเองก็ไม่ได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบขนาดนั้นว่าผู้ปกครองทั่วประเทศเนี่ยกำลังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมากขนาดไหนวันนี้ผมก็เลยอยากจะนำปัญหาที่ผมไปรวบรวมหลังจากการประชุมครั้งนั้นเพื่อมานำเสนอต่อทางสภาแล้วก็หวังว่าทางสภานั้นจะรับไว้พิจารณาแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อหวังว่าเราจะเห็นความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมใน1ปีข้างหน้านี้นะครับขึ้นสไลด์ได้นะครับสิ่งที่ผมพยายามทำครับก็คือพยายามรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองจริงๆนะครับก็ผ่านการใช้ช่องทาง Facebook ของผมเพื่อให้ทางผู้ปกครองเนี่ยได้ส่งข้อมูลเข้ามาว่าตอนช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรบ้างรายการอะไรค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และถ้าเขายินดีเนี่ยเขาแนบตัวบินค่าเทอมมาด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นรายละเอียดได้มากขึ้นปรากฏว่ามีคนตอบมาประมาณเป็นหลักพันคนนะครับแล้วก็มีการส่งบินค่าเทอมที่แนบมาเนี่ยเป็นหลักร้อยบินนะครับซึ่งผมก็ได้รวบรวมมาอยู่ใน Google Sheets ซึ่งยินดีให้ทางสภาได้รับข้อมูลนี้ไปใช้ต่อนะครับความจริงขึ้นเป็น QR Code ด้วยแต่ไม่รู้ทำไมทางท่านประธานไม่อนุญาตให้สามารถขึ้น QR Code ได้และมีการเบลอ QR Code นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นฐานข้อมูลบางส่วนที่ผมได้รวบรวมมานะครับทีนี้พอผมเข้าไปวิเคราะห์ต่อเนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นจากการที่สถานศึกษาเนี่ยมีการใช้เทคนิคบางอย่างที่พยายามจะดูเหมือนเป็นความพยายามในการหลีกเลี่ยงเรื่องของประกาศกระทรวงศึกษาธิการปี54นะครับต้องบอกว่าทางประกาศกระทรวงศึกษาธิการปี54เนี่ยมีการกำหนดไว้นะครับว่ารายการค่าใช้จ่ายแบบไหนเนี่ยเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาห้ามเก็บกับรายการแบบไหนเป็นรายการที่สถานศึกษาเนี่ยสามารถเก็บได้หากได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นมีอยู่3ปัญหาด้วยกันนะครับไปสไลด์ถัดไปครับข้ามไป2สไลด์เลยครับปัญหาที่1ครับคือเราเห็นว่าทางสถานศึกษาเนี่ยมีการพยายามจะเลี่ยงบาลีนะครับเพื่อไปเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองในรายการที่ผมมองดูแล้วเนี่ยความจริงควรจะอยู่ในหมวดหมู่รายการที่ห้ามเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับยกตัวอย่างเช่นทางประกาศของกระทรวงเนี่ยระบุชัดว่าโรงเรียนห้ามเก็บค่าหนังสือเรียนแต่วิธีที่สถานศึกษาทำคือไปเก็บค่าแบบเรียนค่าสมุดซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนน่าจะต้องอยู่ภายใต้หมวดหมู่ของค่าหนังสือเรียนในลักษณะคล้ายๆกันครับทางประกาศกระทรวงก็ระบุชัดว่าสถานศึกษาห้ามเก็บค่าเครื่องแบบนักเรียนแต่สิ่งที่เราเห็นครับก็คือทางสถานศึกษาบางแห่งเนี่ยก็ไปเก็บค่าเสื้อกีฬาบ้านค่าเสื้อสูตรพิธีการบ้างครับดังนั้นปัญหาที่หนึ่งที่เราเห็นนะครับโดยสรุปคือเราเห็นว่าอาจจะมีการพยายามเลี่ยงบาลีเพื่อไปเก็บค่าใช้จ่ายในบางรายการที่ความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ในรายการที่ประกาศของกระทรวงเนี่ยระบุชัดว่าห้ามเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตัวอย่างที่สองครับไซต์ถัดไปนะครับคือเราเห็นสถานศึกษาบางแห่งครับไซต์ถัดไปเลยครับเราเห็นสถานศึกษาบางแห่งนะครับมีการมัดรวมค่าใช้จ่ายหลายรายการเนี่ยมาอยู่เป็นบรรทัดเดียวแล้วก็เรียกกว้างๆก็เป็นค่าบำรุงการศึกษานะครับบางทีก็เป็นหลักพันบางทีเป็นหลักหมื่นด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันทำให้เราตรวจสอบยากนะครับว่าไอ้รายการที่เรียกกว้างๆว่าค่าบำรุงการศึกษาเนี่ยที่ถูกมัดรวมเข้ามาเนี่ยมันประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายด้านไหนบ้างและมันมีค่าใช้จ่ายส่วนไหนหรือเปล่าที่มันไปคาบเกี่ยวกับหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่ประกาศนั้นห้ามเก็บค่าบำรุงจากผู้ปกครองนะครับอันนี้คือปัญหาที่สองที่เราเห็นส่วนปัญหาสุดท้ายครับไฟถัดไปครับปัญหาที่3คือเราเห็นว่าสถานศึกษาบางแห่งครับมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองแต่พอเราส่องเข้าไปดูในบินค่าเทอมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นบินค่าเทอมที่ออกโดยสถานศึกษาแต่มันเป็นบินค่าเทอมหรือใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสมาคมผู้ปกครองมันก็เลยเกิดคำถามครับว่าอันนี้เป็นความพยายามของสถานศึกษาหรือเปล่าที่จะใช้สมาคมผู้ปกครองเนี่ยเป็นทางผ่านในการไปเก็บค่าใช้จ่ายในบางรายการที่ความจริงประกาศเขาห้ามสถานศึกษาไปเก็บนะครับแล้วพอผู้ปกครองจ่ายสำหรับรายการนั้นเข้ามาที่สมาคมผู้ปกครองเนี่ยพอส่งต่อให้สถานศึกษามันก็อาจจะเสมือนกับเป็นเงินบริจาคจากสมาคมผู้ปกครองซึ่งไม่ถูกกำกับโดยประกาศกระทรวงปี54ดังกล่าวนะครับ ดังนั้นโดยสรุปนะครับอันนี้เป็น3ปัญหาที่เราเห็นนะครับว่ากำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยณเวลานี้เป็นการกระทำของสถานศึกษาที่ดูเหมือนมีความสุ่มเสี่ยงจะขัดกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการปี54ที่บังคับใช้อยู่และจะขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ทุกคนในประเทศนี้เนี่ยเข้าถึงการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมเข้าใจว่าสภาให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับและผมไปเห็นว่าทางสภาเองเนี่ยความจริงไปช่วยผู้ปกครองบางส่วนในการฟ้องสถานศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีบางเรื่องที่ผมรับทราบว่าเมื่อปลายปี68เนี่ยทางศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีการรับคำฟ้องไว้แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเสนอและเพิ่มเติม3ข้อสั้นๆครับที่ฝากไว้กับทางสภาสำหรับการดำเนินการในปีถัดไปประการแรกเนี่ยผมอยากให้สภาเนี่ยทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองนะครับที่เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่รับความเป็นธรรมจากสถานศึกษานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกและก็สนับสนุนเขาเนี่ยในการดำเนินการไม่ว่ากับสถานศึกษาหรือว่ากับกระทรวงศึกษาธิการข้อที่2เนี่ยถ้าเป็นไปได้ครับถ้ามีทรัพยากรพอเนี่ยก็อยากจะเห็นทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยมีการดำเนินการตรวจสอบเชิงรุกนะครับโดยการสุ่มตรวจเพื่อจะเข้าใจว่าขนาดของปัญหาที่เรากำลังคุยอยู่ตรงนี้เนี่ยมันกระทบผู้ปกครองมากขนาดไหนส่วนประการที่3นะครับซึ่งถ้าทำเรื่องนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้ข้อ1กับข้อ2ได้ง่ายขึ้นมากนะครับคืออยากจะฝากทางสภาพยายามประสานไปยังกระทรวงศึกษาธิการครับเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทุกสถานศึกษานั้นกำลังเก็บอยู่เพราะความจริงแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ในมือของเขตพื้นที่ทางการศึกษาภายใต้สปท.อยู่แล้วเพียงแค่เขามีการเปิดเผยข้อมูลตรงนั้นออกมาเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาและก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ผมทิ้งท้ายว่าความจริงประเด็นนี้เนี่ยผมได้ถามกระทู้ทั่วไปทางรัฐมนตรีศึกษาธิการแล้วนะครับซึ่งวันนั้นมีรัฐมนตรีช่วยมาตอบท่านเนี่ยรับรู้ถึงปัญหาแต่วันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินชัดเจนว่าท่านจะดำเนินการแก้ปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรดังนั้นเนี่ยก็จะขอท่านประธานผ่านไปยังทางสภาครับหวังพึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นอีกแรงนึงในการช่วยกันกระทุ้งเรื่องนี้เพื่อทำให้การศึกษาในประเทศเรานั้นเป็นการศึกษาที่ฟรีจริงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญครับ
3: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลโคกกรอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงายินดีต้อนรับนะคะสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและตัวแทนเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยนายชัชวาลแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดพรรคไทยสร้างไทยจำนวน15ท่านยินดีต้อนรับค่ะเชิญนั่งค่ะต่อไปท่านวุฒากรนุตยกุล
4: เรียนท่านประธานวุฒากรนุตยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีครับท่านประธานครับวันนี้ครับพูดถึงสภาองค์กรผู้บริโภคครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอชื่นชมนะครับว่าสภาองค์กรผู้บริโภคนี้นะครับได้มีการปฏิบัติภารกิจเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับเราจะสังเกตได้ครับว่าเราเพิ่งผ่านร่างกฎหมายเลมันรอมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็ร่างกฎหมายนี้ครับเป็นร่างกฎหมายสำคัญที่จะพลิกโฉมนะครับให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองได้เป็นอย่างดีนะครับตั้งแต่ปี2522ที่เราใช้เวลายาวนานมากกว่าจะมีกฎหมายดีๆออกมาสักหนึ่งฉบับที่จะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังครับวันนี้ครับผมขอมาชื่นชมนะครับกับผลงานที่ท่านได้ทำแล้วก็สรุปมาในเล่มนี้นะครับก็คือหนึ่งเลยครับเรื่องยุทธศาสตร์ที่ท่านจะทำอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับการคุ้มครองนะครับสิทธิของผู้บริโภคนะครับการเสนอและผลักดันนโยบายต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความคุ้มครองผู้บริโภคอย่างชัดเจนและเข้มแข็งนะครับ3คือการสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับองค์กรแล้วก็คนที่อยู่ในองค์กรของผู้บริโภคนะครับ4ครับการพัฒนานะครับการสื่อสารทางสาธารณะนะครับขององค์กรผู้บริโภคครับและ5ครับเรื่องของการพัฒนาการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคครับท่านประธานครับเราจะสังเกตได้ว่าปัจจุบันนี้นะครับองค์กรผู้บริโภคเนี่ยครับเป็นหนึ่งในหลายๆหน่วยงานที่ประชาชนได้ให้ความสำคัญแล้วก็นึกถึงนะครับนอกจากสถานีตำรวจนะครับหรือไม่องค์กรต่างๆที่เวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยสภาผู้บริโภคเป็นหนึ่งองค์กรที่ผู้คนจะนึกถึงยามที่เขาเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือเกิดเรื่องต่างๆเนี่ยก็ทางสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ประชาชนคิดถึงเป็นหน่วยงานแรกๆครับแล้วก็จากผลงานนะครับผมดูจากข้อมูลบทสรุปนะครับ มากกว่า200คดีนะครับที่ทางสภาผู้บริโภคเนี่ยได้ดำเนินการจัดการเสร็จนะครับแล้วก็นำเงินที่ได้รับความเสียหายเนี่ยคืนให้กับประชาชนมากกว่า250กว่าล้านนะครับตรงนี้แสดงถึงความตั้งใจในการทำงานนะครับผมจึงอยากให้ทางสภาผู้บริโภคนะครับดำเนินการแล้วก็จัดการปัญหาแก้ไขปัญหาให้กับทางประชาชนโดยผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่นะครับให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองนะครับเพื่อจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบทางด้านการพูดโกหกต่อไปนะครับและอยากจะให้ทำตามภารกิจที่ท่านได้เสนอในเล่มรายงานเล่มนี้อย่างเข้มแข็งนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
3: ต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายรายงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคครับองค์กรแห่งนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาไม่นานนะแต่ก็มีผลงานหลายอย่างที่น่าประทับใจองค์กรผู้บริโภคสภาองค์กรผู้บริโภคนั้นเป็นหน่วยสำคัญของระบบเศรษฐกิจเวลาเราบอกว่าประเทศเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของประชาธิปไตยทางการเมืองเท่านั้นแต่หมายถึงประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองได้รับการดูแลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆสินค้าและบริการต่างๆอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสภาผู้บริโภคนั้นจำเป็นที่จะต้องทำงานบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคเราทราบกันดีว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยนั้นมีลักษณะการผูกขาดสูงเมื่อมีลักษณะการผูกขาดสูงเนี่ยบางทีอำนาจการต่อรองเนี่ยเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องของผู้ผลิตผู้บริโภคไม่ค่อยมีอำนาจเท่าไหร่การที่มีหน่วยงานไปเสริมกำลังเสริมอำนาจต่อรองให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีการเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานต่างๆที่เรามักประสบปัญหาการมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชนด้วยบางทีก็ถูกช่อโกงนะครับฉะนั้นองค์กรผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยต้องทำงานร่วมกับอย.คณะกรรมการอาหารและยาทำงานร่วมกับสคบ.ทำงานร่วมกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆในช่วงที่ผ่านมามีเรื่องที่สำคัญที่มันมีกรณีของการช่อโกงประชาชนก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์กรแรกๆที่มีการเสนอสคบเนี่ยตรวจสอบดีไอคอนกรุ๊ปหลังพบว่าผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อลงทุนขายสินค้าออนไลน์มีการโฆษณาถึงผลตอบแทนที่เกินจริงพอลงทุนไปได้ระยะหนึ่งผลตอบแทนก็ไม่เป็นไปตามที่สัญญาที่อ้างไว้สภาองค์กรผู้บริโภคก็ได้ให้คำแนะนำผู้บริโภคให้เรียกร้องสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทที่มีความสำคัญนะครับกรณีช่อโกงต่างๆเนี่ยผมก็อยากจะให้ทางสภาเนี่ยช่วยดูแลเพราะว่ามันมีปัญหาตรงนี้เยอะมากนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่สภาสามารถที่จะทำงานในเชิงรุกได้ก็คือให้การศึกษาแล้วก็สื่อสารต่อสาธารณชนให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็สังคมไทยประเทศไทยเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามีการช่อ

0: ุนไปเรื่อยๆนะครับตัวสินค้าถ้าขายตรงโดยทั่วไปเนี่ยจะขายสินค้าที่มีคุณภาพถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ก็สินค้าไม่ได้ตามที่โฆษณาเอาไว้แล้วบางทีก็ไม่มีสินค้าจริงๆนะครับการลงทุนเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับซึ่งกรณีแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการช่อโกงชัดเจนมากซึ่งเพียงลำพังของหน่วยงานของสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทั้งระบบนะครับฉะนั้นก็ต้องร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคงต้องไปศึกษาดูว่าโดยมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยที่เขามีการดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างดีเนี่ยนะครับมีมาตรการหรือมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็รวมทั้งงบประมาณกำลังคนที่สนับสนุนว่าเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะครับผมก็คงจะให้ความเห็นเท่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ครับขอบคุณครับ
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างเจ้าหน้าที่โครงการและตัวแทนชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางอำเภอปานาและจังหวัดปัตตานีจำนวน37ท่านยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งค่ะต่อไปขอเชิญผู้แทนหน่วยงานตอบชี้แจง
2: ก็เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะคะก็ประเดี๋ยวเราจะให้เลขาตอบชี้แจงแต่ขอเกริ่นเบื้องต้นก่อนนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรนะคะ
1: แนะนำตัวก่อน
2: ชื่อบุตรดิฉันชื่อบุญยืนสิริธรรมนะคะประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะคะที่ได้ให้คำติชมนะคะก็ขอน้อมรับคำติชมพร้อมข้อเสนอแนะหลายๆข้อที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแต่จะบอกว่าเราพร้อมมากในการทำงานนะฮะไม่ว่าจะเหนื่อยจะแค่ไหนเราไม่มีท้ออยู่แล้วเราพร้อมที่จะทำงานแต่การถูกตัดงบไปเยอะมากๆเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคในการทำงานของเราเหมือนกันอย่างเช่นปี69นะฮะเราถูกตัดไป 34% นะฮะปี70เราถูกตัดไปอีก 9% ทั้งหมดเราถูกตัด 34% ซึ่งเดิมก็ทำงานยากลำบากอยู่แล้วแล้วการถูกตัดงบอย่างนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราทำงานยากลำบากยิ่งขึ้นเราไม่ได้แก้ตัวว่าจะไม่ทำงานนะฮะคือเราพยายามเราคุยกันตลอดถึงตัดงบมาตัดยังไงเรามีหน้าที่ที่ต้องช่วยผู้บริโภคเราก็จะช่วยผู้บริโภคนะฮะแต่ว่าถ้าตัดมากๆเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆได้เพราะว่าเราไม่ได้มีแค่สภาอยู่ที่ส่วนกลางเรายังมีเขตพื้นที่มีหน่วยงานประจำจังหวัดที่เราต้องดูแลเขาด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือความยากลำบากการที่เป็นองค์กรอิสระมันก็ดีตรงที่เรามีอิสระแต่การมีงบประมาณในการที่จะทำให้เพียงพอในการดำเนินงานเนี่ยก็เป็นไปได้ยากดิฉันก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้เนี่ยเราก็ภาคภูมิใจแล้วดิฉันก็อยากจะภาคภูมิใจไปมากกว่านี้ด้วยการชวนทางสภาผู้แทนราษฎรนะฮะชวนกันเพื่อร่วมมือกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับเศรษฐกิจคนไทยไปด้วยกันนะฮะดิฉันจะภูมิใจมากๆถ้าเราได้ร่วมไม้ร่วมมือกันเรายินดีที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับทุกองค์กรอยู่แล้วฮะทุกวันนี้เราจะไม่ทำงานเราไม่สามารถทำงานสำเร็จได้เลยถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไม่ให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าองค์กรของเราไม่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือเราไม่สามารถประกาศอะไรได้เราไม่สามารถสั่งการอะไรได้เรามีอาวุธอยู่อันเดียวคือถ้าเขาไม่ร่วมมือแล้วก็ไม่ยอมทำงานด้วยเนี่ยเราสามารถทำเรื่องที่ชี้แจงมาทางรัฐสภาไอ้ทางครม.ว่าเขาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคเรารายงานได้เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสภาผู้บริโภคเต็มใจอย่างยิ่งที่จะช่วยผู้บริโภคเพราะว่ามันคือบทบาทหน้าที่ของเราผู้บริโภคเข้มแข็งประเทศไทยก็เข้มแข็งไปด้วยค่ะขอบคุณมาก
1: เชิญค่ะ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดิฉันนางสาวสาวีองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรผู้บริโภคก็

0: ขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง11ท่านนะฮะที่ชื่นชมการทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภคส่วนคำถามเรียนขออนุญาตตอบสรุปนะฮะไม่ว่าจะเป็นของท่านพันทินซึ่งส่วนใหญ่ก็ชื่นชมการทำงานแล้วก็ได้ชี้แจงผลงานของสภามากกว่าที่ทางสภาได้มีโอกาสนำเสนอนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลแพงโคเปเมนที่ประชาชนต้องจ่ายผ่านระบบประกันสุขภาพนะคะแล้วก็กฎหมายเลมอนลอที่ท่านประธานเองก็ได้เห็นชอบผ่านไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรื่องขนส่งสาธารณะต่างๆซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันนะฮะนี้ก็อยากเชิญชวนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าเราจะทำอย่างไรที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยจ่ายค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ10ของค่าแรงขั้นต่ำซึ่งขณะนี้เราจ่ายอยู่เกินและทุกครั้งที่คนจะขึ้นรถไฟฟ้าก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะคะส่วนข้อเสนอของท่านรัฐเก้านะคะเรียนก็รับข้อเสนอและบอกว่าขณะนี้มาตรการในเชิงการป้องกันปัญหาเรื่องสินค้าไม่ปลอดภัยเนี่ยสภาองค์กรผู้บริโภคได้ร่วมมืออย่างน้อยกับ4หน่วยงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกำลังสำคัญสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแอดด้าแล้วก็ทางตำรวจนะคะในการให้แพลตฟอร์มอย่างน้อย4แพลตฟอร์มขณะนี้ที่ยินดีเชื่อมระบบ API ก็คือเชื่อมระบบข้อมูลก่อนที่จะปล่อยให้สินค้ามีการจำหน่ายบนแพลตฟอร์มนะคะก็คือ Shopee Lazada LINE TikTok นะคะซึ่งเป็น4แพลตฟอร์มที่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยด้วยส่วนแพลตฟอร์มที่เหลือซึ่งบางส่วนยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยด้วยแต่ก็มีการจำหน่ายเนี่ยยังไม่ได้มีผลตอบรับนะคะในเชิงของการที่จะตรวจสอบสินค้าอย่างน้อยเราไม่ควรจะมีเด็กที่ใช้ไดเปอร์ผมและเสียชีวิตหรือใช้ปลั๊กพ่วงไฟไหม้บ้านหรือใช้ power bank แล้วระเบิดต่างๆนะฮะหรือหมวกกันน็อกที่ควรจะมีมาตรฐานนะฮะจริงๆเรามีสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานอย่างน้อยอีก152รายการนะคะและสภาองค์กรผู้บริโภคก็ร่วมมือกับทั้งหน่วยงานของรัฐและร่วมมือกับภาคธุรกิจที่จะทำให้แพลตฟอร์มเนี่ยมีคุณภาพและจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้นเรียนสนับสนุนนะฮะว่าเราจะทำยังไงที่ทำให้แพลตฟอร์มต่างแพลตฟอร์มต่างชาติเนี่ยถูกกำกับและควบคุมมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นธรรมในเชิงการขายและจะสนับสนุนแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยอย่างไรนะคะขณะนี้เราใช้เงิน 2.2 ล้านในการซื้อของออนไลน์นะคะแล้วก็ส่วนแผนในการสื่อสารเตือนภัยเนี่ยจริงๆสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็ทำเป็นระยะนะฮะไม่ว่าแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดก็ต้องเรียนว่าถึงแม้เรียนไม่อยากแจ้งว่าเป็นข้อจำกัดเรื่องงบประมาณแต่จริงๆการทดสอบสินค้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้งบประมาณจำนวนมากนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่าสภาองค์กรผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการทำงานในเชิงป้องกันและทำงานในเชิงนโยบายมากแล้วก็เป็นภารกิจของสภาองค์กรผู้บริโภคด้วยนะคะอย่างเช่นเราร่วมมือกับวุฒิสภาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด่านนะฮะกรมศุลกากรแล้วก็ไทยแพนซึ่งเป็นพันธมิตรที่ทำเรื่องอาหารปลอดภัยมานานเนี่ยนะฮะในการทำให้สามารถเอาเรียกว่า48ตู้คอนเทนเนอร์ออกรีเอ็กซ์พอร์ตไปนะฮะเนื่องจากมีผักที่ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สภาองค์กรผู้บริโภคให้ความสำคัญนะคะส่วนข้อเสนอของคุณอนุภาพอันนี้ก็คงตรงกันนะคะว่าเราอยากเห็นว่าฉลากสินค้าซึ่งเป็นต้นทางของมาตรฐานนะมาตรฐานทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องสินค้าทั่วไปเนี่ยควรจะมีความเป็นมิตรกับผู้บริโภคและที่สำคัญเนี่ยจะย้อนกลับไปได้อย่างไรว่าคุณบอกว่าน้ำมะพร้าวแท้เนี่ยเป็นน้ำมะพร้าวแท้จริงๆไม่ใช่เป็นน้ำมะพร้าวที่เขียนว่า 100% แต่เรื่องจริงก็คือไม่ 100% นะฮะอันนี้ก็คงตรงกันแต่ว่าจะทำให้เป็นความจริงในทางปฏิบัติยังไงก็ต้องอาศัยกำลังของ สภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะฮะจริงๆสภาองค์กรผู้บริโภคได้ทำข้อเสนอไปให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอให้ปรับปรุงการแสดงฉลากเรื่องน้ำมะพร้าว 100% นะคะส่วนท่านคมคายก็ต้องขอบคุณนะฮะสำหรับคำชมแล้วก็ข้อเสนอแนะซึ่งสภาองค์กรผู้บริโภคก็จะรับไปดำเนินการนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ AI ในการทำงานข้อมูลการแจ้งเตือนภัยการทำให้การป้องกันการโอนเงินของผู้บริโภคเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ระบบแจ้งเตือนภัยสาธารณะนะคะแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเราก็จะพยายามที่จะขยายความร่วมมือไปถึงอาสาสมัครหรือโครงข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆนะคะส่วนท่านสสเกียรติคุณต้นยางนะฮะซึ่งก็น้อยใจนะฮะว่าสภาไม่สามารถทำให้เกิดสมาชิกที่เพิ่มเติมในจังหวัดนนทบุรีได้และอย่างที่ประธานเรียนนะฮะว่าองค์กรเนี่ยสภาไม่สามารถทำให้เกิดการรับรององค์กรได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ภาคประชาสังคมองค์กรผู้บริโภคที่ยังไม่ได้จดแจ้งเนี่ยไปจดแจ้งกับถ้าเป็นส่วนกลางก็สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแต่ว่าสภาองค์กรผู้บริโภคจริงๆถึงแม้ว่าไม่มีสมาชิกขณะนี้เราทำงานกับจังหวัดนนทบุรีไม่น้อยนะคะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยสมาชิกและองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ได้ไปหารือกับทางนายกอบจนะคะในการที่จะมีฟีดเดอร์เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยสามารถมาใช้บริการรถไฟฟ้าที่ผ่านจังหวัดนนทบุรีได้นะคะแล้วเน้นก็ขอบคุณนะคะสำหรับข้อแนะนำในเรื่องของการที่จะปรับปรุงการนำเสนอของสภาองค์กรผู้บริโภคแต่ก็ต้องเรียนนะฮะว่าขณะนี้เมื่อเรามีเรื่องร้องเรียนมากขึ้นเราก็ไม่อยากเห็นขอบขวดสภาองค์กรผู้บริโภคก็ต้องปรับปรุงการทำงานนะฮะอย่างเช่นแทนที่เราจะแก้ปัญหาเป็นรายกรณีเนี่ยเราก็พยายามที่จะนำเรื่องที่เป็นเรื่องแบบเดียวกันเนี่ยมายกระดับเพื่อทำให้ลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ได้แนะนำสภาองค์กรผู้บริโภคและนนทบุรีจริงๆเราก็มีสมาชิก2องค์กรนะคะส่วนข้อเสนอของคำชมของท่านธนพรนะคะเรียนก็จะรับไปนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องที่อยากเห็นว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเรียกว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนเราก็จะทำหน้าที่นี้อย่างเข้มแข็งนะคะถึงแม้ว่างบประมาณที่จะได้รับเนี่ยจะน้อยลงไปเรื่อยๆก็ตามนะคะส่วนท่านชนะสิทธิ์ยอดฉิมนะคะที่ได้แจ้งเรื่องปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดสมุทรปราการเดี๋ยวสภาองค์กรผู้บริโภคจะไปดูนะฮะว่าข้อร้องเรียนที่จังหวัดสมุทรปราการในเรื่องนี้มีอย่างไรแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็ยินดีที่จะร่วมมือนะคะสภาองค์กรผู้บริโภคมีสมาชิกที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะก็คงได้มีโอกาสร่วมมือกับท่านนะคะท่านบุญเลิศนะคะขยายหน่วยงานประจำจังหวัดให้ครบ77จังหวัดนะคะขณะนี้เรามีอยู่20จังหวัดและ10จังหวัดเนี่ยสามารถฟ้องคดีได้งบประมาณที่ให้กับสมาชิกในการทำงานท่านลองนึกดูนะฮะเรามีสมาชิกประมาณ367องค์กรประมาณ 40,000 บาทที่ช่วยสนับสนุนเรื่องรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็หน่วยประจำจังหวัดเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่3คนเท่านั้นนะฮะเขาต้องทำรับเรื่องร้องเรียนต้องทำหน้าที่สร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริโภคในจังหวัดอีกคนนึงก็ต้องสนับสนุนงานนโยบายที่ขึ้นมาจากทั้งจังหวัดและรับนโยบายที่สภาองค์กรผู้บริโภคดำเนินการลงไปทำให้ประชาชนได้รับทราบนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะนั้นการมีงบที่จำกัดเนี่ยก็ทำให้การสนับสนุนสมาชิกของสภาองค์กรผู้บริโภคมีความจำกัดมากนะคะแต่ก็รับข้อเสนอนะคะที่จะทำอย่างไรที่เราจะทำเรื่องเตือนภัยได้มากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะคะส่วนคุณพระฤทธิ์ที่ได้เสนอให้สภาซึ่งทำร่วมมือกับสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วและโดยเฉพาะคุณพฤทธิ์เองที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยสภาเองก็ขณะนี้ต้องบอกว่าเราได้รับการตอบสนองจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะที่ได้เรียกว่าทำหนังสือออกหนังสือซักซ้อมไปให้กับ โรงเรียนทั่วประเทศที่อยู่ภายใต้สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าห้ามเก็บเรียกว่าค่าบำรุงการศึกษาในทุกรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าวันนี้เสียงของคุณพฤทธิ์และเสียงของสภาองค์กรผู้บริโภคจะทำให้โรงเรียนที่ยังเก็บเรียกว่าเก็บค่าบำรุงการศึกษายุติการเก็บค่าบำรุงและเรียนเชื่อว่าการให้ใบประกาศจะไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะนักเรียนนักศึกษาจะได้ใบประกาศเพื่อที่จะมีโอกาสในการทำงานหรือการศึกษาต่อนะคะขอโทษนะฮะนักเรียนไม่ใช่นักศึกษานะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ยินดีรับใบเสร็จไปตรวจสอบแล้วก็ขอให้เงินคืนกับผู้ปกครองทุกรายนะคะส่วนคุณนุทากรก็ต้องขอบคุณนะคะที่จะสนับสนุนกฎหมายอีก2ฉบับของสภาองค์กรผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นพรบอาหารก็ดีหรือพรบคุ้มครองผู้บริโภคและเรียนเห็นว่าคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความสนใจที่จะเป็นสมาชิกของ OECD นะคะเพราะฉะนั้นกลไกหนึ่งที่สำคัญมากในการเป็นสมาชิก OECD ก็คือการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะที่จะต้องยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและโดยเฉพาะการยกระดับสิทธิของผู้บริโภคให้ทัดเทียมสากล นะคะส่วนประเด็นสุดท้ายที่ท่านอนุสรได้แนะนำขณะนี้สภาองค์กรผู้บริโภคเราทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็หวังว่าการคือเรียนก็เชื่อเหมือนกันนะฮะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีการผูกขาดมากการกำกับต้องเข้มข้นซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นจากกิจการโทรคมนาคมนะคะที่มีการผูกขาดแต่ละเลยการกำกับดูแลส่วนเรื่องการขายตรงแชร์ลูกโซ่ต่างๆซึ่งประชาชนก็ยังถูกหลอกถูกโกงอยู่เนืองๆนะคะขณะนี้สภาองค์กรผู้บริโภคเองก็มีโอกาสร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการปรับปรุงพรบขายตรงและการตลาดแบบตรงนะคะเรนก็หวังว่าสุดท้ายมาตรการทางกฎหมายเนี่ยจะทำให้การกำกับดูแลโดยเฉพาะการค้าขายหรือเศรษฐกิจและเรนก็หวังว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะไปไม่ได้ถ้าผู้บริโภคเนี่ยไม่มีอำนาจต่อรองนะฮะเราต้องมีธุรกิจที่เข้มแข็งนั่นหมายความว่าธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะทำให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้และประเทศเราก็จะได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเรียนเชื่อว่าการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้เป็นอุปสรรคกับทุนการคุ้มครองผู้บริโภคยิ่งทำให้ทุนเนี่ยได้เปรียบแล้วเป็นบันไดที่จะทำให้เกิดการแข่งขันกับเศรษฐกิจในประเทศต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รับโจทย์นะคะแล้วก็คิดว่าเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านเดี๋ยวเรียนมี2คำตอบเพิ่มเติมนะคะท่านประธานที่จะให้เพิ่มเติมเรื่องความร่วมมือกับหน่วยงานสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็ทางเครือข่ายที่เราจะขยายผลเครือข่ายขอบพระคุณมากค่ะท่านประธานค่ะสวัสดีค่ะ
1: ท่านสมาชิกคะหน่วยงานได้ตอบชี้แจงแล้วนะคะถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีประเด็นปัญหาที่จะซักถามแล้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เรีย
2: ก
1: ค่ะอ๋อเห็นพี่นั่งลงหนูก็รู้ว่าพี่ไม่ตอบแล้ว
2: ตอบค่ะตอบ
1: ค่ะเชิญ
2: ค่ะเรียนท่านประธานสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่านนะคะดิฉันสุภาพรทิมวัฒนากูลค่ะรองเลขาธิการของสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคดิฉันอยากจะตอบคำถาม2คำถามที่ดิฉันคิดว่าเป็นคำถามที่สำคัญค่ะแล้วแน่นอนค่ะอย่างที่ท่านประธานและท่านเลขาได้ชี้แจงนะคะว่าข้อเสนอแนะทุกข้อของสมาชิกเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งเรากำลังดำเนินงานเข้าย่างเข้าปีที่5เนี่ยคงต้องรับไปดำเนินการดิฉันอยากจะขออนุญาตตอบคำถามแรกนะคะของท่านส.ส.คมคายของพรรคภูมิใจไทยค่ะที่ได้ให้ข้อแนะนำว่าการทำงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยต้องสร้างความร่วมมือต้องสร้างภาคีเครือข่ายกับกระทรวงต่าง แน่นอนค่ะการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะทำงานให้สำเร็จนะคะอย่างน้อยเรามี23หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็กระทรวงมหาดไทยอย่างที่ท่านส.ส.คมคายให้ข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วมันจะสอดคล้องกับเรื่องของการกระจายอำนาจนะคะสำหรับสภาองค์กรของผู้บริโภคอะค่ะในปัจจุบันเนี่ยเราทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอยู่ใน3งานที่สำคัญนะคะงานแรกค่ะอย่างที่ท่านเลขาและท่านประธานได้ชี้แจงนะคะคือเรื่องขนส่งสาธารณะค่ะวันนี้เราร่วมมือกับสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ในพื้นที่อย่างน้อย12จังหวัดหลักค่ะที่กำลังพัฒนาเรื่องระบบขนส่งสาธารณะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะได้พัฒนาระบบขนส่งที่มีรถโดยสารสาธารณะให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยได้เข้าถึงนะคะได้ขึ้นรถโดยสารในราคาถูกขณะเดียวกันเรามีอีกประมาณไม่น้อยกว่า20จังหวัดนะคะแน่นอนค่ะจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอื่นๆเนี่ยกำลังให้ความสนใจกับเรื่องนี้ที่จะทำงานร่วมกับพวกเราในฐานะองค์กรผู้บริโภคดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีระบบขนส่งสาธารณะที่อบจ.เองซึ่งเราถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดมีงบประมาณนะคะมีภารกิจที่สอดคล้องกับเรื่องนี้ดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะที่เรากำลังทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยประเด็นที่2ค่ะที่เรามีโอกาสทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะคะแน่นอนค่ะอันนี้เป็นผลงานที่สำคัญในปี2568นะคะคือเรื่องการพยายามแก้ไขปัญหาสายสื่อสารนะคะที่เราบอกกันว่าเป็นสายสื่อสารไม่ว่าจะเป็นสายไฟสายโทรศัพท์ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่สร้างความไม่ปลอดภัยนะคะทำให้เกิดปัญหากับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บนะคะหรือการเสียชีวิตประเด็นนี้ค่ะอย่างที่เมื่อกี้ท่านส.ส.คมคายได้ให้ข้อสังเกตว่าที่น่านโมเดลเป็นตัวอย่างที่สำคัญค่ะของการพยายามทำงานที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจริงๆเรามีอีกหลายจังหวัดค่ะที่มีความพยายามในการทำงานเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญขณะนี้เราได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลนะคะการจัดระเบียบสายสื่อสารขึ้นใน77จังหวัดนะคะดิฉันคิดว่าอันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่สำคัญที่ทำให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคเนี่ยกระทรวงมหาดไทยมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลนโยบายเรื่องสายสื่อสารเนี่ยยังเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่าหากทุกจังหวัดนะคะเมื่อมีการจัดตั้งมาแล้วเนี่ยแล้วมีองค์ประกอบขององค์กรผู้บริโภคและหน่วยงานต่างๆอยู่ในนั้นเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสารเนี่ยนะคะมีความชัดเจนและแก้ไขปัญหาได้มากขึ้นส่วนที่3ค่ะที่เราได้มีโอกาสร่วมกับกระทรวงมหาดไทยต้องบอกว่าเป็นในพื้นที่ระดับตำบลค่ะเราพยายามพัฒนากลไกความร่วมมือในการทำงานเรื่องผู้บริโภคอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะในเทศบาลหรือในอบต.เองเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำบล นะคะองค์กรผู้บริโภคของพวกเราซึ่งอยู่ในพื้นที่ค่ะได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำบล นะคะในหลายพื้นที่บางจังหวัดเช่นจังหวัดสตูลเนี่ยเราสามารถเสนอองค์กรผู้บริโภคที่มีความเข้มแข็งเข้าไปร่วมมือกับอบต.ทุกแห่งในจังหวัดนะคะที่จะเอาปัญหาของผู้บริโภคไปเสนอในระดับตำบลและทำงานร่วมกันดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นความสำคัญที่ดิฉันคิดว่าหากกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีบทบาทในการทำงานร่วมกับงานคุ้มครองผู้บริโภคเหมือนกระทรวงอื่นๆก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะส่วนที่2ที่ท่านส.ส.คมคายให้ข้อสังเกตนะคะก็คือการทำงานร่วมกับอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเดียวกันค่ะต้องขอบพระคุณนะคะเพราะว่าเราเห็นตรงกันนะคะว่าอสม.เองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นคุ้มกำลังเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญอยู่ในทุกหมู่บ้านอยู่ในทุกตำบลดิฉันอยากจะบอกว่าในสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภคอะค่ะจำนวนมากเลยนะคะที่เป็นอสม.ในการทำงานเรื่องพวกนี้แน่นอนค่ะองค์กรผู้บริโภคพวกเราเนี่ยก็เป็นอสม.ที่ทำงานและมีโอกาสไปทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดค่ะในการเฝ้าระวังในการเผยแพร่ในการให้ความรู้ต่างๆนะคะดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราเริ่มต้นแต่ว่าข้อเสนอของท่านสสคงคายที่จะให้เราทำกับอสม.ทั้งหมดดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะดำเนินการให้ครบในทุกจังหวัดนะคะสำหรับอีกคำถามหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าสำคัญมากเลยแล้วก็ทางท่านสสหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางท่านสสธนพรนะคะหรือว่าสสบุญเลิศเองสสชนสิทธิ์พูดถึงเรื่องการมีหน่วยงานประจำจังหวัด ดิฉันอยากสนับสนุนสิ่งที่ท่านเลขาธิการพูดนะคะปัจจุบันเรามีสมาชิก62จังหวัดค่ะแน่นอนค่ะเรามีหน่วยงานประจำจังหวัดได้แค่20หน่วยคำถามก็คือว่าแล้วที่เหลือสมาชิกเรา42จังหวัดทำอะไรการเป็นหน่วยงานประจำจังหวัดอย่างที่ทั้งสองท่านได้รายงานแล้วนะคะมีเงื่อนไขค่ะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย5องค์กรนะคะต้องเป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติมีความพร้อมเพื่อจะทำการดำเนินงานได้เหมือนกับสำนักงานสภาผู้บริโภคแต่ว่าปัจจุบันนะคะงบประมาณที่มีจำกัดเนี่ยทำให้การขยายการมีหน่วยงานประจำจังหวัดนะคะซึ่งเป็นองค์กรที่มีความสำคัญมีผลงานเยอะเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่าคำถามที่พวกเรามักตอบกันตลอดก็คือว่าถึงไม่มีหน่วยงานประจำจังหวัดแต่การแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคในอีก42จังหวัดต้องดำเนินการค่ะในปี69เนี่ยเราสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรของผู้บริโภคนะคะอย่างน้อย1องค์กรค่ะอย่างน้อย1องค์กรลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ์ค่ะเพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเพื่อทำหน้าที่ทำงานนโยบายเพื่อทำหน้าที่สร้างความร่วมมือนะคะต้องบอกว่านนทบุรีเองก็เป็นจังหวัดนึงนะคะที่ถึงแม้ว่าเราจะมี2องค์กรแต่เป็นองค์กรที่เข้มแข็งค่ะที่ลุกขึ้นมาทำงานและเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ์ดิฉันอยากจะบอกว่าทั้ง42จังหวัดถึงวันนี้ยังไม่ได้เป็นหน่วยงานประจำจังหวัดอย่างที่หลายท่านอยากให้ตั้งขึ้นเนี่ยแต่ภารกิจของ42จังหวัดในการเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ์ถือว่าเป็นองค์กรคุณภาพนะคะเป็นองค์กรผู้บริโภคที่จะทำงานได้ไม่น้อยหน้ากว่าหน่วยงานประจำจังหวัดค่ะสุดท้ายค่ะประเด็นนึงที่ดิฉันคิดว่าแน่นอนค่ะวันนี้เรามี77จังหวัดทั่วประเทศนะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคค่อยๆขยายจังหวัดเพิ่มมากขึ้นนะคะในข้อมูลที่เราให้เนี่ยในปี66ในปี67นะคะเรามี53จังหวัดในปี68เรามี58จังหวัดปัจจุบัน69เรา
1: ท่านรองเลขาสรุปเลยค่ะสรุปเลยค่ะ
2: แล้วเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีจังหวัดที่63นะคะคือลพบุรีค่ะฉะนั้นอยากจะบอกว่าการเป็นสมาชิกขององค์กรผู้บริโภคเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากหลายฝ่ายนะคะที่จะทำให้ขั้นตอนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งเป็นการจดทะเบียนต่างๆเนี่ยสามารถดำเนินการได้ค่ะก็ต้องขอความร่วมมือนะคะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่จะช่วยกันส่งเสริมเรื่องนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ท่านประธานครับขอสัก20วินาทีได้ไหมครับพอดีวิ่งหลายห้องจะเตรียมเรื่องจะอภิปรายไว้ท่านประธานครับขอบพระคุณท่านประธาน
1: ที่หลังก็อยู่ห้องนี้แหละไม่ต้อง
3: ขอบพระคุณท่านประธานครับผมอาจารย์เอกนะครับกันพงศ์ประยุทธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็อยากที่จะให้กำลังใจ TCC นิดนึงนะครับเป็นองค์สภาองค์กรผู้บริโภคย่อว่า TCC คือจะให้กำลังใจทั้งหมดเนี่ยครับโมเดลเลยครับ TCC คือ T ตัวแรกเลยครับอยากให้ท่านเนี่ยมี tool หรือมีเครื่องมือที่จะไปปราบปรามได้ด้วยนะครับประเด็นเนี้ยคือเราเข้าใจครับว่าท่านเนี่ยไปตรวจสอบได้ใช่ไหมครับแต่ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะลงโทษเด็ดขาดสิ้นก็ถ้ามีในอนาคตถ้าท่านมีบทลงโทษแบบสคบได้มันก็จะดีขึ้นนะครับนี่คือ T ตัวแรกส่วน C ตัวที่สองครับคืออยากจะเห็นว่าท่านเนี่ย cooperate มากขึ้น cooperate เป็นการทำงานร่วมกันดังนั้นท่านทำอยู่แล้วนะครับทำกับเอ็ดดาเอ่ยทำกับสมอเอ่ยก็อยากที่ท่านเนี่ยเร่งด้านนี้มากขึ้นเพื่อที่จะจัดการกับแพลตฟอร์มเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เข้ามาลุกลามเราเนี่ยคือแพลตฟอร์มนะครับและสุดท้ายครับท่านประธานครับก็คือเรื่องของการ connect โอ้ยดีใจมากครับเมื่อกี้ที่ท่านรองเลขาบอกว่าท่านเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด62แล้วหน่วยจังหวัดใช่ไหมครับและมีอยู่20หน่วยท่านเป็นไปได้คือ connect ทั้ง77จังหวัดในอนาคตอาจจะเป็น GP 7071ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับซึ่งโอ้ยก็เห็นชอบนะครับว่าที่ท่านมาวันนี้ก็ขอบพระคุณครับท่านครับท่านประธานขอบคุณครับ respect
1: ท่านสมาชิกคะไม่มีสมาชิกท่านไหนที่มีประเด็นปัญหาที่จะซักถามแล้วนะคะถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2567แล้วก็ประจำปี2568สภาองค์กรของผู้บริโภคขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงานนะคะ

ท่านสมาชิกครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการประชุมในสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือทั้งที่อยู่ประชุมกรรมธิการนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะหรือว่างบประมาณนะคะก็อย่าเพิ่งรีบกลับนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้อยู่พร้อมเพียงกันนะคะตอนที่เราได้รับพระราชอาจารย์เอกว่าไงจันเอกอยู่เป็นเพื่อนกันนะก็อยากให้อยู่กันพร้อมเพียงนะคะต่อไปนะคะเรา 2.3 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2567และประจำปี2568ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.ด้วยผู้อำนวยการองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2551รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ31

0: กมาจึงเสถียรทรัพย์ประธานกรรมการนโยบายสสท.ท่านแนะนำลุกขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะสองนายเจษดาอนุจารีกรรมการนโยบายสามนางวลินลำไพบุญธนาลีกรรมการนโยบาย4นายวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการสสท5นายอดิศักดิ์ลิมปะลุ่งพัฒนกิจรองผู้อำนวยการสสท6นายพิเศษจียาศักดิ์รองผู้อำนวยการสสทขอเชิญผู้แทนหน่วยงานแถลงค่ะ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมนายโกมาศจึงเสถียรทรัพย์ประธานกรรมการนโยบายในนามขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมานำเสนอผลการดำเนินงานรวมทั้งสถานการณ์สื่อสาธารณะไทยต่อที่ประชุมทรงเกียรติแห่งนี้ในห้วงเวลานี้ไทย PBS กำลังเติบโตและย่างเข้าสู่ปีที่19แล้วครับโฉมหน้าและวิธีการสื่อสารของสังคมไทยก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับโลกกำลังเผชิญกับสิ่งที่ในทางวิชาการเรียกว่า Digital Disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิตอลที่ไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะเครื่องมือหรือเทคนิคในการสื่อสารเท่านั้นแต่มันการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทางดิจิตอลที่สั่นคลอนทุกมิติของการสื่อสารทั้งในสังคมไทยและก็สังคมโลกครับขอสไลด์ที่2นะครับในภาวะที่แพลตฟอร์มดิจิตอลข้ามชาติได้เข้ามายึดครองพื้นที่การสื่อสารและก็กำหนดสิ่งที่ผู้คนจะได้รับรู้รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่เราอาจจะกล่าวได้ว่าอธิปไตยสื่อหรือว่า Media Sovereignty ของไทยเรากำลังถูกคุกคามไทย PBS ในฐานะสื่อสาธารณะได้ตระหนักถึงภารกิจและความท้าทายที่เกิดขึ้นในการป้องกันอธิปไตยด้านสื่อนี้ไทย PBS ได้ปรับบทบาทเพื่อที่จะรองรับภารกิจใน4ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1คือในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไทย PBS ได้สร้างแล้วก็ผลักดันวิภาซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ไทย PBS ได้สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเป็น National Platform หรือเป็นแพลตฟอร์มระดับชาติเป็นพื้นที่การสื่อสารของคนไทยที่จะช่วยลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติทำให้รายได้และที่สำคัญก็คือข้อมูลต่างๆหมุนเวียนอยู่ในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเข้าใจท่ามกลางความหลากหลายมากกว่าที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นเนื้อหาที่ถูกใจหรือตอบสนองทางอารมณ์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับด้านที่2ที่ดำเนินการก็คือการบริหารจัดการซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยไทย PBS ได้เร่งรัดการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อและสินทรัพย์ดิจิตอลที่เราเรียกว่าเป็น Digital and Media Assets สร้างระบบการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและครบถ้วนในด้านธรรมาภิบาลข้อมูลทางระบบด้านที่3ที่เราเตรียมการเพื่อที่จะขับเคลื่อนปกป้องอธิปไตยด้านสื่อก็คือด้านเนื้อหาและนวัตกรรมนะครับในโลกที่ข้อมูลสับสนและล้นเกินไทย PBS ก็มุ่งที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยผลิตและนำเสนอเนื้อหาอย่างรอบรู้รอบด้านและรอบคอบเป็นเนื้อหาคุณภาพเป็นข่าวข้อมูลที่ถูกต้องตรวจสอบได้และมีสาระควบคู่ไปกับการปรับตัวสู่การสื่อสารยุคใหม่ที่รองรับพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนไปของประชากรทุกกลุ่มนะครับด้านสุดท้ายคือระบบนิเวศสาธารณะไทย PBS ได้ปรับบทบาทในการสนับสนุนสื่อท้องถิ่นสื่อพลเมืองการทำงานร่วมกับสื่อมวลชนและผู้ผลิตอิสระทุกแขนงรวมทั้งสร้างความร่วมมือกับองค์กรสื่อในระดับนานาชาติเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญคือการสร้างระบบนิเวศสื่อที่เข้มแข็งครับเพราะกุญแจสำคัญของการปกป้องอธิปไตยสื่อก็คือการที่สังคมไทยมีระบบนิเวศสื่อสาธารณะที่แข็งแกร่ง และสามารถกำหนดชะตากรรมด้านข้อมูลข่าวสารของตนเองครับขอสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับในยุคที่ทุกคนเป็นสื่อได้อย่างที่เราได้ทราบกันนะครับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วนะครับข่าวลวงข่าวเท็จแพร่ระบาดไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วจนปัจจุบันมีการพูดถึงวิกฤตของความไว้วางใจหรือ trust crisis ในระบบการสื่อสารยิ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สามารถสร้างภาพเขียนเรื่องราวหรือแม้แต่คลิปวิดีโอให้เหมือนจริงอย่างแยกไม่ออกการรู้เท่าทันสื่อก็ยิ่งกลายเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งที่ไทย PBS ได้ปรับบทบาทจากการผลิตและเผยแพร่เนื้อหามาเป็นการสร้างการตระหนักรู้และการรู้เท่าทันสื่อการรู้จักตั้งคำถามรู้จักตรวจสอบและรู้จักการเป็นเจ้าของกระบวนการสื่อสารของตนเองครับจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการเกิดขึ้นของไทย PBS Verify ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราไม่เพียงแต่สร้างไทย PBS Verify เพื่อเป็นศูนย์การตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับแต่ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองตำรวจไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมทั้งแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดวิธีตรวจสอบเบื้องต้นให้กับประชาชนสามารถนำไปใช้จริงได้เป้าหมายไม่เพียงแต่เป็นการสร้างการรู้เท่าทันสื่อเท่านั้นแต่มุ่งที่จะยกระดับไปสู่การรู้เท่าทัน AI หรือเรียกว่า AI literacy ด้วยขอสไลด์ต่อไปนะครับท่านประธานครับความท้าทายประการที่3ซึ่งผมคิดว่าสัมพันธ์กับภารกิจของรัฐสภาแห่งนี้อย่างยิ่งนะครับก็คือในยุคที่สื่อสังคมเนี่ยได้ทำให้พื้นที่สาธารณะหดหายไปกลายเป็นเอ็กโคแชมเบอร์หรือเป็นห้องที่เสียงสะท้อนเฉพาะเรื่องราวที่เรารับฟังมาและถูกใจเราเท่านั้นนะครับไทย PBS ก็ตระหนักดีว่าภารกิจของสื่อสาธารณะเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดลงที่การให้ความรู้หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหากแต่ต้องขยายไปสู่การทำหน้าที่เป็นเวทีกลางที่เชื่อมนโยบายที่ซับซ้อนให้ประชาชนเข้าใจและเชื่อมโยงเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้ไปถึงผู้มีอำนาจเราเชื่อว่าประชาธิปไตยที่เข้มแข็งไม่ได้เกิดขึ้นจากการไปคูหาเลือกตั้งแต่เพียงครั้งเดียวนะครับแต่เกิดจากการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตัดสินใจผ่านกลไกอย่างเช่นไทย PBS Policy Forum ที่เปิดพื้นที่ให้เสียงของประชาชนถูกนำขึ้นสู่เวทีแห่งการตัดสินใจหรือแพลตฟอร์ม Policy Watchที่ติดตามตรวจสอบนโยบายของรัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและดูถึงความคืบหน้าของการดำเนินนโยบายเหล่านั้นว่าดำเนินไปได้ถึงขนาดไหนแล้วนะครับท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับในยุคที่ข้อมูลหลั่งไหลไร้พรมแดนไทย PBS ขอยืนหยัดเป็นเสาหลักของระบบนิเวศสื่อสาธารณะที่จะช่วยปกป้องอธิปไตยสื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนกับนโยบายสาธารณะท่านประธานครับที่กล่าวมานั้นเป็นสถานการณ์และก็ความท้าทายรวมทั้งภารกิจสำคัญในอนาคตของไทย PBS ในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะแห่งเดียวของประเทศไทยในโอกาสนี้ผมขออนุญาตท่านประธานได้มอบหมายให้กับผู้อำนวยการสสท.ได้ใช้โอกาสนี้กล่าวถึงผลงานสำคัญและการดำเนินการต่างๆในรอบ2ปีที่ผ่านมาครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกทุกท่านกับผมนายวรรณชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS จะขอนำเสนอรายงานประจำปี2567และ2568ดังต่อไปนี้ครับมีคนกล่าวไว้ว่า18ปีของไทย PBS เนี่ยเปรียบเสมือนยาสามัญประจำบ้านซึ่งทุกครอบครัวในสังคมไทยควรจะมีไว้เหตุผลคืออะไรครับผมคิดว่าสิ่งที่สะท้อนคุณค่าและของสื่อสาธารณะได้ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่จำนวนผู้ชมเพียงอย่างเดียวแต่คือความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของประชาชนผมจะขอยกตัวอย่างนะครับว่า2ปีที่ผ่านมาเรามีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจท่านประธานครับการดิสรัปของทีวีหรือการถดถอยของโทรทัศน์ ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งยังเป็นภารกิจสำคัญของทีวีทุกช่องก็คือการถ่ายทอดสดการถ่ายทอดสดเนี่ยคือหัวใจสำคัญในเวลานี้นะครับที่ผ่านมาไทยพีบีเอสเปรียบเสมือนเสาหลักของการถ่ายทอดสดเหตุการณ์สำคัญสำคัญในประเทศนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับเหตุการณ์สำคัญอันแรกก็คือการร่วมถ่ายทอดสดพิธีเคลื่อนพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระปันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ในการถ่ายทอดสดประวัติศาสตร์ครั้งนั้นนะครับโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ยได้จับจุดถ่ายทอดทั้งหมด15จุดไทย PBS รับผิดชอบการถ่ายทอดถึง6จุดพร้อมสนับสนุนการถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรน2ลำเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับชมพระพิธีอย่างสมเกียรติและร่วมความอาลัยทั่วประเทศต่อมาเมื่อวันที่13มิถุนายน2569ไทยพีบีเอสได้ร่วมเป็นกำลังหลักของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในการถ่ายทอดสดพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับชมพระพิธีอย่างทั่วถึงนอกจากนั้นนะครับการถ่ายทอดสดกีฬาที่สำคัญในประเทศไทยพีบีเอสก็เป็นหน่วยงานสำคัญอันหนึ่งนะครับอันที่เช่นการถ่ายทอดสดงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลรัตน์พระบรมราชินีเพื่อเสด็จราชดำเนินไปร่วมทรงแข่งขันพร้อมกับเอเลียตชิปโชเก้นักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาเจ้าของแชมป์มาราธอนเมเจอร์11สมัยโดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 40,000 คนประเด็นต่อมาความน่าเชื่อถือของสื่อไทยประจำปี2525จากรายงานสถานการณ์สื่อของสถาบันรอยเตอร์ประจำปี2568ไทย PBS ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนสูงถึง 72% ขณะที่การเข้าถึงข่าวออนไลน์ข่าวไทย PBS ขึ้นมาอันดับ3ในขณะเดียวกันผลประเมินจากสถาบันเอเชียศึกษาและสถาบันพัฒนาบริหารธุรกิจศักดิ์สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2568พบว่าประชาชนถึง 93% เห็นว่าไทย PBS ยังเป็นสื่อที่จำเป็นต่อสังคมไทยและ 70% มองว่าไทย PBS เป็นที่พึ่งด้านข่าวสารที่น่าเชื่อถือประเด็นต่อมาอาจจะใกล้ตัวท่านผู้มีเกียรตินะครับคือการเลือกตั้งที่ผ่านมาในปี2569ไทยพีบีเอสได้ทำให้วาระการเลือกตั้งเป็นการเปลี่ยนเสียงจากพื้นที่สู่พลังขับเคลื่อนด้านนโยบายไทยพีบีเอสได้ลงพื้นที่ทั่วภูมิภาคเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนแต่ละภาคเพื่อถ่ายทอดมาเป็นเวทีดีเบตสัญจรระดับภูมิภาคทั้ง4ภาคเพื่อส่งต่อประเด็นปัญหาให้กับผู้สมัครและพรรคการเมืองโดยตรงนอกจากนี้ไทยพีบีเอสยังร่วมมือกับคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและเครือข่ายองค์กรกว่า40องค์กรจัดงาน Policy Watch Connect 2026ภายใต้แนวคิดที่จะเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ขับเคลื่อนทำนโยบายภาคประชาชนออกมาเป็นนโยบายตลาดนัดเพื่อที่จะทำให้เกิดนโยบายส่งต่อถึงท่านวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันเลือกตั้งนะครับไทยพีบีเอสยังร่วมมือกับสมาคมโทรทัศน์ดิจิตอลสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์กกต.และพันธมิตรมากกว่า25องค์กรรายงานผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์จนกระทั่งการเลือกตั้งได้ประสบได้เกิดและการรายงานให้กับพี่น้องชาวไทยในวันนั้นอย่างรวดเร็วนะครับประเด็นต่อมาซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากก็คือเรื่องภัยพิบัติวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลานั้นไทยพีบีเอสได้ทำหน้าที่ในการรายงานข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องชาวไทยอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดมหาอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ล้มผังรายการเพื่อที่จะรายงานสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยทางภาคใต้อย่างรวดเร็วนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยเราได้จัดทำฮอตไลน์50คู่สายเพื่อที่จะรับฟังเป็นแล้วก็ส่งต่อปัญหาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกันเราเปิดศูนย์รับบริจาคระดมความเห็นระดมทรัพยากรทั้งหมดเพื่อมุ่งสู่ ประชาชนพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับปัญหาอุทกภัยหลังจากเกิดปัญหาอุทกภัยแล้วเราได้จัดส่งหน่วยงานเพื่อที่จะเข้าไปช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านที่เกิดเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อุทกภัยหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นชายแดนไทยเขมรไทยเวียดได้ส่งนักข่าวจำนวนมากเพื่อลงพื้นที่ในการรายงานข่าวที่ในช่วงเวลาที่เกิดข่าวปลอมขึ้นมากมายเราลงพื้นที่เพื่อจะรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นรวมถึงการจัดส่งทรัพยากรจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับพี่น้องชาวไทยสิ่งเหล่านี้นะครับได้แสดงว่าความน่าเชื่อถือของไทยพีบีเอสไม่ได้เกิดขึ้นจากการรายงานข่าวอย่างเดียวแต่เกิดจากการทำหน้าที่สื่อสาธารณะที่เคียงข้างกับประชาชนอย่างแท้จริงล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้นะครับเราก็ได้ทราบข่าวปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีที่แม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายและจังหวัดซึ่งได้รับผลกระทบกับพี่น้องชาวภาคเหนือมากมายข่าวนี้เกิดขึ้นมาแรกๆก็มาจากนักข่าวพลเมืองของไทยพีบีเอสที่ไปพบเป็นรายแรกๆแล้วก็เปิดเผยจนกระทั่งทุกวันที่2ปีผ่านไปปัญหาของพี่น้องชาวภาคเหนือยังมีปัญหาอยู่ไทยพีบีเอสก็ยังรายงานข่าวอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับเมื่อวานก็ยังเราก็ยังรายงานข่าวความเดือดร้อนของพี่น้องชาวภาคเหนือที่เกิดจากปัญหาความเป็นพิษของแม่น้ำกบนะครับแล้วก็ระบาดไปถึงแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ในอนาคตก็ยังไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหายังไงแต่เราก็จะรายงานข่าวความเดือดร้อนต่อไปประเด็นต่อมาที่อาจจะไม่ค่อยมีคนทราบนะครับว่าไทยพีบีเอสให้ความสำคัญกับรายการเด็กมากทุกวันนี้ถ้าจะเรียกได้ว่าไทยพีบีเอสเป็นสื่อด้านเด็กที่แข็งแรงที่สุดในบรรดาสื่อในโทรทัศน์ด้วยกันนะครับเพราะว่าเราผลิตรายการเด็กด้วยตัวเองด้วยฝีมือคนไทยนะครับไทยพีบีเอสมีสัดส่วนในการนำเสนอรายการสำหรับเด็กเยาวชนพ่อแม่ครูสูงถึง 70% และมีเนื้อหาสำหรับเด็กอายุ 3-17 ปีมากกว่าสื่ออื่นอย่างชัดเจนโดยที่ไทยพีบีเอสนำเสนอสิ่งเหล่านี้ถึง 65.3% ขณะที่สื่ออื่นมีสัดส่วนเพียง 28.4% หัวใจสำคัญของรายการเด็กคือการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกและเป็นคู่มือของครูและผู้ปกครองในการทำความเข้าใจเด็กผ่านแพลตฟอร์มไทยพีบีเอสคิดในขณะเดียวกันรายการของไทยพีบีเอสได้รับการพัฒนาไปสู่ e-learning สำหรับเด็กประถมศึกษาและโรงเรียนจำนวนมากทั่วประเทศก็ได้รับเนื้อหาคอนเทนต์ของไทยพีบีเอสเพื่อนำไปสู่การทำสื่อ e-learningการลงทุนด้านเด็กและการเรียนรู้ในวันนี้คือการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศและไทยพีบีเอสมุ่งทำหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้พ่อแม่มีเครื่องมือและครูมีสื่อคุณภาพเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพของสังคมในหลายอย่างประเด็นต่อมาคือทุกวันนี้ผู้ผลิตสารคดีในประเทศไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติการผลิตสารคดีเนี่ยใช้เงินจำนวนมากขณะที่โฆษณาไม่ค่อยเข้าทุกวันนี้ไทยพีบีเอสเป็นเสาหลักของการผลิตสารคดีในประเทศจำนวนมากและหลายรายการของเราก็ออกสู่ตลาดโลกเช่นเดียวกับซีรีส์ละครที่มีคุณภาพวันนี้ละครไทยกำลังของที่ไทยพีบีเอสผลิตกำลังเริ่มออกสู่ตลาดโลกนะครับเพื่อประการพิสูจน์ให้เห็นว่าสังคมไทยผู้ผลิตของไทยมีคุณภาพเท่าเทียมกับต่างประเทศเพียงแต่ว่าเรามีโอกาสแค่ไหนสุดท้ายนะครับอย่างที่ท่านประธานได้พูดนะครับเรื่อง OTT เรื่องวิภาถ้าพูดง่ายๆก็คือ Netflix ของบ้านเรานะครับไทยพีบีเอสพยายามจะพัฒนา OTT หรือแพลตฟอร์มที่จะทำให้ผู้ผลิตคนไทยมีพื้นที่ยืนในสังคมไม่ได้ถูกกดดันหรือถูกครอบงำจากแพลตฟอร์มจากเมืองนอกสุดท้ายนะครับในท่ามกลางข่าวสารที่รุนแรงเฟกนิวคือสิ่งที่ทำให้ความจริงถูกฆ่าไปตลอดเวลาไทยพีบีเอสได้ทำหน้าที่นี้อย่างแท้จริงคือการเปิดมิติไทยพีบีเอสไทยพีบีเอสเวอร์ฟายก็คือการตรวจจับข่าวลือ ข่าวเท็จเพื่อจะมาบอกพี่น้องชาวไทยว่าอะไรคือข่าวที่คุณไว้ใจได้ในด้านคนพิการไทย PBS มีภาษามือหรือที่เรียกว่าบิ๊กไซภาษามือใหญ่เต็มจอเรามีบริการให้เพื่อให้กลุ่มผู้พิการโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็น closed captionหรือเสียงบรรยายภาพ audio description โดยมีการสัดโดยมีสัดส่วนการนำเสนอบริการเข้าถึงคนพิการมากกว่าที่กสทช.กำหนดถึง 165% ปีที่ผ่านมาไทย PBS ได้รับรางวัลถึง113รางวัล นะครับจากสถาบันสื่อที่ได้รับการยอมรับของสังคมนอกจากนั้นไทย PBS ได้รางวัลจากองค์กรสื่อต่างประเทศอันที่เช่นเอเชียแปซิฟิกบอร์ดคาสติ้งยูเนียนสาขาดิจิทัลคอนเทนต์อะวอร์ดรางวัลสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมการเข้าถึงบริการคนพิการยอดเยี่ยมและรางวัลนาตาลาดในฐานะดารานำชายดีเด่นสุดท้ายนะครับในเรื่องของด้านการเงินเนี่ยในปี2568ที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่ไทยเพสามารถบริหารการเงินจนสามารถที่จะมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิถึง69ล้านบาทและในอนาคตผมคิดว่าไทยพีเอสยังเป็นยาสามัญประจำบ้านและนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทราบถึงการดำรงอยู่ของไทยพีเอสขอบคุณมากครับ
3: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมประจำปี2569องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองยินดีต้อนรับค่ะเชิญนั่งค่ะมีท่านสมาชิกมาลงชื่ออภิปรายไว้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอปิดรับรายชื่อเชิญท่านเกียรติคุณต้นยาง
4: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งที่7อำเภอบางบัวทองอำเภอไซน้อยพรรคประชาชนต่อรายงานของการปฏิบัติงานประจำปี2567ถึง2568ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.หรือว่าไทย TBSไทย TBS นี่ผูกพันกับผมมาตั้งน่าจะ10ปีแล้วนะครับสมัยที่เป็นทนายใหม่ๆก่อนมาเป็นส.ส.สมัยที่แล้วผมก็ได้อภิปรายไทย TBS ตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์เจิมศักดิ์เป็นประธานนะครับรายงานเมื่อปี65ที่ผมอภิปรายปี66ผมอภิปรายเรื่องเรตติ้งนะครับว่าเรตติ้งของไทย TBS ในปีรายงาน65ที่ผมไปปี66นั้นต่ำเตี้ยเลี่ยดินอยู่อันดับที่14เหนือกว่าทีวีรัฐสภากับช่อง11เท่านั้นเองแต่ดูจากรายงานของ2ปีที่ท่านรายงานมาจากเครื่องที่มีผู้รับชม3ล้าน3แสนกว่าเมื่อปี67ปี68ตกลงมาเหลือ2ล้าน9เข้าใจครับโลกเปลี่ยนอย่างที่ท่านชี้แจงเมื่อสักครู่คนก็ไปดูในโลกออนไลน์กันเยอะแต่อย่าให้ทิ้งทีวีภาคพื้นนะครับเพราะน้ารื่นของผมที่ไซน้อยแกไม่มี Wi-Fi นะแกยังดูไทย TBS กดเลข3อยู่ทุกเช้านะข่าวเช้าที่แกดูแกกดเลข3ตัวเดียวนะครับแกไม่ได้กดเลข3 2ตัวแกกดเลข3ตัวเดียวเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งทีวีภาคพื้นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าพี่น้องที่เขาไม่มีความพร้อมเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi เขายังไม่พร้อมเรื่องของที่รายงานปี66ที่ผมอภิปรายไว้เมื่อปี67ก็เป็นเรื่องของรายการภาคเกษตรครับผมก็ยังนึกไม่ออกว่าวันนี้ผมต้องมาถามท่านอีกว่าไทย TBS ไม่มีรายการภาคเกษตรเลยหรอครับ ฤดูการทำนาของพี่น้องไซน้อยบางบัวทองเขาถือเอาวันพืชมงคลเป็นวันไถเริ่มหวานแต่เขาไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าความรู้ด้านวิชาการด้านการเกษตรไทย TBS ทำ MOU กับกระทรวงเกษตรได้ไหมกรมวิชาการเกษตรได้ไหมบอกเขาก่อนล่วงหน้าได้ไหมพันธุ์ข้าวที่ดีคืออะไรการเตรียมดินเตรียมปุ๋ยเตรียมยาเตรียมปลูกเตรียมไถทำยังไงพี่น้องเกษตรกรไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารตรงนี้เลยมหาอำนาจบ้านนามันเป็นรายการเกษตรไฮโซนะครับลูกนาที่เขาเช่านาอยู่เขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนการเกษตรไปอย่างรายการที่ท่านแนะนำได้เขาไม่มีพื้นดินพื้นที่เป็นของเขาเองเขาจะทำไงได้ฝากตรงนี้ด้วยนะครับรายการเกษตรจำเป็นมากตีสี่ตีห้าออกรายการได้เลยนะครับเพราะพี่น้องชาวนาออกไปทำนาตีห้าหกโมงเช้าเขาจะดูก่อนออกไปทำนาเขาจะได้รู้ล่วงหน้า MOU กับกระทรวงพาณิชย์ด้วยก็ได้นะครับเกษตรผลิตอันนี้ขายเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาผลิตเนี่ยจะขายได้ยังไงมันจะล้นตลาดไหมสมควรที่จะผลิตช่วงไหนยังไงฝากรายการเกษตรด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเน้นออนไลน์เลยครับพี่น้องเกษตรกรอยู่ไร่ปลายนาไม่มีสัญญาณ Wi-Fi นะครับเขาดูจากภาพพื้นนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับทางแผ่นที่2เลยครับรายการดีๆอย่างสถานีประชาชนจากผังรายการเดี๋ยวจะให้ดูนะครับท่านก็เห็นจากในเรื่องรายงานของท่านนะครับมีอยู่นิดนึงของแต่ละวันบ่ายสองถึงบ่ายสามนะฮะมีเรื่องร้องเรียนมากมายเรื่องร้องเรียนที่ไม่ใช่เรื่องของผัวเมียเตียงนอนสีชมพูนั่นคนดูเยอะแยะมากมายแต่เรื่องร้องเรียนที่ความจำเป็นของพี่น้องประชาชนน้ำไม่ไหลไปไม่สว่างทางไม่ดีถนนพังเขาไปไหนไม่ได้ก็พึ่งนี่ครับสถานีประชาชนร้องทุกข์ลงป้ายดีสไลด์ถัดไปครับนี่คือผลงานที่น่าชื่นชมนะครับไม่ได้ออนไลน์ออกอากาศอย่างเดียวนะครับมีออนกราวลงพื้นที่ด้วยมีการเตือนภัยประสานกับอปท.เทศบาลต่างๆชื่นชมนะครับรายการดีนะครับสถานีประชาชนร้องทุกข์ลงป้ายนี้มีลงพื้นที่มาให้ความรู้นะครับต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นอสม.ไซเบอร์การเตือนภัยเกษียณปลอดภัยจากสแกมเมอร์สไลด์ถัดไปครับอันนี้ชมนะครับแต่ไม่น่าเบอร์นะครับพิธีกรเวลบูลี่นะครับสวยนะครับพิธีกรไทย PBS สไลด์ไทย PBS ไม่เบอร์เลยนะแต่สไลด์ผมนี่เอามาจากท่านแท้ๆมาเบอร์นะครับนี่เป็นรายการดีนะครับลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนประชาชนบางทีไม่พร้อมที่จะดูทีวีก็มาหาประชาชนสนับสนุนนะครับอยากเห็นรายการนี้อยู่คู่ไทย TBS ต่อไปสไลด์ถัดไปด้วยครับปัญหาดอกทูบฤาษีมีทุกจังหวัดนะครับในภาคกลางสมุทรปราการนนทบุรีปริมณฑลที่เป็นพื้นดินที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีช่องไหนออกนะครับนอกจากไทย TBS ขอบคุณนะครับที่เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสไลด์ถัดไปครับอ้าวใครจะรู้ว่าเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของผมนี่คือความท้าทายใหม่ของไทย PBS นะครับที่มีพิธีกรตัวจี๊ดมาช่วยรายการสถานีประชาชนนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดูแล้วจะจำตัวเองได้ไหมสไลด์ถัดไปด้วยครับโอ้โหถ้าเบอร์ขนาดนี้แล้วผมจะพิปรายได้ครับท่านประธานมันเป็นข้อมูลจากไทย PBS แท้ๆอยู่ในเล่มรายงานเอาท่านประธานเปิดตามผมนะครับนะฮะผังรายการนี่คือผังรายการนะฮะถ้ารู้ว่าเบอร์ขนาดนี้ผมไม่ทำสไลด์ให้เมื่อยเลยเนี่ยคือผังรายการมันมีอยู่รายการเดียวคือสถานีประชาชนร้องทุกข์ลงป้ายนี้

ัฐบาลภาคประชาชนครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานของไทย PBS ครับเพื่อนำเสนอแนวทางการใช้เงินภาษีของประชาชนให้เป็นสื่อที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตนะครับและประชาชนนะครับอย่างแท้จริงก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับไทย PBS ที่ทำรายการดีๆนะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาและทุกวันนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็ทำรูปเล่มรายงานนะครับได้อย่างน่าสนใจนะครับแล้วผมจะพูดประเด็นที่ท่านผอ.ได้พูดเรื่องกีฬานะครับท่านประธานครับทุกวันนี้ถ้าเราพูดถึงการถ่ายทอดสดกีฬาในทีวีเรามักจะไปโฟกัสที่รายการใหญ่ๆนะครับระดับโลกที่ต้องแย่งชิงประมูลราคานะครับที่ซื้อลิขสิทธิ์ที่สูงนะครับที่ผ่านมาก็ฟุตบอลโลกนะครับที่ยังนี่กันอยู่นะครับสัญญาณภาพจากต่างประเทศจนแพงนะครับเป็นพันล้านบาทสุดท้ายบริหารจัดการยังไงแล้วเท่าไหร่แล้วก็ดูว่ามันไม่คุ้มทุนอย่างแน่นอนนะและเงินเหล่านั้นออกนอกประเทศไปหมดครับในฐานะที่เราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติครับท่านประธานผมเข้าใจดีครับว่าไทย PBS นะครับเป็นสื่อสาธารณะไม่มีโฆษณาเชิงพาณิชย์จะให้เอาเงินนะครับบำรุงองค์กรที่มาจากภาษีบาปให้เอาเงินไปถมซื้อลิขสิทธิ์แข่งกับกลุ่มทุนเอกชนคงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่คำถามของผมคือครับในเมื่อลิขสิทธิ์เมืองนอกแพงนะครับทำไมเราไม่มาสนใจในการสร้างวัฒนธรรมการชมกีฬาท้องถิ่นกีฬาเยาวชนนะครับในบ้านเราเช่นการแข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียนอะไรประมาณนี้ครับหรือว่ากีฬาประเพณีพายเรือยาวผมก็เห็นนะครับท้ายเล่มรายงานมีของปี68มีประเพณีพายเรือยาวอยู่นะครับท่านประธานครับผมอยากลองฉายภาพให้เห็นเนาะว่าประเพณีแข่งขันเรือยาวทั้งสองฝั่งแม่น้ำบางคนก็มาดูไม่ได้นะครับก็จะเชียร์อยู่ทางบ้านผมเห็นถ่ายทอดมาหลายปีนะครับแข่งเรือยาวแต่ผมอยากให้ประเพณีท้องถิ่นอันเล็กๆนะครับที่ทำมาอย่างยาวนานเช่นเขตลาดกระบังของผมนะครับมีประเพณีตักบาตรผ้าร้อยทางเรือหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นการแข่งขันเรือยาวเจ็ดฝีพายซึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิกพรรคของผมก็ได้ไปพายเรือแข่งขันด้วยนะครับอยากให้ทางไทยพีบีเอสเนี่ยครับลองไปถ่ายทอดสดดูนะครับถ้ามีการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นโรงงานห้างร้านต่างๆนะครับถ้ารู้ข่าวนะครับก็จะมีการสนับสนุนประเพณีนี้นะครับมีทุนสปอนเซอร์เข้ามาเยอะในการสนับสนุนประเพณีให้มีการสืบทอดอันยั่งยืนนานนะครับพอเฒ่าไม่แก่ที่มาไม่ได้ก็สามารถดูทางช่องสื่อโทรทัศน์ไทย PBS นี่แหละครับที่ท่านถ่ายทอดสดนี่แหละครับนั่งหน้าจอมีสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนด้วยนะครับในเมื่อเรือยาวเราถ่ายทอดสดเป็นวัฒนธรรมได้ทำไมลีกของเด็กนักเรียนขาสั้นนะครับกีฬาของเด็กนักเรียนนะครับที่เป็นโรงเรียนไม่ว่ากีฬามหาวิทยาลัยกีฬานักเรียนมัธยมนะครับหมอนทองวิทยาดังได้เพราะสื่อช่วยกันประโคมข่าวนะครับและเป็นรายการที่ใหญ่ของเจ็ดสีในไทยพีบีเอสผมก็อยากให้ทำเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นบอลอบต.บอลเทศบาลอะไรเงี้ยครับบอลท้องถิ่นต่างๆเนี่ยอยากให้ไทยพีบีเอสสนับสนุนนะครับวันนี้เด็กๆในต่างจังหวัดเอกชนที่โรงเรียนชุมชนห่างไกลมีฝีมือที่เล่นกีฬาได้เก่งมากนะครับท่านประธานผมยิ่งอยากเสนอให้ไทย PBS เนี่ยใช้โครงสร้างพื้นฐานและภาพรวมที่มีเข้ามาติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดจัดผังรายการช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ให้เป็นพื้นที่ของลูกหลานไทยนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์3เด้งทันทีครับท่านประธานเด้งที่1ครับแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเด็กๆจะได้มีเป้าหมายในการซ้อมก็รู้ว่าวันหนึ่งความทุ่มเทของเขาก็จะได้ออกทีวีสาธารณะให้คนทั่วประเทศได้เห็นนะครับและห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติดข้อที่2ครับสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนนะข้อที่3คุ้มค่าเงินภาษีที่สุดเพราะจุดคุ้มทุนนะครับของสื่อสาธารณะไม่ใช่วัดที่กำไรตัวเงินแต่วัดที่คุณค่าทางสังคมนะครับถึงส่งตรงถึงประชาชนอย่างเท่าเทียมสุดท้ายนี้ก็ท่านประธานครับเงินภาษีของพี่น้องเมพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์ที่เอาไปให้ไทย PBS เนี่ยครับต้องถูกใช้โอบอุ้มสร้างโอกาสให้ลูกหลานและประชาชนในท้องถิ่นนะฮะให้มากขึ้นผมเลยอยากเสนอผ่านสภาแห่งนี้นะครับเลิกวิ่งไล่ตามกีฬาเมืองนอกที่ต้องจ่ายเงินก้อนโตนะครับหันมาสนับสนุนกีฬาเด็กเยาวชนนะครับในท้องถิ่นเอาใจใส่ถ่ายทอดสดกีฬาประเพณีวัฒนธรรม

0: านเราลูกหนังขาสั้นให้มันจริงจังเปลี่ยนการนั่งรอซื้อของแพงครับมาปั้นฮีโร่บ้านเรานะครับปั้นเด็กไทยจากท้องถิ่นให้เติบโตกันตะกี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านสมาชิกคะขออนุญาตปิดนะคะรายชื่อนะคะผู้ที่จะมาอภิปรายปิดจริงๆนะคะคราวนี้แล้วก็เนื่องจากว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่น่าสนใจแล้วก็เห็นมีหลายๆท่านนะคะที่บอกว่าอยากให้สมาชิกมารับฟังกันเยอะๆเพราะฉะนั้นอยากขอเช็คองค์ประชุมหน่อยนะว่าสภาเรามีความพร้อมเพียงแค่ไหนนะคะวันนี้เป็นวันที่ครั้งสุดท้ายของสมัยประชุมนี้นะคะอยากให้พวกเราทุกคนได้เข้ามารวมตัวกันนะคะท่านณัฐวุฒิมีอะไรพร้อมไหมขอบคุณมาก

0: ชัยคุณ
1: ท่านประธานครับร่มธรรมคำรักพรรคภูมิใจไทยครับก็อยากจะให้ท่านประธานรอสัก10นาทีครึ่งนะครับเนื่องจากเพื่อนสมาชิกขณะนี้เนี่ยนะครับก็มีการประชุมกรรมาธิการบางส่วนนะครับและงบประมาณด้วยครับที่สำคัญที่สุดครับท่านประธานครับก็กำลังลงมาครับเพื่อนสมาชิกอยู่กันครบถ้วนนะครับวันนี้แล้วก็ผมเตรียมที่จะอภิปรายท่านต่อไปครับท่านประธานครับก็นะครับขอความกรุณาท่านประธานด้วยครับ
2: ท่านธรรมดาครับนัทวุฒิพรรคประชาชนครับธรรมดาครับเติมให้ทางพรรคภูมิใจไทยเป็น11นาทีก็ได้ครับเพราะว่าพวกผมพร้อมมา2ชั่วโมงแล้วครับก็นึกว่าจะนับตั้งแต่บ่าย2แต่อะไรก็ตามนะครับท่านประธานถ้านับในการขานชื่ออาจจะใช้เวลาเยอะนะครับอย่างไรก็อยากให้จบ5หน่วยงานที่มาในวันนี้นะครับกราบขอบคุณครับ
3: อย่าขิงกันแรงนะด้วยกันทำงานด้วยกันนะครับเพราะเห็นเราทำงานกันมา4เดือนแล้วนะคะก็ไม่อยากให้เครียดวันนี้เป็นวันที่อยากเห็นความพร้อมเพียงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะในการที่จะทำงานให้เป็นประโยชน์นะคะของประเทศชาติเพราะว่ามีหลายท่านที่ประชุมกรรมาธิการนะคะอาจจะต้องเสียเวลาเดินมาสักเล็กน้อยนะคะ
1: ท่านประธานครับท่านประธาน
4: ท่านประธาน
3: เชิญค่ะกรวุฒิเชิญ
1: ขอบคุณท่านประธานครับระหว่างรอครับท่านประธานกรวุฒินะครับผู้แทนราษฎรจีได้ชื่อครับประชาชนครับก็จริงๆอยู่มา7ปีนะคือเคยเห็นนะครับว่าท่านประธานนับองค์ชุดตัวเองแต่ผมคิดว่าดีนะครับผมก็อยากเห็นเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างไรก็ตามนะผมเป็นฝ่ายค้านนะครับผมขอนั่งรอดูก่อนนะครับแต่ถ้าไม่ครบจริงๆเนี่ยขอกันดีๆนะครับก็ให้กันได้ครับก็อยากจะให้ทางไรทางหน่วยงานเนี่ยได้รายงานต่อจะจบได้เช่นกันแต่ขอรอดูก่อนแป๊บนึงครับขอบคุณครับ
5: ท่านประธานครับก็ขอให้ท่านประธานรอสักครู่ครับอีก200กว่าคนกำลังมาครับ

0: ประธานค่ะ148ค่ะ
1: ทิพย์จุฑาค่ะ
0: บัตรเสียบแล้วค่ะไม่ขึ้นค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ดูเครื่องด้วยนะตอนนี้เครื่องน่าจะมีปัญหาเพียบนะคะใช้ได้แล้วค่ะเครื่องใช้ได้แล้วค่ะ
3: ขอโทษนะคะ
4: ได
5: ้ครับท่านครับกดไม่ขึ้นครับ52ครับท่านประธานครับร่วมทำ295แสดงตนชัดเจนครับ
6: ท่านประธานคะพรพิมล239

0: ท่านประธานที่เคารพครับไม่ทราบตอนนี้เช็คองค์ประชุมหรือยังครับสัญญาณกดแล้วไม่ขึ้นครับ
1: ท่านสมาชิกใจเย็นๆพอดีเครื่องมีปัญหานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องล้างใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวกดกันใหม่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเพราะว่าเพื่อนๆเรากำลังไปรับบัตรอยู
0: ่ท่านประธานครับขออนุญาตสาระหว่างที่รอเพื่อนๆมาลงได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: คือประเด็นผมมีความข้องใจในเรื่องการลงมติเพราะว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยผมมาประชุมแล้วก็มาโหวตตลอดแต่ว่าปรากฏว่าพอเช็คมาย้อนหลังมาเน
2: ี่ย
0: มันขาดไปหนึ่งครั้งในช่วงการโหวตก็อยากทราบว่าเราโหวตทุกครั้งเราจะต้องไปตรวจสอบทุกครั้งหรือไม่เพื่อความสบายใจของเพื่อนสมาชิกหลายท่านเพราะเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่มาโหวตและก็พอเวลาเราไปตรวจสอบกลับไม่ได้โหวตอันนี้คือปัญหาที่ผมคิดว่าตอนแรกไม่เชื่อว่าจะเป็นที่เครื่องหรือว่าที่ระบบกันแน่ครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็มีปัญหาซึ่งหลายคนก็มีอยากฟังความชี้แจงจากเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งครับว่าเรากดไปแล้วเนี่ยทำไมเวลาเราไปขอดูรายงานบันทึกการประชุมเนี่ยมันไม่มีการลงมติครับขออนุญาตนำเรียนปรึกษาด้วยครับ
1: ก็ระบบอาจจะขัดข้องได้ค่ะท่านที่สุกโนนะคะเพราะว่าอย่างณตอนนี้เอาตอนนี้เลยนะคะตอนนี้ณขณะนี้เครื่องเรามีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าเสียบบัตรไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่มีสัญญาณนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคือช่างฝ่ายโสดกำลังดูแล้วก็เดี๋ยวแก้ไขให้นะคะใจเย็นค่ะ
0: คือประเด็นก็อย่างที่เกิดนี้ครับพอเราเสียบไปเลยท่านบอกว่ามาตอนแรกมันขึ้นอยู่เครื่องดับก็เหมือนกันกฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนที่เขาทำหน้าที่เขารู้นะครับหน้าที่หลักของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการลงมติรับหรือไม่รับกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐบาลแต่เวลาผลออกมาย้อนหลังซึ่งมันเลยเวลาที่เราลงมติไปหลายวันแล้วอันนี้คือปัญหาที่ผมคิดว่าน่าจะต้องตรวจสอบอย่างจริงจังหน่อยครับขอบคุณครับ

0: ท่านประธานครับพิชิตภาจิตครับท่านประธานพอดีเพิ่งลงมาจากห้องประชุมงบประมาณครับท่านประธานก็ยังมีคนเดินมาอยู่ครับท่านประธานขอญาติท่านประธานรอสักครู่ครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: มันล้วน
2: บอกไหม
1: มันล้วน
2: บอกไหม
1: โลกมันล้วนเป็นไปตามต้อง

0: ถือโอกาสเป็นการเช็คเครื่องไปด้วยนะคะเพราะว่าฝ่ายโสดขอเวลานะคะอีก3นาทีเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการลงกันใหม่นะคะรีใหม่เลยนะคะแต่อันนี้ก็เป็นการทำให้เห็นได้แหละว่าเครื่องมันมีปัญหานิดหน่อยนะคะ
1: ท่านประธานครับร่วมทำครับก็อยากให้ท่านประธานใจเย็นๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกประชุมกันเยอะครับบางท่านเพิ่งได้ทานข้าวเที่ยงนะครับตอนนี้

0: ท่านประธานครับท่านประธานณัฐวุฒิครับด้วยความเคารพท่านประธานผมเนี่ยมันเป็นสีน้ําเงินผมฟังท่านประธานไม่ค่อยได้ยินหมายถึงว่าขนาดนี้เนี่ยเปิดให้แสดงตนแล้วใช่มั้ยครับหรือยังไรครับเพราะผมจะได้เดินหน้าครับเพราะว่าเกรงว่าทางนู้นจะไม่ครบเพราะผมจะได้ช่วยครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวเริ่มใหม่ได้เลยเมื่อกี้เครื่องมีปัญหานะคะ
2: ท่านประธานครับขออนุญาต
1: นับใหม่เลยนะคะอันนี้ล้างเครื่องเจ้าหน้าที่ล้างเครื่องแล้วเดี๋ยวแสดงตนกันใหม่เลยนะคะเจ้าหน้าที่ล้างเครื่องเลยนะแสดงตนใหม่ทั้งสมาชิกแสดงตน
3: โ
1: อ้ท่านสมาชิกคะขอให้ท่านดึงบัตรออกประกอบดึงบัตรออกมาก่อนแล้วเสียบเข้าไปใหม่นะคะเพราะว่าเครื่องจะรีสตาร์ทใหม่นะคะ

0: ท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนนะคะโปรดเสียบบัตรแสดงตนค่ะท่านประธานรู้ได้ไง
1: เรียนท่านประธานครับผมประกอบมุดครับทางประชาชนครับก็ผมคิดว่าท่านประธานรอนานพอสมควรแล้วก็หน่วยงานรอนานพอสมควรแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ฝ่ายค้านแสดงตนแล้วผมว่าท่านประธานปิดการแสดงตนเลยครับจะได้ดำเนินการประชุมต่อครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากเพราะว่าพอดีดูแถวไงว่ารับบัตรกันแล้วนะคะท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนโปรดเสียบบัตรแสดงตนนะคะขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม353ท่านขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยต่อไปเดี๋ยวท่านสมาชิกจะได้อภิปรายต่อนะคะท่านเชิญท่านร่วมทำขันธุรักษ
2: ์ขอบคุณท่านประธานครับได้อภิปรายต่อครับท่านประธานครับผมร่วมทำขันธุรักษ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ขออภิปรายในวาระรับทราบรายงาน
3: เสียงสมุนศักดิ์แสดงตนครับ
0: เจ้าหน้าที่บันทึกไว้นะ
4: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ352แสดงตนครับขออนุญาตบันทึกไว้ครับ
5: ขออนุญาตท่านประธานครับ
4: ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
5: ขออนุญาตท่านประธานครับ
4: ผมขอประท้วงท่าน
5: อับดุลอาญีสามแมงครับ37
0: เด
5: ี๋
0: ยวนะคะเดี๋ยวค่ะท่านสมาชิกท่านไม่ได้เชิญ
4: ขออนุญาตดูท่านประธานตามข้อบังคับข้อ9ในการควบคุมการประชุมนะครับคือความจริงผมก็ตั้งคำถามตั้งต้นแล้วนะครับว่าท่านประธานนับผมเพื่ออะไรแต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของท่านในฐานะสมาชิกเพราะเราก็แสดงตัวกันครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเสียเวลามามากแล้วท่านประธานหน่วยงานก็รออยู่ขออนุญาตเดินหน้าต่อนะครับใครมาสายแสดงตัวไม่ทันก็ไม่ต้องแสดงตัวแล้วครับ
6: เรียนท่านประธานครับ290ยอดชายแสดงตนครับ
7: ท่านประธานค่ะ
0: เห็นไหมเป็นอย่างนี้เอาอย่างนี้ทุกคนนั่งลงก่อนทุกคนนั่งลงก่อนขอร้องนะท่านผลิตนั่งลงก่อนแล้วเพื่อความเรียบร้อยในที่ประชุมตามที่ท่านผลิตได้ประท้วงนะคะประธานขอควบคุมการประชุมแล้วก็เดี๋ยวท่านสมาชิกที่อภิปรายทั้งหมดนะคะจาก7นาทีเนี่ยเราจะลดเวลาเหลือคนละ6นาทีนะคะเพื่อที่จะให้กระชับแล้วก็เป็นการที่ชดเชยกับเวลาที่เราเสียไปนะคะแล้วก็ท่านที่ไม่ได้มาแสดงตนเมื่อกี้ก็ถือว่าไม่ได้แสดงตนดีไหมนะเอาตามกติกานี้นะท่านผลิต
4: ครับต้องขออนุญาตประท้วงท่านประธานอีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธานครับผลิตวัชรศิลป์ครับผมขออนุญาตไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอท่านประธานนะครับในการหักเวลาผู้อภิปราย1นาทีครับแต่ละคนตั้งใจมาอภิปราย7นาทีเนี่ยเขาไม่ได้คาดคิดว่าท่านประธานจะใช้เวลาสภาไปกี่นาทีกับการมารับองค์ประชุมแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าหน่วยงานที่มาชี้แจงในวันนี้เนี่ยเขาก็ตั้งใจรอฟังว่าข้อเสนอแนะของเพื่อนสมาชิกแต่ละคนเนี่ยเป็นเรื่องอะไรดังนั้นผมไม่เห็นด้วยครับกับการเอาเวลาที่เราเสียไปกับการมานั่งองค์ประชุมแบบนี้เนี่ยมา
0: ประธานไม่ซีเรียสท่านประธานท่านผลิตท่านอยากจะอภิปราย7นาทีประธานไม่ได้ว่าเลยนะคะเพียงแต่ว่าเห็นท่านพูดว่าเขาเสียเวลาไปเยอะก็อุตส่าห์จะลดเวลาให้ถ้าจะ7นาทีตามที่ร้องมาไม่มีปัญหาค่ะ
4: ปัญหาผมคือเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ควรเสียเวลาท่านประธานไม่ใช่เสียเวลาน
0: ี่ไงก็คุณยืนต่อล้อต่อเถียงอยู่อย่างนี้นะคะเอาเชิญท่านร่วมทำ
6: ผมอภิปรายได้แล้วใช่ไหมครับ
5: ขออนุญาตท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานครับ
0: ท่านประท้วงเรื่องอะไร
5: ผมหาเรื่องนิดนึงนะครับเนื่องจากผมเสียบบัตรแล้วก็มันไม่สามารถใช้การได
0: ้อ๋อมันเลยไปแล้วค่ะเราปิดการแสดงตนไปแล้วค่ะ
5: ท่านประธานบอกว่าถ้าเลยไปแล้วมันถือว่าไม่ถือว่าผมอยู่ในที่ประชุมระหว่างที่ท่านประธานที่ตัดสินใจอย่างนั้นผมก็ยังอยู่ในที่ประชุมบัตรมันใช้ไม่ได้ครับท่านประธานครับผม479อับดุลลาฮีสามแมงครับ
8: ท่านประธานครับผมพัฒนาขออนุญาตนิดนึงนะท่านประธาน245คืออย่างนี้ท่านประธานผมอภิปรายอยู่ห้องงบประมาณผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่ามันเกิดเหตุการณ์มีนักองค์ประชุมนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องบันทึกนะฮะแต่ว่าให้ทราบไว้ว่าผมเดินไม่ทันครับท่านประธานกำลังอภิปรายอยู่ห้องงบประมาณ
0: ไม่เป็นไรค่ะเชิญท่านร่วมทำ
9: ครับผมไกลๆ27นะครับแสดงตัวได้นะครับเพิ่งเดินมาจากห้องงบประมาณครับ
0: ท่านล้มทำอภิปรายต่อ
10: ท่านประธานครับ
0: ท่านสุกันโน
10: ท่านประธานครับเพื่อความเป็นธรรมแก่เพื่อนสมาชิก
7: ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติเรานั่งในช่วงที่ท่านเรียกกดลงมติแต่บังเอิญเราไปมองเหตุของท่านวินาจีเนี่ยเครื่องมันไม่แสดงและท่านไปปิดการลงคะแนนเร็วมากผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยการตรวจสอบองค์ประชุมเนี่ยมันมีความถูกต้องอย่างไรหรือว่ามันมีความจำเป็นอย่างไรโดยปกติการตรวจสอบองค์ประชุม
0: ท่านสุกโนกท่านสุกโนกพอละพอละท่านผลิตขอเวลา1นาทีนะขอล้างแล้วขอนับองค์ประชุมใหม
7: ่ต้องครับ
0: เชิญท่านสมาชิกแสดงตน
1: ท่านประธานครับท่านประธานครับ
0: เชิญท่านประกรณ์บุตร
1: นับไหมถ้าท่านประธานอยากนับใหม่ผมคิดว่าก็เป็นสิทธิ์ของท่านประธานนะครับแต่ว่าฝ่ายค้านขอไม่เป็นองค์ประชุมครับท่านประธานรับผิดชอบกันเองครับผมนะ
0: ท่านสมาชิกเสียบปักแสดงตน

ามเพื่อนนะโทรตามเพื่อนนะคะจะไม่มีการมาบอกว่าไม่ทันแล้วนะท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนโปรดเสียบบัตรแสดงตน

0: ติดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าประชุม260ท่านนะคะถือว่าครบองค์ประชุมต่อไปขอเชิญท่านล้มทำคำดุลักษ์อภิปราย
1: ขอบคุณโอกาสจากท่านประธานและเพื่อนสมาชิกครับท่านประธานครับผมร่วมทำคำนุรักษ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในวาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2567และ2568ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกว่าไทย PBS นะครับท่านประธานครับไทย PBS เนี่ยครับก่อตั้งขึ้นผ่านการตราพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2551ครับในฐานะที่เป็นองค์การสื่อสารสาธารณะที่ไม่แสวงผลกำไรครับเพื่อทำหน้าที่ที่เป็นสื่อสาธารณะที่นำเสนอข่าวสารสาระความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยรายได้ขององค์กรไทย PBS เนี่ยครับส่วนสำคัญมาจากภาษีสุราและยาสูบครับหรือที่เราเรียกว่าภาษีบาปคิดเป็นสัดส่วน 1.5% ของภาษีที่เก็บได้จากก้อนนี้ทั้งหมดครับโดยให้มีรายได้สูงสุดไม่เกินปีละ 2,000 ล้านบาทครับในส่วนนี้นี่แหละครับที่ผมจะต้องให้ความสำคัญที่จะต้องขอพูดถึงครับเพราะเม็ดเงินนี้มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าเราควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเม็ดเงินตรงนี้เป็นสำคัญที่สุดผมเรียนกับท่านประธานครับตัวผมเองไม่ได้มีปัญหากับการผลิตสื่อของไทย PBS นะครับเพราะต้องเรียนว่าหลายส่วนเนี่ยก็มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างมากครับตามที่ทางหน่วยงานได้นำเสนอมาแล้วครับและที่จริงครับก็ในขณะที่ผมเป็นส.ส.ในชุดที่26ที่ผ่านมาผมเองก็ได้มีโอกาสในการอภิปรายนะครับชื่นชมการปฏิบัติงานของไทย PBS หลายครั้งครับทั้งในรายงานปี2565และ2566ครับในขณะนั้นผมเป็นส.ส.จังหวัดพัทลุงครับก็ได้ชื่นชมว่าไทย PBS เองก็ไม่ได้มีการนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ในจังหวัดพัทลุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการเผยแพร่วัฒนธรรมเรื่องประวัติศาสตร์หรือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติจนถึงเรื่องวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์มันนินะครับที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาบรรทัดหลายครั้งการนำเสนอของไทยพีบีเอสเนี่ยนะครับก็นำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้นะครับหลายครั้งนำไปสู่การกระตุ้นการท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งผมก็ขอสนับสนุนให้ทำเรื่องเหล่านี้ต่อไปครับและผมเองก็ได้มีโอกาสที่จะเสนอแนะต่อไทย PBS นะครับในการนำเสนอประเด็นปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้มากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยความจริงต่อสังคมในยุคที่มีข้อมูลข่าวเท็จมากมายรวมถึงผมเองก็ได้เสนอให้ไทย PBS นะครับได้นำเสนอโครงการและนโยบายของรัฐบาลให้ไปถึงพี่น้องประชาชนให้มากกว่านี้สำหรับในวาระรับทราบรายงานของปี2567และ2568ในส่วนของการผลิตสื่อที่มีประโยชน์ต่อสังคมผมเองก็คงไม่มีส่วนที่จะตัดจะติดใจนะครับตามที่ท่านได้อธิบายมาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับวันนี้ผมเองจะขอพูดในส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของงบประมาณและรายได้ของไทยพีบีเอสครับที่มาจากภาษีบาปราว 2,000 ล้านบาทต่อปีและความคุ้มค่าของเงินตรงนี้ครับที่เราต้องจัดสรรและใช้ไปกับส่วนตรงนี้ท่านประธานครับวันนี้เรามีการจัดสรรแล้วก็มีการเก็บภาษีจากสุราหรือยาสูบเพิ่มเติมและจัดสรรไปให้หน่วยงานและกองทุนต่างๆเรา 10,000 กว่าล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งไทย PBS เองก็มีรายได้จากส่วนนี้เป็นหลักครับราว 2,000 ล้านบาทก็ถือว่าเยอะมากนะครับจึงอยากให้หน่วยงานนะครับได้ชี้แจงเรื่องงบการเงินครับและฐานะการเงินของท่านอย่างละเอียดว่าได้ใช้ไปกับเรื่องอะไรบ้างถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ประเมินว่าเงินที่ใช้ไปเหล่านั้นเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเช่นเรื่องของเงินเดือนของบุคลากรผู้บริหารระดับสูงและเรื่องเงินลงทุนอื่นๆของทางองค์กรเพราะไม่ได้ปรากฏบนเอกสารที่แจกจ่ายตรงนี้นะครับผมต้องเรียนกับท่านประธานครับวันนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะสถานการณ์ประเทศสถานการณ์โลกเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปมากครับวันนี้เรามีความท้าทายเรื่องหลายมิติมากครับเช่นเรื่องของสังคมสูงวัยความยากจนเรื่องของยาเสพติดปัญหาแก๊งหลอกลวงทางออนไลน์ปัญหาด้านสาธารณสุขไปจนถึงภัยคุกคามระหว่างประเทศเช่นเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มาตรการกีดกันทางการค้า และภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ล้วนส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครับและต้องเรียนกับท่านประธานครับวันนี้เนี่ยประเทศของเรารัฐบาลของเราเนี่ยกำลังมีรายจ่ายที่มหาศาลมากครับมีภาระทางการคลังมากมายและหลายหน่วยงานครับมีภารกิจที่สำคัญมากในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาประเทศของเราแต่เขามีงบประมาณที่จำกัดมากๆจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราเองก็เพิ่งผ่านการพิจารณางบประมาณปี2570ไปเราก็คงจะเห็นครับว่างบลงทุนของประเทศลดลงนะครับและอยู่ในสัดส่วนที่น้อยมากครับเมื่อเทียบกับรายจ่ายประจำที่เพิ่มมากขึ้นผมขอเชิญท่านประธานและเพื่อนสมาชิกนะครับได้ร่วมกันคิดครับว่าเงินภาษีบาปที่เราเก็บเพิ่มเติมเหล่านี้ครับควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆให้เหมาะสมกว่านี้ได้หรือไม่เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของพี่น้องประชาชนและของประเทศในปัจจุบันผมยกตัวอย่างนะครับว่าการเก็บภาษีสุรานะครับแล้วก็ภาษีบาปเนี่ยครับควรจะจัดสรรไปช่วยเหลือด้านสุขภาพโดยตรงมากกว่านี้หรือไม่เช่นนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือจะเป็นการอุดหนุนให้กับเด็กผู้พิการผู้สูงอายุการสนับสนุนด้านการศึกษาหรือให้กับเด็กๆเยาวชนด้านกีฬาการบำบัดยาเสพติดหรือในด้านอื่นๆเป็นต้นสุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับผมขอย้ำว่าผมไม่ได้มีปัญหากับการทำงานการปฏิบัติงานในการผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของไทยพีบีเอสและผมก็สนับสนุนให้ไทยพีบีเอสนะครับได้ผลิตสื่อนะครับได้เผยแพร่ข้อเท็จจริงนะครับสะท้อนปัญหาแล้วก็สร้างความตระหนักและกับเคลื่อนสังคมต่อไปแต่ผมอยากเห็นการใช้เงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปและต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและตามที่ท่านได้ดำเนินมาวันนี้นะครับวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข่าวสารได้มากกว่าที่เคยโดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์นะครับที่วันนี้ทุกคนก็เป็นสื่อกันได้ครับแล้วก็ในสังคมก็มีข่าวปลอมมีข่าว AI มีเฟคนิวเยอะมากครับก็ขอให้ทางไทยพีบีเอสได้พิจารณาว่าท่านควรปรับบทบาทอย่างไรให้เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบโจทย์ของยุคปัจจุบันและอนาคตครับขอบคุณครับท่านประธานคร
0: ับต่อไปท่านธนพรวิจัน
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนท่านประธานคะดิฉันขอร่วมอภิปรายนะกับรายงานของไทยพีบีเอสนะคะก็ในฐานะที่ดิฉันนะคะเคยเข้าทำงานร่วมกับองค์กรไทยพีเอสในนามของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนะคะกฎหมายนะคะได้มีการกำหนดไว้ในหมวด5ว่าให้มีสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแล้วก็การรับเรื่องร้องเรียนโครงสร้างในกฎหมายฉบับนี้นะคะชัดเจนว่ามีการกรรมการนโยบายแล้วก็กรรมการบริหารแล้วก็สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่ผ่านมานะคะเราเห็นกลไกบทบาทของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเนี่ยได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่สภารุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งนะถึงสภารุ่นที่หกซึ่งปัจจุบันนี้เป็นสภารุ่นที่เจ็ดสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะร่วมอภิปรายนะก็เราเห็นว่าโครงสร้างการทำงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของไทยพีบีเอสเนี่ยถูกเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะว่าจะมี50คนที่คัดสรรมาจากภูมิภาคต่างๆที่จะมาทำงานในนามของตัวแทนของภาคประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยนะคะที่สำคัญนะคะคิดว่าโครงสร้างของสภาผู้ชมและฟังรายการเนี่ยเป็นโครงสร้างที่สำคัญนะคะที่รับฟังเสียงจากประชาชนแต่วันนี้เราเห็นจากรายงานนะคะมีเพียงแค่การรับฟังรายการแล้วก็เป็นรายการผ่านออนไลน์เท่านั้นนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาการทำงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของไทยพีบีเอสเนี่ยเราจะมีบทบาทที่ในการที่จะมีการขยายเครือข่ายให้กับการทำงานในการที่จะเราไปรับฟังแล้วก็มาผลิตเป็นเนื้อหาคอนเทนต์ของรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นในแต่ละภูมิภาคเราก็จะเห็นว่าในแต่ละภูมิภาคประเด็นปัญหาเนี่ยจะมีความต่างแล้วก็ที่สำคัญสื่อสาธารณะเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญที่ท่านก็มีสื่อในแต่ละภูมิภาคอยู่แล้วที่จะทำงานเชื่อมกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคแต่ดิฉันก็ได้รับการร้องเรียนหรือว่าได้รับการพูดคุยแลกเปลี่ยนในฐานะที่ดิฉันก็เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของไทย PBS ประเด็นที่การทำงานในปัจจุบันนี้นะคะสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการทั้งหมด50คนเนี่ยจากหลายๆภูมิภาคจากทุกภูมิภาคนะคะมีการแค่รับฟังออนไลน์ซึ่งไม่กี่ครั้งเองนะคะถ้าดูจากรายงาน แล้วก็อันหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีกลไกที่จะทำให้การพูดคุยหรือว่าการรับฟังความคิดเห็นแบบออนไซต์ที่จะมาเจอหน้ากันวันนี้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการทั้ง50คนทั่วประเทศเนี่ยยังไม่ได้เคยทำงานร่วมกันหรือแม้ว่าจะทำงานร่วมกันก็แบบผิวเผินยังไม่มีเวทีที่จะทำความรู้จักกันสิ่งหนึ่งที่คิดว่ากลไกของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่จะทำงานร่วมกับไทย PBS เนี่ยควรจะให้ความสำคัญนะคะที่ผ่านมามีกรรมการนโยบายมีกรรมการบริหารแล้วก็มีประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังของไทย PBS ที่เราไปทำงานร่วมกันแต่วันนี้สิ่งที่ดิฉันได้รับเรื่องมาก็คือว่ากรรมการนโยบายแล้วก็กรรมการบริหารเนี่ยไปวางแผนยุทธศาสตร์หรือวางแผนการทำงานแล้วก็เอามาให้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเนี่ยดำเนินการสิ่งนี้เราคิดว่าถ้าอยากจะเกิดให้การทำงานแบบมีส่วนร่วมในฐานะที่ท่านเป็นสื่อสารนะแล้วต้องยึดโยงกับประชาชนเราคิดว่าในส่วนในการทำงานการคิดร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันแล้วก็การทำงานที่ไม่ใช่เพียงแต่การรับฟังรายการอย่างเดียวที่จะมาพัฒนารายการแต่ดิฉันคิดว่าประเด็นที่อยู่ในพื้นที่ในภูมิภาคก็เป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาผลิตรายการของไทย PBS เพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าวันนี้ปัญหาสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคเขาเจอประเด็นอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันก็ต้องขอชื่นชมนะคะว่าไทย PBS ก็เป็นสื่อเดียวที่เป็นสื่อสาธารณะที่ทำให้ภาคประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกตามกฎหมายนะแต่เราคิดว่ามันจะดีได้มากกว่านี้นะคะถ้าเกิดการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังแล้วก็วางแผนการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเมื่อกี้ท่านพูดถึงการถ่ายทอดสดนะคะของไทย PBS ในช่วงพิธีสำคัญสำคัญนะคะแต่สิ่งหนึ่งไทย PBS เป็นสื่อสาธารณะนะคะประเด็นที่แหลมคมประเด็นที่มีปัญหากับรัฐบาลเราไม่เห็นไทย PBS นะคะที่จะออกมาแข่งขันจริงจังหรือว่าสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าถ้าจะทำการรายการถ่ายทอดสดเราคิดว่าควรจะทำให้มีความเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเด็นที่มีความสำคัญหรือว่าประเด็นที่แหลมคมโดยที่ท่านเนี่ยเป็นองค์กรอิสระไม่คือมันสามารถที่จะท้าทายกับอำนาจหลักของรัฐได้เพราะว่าสื่อสาธารณะเป็นของประชาชนนะคะก็อยากจะให้ท่านทำงานยึดโยงกับประชาชนมากกว่านี้ขอบคุณค่ะท่านประธาน
0: ต่อไปท่านเอกภพสิทธิวันธนะ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเอกภพสิทธิวันธนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแบบบัญชีรายชื่อในการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของไทย PBS ปี 67-68 ผมขอร่วมอภิปรายในประเด็นหนึ่งที่คิดว่าเป็นบทบาทใหม่แล้วก็เป็นบทบาทสำคัญของสื่อสาธารณะไทยนั่นก็คือโครงการไทย PBS Policy Watch and Forum ครับเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ทำหน้าที่พร้อมกันในการพัฒนานโยบาย3ประการครับประการแรกคือการพัฒนาประการที่2คือการสื่อสารและประการที่3คือการขับเคลื่อนเพราะเครื่องมือนี้ช่วยให้สังคมได้เข้าใจว่าปัญหาสาธารณะที่กำลังเป็นเรื่องสำคัญสังคมให้ความสนใจเนี่ยคืออะไรใครรับผลกระทบบ้างมีข้อเสนอนโยบายอะไรบ้างข้อเสนอนั้นจะเดินทางต่อไปด้วยกลไกของรัฐบาลหรือว่ารัฐสภาได้อย่างไรเครื่องมือนี้มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องที่ครบถ้วนนะครับทั้งผู้ได้รับปัญหานักวิชาการหรือว่าผู้กำหนดนโยบายดังนั้นเครื่องมือนี้ก็ทำให้คนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ได้บอกเล่าสนทนากับนักวิชาการผู้กำหนดนโยบายได้มาตอบสนองครับว่าปัญหานี้จะถูกตอบสนองอย่างไรรวมถึงการไม่ปรากฏตัวก็เป็นการสื่อสารแบบหนึ่งดังนั้นนี่เป็นโครงสร้างสำคัญของประชาธิปไตยที่ทำให้นโยบายเป็นของประชาชนผมเห็นคุณค่าของความพยายามการลงทุนลงแรงของคนที่อยู่เบื้องหลังเครื่องมือและโครงการนี้และผมคิดว่ารัฐสภาเองก็เห็นด้วยเช่นกันที่ผมก็จะพยายามให้ข้อเสนอนโยบายที่ปรากฏออกมาในแพลตฟอร์มนี้ได้เดินต่อไปไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในเว็บไซต์เท่านั้นในเวที Policy Watch Connect ปี2026นะครับซึ่งได้จัดไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้มีเอกสารวาระนโยบายจากภาคประชาชนดังสไลด์นี้นะครับตอนนี้ก็จะขอส่งกันบ้างนะครับว่า หลายนโยบายหลายอย่างก็กำลังถูกพัฒนาอยู่ด้วยกลไกของรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพหรือว่านโยบายรองรับสังคมสูงวัยผ่านอนุกรรมธิการหรือว่าผู้ที่สนใจพัฒนานโยบายนี้ต่อในกลไกรัฐสภาครับในแง่นี้ก็ผมขอร่วมคิดต่อยอดนะครับว่ามันยังมีนโยบายอีกหลายอย่างนะครับที่ถูกเสนอแต่ก็ยังตกหล่นไปจากการขับเคลื่อนนโยบายในเว็บไซต์ Policy Watch มีทั้งศักยภาพและข้อจำกัดนะครับศักยภาพก็คือว่ามีนโยบายจำนวนมากที่ถูกรวบรวมไว้ถูกสกัดออกมาแล้วถูกเสนออย่างมีคุณภาพมีร่องรอยมีคนที่เกี่ยวข้องเราสามารถแทร็กว่าใครที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เชิญเข้ามาในการพัฒนานโยบายในคณะกรรมการหรือว่าคณะทำงานชุดต่างๆแต่ก็ข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้เราก็เริ่มเห็นร่องรอยครับว่ามันยากขึ้นที่จะติดตามเพราะว่านโยบายจำนวนมากครับสร้างขึ้นมาในรัฐบาลชุดที่แล้วแต่ว่าก็ถูกทิ้งไปเพราะว่าเปลี่ยนสมัยของรัฐบาลนะครับปัญหาเก่ายังไม่จบปัญหาใหม่ก็มาเพิ่มขึ้นนโยบายก็ผลิตขึ้นมาเรื่อยๆทั้งจำนวนทั้งประเด็นนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความคืบหน้าเริ่มหลุดนะครับปัญหานี้มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากข้อมูลภาครัฐที่ยังไม่เปิดด้วยนะครับแม้แต่ข้อมูลของรัฐสภาที่เรายังติดตามกฎหมายที่ยังไม่ครบถ้วนนะครับไม่เปิดเผยอย่างเพียงพอดังนั้นภาระนี้มันจะตกอยู่กับทีมสื่อหรือว่าเครือข่ายที่ยากลำบากขึ้นในการติดตามนโยบายเราไม่รู้ว่านโยบายที่ถูกแขวนไว้มีงบใช้งบเท่าไหร่ตัวชี้วัดเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ต้องการคนที่ติดตามนโยบายนะครับแล้วถ้าไม่มีคนเหล่านั้นการติดตามมันก็จะเบาบางลงไปนะครับนโยบายที่ถูกติดตามจะกลายเป็นแค่นโยบายร้อนๆเท่านั้นแต่นโยบายเย็นที่สำคัญแต่คนไม่สนใจมันก็จะค่อยๆหายไปนะครับค่อยๆเบาบางลงไปนะครับดังนั้นผมคิดว่ารัฐสภาแล้วก็รัฐบาลก็ควรจะสนับสนุนกลไกนี้นะครับด้วยข้อเสนอ4อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยคือระบบแท็กกิ้งนะครับระบบติดตามนโยบายที่รัฐสภาก็ควรสนับสนุนด้วยนะครับว่ากฎหมายตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนใดเราเคยมีระบบติดตามกฎหมายนี้ในสภาชุดที่แล้วชุดที่26นะครับแต่ชุดที่27ยังไม่มีเวลาเข้าเว็บไซต์เราไม่รู้ว่าตอนนี้กฎหมายอะไรบ้างอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว นี่คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2คือนโยบายของฝั่งรัฐบาลอันนี้ก็ยากที่จะติดตามนะครับเราต้องอาศัยสำนักข่าวไปสืบหาเองว่านโยบายตอนนี้มันถึงไหนแล้วแต่ว่าไม่มีเอกสารนโยบายว่ารัฐบาลมีวาระนโยบายอะไรบ้างรวบรวมไว้เป็นที่พิจารณานะครับทำให้จะได้สนับสนุนให้สื่อติดตามนโยบายแบบนี้ได้ง่ายขึ้นครับตรงนี้ถ้าทำระบบแท็กกิ้งแบบนี้ได้นะครับก็จะไม่ได้สนับสนุนไทย PBS เท่านั้นแต่ว่าสนับสนุนตัวรัฐบาลเองด้วยที่องค์คาพยพของภาคฝ่ายบริหารหรือว่าประชาชนจะได้ติดตามและมองเห็นจุดนโยบายเดียวกันว่าตอนนี้เคลื่อนไปถึงไหนแล้วมีปัญหาติดตรงไหนนะครับจะได้ช่วยกันผลักดันนโยบายกันต่อไปนะครับประการที่3นะครับคือเรื่องของตัวนโยบายนะครับที่ดูเหมือนกำลังต้องการทีมของไทย PBS ที่จะมาทำมาผลักนโยบายมาติดตามนโยบายเองมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าทีมงานจำกัดก็จะขาดคนมาทำงานติดตามนโยบายนะครับผมเสนอให้ควรจะมีอาสาหรือว่าพลเมืองที่สนใจงานด้านนโยบายเข้ามาร่วมเป็นผู้จัดการแพลตฟอร์มนะครับเข้ามาร่วมเป็นผู้ติดตามนโยบายมาผลิตแล้วก็มาสื่อสารอีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะได้ไม่เป็นภาระของทีมไทยพีบีเอสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีบทบาทของพลเมืองที่เข้ามาติดตามได้มากขึ้นเรื่องนี้ก็จะทำให้นโยบายท้องถิ่นนะครับด้วยแพลตฟอร์ม Thai PBS Policy Watch เนี่ยมันเป็นเรื่องของท้องถิ่นมากขึ้นไม่ได้ติดตามเฉพาะนโยบายระดับชาติอย่างเดียวครับสุดท้ายครับผมคิดว่ารัฐสภาเองก็ควรจะเข้ามาร่วมแข่งขันในการสื่อสารงานติดตามนโยบายนะครับทีวีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐสภาควรจะเข้ามาร่วมแข่งในเรื่องนี้นะครับเพื่อให้การสื่อสารนโยบายมีความสร้างสรรค์มีความน่าติดตามมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะได้มีนิเวศในการสร้างนโยบายที่เป็นประชาธิปไตยที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับผมจึงขอชื่นชมไทยพีบีเอสที่เริ่มแพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือสำคัญของประชาธิปไตยในเชิงนโยบายต่อไปนะครับก็ขออภิปรายไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
4: ครับต่อไปท่านอิสริยะไพลีพาลิตเชิญครับ เรียนท่านประธานที่เคารพผมอิสริยะไพรีไพริศครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับวันนี้จะขออภิปรายเรื่องอนาคตของไทย PBS นะครับในฐานะเดอะแบกนะครับของวงการสื่อไทยครับควรขอสไลด์ด้วยนะครับต้องเรียนว่าไทย PBS นะครับในความรับรู้ของคนทั่วไปนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์นะครับซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้เป็นสถานีที่มีคนได้เรตติ้งสูงที่สุดนะฮะเพราะว่าภารกิจหลักของไทย PBS เนี่ยอาจจะไม่ใช่สถานีที่เป็นสถานีบันเทิงนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าถามว่าคนทั่วไปเนี่ยจดจำไทย PBS จากอะไรนะครับก็แน่นอนนะฮะสไลด์หน้าถัดไปเลยครับว่าไทย PBS เนี่ยทำบทบาทได้เด่นมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องเวลามีภัยพิบัตินะครับเรื่องน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆเหตุการณ์นะครับหรือว่าข่าวที่ไปเรียกว่าเป็นข่าวเจาะนะครับอย่างเช่นข่าวเรื่องปลาหมอคางดำหรือข่าวเรื่องแม่น้ำกกที่มีสารพิษปนเปื้อนนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บทบาทของไทย PBS เนี่ยทำได้ดีมากแล้วก็สังคมเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับหน้าต่อไปเลยครับถัดมานะครับก็คืออันนี้เป็นตารางที่ผมเอามาจากรายงานของไทย PBS เองนะครับว่าผู้ชมของไทย PBS เนี่ยก็ให้ค่ากับสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวเจาะเรื่องของสารคดีเรื่องของรายงานภัยพิบัตินะครับซึ่งเนื้อหาเหล่านี้เป็นเนื้อหาที่ไม่ทำเงินในเชิงพาณิชย์นะฮะแล้วเราก็จะพบว่าทีวีหรือสถานีข่าวหรือว่าสื่อใหญ่ต่างๆที่ในอดีตเนี่ย เคยมีต้นทุนทำคอนเทนต์ลักษณะนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยเริ่มจะถดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมสื่อเองเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงนะครับหน้าถัดไปเลยครับอย่างที่มีการพูดกันในสื่อจำนวนมากนะครับว่าวงการโทรทัศน์ไทยเนี่ยกำลังใกล้จะล่มสลายแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นการดิ้นรนของผู้ประกอบการภาคเอกชนอย่างมากนะครับแล้วก็มีบทความออกมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่าไทย PBS เนี่ยต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแค่สื่อสาธารณะแล้วนะครับแต่จะกลายเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยด้วยซ้ำที่มีเงินมีงบประมาณในการทำข่าวเจาะที่เป็นประโยชน์กับคนไทยเหล่านี้ไปเลยครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือในอนาคตด้านทีวีดิจิตอลของไทยเองนะครับการประมูลทีวีดิจิตอลเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับต้องรอกสทช.นะฮะแล้วก็ภาคเอกชนเองเนี่ยก็ไม่พร้อมที่จะลงเงินกับการประมูลดิจิตอลเยอะขนาดนั้นและอีกทางผู้บริโภคก็เปลี่ยนวิธีการเสพสื่อจากการดูทีวีผ่านเสาโทรทัศน์แบบเดิมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์สตรีมมิ่งกันหมดนะครับเรามีการพูดถึง National Streaming Platform ของชาตินะครับดังที่หลายๆประเทศเนี่ยคุยกันมาแล้วนะครับคำถามก็คือว่าแพลตฟอร์มอันนี้ใครจะเป็นคนสร้างนะครับจะให้เอกชนสร้างเอกชนแค่จะมีเงินยังไม่กล้ามีเงินเลยนะครับไทย PBS เนี่ยมีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าวิภาอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่อยากจะลงทุนใหม่เนี่ยการที่ใช้วิภาของไทย PBS ที่เป็นสื่อสาธารณะไม่ได้อิงกับค่ายใดค่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดด้วยซ้ำในการสร้าง National Streaming Platform ของประเทศต่อไปครับถ้าเรามาดูงบประมาณของไทย PBS ในปีล่าสุดนะครับจะเห็นว่าไทย PBS เนี่ยมีเงินก้อนหลักอยู่2ก้อนนะครับก้อนแรกเนี่ยมาจากเงินภาษีนะครับประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปีอันนี้ฟิกไว้ในกฎหมายนะครับรายได้ก้อนที่2เนี่ยประมาณสัก 300-400 ล้านบาทเนี่ยนะครับมาจากตัวการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลนะครับซึ่งอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่ารายได้ก้อนนี้กำลังจะหายไปนะครับเพราะว่าตลาดทีวีดิจิตอลเนี่ยมันเริ่มซบเซาลงมากนะครับไทย PBS ปีล่าสุดเนี่ยทำเรื่องค่าใช้จ่ายได้ดีนะครับแม้ว่ารายได้คงที่นะฮะแต่ว่าค่าใช้จ่ายดีขึ้นก็ปีล่าสุดเนี่ยสามารถพลิกจากขาดทุนมาเป็นกำไรได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางฝ่ายบริหารของไทย PBS นะครับที่ผมเห็นมีข่าวประหยัดไฟประหยัดได้ตั้ง 4-5 ล้านบาทอะไรเงี้ยนะครับต้องชมเชยนะครับหน้าถัดไปครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูไอ้ก้อน 2,000 ล้านบาทนี้นะครับว่ามันมาจากไหนนะครับมันมาจากตัวพรบ.ของไทย PBS เนี่ยตั้งแต่ปี2551นะครับที่เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าได้เงินจากภาษีสุราและยาสูบเนี่ยไม่เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปีนะครับแต่ก็มีเขียนตัวเล็กๆไว้นิดนึงนะครับไม่เล็กอ่ะนะฮะก็ตัวเท่ากันนะฮะว่ารัฐมนตรีการคลังเนี่ยสามารถปรับเพิ่มรายได้ก้อนนี้เนี่ยได้ด้วยนะฮะตามเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ย 2,000 ล้านบาทนี่เขียนมาประมาณ18ปีแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยัง 2,000 ล้านบาทเท่าเดิมนะครับเงินเฟ้อเนี่ยมันไปไกลมากแล้วและกฎหมายเองเนี่ยก็มีช่องเขียนอนุญาตให้รัฐมนตรีคลังเนี่ยสามารถปรับแก้รายได้สูงสุดได้ด้วยนะครับคนเขียนกฎหมายเขาคิดไว้ดีมากแล้ว แต่18ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีคลังผ่านมาแล้วกี่ท่านไม่ทราบเนี่ยไม่เคยใช้อำนาจตรงนี้เลยก็เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจนะครับหน้าถัดไปเลยครับถ้าลองดูนะครับคำนวณเงินเฟ้อนะครับผมคำนวณมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับ 2,000 ล้านบาทที่เขียนตามกฎหมายไทย PBS เนี่ยในปี2551นะครับปี2569ตอนนี้เนี่ยถ้าเราเอาเงินเฟ้อมาถอดเนี่ยเหลือเงินอยู่ประมาณ 1,500 ล้านบาทนะครับคือตัวเลขอาจจะเป็น 2,000 ล้านบาทจริงเนี่ยแต่อำนาจในการซื้อเนี่ยมันลดลงตามหลักเศรษฐศาสตร์นะฮะพูดง่ายๆก็คือไทย PBS เนี่ยจะต้องเจอกับสิ่งที่ท้าทายก็คืออันที่1เนี่ยเงินลดนะครับตามเงินเฟ้อเพราะว่ากฎหมายนี่เขียนฟิกไว้นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยภารกิจของไทย PBS เองเนี่ยมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะเป็นเดอะแบกของวงการขึ้นเรื่อยๆนะครับในยามที่สื่ออื่นอ่อนแอในยามที่สื่ออื่นเนี่ยไม่อยากทำข่าวเจาะไม่อยากทำสารคดีไม่อยากยืนหยัดเพื่อประชาชนเนี่ยบทบาทของไทย PBS เนี่ยมันจะยิ่งสำคัญมากหน้าต่อไปเลยครับก็มาสู่ข้อเสนอนะครับที่อยากจะขอใช้เวทีรัฐสภาแห่งนี้เป็นที่นำเสนอนะครับผมคิดว่ากฎหมายพร้อมอยู่แล้วนะครับขอให้รัฐมนตรีคลังนะครับเข้ามาปลดล็อกเรื่องเพดานงบประมาณต่อปีของไทย PBS นะครับถ้ารัฐมนตรีคลังปัจจุบันเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วเข้าใจเรื่องเงินเฟ้อดีนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านยังมีอำนาจตรงนี้อยู่นะครับผมขอใช้เวทีของสภาตรงนี้เนี่ย เรียกร้องไปยังท่านนะครับในฐานะผู้รัฐมนตรีรักษาการตามพรบนะครับขอให้เข้ามาดูเรื่องนี้หน่อยนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกสทช.เองเนี่ยต้องรีบทำให้ชัดนะครับว่าเรื่องดิจิตอลทีวีจะทำยังไงนะครับเรื่องเนชั่นแนลสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มจะทำยังไงนะครับกสทช.เนี่ยมีเงินอีกก้อนหนึ่งจากการประมูลอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดกสทช.อยากจะทำเรื่องนี้จริงจังแล้วเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาช่วยสร้างให้แพลตฟอร์มที่เป็น OTT หรือสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มของประเทศไทยเกิดได้เนี่ยมันก็ต้องรีบทำตั้งแต่ตอนนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายคนก็จะไปใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศกันหมดขอบคุณครับ
5: ครับต่อไปท่านเราฟังบัณฑิตเทิดสกุลเชิญครับ
6: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเราฟังบัณฑิตเทิดสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์นะครับวันนี้ก็ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายการรายงานผลการปฏิบัติของไทย PBS นะครับท่านประธานครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในยุคสมัยนี้สังคมเราก็เคลื่อนขับเคลื่อนด้วยสื่อนะครับด้วยกระแสนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับในมุมของคนใช้ขอบโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเราเป็นคนที่มีเสียงเบาหวิวนะครับเวลาพูดอะไรไปก็ไม่ค่อยที่จะเป็นที่สนใจของคนเสียเท่าไหร่นะครับทีนี้การสื่อสารนะครับสื่อที่ยังคงยืนอยู่ข้างประชาชนเนี่ยคือตอนนี้ผมคิดว่าไทย PBS ก็เป็นหนึ่งในสื่อที่เราก็ยังพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำอยู่นะครับว่ายังคงเป็นสื่อที่ยืนอยู่ข้างประชาชนอยู่นะครับแล้วก็พยายามสื่อสารเรื่องราวของคนชายขอบในสังคมนี้ซึ่งเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ทางไทย PBS ก็สื่อสารมาโดยตลอดนะครับหรือเราจะพูดได้อีกในแง่หนึ่งนะครับว่าไทย PBS ก็เป็นพื้นที่นำเสนอเรื่องราวเรื่องเล่าของคนที่ไร้สิทธิ์ไร้เสียงในสังคมนี้ไร้อำนาจต่อรองในสังคมนี้ให้เผยแพร่สู่สังคมอย่างน้อยสุดคนในสังคมก็ได้มีการรับรู้ตลอดต่อเนื่องนะครับว่าคนชายขอบทุกวันนี้เผชิญกับปัญหาอะไรบ้างนะครับผมมีอยู่ 3-4 ประเด็นนะครับที่อยากจะมาพูดแสดงความคิดเห็นนะครับในประเด็นที่1ก็คือผมคิดว่าสิ่งที่เรื่องที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เอาเรื่องไปให้หรือขอนะครับให้ทางไทย PBS เนี่ยช่วยสื่อสารอยู่ก็คือเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับช่วงที่ผ่านมานะครับในช่วงปี 67-68 ที่ผ่านมานี้เนี่ยสิ่งที่ทางไทย PBS ช่วยได้เป็นอย่างมากก็คือการผลักดันตัวร่างพรบชาติพันธุ์นะครับซึ่งท่านอาจารย์หมอกมากก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดันพรบชาติพันธุ์จนผ่านพ้นไปได้นะครับเรื่องพรบชาติพันธุ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะถกเถียงกันในสังคมอยู่นะครับแต่ว่าไทย PBS ก็เป็นสื่อที่พยายามที่จะมาช่วยคลี่ประเด็นช่วยทำให้สังคมเนี่ยได้มีความเข้าใจนะครับว่ามันมีเหตุผลความจะเป็นอะไรที่รัฐสภาจำเป็นต้องผ่านตัวกฎหมายคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์นะครับรวมถึงเรื่องของ การพยายามนำเสนอประเด็นที่เป็นประเด็นปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของความกันดารนะครับก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากยังอยู่ในพื้นที่กันดารอยู่นะครับซึ่งไทยพีบีเอสก็พยายามที่นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเรื่องนี้ก็เห็นต่อเนื่องเห็นมาโดยตลอดนะครับว่าทางไทยพีบีเอสก็นำเสนอประเด็นที่เป็นมุมมองด้านบวกหรือว่าอัตลักษณ์คุณค่าทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้เราก็เห็นบ่อยๆนะครับในประเด็นต่อไปก็คือทางไทยพีบีเอสนะครับก็มีส่วนอย่างมากในการช่วยนำเสนอเรื่องราวที่มันซับซ้อนนะครับเรื่องราวที่เป็นปัญหาของกลุ่มคนชายขอบนะครับแต่ว่ามันมีข้อโต้แย้งหรือว่ามันมีความขัดแย้งที่ซับซ้อนอยู่ในสังคมนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องพรบร่างพรบนิรโทษกรรมคดีทวงคืนผืนป่าหรือตอนนี้ที่กำลังร้อนแรงอยู่เลยก็คือเรื่องเซฟทับลานนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสองทัศนะที่มาปะทะกันนะครับในส่วนของประชาชนผู้เดือดร้อนก็ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาให้แก่เขานะครับในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสองแนวคิดนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโต้แย้งกันพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันค่อนข้างยากในยุคปัจจุบันนี้นะครับยังไงก็แต่นะครับทางไทยพีบีเอสเนี่ยก็มีส่วนร่วมอย่างมากในการที่จะช่วยคลี่คลายหรือว่าอย่างน้อยสุดทำให้สังคมได้รับรู้ในทั้งสองมุมมองนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมลพิษข้ามพรมแดนโดยเฉพาะเรื่องแม่น้ำโขงสารวินนะครับปนเปื้อนสารพิษซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่มากรัฐบาลเองก็ทำอะไรได้อย่างจำกัดจังเขียนะครับซึ่งทางไทยพีบีเอสผมก็เห็นว่าก็ติดตามเรื่องนี้ก็ติดมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยได้เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่หนักแล้วก็จะลากยาวไปแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยก็อาจจะไม่ได้มีอำนาจต่อรองในทางการเมืองสูงนักกับตัวประเด็นปัญหาที่มันเป็นอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอบคุณทางไทยพีบีเอสมีทางไทยพีบีเอสนะครับที่นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้โดยตลอดแม้กระทั่งกิจกรรมของชุมชนที่พยายามออกมาเรียกร้องถ้าไม่มีรายการทีวีสาธารณะเข้าไปเนี่ยก็เป็นเรื่องยากที่เสียงของประชาชนในพื้นที่เล็กๆจะถูกนำเสนอออกมาสู่สังคมนะครับแล้วก็ยังมีการเรายังเห็นนะครับทางไทยพีบีเอสเนี่ยก็จับประเด็นเรื่องที่ปัญหาที่เกษตรกรนะครับถูกทุนต่างชาติเนี่ยเอารัดเอาเปรียบนะครับซึ่งช่วงกลางปีนี้เองนะครับทางไทยพีบีเอสเนี่ยก็ไปจับประเด็นเรื่องสินค้าเกษตรนำเข้านะครับนำเข้าเรียกว่าทะลักเข้ามาเลยนะครับแล้วก็มาตีตลาดสินค้าของเกษตรกรไทยนะครับแล้วที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือสินค้าที่นำเข้ามาเหล่านี้เนี่ยสงสัยว่าอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับเป็นสินค้าที่ปนเปื้อนสารเคมีแล้วก็เข้าไปอยู่ในตลาดที่ประชาชนคนไทยเนี่ยซื้อมากินทุกวันนะครับทางไทยพีบีเอสนะครับก็จับแล้วก็นำเสนอเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องถ้าผมจะไม่ผิดช่วงระยะเวลาประมาณสัก2เดือนนะครับก็แทบจะเป็นทางไลฟ์ทีวีอยู่รายการเดียวนะครับที่นำเสนอเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำมากกว่าเพื่อนแล้วก็เอาเสียงของประชาชนที่เป็นคนเดือดร้อนจริงๆอ่ะครับมาออกทีวีเนี่ยทำให้เขาได้เห็นว่าคนที่เป็นเกษตรกรกำลังปลูกผักอยู่เนี่ยที่ถูกสินค้าจากมหาศาลจากจีนเนี่ยมันถล่มเนี่ยแล้วก็เขาไม่ได้ขายเนี่ยเขาเดือดร้อนยังไงมันก็ได้เผยแพร่เรื่องนี้ออกสู่สังคมนะครับคือผมคิดว่า

0: ผมก็จริงๆอภิปรายแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่เป็นปี66นะครับก็ติดตามมาทุกครั้งผมเพ่นห่วงแบบนี้ครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกได้พูดเอาไว้ว่าถ้าไอ้โครงข่ายมาร์คเนี่ย205ล้านเนี่ยมาจาก2ใบอนุญาตไม่มีแล้วไทยพีเอสก็จะเหลือแค่รายได้ที่อุดหนุน 2,000 ใช่ไหมครับ 2,000 ล้านนะครับแล้วก็รายได้จากลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่ลดลงอันนี้ผมก็อยากจะสอบถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมรายได้จากลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่จะเคยได้เกือบแตะ10อ่ะมันลดลงนะครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับก็คือว่าถ้าตีการงบบุคลากรเนี่ยประมาณ802ล้านนะครับซึ่งคิดเป็น 41% ในเนี้ยท่านคิดโอเคแหละก็คือ20กว่าใช่ไหมครับอันนั้นคิดจากรายได้รวมอันนี้ผมคิดจากสมมติถ้าไม่มีรายได้อื่นมันอยู่ที่ประมาณแบบ 41% จากงบเกือบ 2,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็เลยเป็นห่วงนะครับว่าจริงๆเนี่ยไทยพีบีเอสคนที่ทำงานก็ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วมันก็ต้องมีความยืดหยุ่นให้กับคนทำงานด้วยนะครับในส่วนขององค์กรเพียงแต่ว่าก็พยายามจะหาว่าจะทำอย่างไรให้คนที่อยู่เนี่ยมีรายได้เพิ่มทางอื่นได้ด้วยไหมกฎระเบียบบางครั้งบางอันยึดตึงเกินไปไหมหรืออิสระในการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพนะครับก็ลองดูแต่ว่าก็ต้องไม่ conflict of interest ใช่ไหมครับประเด็นที่ผมอยากจะสอบถามจากในรายงานนี้นะครับก็คือมันมีคดีของศาลปกครองนะครับ5คดีซึ่งรวมแล้วเนี่ย2คดี81ล้าน4คดี19ล้าน2คดี3ล้านก็สูงมากเลยไม่แน่ใจว่าเป็นคดีพิพาทในส่วนของอะไรครับที่มันทำให้ไทยพีบีเอสถึงมีภาระหนี้ผูกพันที่ถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โห80ล้านอีกอันนึง14ล้านนึง3ล้านก็เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของงบประมาณนะครับผมให้กำลังใจในแอปวิภาที่ไทยพีบีเอสทำนะครับแล้วก็เห็นด้วยที่จะเป็นแบบแพลตฟอร์มระดับชาตินะครับแต่ว่าก็อยากจะสนับสนุนให้ท่านแบบหาผู้ใช้งานนะครับเข้ามาใช้เยอะๆจะทำยังไงได้บ้างที่จะให้แอปตรงนี้ไปถึงคนได้หลากหลายนะครับอาจจะต้องมีกลยุทธ์อะไรมาเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะต้องปรับยังไงอันนี้ก็อยากจะให้กำลังใจในการทำแอปพลิเคชันตัวนี้รวมถึงบอร์ดพอดแคสต์วิทยาศาสตร์พอดแคสต์ที่จะเสริมสร้างติดปีกทางอาวุธให้กับเด็กและเยาวชนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่เราไปอาศัยแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยที่ทำอยู่ซึ่งก็ดีอยู่แล้วนะครับชื่นชมแต่ว่าก็อยากจะให้เสริมเติมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปเยอะๆนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สังคมเนี่ยมันไปข้างหน้าได้นะครับเนื้อหาข่าวนะครับที่มีการมาวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพตามกฎของรัฐธรรมนูญแต่ผมอยากฝากแบบนี้ครับรายการก็จะมีรายการข้างนอกกับรายการที่ผลิตเองไม่อยากให้เอาเป็นการวิเคราะห์ที่ไปดึงมาจากสื่ออื่นอ่ะคือคาดหวังว่าไทย PBS เนี่ยจะต้อง exclusive จากข้อมูลเพราะว่าเราไม่มีทั้งต้องไปหาโฆษณาไม่ต้องไปพึ่งในทุนอะไรใช่ไหมครับเราต้องอาศัยความเข้มแข็งในองค์กรอะไรแบบนี้นะครับประเด็นสุดท้ายมันก็เลยนำมาสู่ที่ไอ้ดัชนีความน่าเชื่อถือที่รอยสเตอร์จัดนะครับรู้สึกว่าเคยได้72รู้สึกปีนี้ได้70แพ้ไทยรัฐออนไลน์อยู่ก็คือเราไม่ต้องอาศัยต้องไปหาสปอนเซอร์หาทุนแต่ทำไมอันดับความน่าเชื่อถือมันถึงแพ้เอกชนอันนี้คือความที่อยากจะฝากไว้ว่าเราตั้งเพดานไหมคือมันอาจจะไม่ได้ว่าจะต้องเป็นเรือธงอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยต้องทะเยอทะยานมากกว่านี้เรื่องของความน่าเชื่อถือของข่าวแต่ว่าแน่นอนไทยพีบีเอสอ่ะมันเป็นที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าทำไมถึงการรับรู้ข้างนอกมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ฝากตั้งประเด็นเอาไว้นะครับสุดท้ายนะครับผมถ้าท่านชี้แจงได้มีเวลาก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับว่าในส่วนของค่าที่ปรึกษานะครับต่างๆนะครับ 9.6 ล้านนะครับซึ่งก็มันเป็นตัวเลขที่อยากจะให้ท่านไม่แน่ใจว่าเป็นจ้างผลิตหรือว่าในส่วนนี้นะครับเพราะรายละเอียดไม่ชัดเจนก็ฝากทั้ง 3-4 คำถามเลยเดี๋ยวผมรอฟังคำตอบขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจเชิญครับ

0: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันขอร่วมอภิปรายรายงานผลการดำเนินงานของไทย PBS ปี67และปี68ไทย PBS นั้นต้องถือว่าเป็นองค์กรที่มีความสำคัญกับประเทศมากและมีการก่อตั้งขึ้นมาด้วยเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีสื่อสาธารณะที่เป็นอิสระและเป็นกลางไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอำนาจรัฐและอำนาจทุนเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับว่าคณะกรรมการผู้บริหารนั้นก็ยึดถือแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามผมในฐานะผู้แทนราษฎรซึ่งต้องทำหน้าที่กำกับดูแลเงินภาษีของประชาชนจำเป็นจะต้องมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากที่สุดประการแรกประเทศไทยของเรานั้นประสบปัญหาฐานะทางการคลังมากขึ้นเรื่อยๆต้องก่อหนี้ทุกปีเพื่อมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณเงิน 2,000 ล้านบาทซึ่งได้จากภาษีปากมีการนำมาให้ไทย PBS เพื่อดำเนินการตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ตามหลักการของวินัยการเงินการคลังนั้นเดี๋ยวนี้เขาจะไม่มีการใช้ earmark tax คือการเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการกำกับควบคุมที่ลำบากแต่ก็เป็นเรื่องที่เบาใจได้พอสมควรเนื่องจากว่าตอนที่มีการก่อตั้งไทย PBS ผู้ที่ก่อตั้งได้วางระบบกลไกไว้ดีและผู้ที่เข้ามาทำงานก็ได้ยึดถือหลักการที่จะทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะผมในฐานะอดีตกรรมการนโยบายไทย PBS รับรู้ว่าไทย PBS นั้นมีระบบและกลไกออกแบบให้มีการทำงานมีความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อการใช้เงินสาธารณะอย่างไรก็ตามมันก็มีปัญหาอยู่บ้างและผมได้ทราบข้อมูลมาว่าคณะกรรมการนโยบายและผู้บริหารชุดนี้ได้พยายามเข้าไปบริหารจัดการให้มีการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่มันเป็นธรรมชาติเนื่องจากว่าเงินเหล่านี้มันไม่ใช่เงินของตัวเองเป็นเงินภาษีฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ผมก็เลยอยากจะให้ท่านผู้บริหารทั้งหลายด้วยความเคารพนะครับซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและมีหลายท่านก็ได้ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นท่านประธานบอร์ดไทย PBS หรือแม้กระทั่งท่านผู้อำนวยการเองก็ตามก็อยากจะให้มาดูแลตรงเนี้ยให้ดีผมตระหนักและรับรู้และทราบดีเนื่องจากเคยร่วมงานกับไทย PBS ไทย PBS นั้นถ้าลงไปสัมผัสกับพนักงานระดับปฏิบัติการผู้บริหารระดับกลางเขามีจิตวิญญาณของความเป็นสื่อมืออาชีพมีจิตวิญญาณที่อยากจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเขาจึงมาทำงานที่นี่หลายท่านต้องการที่จะทำงานอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางเนื่องจากว่าเคยทำงานร่วมกับไทย PBS จึงมีความคาดหวังสูงต่อไทย PBS ประเทศของเรามีปัญหามากนะครับผมย่อมมีความคาดหวังว่าองค์กรซึ่งใช้เงินภาษีประชาชนด้วยวิธีพิเศษแบบนี้จะต้องร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศในหลายเรื่องด้วยกันสิ่งที่ผมต้องการก็คือไม่ต้องการลดบทบาทไทย PBS แต่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องการขยายบทบาทขยายการสนับสนุนเพื่อให้ไทย PBS สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ไทย PBS ไม่ใช่สื่อไม่ควรเป็นสื่อทั่วไปแต่เป็นสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นโรงเรียนของสังคมและเป็นการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย พื่อสร้างประชาชนผู้ตื่นรู้ Active Citizen ที่เป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งผมอยากเห็นสื่ออย่างไทย PBS ทำหน้าที่ติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้คนและสามารถทำให้ผู้คนในประเทศนี้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในโลกที่มีพลวัตสูงในช่วงที่ผมเป็นกรรมการไทย PBS นั้นสังคมไทยยังมีความขัดแย้งอยู่มากพอสมควรตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วผมได้ตอบย้ำตลอดว่าบทบาทของไทย PBS นั้นต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและทำให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ให้ผู้คนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองนั้นสามารถพูดคุยกันด้วยเหตุผลและยึดมั่นการแก้ปัญหาด้วยกลไกของรัฐสภาและประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามในอนาคตนั้นไทย PBS มีโจทย์สำคัญเนื่องจากว่าภูมิทัศน์สื่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมากฉะนั้นไทย PBS ก็ต้องปรับตัวให้ได้การเป็นองค์กรของรัฐอาจจะมีข้อจำกัดในการปรับตัวหลังจากที่ไทย PBS เนี่ยบทถึงจุดที่หมดเขาเรียกสัญญาที่จะได้เงินจากระบบทีวีดิจิตอลก็จะต้องเป็นจุดที่จะมีรายได้ที่หายไปและจะต้องทำยังไงจะปรับลดค่าใช้จ่ายและแสวงหารายได้เพิ่มเติมผมอยากจะเสนออย่างนี้ว่าทิศทางของยุทธศาสตร์ไทย PBS นั้นควรจะยกระดับไทย PBS สู่ความเป็นสถาบันมากยิ่งขึ้นทำให้เป็นองค์กรของสาธารณชนมากยิ่งขึ้นโดยการเปิดให้มีการรับบริจาคจากประชาชนโดยเฉพาะรายย่อยเช่นเดียวกับ PBS ของสหรัฐอเมริกาหรือทีวีสาธารณะหรือสื่อสาธารณะของประเทศยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นกลางทางการเมืองและมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยกระดับสู่ความเป็นสถาบันที่มั่นคงและยั่งยืนในส่วนของภาคีหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นั้นตอนที่ผมทำหน้าที่เป็นบอร์ดไทย PBS ผมเป็นผู้ที่จัดทำแผนแม่บทวาระทางสังคมซึ่งเรากำหนดชัดเจนว่าเราจะมีวาระทางสังคมอะไรที่จะต้องขับเคลื่อนเช่นการสร้าง Active Citizen ประชาชนผู้ตื่นรู้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหา PM 2.5 แก้ปัญหาและทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นนอกจากนี้ผมคาดหวังว่าไทย PBS จะสร้างบรรยากาศสันติภาพในอาเซียนเราไม่ควรมีบทบาทเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเราสามารถขยายบทบาทไปยังภูมิภาคเพื่อให้ภูมิภาคนี้มีสันติมีความเป็นธรรมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นผมคิดว่าไทย PBS ได้ลงทุนทางด้านนี้พอสมควรแต่ว่าก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนเรื่องความยั่งยืนทางการเงินก็ต้องมาดูกันว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เงิน 2,000 ล้านบาทนะครับรวมทั้งรายได้ที่จะหามากเพิ่มขึ้นเนี่ยสามารถเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้สถานะทางการเงินของไทย PBS เนี่ยยังพอไปได้ส่วนการที่เพื่อนสมาชิกบอกว่าจะเพิ่มมีรัฐมนตรีคลังเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาเพิ่มสนับสนุนการสนับสนุนให้ได้อันนี้ผมเกรงว่าอาจจะไม่ง่ายนะครับถ้าดูเรื่องสถานะทางการคลังของประเทศฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไทย PBS ต้องไปพยายามหารายได้จากสิ่งที่มีอยู่เพราะว่าไทย PBS ทำสารคดีดีๆละครดีๆสามารถที่จะทำยังไงที่จะหารายได้จากตรงนี้นะครับเราเห็นได้ชัดว่าเอกชนเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าไปหารายได้ได้ง่ายกว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าในแง่กฎหมายหรือตัวพรบเนี่ยเราจะแก้ไขอะไรได้หรือไม่ที่จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นเกิดความคล่องตัวที่ไทย PBS เนี่ยสามารถเอาสิ่งที่ทำมาและมีคุณภาพเนี่ยเอาไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงรายได้ได้แต่อันนี้ก็จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบรัดกุมเอามาพิจารณาร่วมกันว่า จะทำอย่างไรจะให้เกิดตรงนี้ได้โดยไม่เสียจุดยืนหรือเปลี่ยนแปลงพันธกิจของไทย PBS ไปเพราะว่าไทย PBS ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์แต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงตัวเองได้ในทางการเงินความยั่งยืนทางการเงินและพึ่งพางบประมาณจากรัฐน้อยลงเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นยิ่งเป็นอิสระมากเท่านั้นครับผมกลับไปย้อนดูผลการดำเนินงานปี68นะครับซึ่งจะแสดงให้ดูก็พบว่าก็มีสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่หลายเรื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้โดยเฉพาะหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทย PBS เนี่ยเรตติ้งไม่ดีนะควรจะเรตติ้งดีกว่านี้ผมก็บอกว่าเรตติ้งไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่ไทย PBS ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นแต่เรตติ้งก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญเลยเพราะถ้าเราจะเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนประเทศนี้ให้ดีขึ้นเราต้องเข้าถึงคนส่วนใหญ่ให้มากกว่าแต่ไม่ใช่เรตติ้งเป็นเป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายคือการทำหน้าที่สื่อสารในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้นนั่นคือสำคัญที่สุดถ้าเราจะต้องไปทำอะไรให้เรตติ้งดีเอาละครที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาหรือไปทำข่าวที่ข่าวปิงปองข่าวที่ อยู่ในกระแสแต่ไม่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมเราก็ไม่ควรจะทำเพราะเราไม่ได้มีความจำเป็นอะไรในเชิงพาณิชย์ที่จะไปทำเช่นนั้นฉะนั้นเราต้องมุ่งไปที่พันธกิจของเราซึ่งผมก็ฝากท่านผู้บริหารทุกท่านที่นั่งอยู่ในหน้าที่นี้และขอขอบคุณที่มาชี้แจงแล้วก็ขอบคุณที่ได้ทำงานเพื่อประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านสุดท้ายครับท่านสุประชัยใจสมุทรเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุประชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับถ้าเอาช่องทีวีของทั้งประเทศมาจัดลำดับไทย PBS เป็นท็อป3ของผมในการที่จะติดตามชมรายการมาตลอดรายการของท่านที่เป็นรายการไม่ว่าสารคดีรายการอะไรต่างๆเนี่ยหรือภาพยนตร์เรื่องรายการน้ำพริกเรื่องอะไรของท่านก็ตามเนี่ยล้วนแล้วเป็นรายการที่น่าประทับใจและน่าชื่นชมและคิดว่าท่านได้ทำรายการได้ดีแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ไม่ใช่เป็นคำชมแต่ก็ไม่ใช่ตำหนิท่านเพียงแต่จะบอกว่าสิ่งที่ผมจะใช้เวลาช่วงนี้ก็เพื่อที่จะสะท้อนข้อกังวลของประชาชนต่อความเป็นกลางของคำว่าสื่อสาธารณะที่ท่านเป็นซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันโดยตรงกับความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยคำว่าสื่อสาธารณะเรารู้กันมาว่าสหราชอาณาจักรมี BBC และที่นี่ประเทศไทยก็มีไทย PBS ท่านไม่ต้องมีมาตรฐานเท่ากับ BBCเพราะ BBC เองก็เคยถูกตำหนิถูกกล่าวหาหาเรื่องอะไรหาเรื่องความเป็นกลางแน่นอนครับความเป็นกลางมันอยู่ที่ใครมองแต่คำว่าสื่อสาธารณะเนี่ยมีความแตกต่างจากสื่อที่เอกชนเป็นเจ้าของวันนี้สื่อในประเทศไทยเรายอมรับกันเลยครับว่าเราเห็นได้ชัดว่าช่องไหนเชียร์ใครช่องไหนด่าใครแต่ท่านเป็นสื่อสาธารณะซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากพี่น้องประชาชนมาจากภาษีปากซึ่งนั่นหมายถึงว่าท่านเองต้องแบกภาระเหมือนที่ท่านทำรายการเรื่องเดอะแบกนั่นแหละครับว่าท่านต้องแบกความเป็นสื่อสาธารณะที่แท้จริงเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องรับใช้ประชาชนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะมีความเห็นทางการเมืองเช่นใดดังนั้นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการรายงานข่าวเท่านั้นแต่คือความเป็นธรรมคือความสมดุลและความเป็นกลางที่สามารถตรวจสอบได้ท่านประธานที่เคารพครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีข้อวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนหลายกลุ่มนะครับว่าการทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะในบางช่วงเวลาไม่ว่าเป็นการเลือกประเด็นข่าวการจัดลำดับความสำคัญของข่าวการจัดรายการโดยผู้ดำเนินรายการหรือการเชิญผู้มาร่วมรายการหรือการตั้งคำถามในรายการวิเคราะห์ล้วนถูกตั้งคำถามมากมายอยู่ผมเชื่อว่าท่านก็ได้ติดตามรับฟังความคิดเห็นตรงนี้จากพี่น้องประชาชนแต่ผมไม่ได้บอกว่าสื่อสาธารณะอย่างไทย PBS ผิดหรือว่าท่านเอ็นเอียงทางการเมืองแต่มันเป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อกังวลที่เคยเกิดขึ้นองค์กรสื่อสาธารณะก็ย่อมจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะรับฟังแล้วก็ชี้แจงและพัฒนาการทำงานของตัวเองเพื่อรักษาความไว้วางใจจากประชาชนความเป็นกลางที่ผมได้เรียนตรงนี้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าการให้เวลาเท่ากันทุกนาทีไม่ได้หมายถึงใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายว่าถ้าหากตรวจสอบรัฐบาลก็ต้องตรวจสอบฝ่ายค้านด้วยมาตรฐานเดียวกันถ้าท่านตั้งคำถามอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องกล้าที่จะตั้งคำถามอีกฝ่ายหนึ่งด้วยมาตรฐานเดียวกันหากตรวจสอบนักการเมืองก็ต้องตรวจสอบทุกคนโดยไม่ต้องเลือกปฏิบัติซึ่งนี่คือหัวใจของความเป็นกลางครับผมจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้ท่านก็ดูรายการของท่านถ้าท่านแยกตัวออกมาจากความเป็นไทย PBS ท่านก็สามารถตอบได้ว่ารายการที่เห็นรายการที่ชมเนี่ยจริงๆกำลังทำอะไรวันนี้ผู้ดำเนินรายการบางรายการโดยเฉพาะรายการทางการเมืองเนี่ยแต่ละวันเนี่ยนะครับท่านก็ใส่ความคิดเห็นในลักษณะที่เป็นอัตตาวิสัยไปเยอะนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่พึงกระทำวันนี้ประเทศไทยครับท่านประธานครับสังคมไทยไม่ได้ขาดข้อมูลข่าวสารนะครับแต่กำลังขาดความเชื่อมั่นเมื่อประชาชนไม่เชื่อมั่นสื่อก็หันไปเชื่อข่าวลือไปเชื่อเฟกนิวเมื่อไม่เชื่อข้อเท็จจริงก็หันไปเชื่อข้อมูลในออนไลน์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบไม่แล้วในสุดท้ายความแตกแยกของสังคมก็จะรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นการรักษาความน่าเชื่อของสื่อสาธารณะอย่างไทย PBS ซึ่งท่านเป็นสื่อเดียวที่เป็นสื่อสาธารณะจึงถือได้ว่าเป็นความมั่นคงของข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นผมจึงขอเสนอแนว4ประการครับท่านประธานครับประการแรกก็คือควรมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ด้านบรรณาธิการอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนทราบว่าการคัดเลือกข่าวและผู้ร่วมรายการยึดหลักอะไรประการที่2ก็คือควรเปิดเผยสถิติการรับเรื่องราวร้องเรียนผลการพิจารณาและท่านอาจจะทำมาแล้วด้วยแนวทางการแก้ไขที่สม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ประการที่3ควรประเมินความสมดุลของการนำเสนอข่าวโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระและเปิดเผยต่อสาธารณะประการที่4ก็คือควรส่งเสริมวัฒนธรรมการวิพากษ์ตนเองขององค์กรยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดและพร้อมที่จะปรับปรุงอย่างโปร่งใสท่านประธานครับผมในฐานะผู้แทนราษฎรเนี่ยผมไม่ได้ต้องการครับว่าให้เสนอข่าวเข้าข้างรัฐบาลและไม่ต้องการให้สื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากผู้มีอำนาจด้วยตรงกันข้ามผมต้องการให้สื่อเนี่ยทำงานตรวจสอบอย่างเข้มแข็งแต่ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายเพราะหากว่าประชาชนคิดว่ามาตรฐานเดียวมันไม่ได้เกิดขึ้นความเชื่อมั่นที่มีต่อท่านก็จะค่อยๆเสื่อมลงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสื่อสาธารณะที่ดีที่สุดไม่ใช่สื่อที่รัฐบาลชื่นชมนะครับหรือไม่ใช่สื่อที่ฝ่ายค้านพึงพอใจแต่เป็นสื่อที่ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่านำเสนอข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมและเมื่อท่านได้รับความเชื่อมั่นประชาธิปไตยที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นก็จะเข้มแข็งแต่หากความเชื่อมั่นลดลงผู้ที่เสียประโยชน์ไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านอาจจะเป็นคนไทยทั้งประเทศครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
3: ครับจบการอภิปรายนะครับต่อไปจะเป็นการชี้แจงการตอบคำถามของหน่วยงานผมเรียนว่าประเด็นที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นที่เป็นข้อเสนอเนี่ยประเด็นที่สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนไม่ต้องชี้แจงนะครับตอบเฉพาะคำถามที่ท่านสมาชิกได้ ได้ถามไปนะครับเชิญต่อครับ
4: ขอบคุณท่านประธานนะครับวันชัยสันติวิทยาพิทักษ์นะครับผู้อำนวยการไทยพีบีเอสนะครับจะขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับกับท่านสมาชิกสภานะครับในเรื่องประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรายการเกษตรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีรายการเกษตรพอสมควรนะครับในหน้าช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการทุกที่ทั่วไทยแล้วก็รายงานข่าวแล้วก็มีรายการเกษตรตลอดเวลานะครับแต่ต้องขอขอบคุณนะครับที่ยังคิดว่าไม่พอเพียงเราก็จะคิดว่าอาจจะมีการเพิ่มรายการเกษตรขึ้นมานะครับส่วนสถานีประชาชนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสถานีประชาชนเป็นรายการหลักของไทยพีบีเอสนะครับซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเราก็พร้อมที่จะทำให้มันแข็งแรงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับกีฬานะครับไทยพีบีเอสชัดเจนนะครับว่าเราทำงานถ่ายทอดสดกีฬาในภูมิภาคขอโทษครับในประเทศเป็นหลักนะครับไม่ว่าเรือยาวไม่ว่าการแข่งพายเรือไม่ว่าวอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลสตรีเล็กแล้วก็วอลเลย์บอลเยาวชนรวมไปถึงฟุตบอลในอนาคตด้วยนะครับเรายึดหลักนะครับว่าอยากที่จะให้พลเมืองไทยมีความเข้มแข็งในเชิงกีฬาด้วยการถ่ายทอดสดกีฬาในประเทศที่น่าสนใจครับส่วนเรื่องสภาผู้ชมนะครับผมเรียนสั้นๆนะครับว่าทุกวันนี้นะกลไกในการดูรายการมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับมันมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับเราให้ความสนใจกับการดูรายการเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการเนี่ยผ่านทั้งสภาผู้ชมผ่านทั้งนักข่าวพลเมืองซึ่งมีกันอยู่ทั่วประเทศนะครับมันมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นแต่ก็จะขอรับฟังในสิ่งที่ท่านส.ส.ได้พูดมานะครับส่วนเรื่องที่ล่าสุดนะครับเรื่องความเชื่อมั่นในไทยพีบีเอสนะครับผมอยากจะเรียนให้ทราบนะครับว่าไทยพีบีเอสมีสโลแกนล่าสุดคือสื่อของทุกคนเราพยายามเป็นสื่อของทุกคนทุกฝ่ายนะครับทุกวันนี้ถามว่าไทยพีบีเอสโดนแซวโดนวิพากษ์วิจารณ์จากทุกฝ่ายนะครับไม่ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งผมก็บอกน้องๆว่าแสดงว่าเรามาถูกทางละที่เราถูกวิจารณ์จากทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ทางการเมืองเราโดนวิจารณ์จากทุกฝ่ายเราชัดเจนนะครับว่าเราอยากจะสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องข่าวสารให้กับประชาชนแต่แน่นอนในระหว่างทางอาจจะมีข้อผิดพลาดอาจจะมีสิ่งที่อาจจะมีปัญหานะครับก็ขอน้อมรับคำวิจารณ์ไว้ทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตนะครับขอให้ท่านรองอีก2ท่านนะครับมาช่วยตอบคำถามบางคำถามนะครับ
3: เป็นครับ
4: ท่านประธานครับขออนุญาตให้รองผู้อำนวยการตอบบางคำถามครับ
3: เชิญครับ

0: เศษจิยสัตว์นะครับเป็นรองผู้ในการไทย PBS นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านสมาชิกนะครับส.ส.ทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็ทางไทย PBS เองนะครับทางผมแล้วก็ทางผู้บริหารแล้วก็ทางคณะกรรมการนะครับก็น้อมรับนะครับด้วยความเต็มใจนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้100% นะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีการพัฒนานะครับตัวเราเองต่อไปเรื่อยๆนะครับรวมถึงนะครับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์นะครับทางเทคโนโลยีที่ disrupt นะครับวงการสื่อนะครับแล้วก็สถานการณ์นะครับสิ่งแวดล้อมสังคมนะครับแล้วก็เศรษฐกิจนะครับจะบีบรัดแค่ไหนนะครับเราก็คิดว่าเราจะพยายามทำตรงนี้นะครับให้คุ้มค่านะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับผู้บริหารแล้วก็คณะกรรมการของเราเนี่ยนะครับเต็มเรียกว่าเต็มอกเต็มใจแล้วก็เสียสละนะครับในเรื่องของการเข้ามานะครับอยากจะให้องค์กรนะครับเราเป็นองค์กรสื่อนะครับที่มีคุณค่านะครับแล้วเราก็เชื่อมั่นนะครับว่าเราจะนำพาองค์กรนี้นะครับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติหลายท่านนะครับได้ฝากความหวังเอาไว้นะครับซึ่งเราก็น้อมรับปณิธานแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านส.ส.ทุกท่านนะครับในส่วนที่ผมจะขออนุญาตนะครับชี้แจงนะครับก็อาจจะชี้แจงนะครับได้อาจจะไม่ครบถ้วนนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับในส่วนที่ว่าเราจะตอบให้ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับในเรื่องที่ท่านได้กรุณาเรียนถามนะครับในส่วนของงบประมาณนะครับเรื่องแรกนะครับก็จะขออนุญาตเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วในเอกสารก็จะมีออกเอาไว้นะครับแล้วก็ว่าการดำเนินงานงบประมาณการจัดงบประมาณของเราเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นอยู่3ส่วนหลักๆนะครับเพราะเรื่องของการทำยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ของเราก็ยึดหลักในเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็ความคุ้มค่านะครับแล้วก็ความยั่งยืนนะครับเป็นตัวหลักเป็นตัวจักรสำคัญนะครับคุณภาพนั่นหมายความว่าโปรดักต์ของเราคือตัวคอนเทนต์นะครับเราอยากจะให้คอนเทนต์ของเรามีคุณภาพนะครับตอบโจทย์สาธารณะแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ขณะเดียวกันเราก็เรียกว่าเราได้รับภาษีนะครับมาจากประชาชนเมื่อกี้ท่านอนุสรท่านได้กรุณานะครับมาเป็น earmark tax นะครับเราพยายามที่จะทำตรงนี้ให้คุ้มค่านะครับในช่วงที่ชุดบริหารชุดนี้เข้ามานะครับเงินที่เราใช้งบประมาณเราก็มีการพยายามใช้อย่างขมิบขมิบนะครับเราจะดูว่ามีประสิทธิภาพสมกับที่เราได้รับความไว้วางใจมาจากประชาชนมากน้อยแค่ไหนนะครับปีที่ผ่านมานะครับเราก็สามารถปรับลดนะครับค่าใช้จ่ายจากที่มีการเกินดุลนะครับมีการใช้จ่ายเกินดุลจากรับประมาณ 2,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับก็มีการใช้ไปนะครับในเรื่องของการเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรหรือว่าในเรื่องของการทำแผนยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับก็ใช้ไปเกินมา5ปีนะครับปีที่ผ่านมาเราก็สามารถปรับมาเป็นเกินดุลได้นะครับถึงประมาณ70ล้านบาทนะครับผมก็มักจะบอกกับน้องๆนะครับอยู่เสมอนะครับว่าเราต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สถานการณ์เรื่องของน้ำมันเพราะฉะนั้นการรัดเข็มขัดขององค์กรนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีการนะครับปรับเปลี่ยนนะครับองค์กรขนาดใหญ่นะครับเราอยากจะเป็น Green Office เราอยากจะเป็นตัวต้นแบบนะครับให้กับหลายๆหน่วยงานนะครับเราก็มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับจะมีเปลี่ยนนะครับชิลเลอร์แพลนนะครับซึ่งก็อยู่ในการดำเนินงานอยู่นะครับก็คาดว่าจะเริ่มได้เร็วๆนี้ขณะเดียวกันแล้วก็มีโครงการรณรงค์ในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับก็ลดไปได้พอสมควรทีเดียวนะครับหลายล้านบาททีเดียวนะครับสำหรับแผนยุทธศาสตร์นะครับที่เราจะวางเอาไว้เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ก็อย่างที่กราบเรียนไปนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับสาธารณชนนะครับในกลุ่มทุกกลุ่มนะครับเราไม่ได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับมีทั้งกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มที่เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมกลุ่มผู้พิการนะครับกลุ่มเด็กนะครับกลุ่มเยาวชนนะครับแม้กระทั่งLGBT+ นะครับแล้วก็ทำทุกเรื่องนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระที่เราทำไปนะครับก็ครอบคลุมทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Science Text เนี่ยจะขอเรียนว่าทางไทย PBS ที่โดดเด่นมากนะครับไทย PBS ก็ได้รับเชิญนะครับในร่วมไปร่วมถ่ายทอดนะครับการที่ทางประเทศจีนนะครับจะลอนช์นะครับตัวยานอวกาศฉางเอ๋อ7เนี่ยนะครับที่ประเทศจีนนะครับที่เกาะไหหนานเราก็เป็นสื่อที่ไม่กี่เจ้านะครับที่ได้รับเชิญไปร่วมถ่ายทอดซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติภูมิแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับเพราะว่าตัวดาวเทียมนะครับที่เราใช้นะครับในการที่จะไปสำรวจติดตั้งนะครับการตรวจนับนะครับรังสีคอสมิกนะครับหรือคอสมิกเรย์ที่ออกมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นโซลาร์ซิสเต็มเนี่ยครับหรือโซลาร์วินเนี่ยนะครับ หรือโซลาร์แฟลร์เนี่ยนะครับจะมีผลกระทบกับองค์กรสื่อสารนะครับจะมีผลกระทบกับไฟฟ้าอุปกรณ์อย่างไรนะครับเราก็ได้รับเกียรติตรงนี้เพราะว่าเราก็ร่วมมือกับทางนฤทธิ์นะครับซึ่งเป็นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยนะครับในการที่จะร่วมมือกันนฤทธิ์ก็จะเป็นคนผลิตอุปกรณ์นะครับตัวนี้ไปติดตั้งที่ฉางเอ๋อ7เราก็จะได้รับเกียรติเป็นคนไปร่วมถ่ายทอดนะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับในเรื่องของคอนเทนต์ที่ได้กลับเปลี่ยนไป 44.53% นะครับก็ประมาณ 1,000 กว่าล้านนะครับ 1,180 ล้านนะครับตัวเลขในปี68ตัวเลขในปี69ก็ยังคงเดิมนะครับส่วนต่อมาก็เป็นเรื่องของกลไกสนับสนุนอันนี้ก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้อยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ26-27% นะครับก็คิดเป็นประมาณ700กว่าล้านบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีออกอากาศโครงข่ายนะครับแล้วก็การบริหารทั่วไปแล้วก็ทางด้าน IT นะครับอีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตัวบุคลากรนะครับตัวบุคลากรเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆบุคลากรของเรามีคุณภาพนะครับแล้วก็น้องๆของเราเนี่ยครับอยากจะมาทำงานนะครับที่เป็นประโยชน์กับสังคมกับประเทศชาตินะครับทุกคนนะครับพร้อมในการที่จะปรับตัวนะครับจะรีสกิลอัพสกิลก็อย่างที่กราบเรียนไปนะครับเรื่องของสื่อพัฒนาไปเร็วมากมีดิสรัปชันเราจึงเสนอตัวเองนะครับของไทย PBS นะครับว่าเราจะทำนะครับOTT แห่งชาตินะครับเรามีความพร้อมในเรื่องของคอนเทนต์ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในส่วนที่ว่าเราไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเราเองโดยลำพังเราจำเป็นจะต้องนะครับร่วมมือกับองค์คาพยพอื่นๆนะครับก็มีการพูดคุยนะครับเป็นคอนโซเทียมนะครับถ้าจะเปลี่ยนมาเป็น OTT นะครับก็คือจะเปลี่ยนจากระบบที่เป็น SDI ตามปกตินะครับมาเป็น IP based infrastructure นะครับอันนี้ต้องลงเงินมหาศาลแล้วก็ในเรื่องของ CDN เนี่ยนะครับที่เราต้องทำนะครับเราจะเปลี่ยนเราจะเรียกว่าเป็น overhaul ระบบออกอากาศของเรานะครับที่เป็น point to point เนี่ยตามปกติจะเป็น N จะเป็น IP network อาจจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งเราแน่ใจว่าเราทำเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นจะต้องจับมือร่วมกันไม่ว่าจะเป็น NT นะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายอินฟราสตรัคเจอร์นะครับอาจจะมีการพูดคุยกันนะครับเรื่องของ ISP นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการทางด้านโครงข่ายนะครับอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสพรอไวเดอร์นะครับเราเชื่อมั่นในส่วนของคอนเทนต์ของเรานะครับแต่ระบบอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยเราจะต้องไปร่วมกันนะครับซึ่งต้องลงทุนมหาศาลนะครับลำพังแล้วเนี่ยเราทำเองไม่ได้นะครับอันสิ่งเหล่านี้เราก็กล้าประกาศตัวเราเองนะครับว่าเราขอจะเป็น OTT นะครับเราต้องการ overhaul ระบบการออกอากาศของประเทศไทยเราทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเป็นกลไกสนับสนุนนะครับที่เราทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเม็ดเงินที่ใช้เนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มเติมนะครับที่เหลือก็จะเป็นเงินส่วนฉุกเฉินนะครับส่วนบุคลากรอย่างที่กล่าวเรียนไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 28% นะครับ 28% นะครับก็ประมาณ750กว่าล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการกับน้องๆนะครับคราวนี้เนี่ยต้องขออนุญาตกราบเรียนนะครับว่าในส่วนของความคุ้มค่านะครับในเรื่องของงบประมาณเนี่ยนะครับท่านอิสริยะนะครับไพลิทไพลิทนะครับท่านก็ได้กรุณานำเสนอไปแล้วจะไม่ขออนุญาตพูดต่อเนื่องนะครับในเรื่องของคุณค่าเมื่อกี้ก็ท่านก็ได้พูดไว้ชัดเจนนะครับเรื่องของ the bag นะครับเรื่องของที่เราจะทำ IP based infrastructure นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเราก็คิดว่าเราจะต้องมีก็เรียกว่าsovereign นะครับเรื่องของ data sovereign นะครับนั่นคือการทำ LLM ของเราเพื่อจะให้ข้อมูลของเรานะครับของคนไทยที่รับชมรับฟังนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคไม่หลุดออกไปกับแพลตฟอร์มต่างประเทศนะครับจะอยู่ในแพลตฟอร์มของเราเองนะครับก็อันนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนนะครับในเรื่องของความคุ้มค่าอย่างอื่นเนี่ยนะครับเรื่องของเมื่อสักครู่ท่านได้กรุณาเรื่องของรอยเตอร์เนี่ยนะครับรอยเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยเราจะ เรียนว่านะครับรอยเตอร์เนี่ยนะครับผลความน่าเชื่อถือของสื่อไทยทั้งหมดลดลงนะครับจาก 55% ลงไปเหลือ 47% ขณะที่ไทย PBS เนี่ยนะครับลดลงนะครับจาก72เหลือ70แต่จะเห็นว่าเราลดลงเพียงแค่ 2% ขณะที่ค่าเฉลี่ยของสื่อไทยทั้งหมดลดลงถึง 7-8% นะครับเพราะฉะนั้นเราลดลงต่ำนะครับแต่เรายังคงอันดับ3อยู่เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของจะเรียกว่าความคุ้มค่านะครับการมีอยู่ของเราสามตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับว่าจำเป็นต้องมีไทย PBS อยู่ไหมแล้วเราจำเป็นต้องใช้เงินขนาดนี้ไหมนะครับจริงๆแล้วเงินที่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมกับประเทศชาติเรานะครับก็พยายามที่จะใช้เงินอย่างขมักขเมนะครับขณะเดียวกันเราก็คิดว่าคอนเทนต์ของเราที่มันเป็นเอเวอร์กรีนเนี่ยนะครับเราพยายามจะหารายได้จากส่วนคอนเทนต์ของเรานะครับปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะหารายได้50ล้านบาทนะครับจากการเอาคอนเทนต์ไปขายแล้วก็ทักตอบเรื่องความคุ้มค่านะครับถ้าคอนเทนต์เราสามารถที่จะออกแพลตฟอร์มต่างประเทศได้ผ ผมเชื่อว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์นี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะนำชื่อเสียงของประเทศไปสู่สาธารณะได้นะครับในส่วนที่ตอบในเรื่องของความคุ้มค่าและงบประมาณผมขออนุญาตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: คร
0: ับ
1: ครับก็จบไม่มีผู้
2: ขออนุญาตท่านประธานครับ
1: เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนนทบุรีเขต7พรรคประชาชนต่อคำถามที่ผมถามไปนะครับไม่ใช่มีแค่รายการเดียวนะครับท่านมี2รายการนะครับไม่ใช่แค่รายการสถานีประชาชนนะครับยังมีรายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้ท่านตอบแค่รายการเดียวว่ายังมีอยู่นะครับแล้วไม่ใช่ว่ามีอยู่แล้วไปอยู่ออนไลน์นะครับขอให้เป็นทีวีภาคพื้นนะครับทั้ง2รายการคือสถานีประชาชนแล้วก็ร้องทุกข์ลงป้ายนี้นะครับที่ท่านบอกว่ามีไม่ใช่ไปมีออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมีภาคพื้นด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับรับไปกันแล้วกันครับรับไปกันแล้วกัน
3: ท่านประธาน
1: ครับ
3: ขออนุญาต
1: เชิญ
3: ท่านประธานขออนุญาตชี้แจงเล็กน้อยนะครับผมมีเรื่องที่เป็นนโยบายขององค์การที่อยากจะประกาศให้ได้รับทราบกันว่าเราพิจารณาเรื่องนี้กันอย่างไรประการแรกที่สุดเนี่ยเรื่องที่ท่านเกียรติคุณได้ทักถามเรื่องฟรีทีวีอันนี้ผมอยากจะยืนยันให้กับที่ประชุมแห่งนี้ว่าเราจะไม่ละเลยฟรีทีวีนะครับฟรีทีวีเป็นสิทธิพื้นฐานของคนที่หากไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็ยังจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพข่าวสารที่เชื่อถือได้เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการสถานีประชาชนหรือร้องทุกข์ลงที่นี่ซึ่งเป็นรายการเดียวกันนะครับก็จะสามารถดำรงไว้อยู่ในช่องฟรีทีวีเสมอเพราะนั่นเป็นที่ทางที่คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยจะนำเรื่องราวความทุกข์ของเขาเนี่ยมาบอกกล่าวกับผู้รับผิดชอบแล้วก็สื่อสารกับสังคมอันนี้เป็นจุดยืนที่ชัดเจนของกรรมการนโยบายชุดนี้ครับประการที่สองก็คือเรื่องสภาผู้ชมนะครับสภาผู้ชมเนี่ยเขียนไว้ในกฎหมายมา10กว่าปีการเปลี่ยนแปลงของผู้รับข่าวสารสื่อสารและเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเรากำลังปรับเปลี่ยนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างชนิดหรือระบบใหม่ครับสภาผู้ชมชุดนี้จะมีเวลาอีกประมาณ1ปีกับ2เดือนซึ่งเราจะเริ่มต้นสภาผู้ชมชุดใหม่เนี่ยโดยการออกแบบระบบการรับฟังความเห็นใหม่ทั้งระบบมีทั้งการรับฟังความเห็นออนไลน์มีทั้งการจัดระบบซึ่งเมื่อสักครู่ท่านธนพรได้พูดถึงว่าการมีประธานของสภาผู้ชมปัจจุบันนี้รูปแบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับการให้สภาผู้ชมช่วยสะท้อนความต้องการของประชาชนเนี่ยเราได้จำแนกให้สภาผู้ชมเนี่ยออกเป็นกลุ่มตามความสนใจเฉพาะมีกลุ่มที่ดูรายการเด็กโดยเฉพาะเพื่อที่จะติดตามแล้วก็ถามความเห็นของผู้คนในเรื่องรายการเด็กรายการศึกษามีรายการข่าวมีการสารคดีรูปแบบเช่นนี้เนี่ยการมีประธานคนเดียวเนี่ยไม่ตอบโจทย์ครับตอนนี้เรามีคณะทำงานเป็นกลุ่มตามสาระของเรื่องและรับฟังโดยตรงจากเขาไม่ได้เป็นการรับฟังแค่ออนไลน์เท่านั้นนะครับเป็นการรับฟังรายการที่เป็นในช่องฟรีทีวีด้วยก็อยากจะเรียนให้มั่นใจว่ากลไกซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของทีวีสาธารณะเนี่ยก็คือการมีสภาผู้ฟังและผู้ชมที่เชื่อมโยงสถานีเข้ากับความเห็นของประชาชนเนี่ยยังถูกให้ความสำคัญอยู่เสมอปัจจุบันเราก็มีการสนับสนุนให้มีออนไซต์นะครับหลังจากที่ไม่มีไปช่วงหนึ่งณปัจจุบันเราก็ได้สนับสนุนกลับเข้าไปแล้วครับประเด็นที่3เนี่ยคือเรื่อง
1: ท่านผู้ชี้แจงครับช่วยสรุปครับเพราะเรายังมีหน่วยงานอื่นที่รอรายงาน
3: นะครับงั้นผมขออนุญาตสรุปว่าเรื่องการที่เป็นสถานีเพื่อรองรับกลุ่มเปราะบางต่างๆก็ยังเป็นภารกิจของเราอยู่เสมอแล้วก็การที่จะช่วยรองรับแพลตฟอร์มแห่งชาติ National Platform โดยใช้วิภาก็เป็นความพร้อมของไทย PBS ครับที่จะทำให้อธิปไตยของสื่อไทยเนี่ย เราสามารถที่จะควบคุมและมีอำนาจในการบริหารจัดการการสื่อสารของประเทศครับขอบคุณมากครับ
1: ครับไม่มีสมาชิกท่านใดสักถามแล้วก็ถือว่าเป็นที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2567ประจำปี2568ขององค์การการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาระแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณท่านหน่วยงานด้วยครับขอบคุณครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2.4 รับทราบรายงานประจำปี2567ศาลรัฐธรรมนูญด้วยเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2512รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางแล้วท่านให้กับสมาชิกแล้วและขอเชิญตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาชี้แจงตามข้อบังคับที่32ดังนี้นะครับ1นางสาวร่มปรางสมประคำเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ2นายจัดแก้วเลิศไพฑูรย์รองเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ3ว่าที่ร้อยตรีดิเรกสุขสว่างรองเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ5นายสุภัทรแสงประดับผู้เชี่ยวชาญด้านคดีอาสี่นะครับ5นายทวินณเชียงใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีและดิจิทัลรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร6นางพนิการสวัสดีวงศ์นะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร7นายคันธนิตกาญจนรัตน์ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์แผนงานและงบประมาณและ8นางพจนพรทวนทองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลางเชิญหน่วยงานได้แถลงครับโดยสังเกตเพราะว่ารายงานจะปรากฏตามเอกสารที่วางให้กับสมาชิกแล้วเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะดิฉันนางสาวร่มปรางสมประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอชี้แจงประกอบการพิจารณารายงานประจำปี2567ของศาลรัฐธรรมนูญโดยรายงานฉบับนี้ได้รวมรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเป็นไปตามพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2542มาตรา14ในปีงบประมาณ2567สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 409,639,800 บาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2566จำนวน 48,682,900 บาทจำแนกเป็นงบบุคลากร 194,414,800 บาทงบดำเนินงาน 136,239,700 บาทงบครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 78,985,300 บาทงบประมาณดังกล่าวใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญโดยแบ่งการดำเนินงานสำคัญออกเป็น3ด้านได้แก่ 1. ด้านคดีในปีงบประมาณ2567มีคดีที่คัดที่อยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งสิ้น119เรื่องโดยศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคดีแล้วเสร็จรวม101เรื่องแบ่งเป็นคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเสร็จและมีคำวินิจฉัยจำนวน29เรื่องและคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องหรือจำหน่ายคดีหรือยกคำร้องจำนวน72เรื่องทำให้ณสิ้นปีงบประมาณ2567มีคดีคงค้างยกไปดำเนินการต่อในปีงบประมาณ2568เพียง18เรื่องเท่านั้นในกระบวนการรับคำร้องสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ยื่นคำร้องโดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์โดยในปี2567มีคำร้องที่ยื่นทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์จำนวน39เรื่องมีคำร้องที่ยื่นมาโดยมีรายการไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนจำนวน26เรื่องสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องทุกรายเพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561 มาตรา 42 วรรค 3นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังมีระบบติดตามคดีรัฐธรรมนูญควบคู่กับการกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามประกาศศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมพ.ศ. 2566ส่งผลให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมด้านวิชาการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนรวมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสำหรับการดำเนินงานภายในประเทศในปีงบประมาณ2567สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินภารกิจด้านการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการพิจารณาคดีและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนโดยมีการศึกษาวิจัยหลายเรื่องตลอดจนได้ดำเนินโครงการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในระยะยาวสำหรับภารกิจด้านการเผยแพร่ความรู้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก3กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มที่1ประชาชนทั่วไปสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนและโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรมโดยจัดกิจกรรมในภูมิภาคและจังหวัดต่างๆกลุ่มที่2สถาบันการศึกษาและเยาวชนสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการMOU และจัดเสวนาทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญในเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งโครงการพัฒนายุวชนศาลรัฐธรรมนูญโดยนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียนรู้เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพหลักนิติธรรมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลุ่มที่3กลุ่มที่ต้องการการเข้าถึงเป็นพิเศษสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมุ่งมั่นที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยได้ดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยินทั้งในรูปแบบหนังสืออักษรเบลหนังสือเสียงระบบเดซี่และวีดิทัศน์ล่ามภาษามือเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงความรู้ด้านรัฐธรรมนูญได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันสำหรับการดำเนินงานด้านต่างประเทศในปีงบประมาณ2567ถือเป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียหรือ AACC ในระหว่างปี2566ถึงปี2568ซึ่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AACC ครั้งที่6ระหว่างวันที่18ถึง19กันยายน2567โดยมีสมาชิกAACC เข้าร่วมจำนวน21องค์กรการประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำปฏิญญากรุงเทพมหานครเพื่อย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันในการยึดมั่นหลักนิติธรรมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีความยุติธรรมระดับสากล 3. ด้านบริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการสื่อสารกับประชาชนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ผ่านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเช่นอินโฟกราฟิกบทความสารคดีวิดีโอสั้นซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทั้งเว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok Line Official เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญกับการยกระดับการให้บริการประชาชนโดยตรงผ่านการพัฒนาระบบสารอิเล็กทรอนิกส์ e-court ระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-filing และระบบติดตามคดี e-tracking ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นคำร้องติดตามความคืบหน้าและก็ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมยิ่งขึ้นนอกจากนี้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญยังดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญณที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศรซึ่งเป็นงบลงทุนสำคัญในปีก็ประมาณ2567โดยมีวัตถุประสงค์ พื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมการเมืองการปกครองของไทยภายใต้รัฐธรรมนูญและการปฏิบัติภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญภายใต้แนวคิดให้ทุกคนร่วมเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญณที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญอาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศรซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญผลการดำเนินงานทั้งหมดที่ฉันได้กล่าวมาสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อเป็นสถาบันหลักที่ทำลงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญตลอดจนเพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยและค้ำจุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไปจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอขอบพระคุณค่ะ
1: ครับเชิญท่านสมาชิกอภิปรายเชิญท่านฟันตินม่วงเจิมครับเชิญครับ
5: เห็นท่านประธานครับผมฟันตินม่วงเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตของเกิดและเขตบรรณาพรรคประชาชนนะครับก็ขอตั้งข้อสังเกตต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพราะจริงท่านก็น่าจะเป็นผู้ปฏิบัตินะครับแล้วก็รายงานเล่มนี้ประเด็นแรกครับ 74% เชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญในปี67นะครับซึ่งค่าเฉลี่ยจริง74อาจจะฟังดูก็กลางๆนะหรือแบบคิดเป็นค่าเฉลี่ยอีกตัวเลขนึงก็คือ 3.66 นะครับจาก5ซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งนะครับว่าถ้าเผื่อมองอย่างเป็นกลางนะประชาชนก็ค่อนข้างมีภาพจำที่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนักต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยการพิจารณาคดีที่ผ่านๆมานะครับอันนี้ก็เป็นฟีดแบคหนึ่งนะครับที่ประชาชนคาดหวังอะไรจากศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับส่วนงบประมาณที่ท่านใช้ไปเนี่ยผมก็มีข้อสังเกตอยู่จุดหนึ่งนะครับของค่าของบุคลากรโดยเฉพาะในส่วนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9ท่านนะครับผมไม่แน่ใจว่าปีแล้วผมได้อภิปรายประเด็นนี้ไปหรือเปล่านะแต่น่าจะมีเพื่อนสมาชิกเคยอภิปรายไปผมก็อยากให้ประชาชนเนี่ยครับรับทราบนะครับว่าค่าตอบแทนของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคณะสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งคงรวมถึงที่ปรึกษาผู้ช่วยที่สามารถแต่งตั้งได้องค์คาพยพของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ที่56ล้านบาทนะครับหาร9คนนะครับจะตกปีละ8ล้านเกือบ8ล้านบาทต่อคนคนละ 6-7 แสนอาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินเดือนท่านตรงๆนะแต่อาจจะรวมถึงองค์คาพยพของท่านผมอยากให้ประชาชนรับทราบครับเราจ่ายเงินเดือนให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลายแสนมีองค์คาพยพยังไม่รวมสิทธิประโยชน์อื่นๆนะท่านมีรถมีอะไรก็แล้วแต่นะครับและสิ่งที่ท่านทำให้ประเทศชาติมีอะไรนะครับผลออกมาคือความพึงพอใจอยู่ที่ระดับที่ 3.66 หรือ 74% นะอันนี้เป็นข้อสังเกตเรื่องเงินที่เราจ่ายงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายไปแล้วประชาชนรู้สึกยังไงกับผลงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับแถมอีก 2-3 เรื่องครับในเล่มนี้เยอะมากเลยครับท่านจะมีรูปพิธีกรรมอะไรต่างๆของท่านนะไปทํานู่นทํานี่เยอะแยะนะครับแต่อันนึงที่ผมเคยแถลงข่าวแล้วก็เตือนท่านท่านก็งดในปีนี้คือการไปดูงานต่างประเทศนะครับตอนนั้นท่านจะไปอียิปต์นะครับใช้เงินประมาณ3ล้านนะครับแต่รายงานนี้ก็ยังมีนะผมไปพลิกดูท่านก็จะไปประเทศแปลกๆอ่ะครับจอร์เจียนะครับผมไม่รู้ปี68นี่ไปไหนกันมานะครับรัสเซียก็มีในนี้นะครับผมก็ตั้งคำถามครับว่าทำไมท่านต้องไปดูงานในประเทศที่มันก็ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยขนาดนั้นหรือเขาเป็นต้นแบบอะไรขนาดนั้นถึงท่านต้องไปดูงานเสียตังค์เป็นหลายล้านนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตก็อยากให้ประชาชนรับทราบว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยชอบไปดูงานประเทศเหล่านี้นะครับสุดท้ายครับเรื่องหลักสูตรของท่านนะนปท.นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยท่านเรียนมา12รุ่นแล้วนะครับ52คนจริงๆตัวนี้ไม่ได้มีตัวเลขนะเดี๋ยวผมก็คงไปถามต่อในกรรมาธิการงบประมาณนะว่าท่านใช้เงินเท่าไหร่ในการที่จะจัดหลักสูตรพวกนี้แล้วมันตรงกับพันธกิจของท่านหรือไม่นะครับภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญเข้าใจละท่านก็จะอ้างเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่มันมีเยอะมากครับวปอ.กกต.สถาบันพระปกเกล้าปปช.มีหลักสูตรพวกนี้เยอะแยะมากมายผมว่าอย่าหาทำเลยครับถ้าเกิดท่านไม่มีดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนว่าความสำเร็จของท่านคืออะไร50คนที่เรียนไปปีหนึ่งเขาไปทำอะไรใช่ไหมครับเสียเงินเสียทองมากมายแล้วก็ตัวท่านเองก็ยังส่งบุคลากรไปเรียนอีหลักสูตรพวกนี้เหมือนกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาครับผัดหลังกันเกาไปเรียนผมว่าเอาเงินเอาเวลาไปทำงานดีกว่าไหมครับไปเรียนอะไรที่ ไปเป็นถูกครหาว่าไปการแสวงหาคอนเนคชันหรือเปล่าแล้วประเทศชาติประชาชนได้อะไรจากการใช้เงินงบประมาณภาษีแบบนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับเรื่องเงินเดือนตุลาการธรรมนูญอยากให้ประชาชนรับทราบนะครับว่าไม่ใช่น้อยนะครับอย่ามาว่าสภาผู้แทนราษฎรและสภาอย่างเดียวว่ามีเงินเดือนเท่านู้นเท่านี้มีองค์คาพยพเท่าไหร่ท่านไปดูตุลาการธรรมนูญครับพวกเราท่านประธานเองมีหน้าที่บริการประชาชนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่บริการประชาชนมากน้อยแค่ไหนให้ความเป็นธรรมกับระบบการปกครองในประเทศนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับไปดูได้ที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องการไปลดละเลิกงานพิธีกรรมต่างๆที่ท่านชอบไปจางต่างประเทศนะครับแล้วก็เรื่องหลักสูตรคอนเนคชันหลักสูตรต่างๆไม่รู้เหมือนกันว่าเรียนไปทำไปเราได้อะไรขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศราษฎรผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายนะครับรายงานการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญนั้นถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญและพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่มาชี้แจงในวันนี้จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยตัวศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ย

0: บอบประชาธิปไตยป้องกันเผด็จการเสียงข้างมากหรือมีความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการตีความรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในประเทศไทยเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายสถาบันทางการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้างผมไม่ต้องย้อนกลับไปไกลนะครับเอาเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อปี66หลังการเลือกตั้งปี66พรรคการเมืองซึ่งถือได้ว่าเป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งเด็ดขาดแต่ว่าบทบาทขององค์กรอิสระบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญทำให้มีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองทำให้มีการยุบพรรคการเมืองจนกระทั่งเราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นเสียงข้างมากและเป็นฉันทามติของประชาชนได้อันนี้คือปัญหาทีนี้ถ้าเรามาดูว่าดุลยภาพทางการเมืองดุลยภาพแห่งอำนาจของระบบรัฐสภาควรจะเป็นอย่างไรเห็นได้ชัดว่าในประเทศไทยนั้นอำนาจที่แท้จริงยังไม่เป็นของประชาชนครับในรัฐสภาเองก็มีอำนาจของวุฒิสภาซึ่งก็ไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริงมาจากการสรรหาคัดเลือกกันเองมาทวงดุลอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรและเราก็มีองค์กรอิสระมากมายที่สามารถทำให้ผู้ที่ได้ฉันทานุมัติจากประชาชนเนี่ยต้องหลุดจากตำแหน่งอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการแก้ไขจริงๆแล้วถ้าเราดูเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคการเมืองเนี่ยแนวคิดมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่เราเรียกว่า militant democracy คือประชาธิปไตยที่สามารถปกป้องตัวเองได้การที่เกิดแนวคิดนี้ริเริ่มขึ้นมาช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะมันมีบทเรียนที่พรรคนาซีของฮิตเลอร์เนี่ยใช้ช่องว่างของกติกาของประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเข้าสู่อำนาจและทำลายระบอบประชาธิปไตยถามว่าในประเทศไทยเนี่ยมีพรรคการเมืองพรรคไหนที่เป็นแบบพรรคนาซีบ้างที่มีกองกำลังติดอาวุธและมีลักษณะของการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยมีพรรคการเมืองไหนที่ใช้ความรุนแรงอย่างมากบ้างไม่มีครับแต่บทบาทที่ผ่านมาของศาลรัฐธรรมนูญก็คือยุบพรรคการเมืองซึ่งเป็นการทำลายพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเพราะพรรคการเมืองเป็นสถาบันพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยผมฝากให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดูจากรายงานผลการดำเนินงานก็ยังไม่ชัดเจนว่าบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้างที่ส่งเสริมให้ระบอบรัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งประเทศไทยไม่ได้
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: การสั่งประหารชีวิตของพรรคการเมืองทั้งพรรคเพียงเพราะความผิดของตัวบุคคลบางคนหรือแม้กระทั่งไม่เป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจในเรื่องนโยบายบางอย่างอันนี้เป็นความรุนแรงเกินกว่าเหตุเพราะคุณทำลายสถาบันทำลายความปรารถนาของผู้คนจำนวนมากผลลัพธ์ของการยุบพรรคอย่างพร่ำเพรื่อทำให้ระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอไม่สามารถสร้างสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งต่อเนื่องได้พรรคการเมืองกลายเป็นที่พักพิงชั่วคราวของนักเลือกตั้งไม่ใช่สถาบันของนักการเมืองที่จะอุทิศตัวเพื่อทำงานให้ประเทศชาติและประชาชนอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญช่วยส่งเสริมด้วยผมจะขอบคุณแทนประชาชนทั้งหมดศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่ให้ความร่วมมือใดๆกับขบวนการปรปักษ์ประชาธิปไตยการมี IO ของข่าวลวงข่าวเท็จหลายครั้งก็พุ่งเป้าไปที่การทำลายภาพลักษณ์ของนักการเมืองและพรรคการเมืองการปฏิบัติการเหล่านี้กึ่งเท็จกึ่งจริงถ้ามีใครพร้อมไปกล่าวหาฟ้องร้องก็ต้องศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องพิจารณาไม่รับเรื่องครับเพราะมันสร้างความยุ่งยากสร้างต้นทุนให้กับประเทศนี้ทำให้เกิดการสูญเสียโอกาสผมเข้าใจคนทำงานข้าราชการและผู้บริหารที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและมีจุดยืนอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งแต่ผมก็หวังว่าท่านทั้งหลายจะต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ให้ผู้ใดก็ตามที่มีอำนาจมาแทรกแซงเพื่อให้การทำงานหรือการตัดสินใจของท่านนั้นเบี่ยงเบนไปจากหลักการที่ถูกต้องผมเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาในห้องนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านล้วนมีความมุ่งหมายร่วมกันที่จะทำให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เป็นที่พึ่งสูงสุดของประชาชนเพราะระบอบประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไม่ใช่องค์กรอิสระครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายแล้วนะครับเท่าที่ผมฟังสองท่านก็ไม่มีประเด็นคำถามเพียงแต่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ก็รับไปส่วนศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรจะทางฝ่ายเลขามีอะไรจะชี้แจงไหมครับเชิญตอบครับเฉพาะประเด็นคำถามนะครับ
2: กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะคะขอขอบพระคุณท่านพันธินน่วมเจิมท่านศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจนะคะที่กรุณาให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นเงินเดือนท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญการไปดูงานต่างประเทศการไปอบรมหลักสูตรต่างๆนะคะรวมทั้งในข้อคิดเห็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการพิจารณาวิสัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญนะคะสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะคะขอเรียนชี้แจงว่าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นรัฐธรรมนูญมาตรา188วรรค2บัญญัติให้ตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอาญาคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบกับตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรค2ในการพิจารณาวิจัยคดีและการทำคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2562ทั้งนี้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวนะคะนำกลับเรียนท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะและทุกข้อสังเกตนะคะทุกข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ของทุกท่านนะคะสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
1: ครับคือว่าไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะมีประเด็นสักถามแล้วนะครับก็เห็นเป็นนั้นว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี2567ของศาลรัฐธรรมนูญครับขอบคุณ ผู้แทนหน่วยงานครับต่อไปเป็นเรื่องรับทราบที่ 2.5 รายงานการรับทราบรายงานของการพัฒนาระบบราชการประจำปี2567และประจำปี2568ด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2568และวันที่16มิถุนายน2569รับทราบรายงานดังกล่าวตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอและให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับทราบตามมาตรา71/10แห่งพระราชบัญญัติระเบียบวาระระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534และแก้ไขเพิ่มเติมตามรายละเอียดและรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดวางไว้ให้กับท่านสมาชิกแล้วจึงขอเชิญท่านผู้แทนหน่วยงานเข้ามาชี้แจงตามข้อบังคับที่16ดังนี้นะครับท่านที่1 นางสาวอ้อนฟ้าเวชชีวะเลขาธิการกปปร.ท่านที่2 นายธนศักดิ์มังกรไทยรองเลขาธิการกปปร.และท่านที่3 นางสาวณัฐินีสงกุมารรองเลขาธิการกปปร.เชิญท่านเลขาได้ชี้แจงนะครับเชิญครับ
3: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะคะดิฉันนางสาวอ้อนฟ้าเวชชีวะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกปปร.นะคะได้รับมอบหมายจากท่านประธานกปปร.คือท่านรองนายกประกรณ์ อิมพันธ์นะคะให้มานำเสนอสรุปรายงานการพัฒนาระบบราชการ2ปีนะคะพร้อมกันนะคะคือปี2567และปี2568นะคะต่อทางสภาซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินค่ะรายงานทั้ง2ฉบับนี้สะท้อนถึงความพยายามต่อเนื่องนะคะในการขับเคลื่อนภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ5ปีคือปี2567ถึง2570ซึ่งตรงนี้เรามีจุดมุ่งหมายที่จะต้องให้ภาครัฐเนี่ยเดินหน้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมแล้วก็เป็นภาครัฐที่เปิดกว้างโปร่งใสนะคะเรามีเป้าหมายที่สำคัญคือการทำให้ประชาชนที่ได้รับบริการสะดวกรวดเร็วโปร่งใสลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ภาครัฐเนี่ยเป็นตัวที่จะผลักดันให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนแล้วก็ประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภาครัฐเองก็ต้องมีการปรับโครงสร้างและวิธีการทำงานให้เกิดความคล่องตัวมีการใช้ข้อมูลดิจิทัลแล้วก็ใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงการทำงานแต่ก่อนอื่นที่ดิฉันจะนำเสนอตัวรายงานดิฉันขอโอกาสในคราวนี้ที่จะขอบคุณท่านประธานและก็ทางสภานะคะเนื่องจากทางพรบ.อำนวยความสะดวกในการอนุญาตและการให้บริการประชาชนปี2569ซึ่งเคยผ่านสภาที่นี่เมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนี้ได้ส่งลงพระปรมาภิไธยแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็จะส่งผลให้มีผลบังคับใช้ภายใน180วันซึ่งจะตรงกับวันที่4มกราคม2570ซึ่งกฎหมายนี้เป็นกฎหมายสำคัญค่ะที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสและช่วยอำนวยความสะดวกนะคะให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นก็จึงเป็นกฎหมายที่สำคัญอีกฉบับหนึ่งซึ่งฉันเชื่อว่าประชาชนพี่น้องคนไทยรอคอยอยู่นะคะกลับมาสู่ของรายงานการพัฒนาระบบราชการ2ฉบับที่ได้นำเสนอในวันนี้นะคะก็ดิฉันขอนำเรียนเป็น3ด้านหรือ3มิติหลักๆด้วยกันเรื่องแรกเป็นเรื่องของการยกระดับการให้บริการประชาชนนะคะเพราะเรามุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของการให้บริการของภาครัฐประเด็นที่2เป็นเรื่องของการปรับภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวนะคะมีขนาดที่เหมาะสมแล้วก็เปิดกว้างเป็น Open Government นะคะและประเด็นที่3เป็นเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพของภาครัฐในการใช้ข้อมูลและนวัตกรรมทางดิจิทัลแล้วก็ AI นะคะในประเด็นแรกค่ะเรื่องของการยกระดับการบริการภาครัฐโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยสิ่งที่ทางภาครัฐได้พยายามขับเคลื่อนตลอดใน2ปีขึ้นมานะคะส่งผลให้การผลสมบูรณ์ความพึงพอใจต่อบริการภาครัฐนะคะที่เราให้ Third Party เนี่ยสำรวจประชาชนเนี่ยค้นพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการภาครัฐอยู่ที่ร้อยละ 83.20 นะคะในปี68นะคะสูงขึ้นจากปี67ขึ้นมาหน่อยนึงค่ะจากเดิมอยู่ 83.03สิ่งที่ภาครัฐทำให้ประชาชนพึงพอใจประเด็นแรกคือเรามุ่งเน้นเรื่องการให้บริการทางดิจิทัลหรือว่า e-service นะคะซึ่งในปี68เรามีการพัฒนา e-service ขึ้นมานะคะเป็น 3,491 งานนะคะเพิ่มจากปี67ที่เป็นอยู่ที่ 2,701 งานนะคะแล้วเราพยายามดึงของ e-service เหล่านั้นขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มกลางเพื่อจะให้ประชาชนมีความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการได้ง่ายขึ้นไม่ต้องล็อกอินล็อกเอาท์เข้าหลายรอบนะคะแต่ว่าเข้าไปที่แพลตฟอร์มกลาง2แพลตฟอร์มด้วยกันซึ่งมีความเชื่อมโยงกันคือแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Business Portal หรือ Biz Portal เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการประกอบธุรกิจและอีกพอร์ทัลหนึ่งคือทางรัฐหรือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับประชาชนหรือว่า Citizen Portal นั่นเองการเชื่อมโยง e-service เข้ามาที่แพลตฟอร์มกลางทั้ง2แพลตฟอร์มเนี่ยนะคะบน Biz Portal เนี่ยค่ะเราสามารถมีใบอนุญาตที่ให้บริการกับทางภาคเอกชนนะคะในการต่อใบอนุญาตก็ดีหรือขอใบอนุญาตก็ดีนะคะซึ่งในปี2568เนี่ยมีทั้งหมด289ใบอนุญาตบน Biz Portal นะคะแล้วก็สำหรับบนทางรัฐเนี่ยในปี2568เนี่ยมีบริการทั้งหมดประมาณ465บริการนะคะขอเรียนว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้แพลตฟอร์มทั้ง2นี้อยู่ในระดับที่ใช้ได้นะคะเท่ากับBiz Portal เนี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ระดับที่ 77.8% แล้วก็ทางรัฐเนี่ยอยู่ความพึงพอใจอยู่ที่ 65.8% นะคะและจำนวนผู้ใช้งานของทางรัฐนี่ก็จะมีจำนวนเยอะมากคือประมาณจำนวนคนการใช้งานอยู่ประมาณ359ล้านครั้งนะคะแล้วก็มีผู้ใช้งานใหม่อยู่ประมาณ23ล้านรายนะคะนอกจากการบริการด้วย e-service แล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนตลอดเพื่อจะให้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้นคือการลดระบบอนุญาตนะคะแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและติดต่อภาครัฐนะคะโดยเราเดินหน้าตามกฎหมายอำนวยความสะดวกเมื่อปี2558นะคะแล้วก็ในปี68เนี่ยเรากำลังยกร่างตัวพรบ. อำนวยความสะดวกที่ฉันได้นำเรียนในตอนต้นว่าเพิ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งพรบ. อำนวยความสะดวกเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่สร้างความโปร่งใสนะคะตั้งแต่เรื่องของการที่เปิดเผยขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการอนุมัติอนุญาตต่างๆตั้งแต่ว่าประชาชนต้องมีเอกสารอะไรบ้างในการไปยื่นคำขออนุญาตหรือไปติดต่อกับขอรับบริการมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่ละขั้นตอนใช้ระยะเวลาเท่าไหร่มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะคะแม้กระทั่งมีการกำหนดว่าในกฎหมายฉบับใหม่มีการกำหนดว่าต้องมีการระบุว่ามีวิธีการใช้ดุลพินิจยังไงนะคะอันนี้จะเป็นการสร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนในการติดต่อภาครัฐแล้วก็ทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ทางกพร.ได้ขับเคลื่อนนะคะร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการที่ดำเนินการตามพรบ.อำนวยความสะดวกของปี58ในช่วงปี68 67 68ที่ผ่านมาเราพยายามเร่งเรื่องของการจดแจ้งออนไลน์คือเราปรับจากระบบอนุญาตมาเป็นการจดแจ้งและใช้ดิจิตอลเป็นตัวในการใช้ในการจดแจ้งนะคะซึ่งตัวนี้เราจดแจ้งออนไลน์เพิ่มขึ้นนะคะจาก115งานปี67เป็น171งานในปี68เรามุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะโดยเฉพาะข้อมูลนิติบุคคลเราทำร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD นะคะซึ่งมีการเชื่อมโยงเอกสาร3รายการคือหนังสือรับรองนิติบุคคลหนังสือบริคลสนธิแล้วก็บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องมาขอยื่นเอกสารซ้ำบนเอกสาร3รายการเราเชื่อมไปยัง22หน่วยงานนะคะในปี68นะคะซึ่งตัวนั้นมีทั้งหมด 9.2 ล้านธุรกรรมต่อปี 9.2 ล้านธุรกรรมต่อปีนะคะที่กลับมาใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดไม่ต้องมีการปริ้นเอกสารไม่ต้องมีการมาลงนามรับรองสำเนาอีกต่อไปสำหรับภาคธุรกิจตรงนี้ทำให้มีการลดค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปีนะคะก็ส่งผลให้ competitiveness ของประเทศก็จะต้องสูงขึ้นนะคะนอกจากนั้นกพร.ยังขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกตามกรอบของ Business Ready ของทางธนาคารโลกหรือ World Bank นะคะโดยเรานำผลจากการประเมินนะคะของกลุ่มแรกที่มีการประเมินไปแล้วมาเบนช์มาร์กว่าสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องขับเคลื่อนในระยะต่อไปเราตั้งเป้าไว้ที่ระดับไหนอย่างไรแล้วเราก็เตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานต่างๆนะคะว่ามีความพร้อมในการที่จะดำเนินตามเกณฑ์ของ World Bank อย่างไรซึ่งในเบื้องต้นนะคะผลสำรวจ Enterprise Survey ของ World Bank เมื่อปี2025ที่ผ่านมานะคะที่เขาสำรวจบริษัทเอกชนของประเทศไทยทั้งหมด813แห่งเนี่ยค้นพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีภาระด้านกฎระเบียบค่อนข้างต่ำนะคะอันนี้ทาง World Bank ชี้ออกมาเองนะคะว่าต่ำแล้วก็ที่แปลกใจก็คือต่ำกว่าสิงคโปร์อีกนะคะเพราะว่าของไทยเนี่ยอยู่ที่ 0.3% ขณะที่สิงคโปร์อยู่ที่ 6.8% นะคะระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมีเสถียรภาพพิธีการศุลกากรรวดเร็วระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และ e-payment ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากแก่ธุรกิจแต่ขณะเดียวกันก็มีประเด็นที่จะต้องมีการปรับปรุงและต้องพึงระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจนอกระบบที่มีจำนวนมากโลจิสติกที่ยังไม่เชื่อมโยงกันแรงงานที่ยังมีทักษะที่ยังไม่พร้อมต่ออนาคตเป็นต้นค่ะ ในมิติที่2นะคะในเรื่องของการพัฒนาระบบราชการคือเรื่องการปรับโครงสร้างแล้วก็การปรับการทำงานของภาครัฐให้มีความคล่องตัวแล้วก็เป็นภาครัฐที่เปิดกว้างตามหลัก Open Government นะคะในส่วนนี้ค่ะในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางคณะกรรมการกพร.อย่างนี้หลักเดิมนะคะว่าถ้าหน่วยงานจะปรับโครงสร้างเราก็จะไม่มีการเพิ่มหน่วยงานหมายความว่าเขาต้องทำการ rearrange คือการปรับภายในหน่วยงานโดยไม่เพิ่มจำนวนคนไม่เพิ่มจำนวนกองนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีหลายกรมที่เข้ามาดำเนินการเรื่องของ rearrange ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจใหม่ๆได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะแล้วก็สคบนอกจากนั้นทางกพร.จะมีการกำหนดเรื่องของการกำหนดแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคค่ะเนื่องจากทุกวันนี้ความซ้ำซ้อนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐจะปรากฏขึ้นในภูมิภาคจำนวนค่อนข้างมากทั้งหน่วยงานในภูมิภาคด้วยกันเองหน่วยงานในส่วนกลางที่อยู่ในภูมิภาคและท้องถิ่นนะคะซึ่งทีนี้ทางคณะกรรมการกพร.ก็ได้มีมติซึ่งเรากำลังอยู่นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดเป็นแนวทางต่อไปอยู่นะคะในส่วนการบริหารงานเชิงพื้นที่หรือการบริหารงานในระดับจังหวัดนะคะในปี67เนี่ยเรามีการขับเคลื่อนต้นแบบผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการใน5จังหวัดนำร่องและเราพร้อมได้ผลในปี68แล้วก็ประกาศขยายผลสู่76จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ที่ส่งผลให้จังหวัดลำพูนสามารถลดค่าเฉลี่ย PM 2.5 ลงไปถึง125นะคะเราปรับเรื่องกระบวนการนำเข้าส่งออกชายแดนค่ะพวกจังหวัดค้าชายแดนทั้งหลายนะคะทำให้นครพนมเนี่ยสามารถลดระยะเวลาจากเดิม 3-4 ชั่วโมงเหลือแค่1ชั่วโมงนะคะในการนำเข้าส่งออกการค้าชายแดนเราเอาต้นแบบของขอนแก่นเรื่องการใช้แดชบอร์ดให้ผู้ว่าในการตัดสินใจและการบริหารงานเอาไปขยายผลนะคะในส่วนของการบริหารสินทรัพย์นะคะที่เราก็ค้นพบว่าจะมีสินทรัพย์ที่บางทีไอดอลคือไม่ได้ทำงานคือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้มาใช้ประโยชน์เป็นที่นะคะในพื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนะคะเรามีการเสนอมาตรการให้ครม.มีมติเป็นวันที่27มีนาคม68นะคะกำหนดให้มีแนวปฏิบัติในเรื่องนี้นะคะว่าถ้าสินทรัพย์ใหม่ที่จะต้องมีการสร้างมาเนี่ยจะต้องมีการกำหนดว่าจะถ่ายโอนไปให้ใครและคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่จะต้องตั้งงบประมาณในการดูแลแล้วก็ดูบำรุงรักษาสินทรัพย์นั้นต่อไปในเรื่องของการเปิดภาครัฐตามหลัก Open Government และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะประเทศไทยเรามีการขับเคลื่อนเรื่องของ Open Government อย่างต่อเนื่องนะคะจนในที่สุด Open Government Partnership หรือ OGP เนี่ยได้รับเราเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์เมื่อในเบื้องต้นมาตอนปี68นะคะแล้วก็เป็นสมาชิกสมบูรณ์เมื่อปี69นะคะซึ่งส่วนนี้สิ่งที่สำคัญที่ทำให้ได้เป็นสมาชิกก็คือเรื่องของการพยายามเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างต่อเนื่องความร่วมมือของภาคเอกชนภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นปัญหา PM 2.5 นะคะเรื่องของ Greenhouse Gas การลดก๊าซเรือนกระจกที่สระบุรีในโมเดลสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นค่ะในมิติสุดท้ายคือมิติที่3นะคะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนผลิตภาพภาครัฐนะคะด้วยข้อมูลดิจิทัลและนวัตกรรมนะคะเราก็มุ่งเน้นให้ภาครัฐเนี่ยเร่งทำข้อมูลเป็นดิจิทัลนะคะให้มันอยู่ในเลขสิ่งที่เรียกว่า Data Catalog หรือเรียกว่าระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐนะคะแล้วก็เมื่อพออยู่ในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐแล้วส่วนใดสามารถเปิดเผยได้เป็น Open Data แล้วก็ให้มีการเปิดเผยในส่วนใดที่เป็นข้อมูลที่ใช้ภายใต้หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองแล้วก็จะสั่งให้มีการเชื่อมโยงบนสิทธิ์บนแพลตฟอร์มที่เรียกว่า GDX หรือว่า Government Digital Exchange Platform นะคะซึ่งในส่วนของการที่มีการแปลงข้อมูลมาเป็นข้อมูลดิจิตอลในบัตรใต้แคตตาล็อกเนี่ยนะคะเราจะค้นพบว่าข้อมูลภาครัฐมีจำนวนสูงขึ้นนะคะในปี68เป็น 19,263 ชุดข้อมูลนะคะจากเดิมอยู่ประมาณ 17,000 นะคะขณะเดียวกันข้อมูลเปิดที่เรียกว่า Open Data ที่เราเปิดเผยบน data.go.th นะคะที่ทาง DJN คนดูแลเนี่ยก็ข้อมูลก็เพิ่มขึ้นนะคะจากปี67อยู่ที่2007ก็เป็น 33,000 และปัจจุบันวันนี้อยู่ประมาณอยู่ที่ 40,000 นะคะแล้วก็ข้อมูลที่เราเชื่อมโยงบน GDX เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้งานด้วยกันเองก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก89ชุดในปี67นะคะเป็น95ชุดในปี68แล้วก็ณวันนี้อยู่ที่112ชุดนะคะซึ่งตรงนี้เราก็คาดหวังว่าการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเนี่ยจะทำให้ลดภาระประชาชนในการติดต่อภาครัฐเพราะภาครัฐสามารถเช็คข้อมูลด้วยกันเองได้ประชาชนไม่จำเป็นต้องหอบสำเนาเอกสารเข้ามาแล้วก็จะได้ไม่เป็นภาระกับประชาชนในการติดต่อราชการนอกจากนั้นตัวพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองนะคะและการควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐต่อหน่วยงานภาครัฐอื่นเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญเลยค่ะที่จะเร่งให้หน่วยงานภาครัฐมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่อกันมากขึ้นในส่วนของการใช้ AI เข้ามาทำงานในภาครัฐนะคะกพร.ก็มีการสนับสนุนด้วยการใช้ให้มีการรางวัลเลิศรัฐ นะคะสนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนาเอา AI มาพัฒนาปรับปรุงการบริการให้กับประชาชนขณะเดียวกันกพร.เราก็เอาข้อมูลเรื่องของ tools AI tools ต่างๆนะคะร่วมกับ Netech นะคะเอาขึ้นบนเว็บไซต์ที่ชื่อว่า opdc.ai.in.th นะคะซึ่งตรงนี้ก็ให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาใช้ tools เหล่านี้ได้ฟรีรวมทั้งมี use case ต่างๆนะคะว่ามีตัวอย่างว่าหน่วยงานอื่นใช้ AI ในการทำอะไรบ้างเพื่อเขาจะได้เอาไปเรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ตามได้นอกจากนั้นนะคะทางกพร.เองก็ได้มีการจับมือกับ Nettech นะคะพัฒนาแพลตฟอร์มแชทบอทกลางขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้เป็นต้นแบบเพราะเราหวังว่าในอนาคตเนี่ยเพื่อไม่ให้หน่วยงานเนี่ยไปสิ้นเปลืองในการของงบประมาณทำแชทบอทของตัวเองเราก็จะใช้ตัวแชทบอทกลางเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวที่ให้หน่วยงานเนี่ยเอาข้อมูลเข้ามาใส่แล้วก็ให้แชทบอทพวกนี้สามารถทำงานให้ข้อมูลกับประชาชนได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อจะให้เรื่องของทางข้อมูลแล้วก็เรื่องของทางนวัตกรรมด้านของ AI เนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นในเรื่องของการยกระดับสู่มาตรฐานสากลนะคะทางกพร.เองก็พยายามขับเคลื่อนการภาครัฐของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของ OECD นะคะเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานหลักร่วมมือกับทางสำนักงานปปท.นะคะอยู่ภายใต้คณะกรรมการธรรมาภิบาลภาครัฐหรือว่า Public Governance Committee ของ OECD นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกพร.เองคณะกรรมการกพร.ก็เพิ่งจะมีการอนุมัติว่าเราจะทำโครงการกับทาง OECD เรียกว่า Trust Survey คือความสำรวจความเชื่อมั่นนะคะในภาครัฐนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่เรากำลังเสนอคณะรัฐมนตรีอยู่นะคะทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นผลการดำเนินงานนะคะที่ที่ฉันสรุปใน3ด้านแต่ผลการดำเนินงานดังกล่าวนะคะก็ฉันต้องขอเรียนว่ายังมีความท้าทายอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องก้าวข้ามแล้วก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกประเด็นเรื่องแรกที่เราค่อนข้างกังวลมากคือประเด็นเรื่องของการปัญหาการทุจริตนะคะที่ยังเกิดขึ้นอยู่แม้ว่าเราพยายามสร้างระบบต่างๆที่มาจากค่อยเกิดความโปร่งใสแล้วก็ลดความเสี่ยงการใช้ดุลพินิจต่างๆแต่เราก็ยังเห็นว่ายังมีเหตุการณ์เหล่านี้อยู่ดังนั้นหมายถึงว่าเราก็ยังต้องมีการทำงานในเรื่องนี้อย่างมากขึ้นพรบ.อำนวยความสะดวกจะเป็นเครื่องมือสำคัญเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องนี้ลงไปได้การทำให้เป็นดิจิทัลกอบเวอร์เมนต์นะเป็นอีเซอร์วิสลดการเผชิญหน้าระหว่างประชาชนที่มารับบริการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะเป็นการลดความเสี่ยงโอกาสต่อการได้รับได้การเปิดเผยข้อมูลต่างๆบน Open Data ก็จะเป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นและทำให้ประชาชนสามารถติดตามการทำงานของภาครัฐผ่านกลไกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐตามมาตรฐานคอสนะคะข้อตกลงคุณธรรมหรือ Integrity Pact เหล่านี้ก็สามารถที่จะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นได้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องร่วมทำกันทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนแล้วก็รวมทั้งภาคประชาสังคมด้วยค่ะประเด็นที่สองที่เป็นความท้าทายมากๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนดิจิทัลกอฟเวอร์เมนต์ในระยะถัดไปเราก็จะมีสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนอยู่ไม่ว่าเรื่องของการดึง e-service ทั้งหมดประมาณ 3,000 กว่า service เข้ามาบนแพลตฟอร์มกลางนะคะซึ่งเรามีแผนจะให้แล้วเสร็จภายในปี 2,571 นะคะการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งจริงๆยังเป็นไปได้น้อยนะคะตามความคาดหวังของกพร.เราบอกว่ายังต่ำอยู่เราจะต้องเร่งการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ให้มากขึ้นขนาดเดียวกันเราก็จะมีสิ่งที่คุกคามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่เราต้องมีความไซเบอร์เทรดต่างๆที่เราต้องมีความระมัดระวังในเรื่องนี้มากขึ้นความกังวลของประชาชนเรื่องการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเขาที่เราจะต้องดูแลอย่างระมัดระวังเหล่านี้เป็นความท้าทายในการทำ e-service การขับเคลื่อนดิจิทัลกอเวอร์เมนต์ของภาครัฐมากประเด็นสุดท้ายที่เป็นประเด็นความท้าทายที่สำคัญอีกประการนึงที่ทางคณะกรรมการกพร.ก็เป็นห่วงอยู่คือเรื่องของการปรับโครงสร้างบทบาทและขนาดของภาครัฐนะคะว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้ภาครัฐไม่เป็นต้นทุนไม่เป็นภาระทางงบประมาณมากเกินไปนะคะทำยังไงที่จะยกระดับนะคะการทำงานของภาครัฐให้บุคลากรเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นตอบทันต่อโลกของดิจิทัลและ AI นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางคณะกรรมการกพร.เราจะต้องดำเนินการต่อไปในระยะถัดไปนะคะก็สุดท้ายที่ฉันขอนำเรียนว่าทางคณะกรรมการกพร.และสำนักงานกพร.เราตระหนักดีว่าตัวระบบราชการเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยเฉพาะหน่วยงานราชการด้วยกันนะคะแต่หมายถึงว่าความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะคะฝ่ายนิติบัญญัติเองที่คอยช่วย ติดตามดูแลเรานะคะแล้วก็ทั้งองค์กรต่างๆนะคะแล้วก็ภาคประชาสังคมเหล่านี้มีสิ่งสำคัญส่วนสำคัญมากๆในการที่จะทำให้ภาครัฐของเราสามารถปรับปรุงได้นะคะวันนี้ดิฉันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะที่จะได้มารับฟังข้อเสนอแนะนะคะและความคิดเห็นต่อทางสภาผู้แทนราษฎรนะคะรวมทั้งหากมีข้อมูลประการใดที่ท่านต้องการให้ดิฉันให้เพิ่มเติมดิฉันก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลต่อไปค่ะก็ขอนำกลับเรียนท่านประธานค่ะ
1: ครับเนื่องจากรายงานฉบับนี้มีท่านสมาชิกมีประเด็นปัญหาที่จะต้องทักถามเชิญท่านแรกท่านพันธินม่วงเจิมครับเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานครับผมพันธินม่วงเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตของเตยและเขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับก็น่าสนใจครับรายงานฉบับนี้นะครับผมก็พยายามคลิกดูนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านก็จะพูดตัวชี้วัดที่ดูค่อนข้างดีนะครับว่าผลการทำงานของท่านเนี่ยมันยกระดับทำให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพอะไรมากขึ้นอย่างไรนะครับแต่ปรากฏน่าสนใจครับพลิกไปพลิกมาถึงหน้าสุดเกือบสุดท้ายเลยผมเจอข้อมูลและที่น่าสนใจที่น่าจะอภิปรายนะครับก็คือ1จำนวนงานภาครัฐนะครับเรามีจำนวนงานจำนวนหน่วยงานระดับตั้งแต่กรมนะครับพวกรัฐวิสาหกิจส่วนภูมิภาคพวกจังหวัดท้องถิ่นอบต.ต่างๆเนี่ย 9,306 นะครับหน่วยก็คือประมาณ 10,000 นะครับหน้าถัดไปก็จะพูดถึงกำลังคนภาครัฐซึ่งก็อยากจะพูดให้ประชาชนได้ยินนะครับว่ากำลังคนของภาครัฐมีจำนวนทั้งสิ้น3ล้านคนนะครับแน่นอนมันก็จะแบ่งออกเป็นบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวพนักงานอะไรต่างๆนะครับก็แยกมาน่าสนใจครับท่านมีคนเยอะมากนะครับถ้าเผื่อการทำงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพจริงท่านอาจจะต้องลีนใช่ไหมคือต้องอาจจะต้องลดคนน้อยลงทำงานได้มากขึ้นแต่เหมือนมันขัดกับความรู้สึกของประชาชนนะครับว่าเอ๊ะราชการเวลาเราไปขอใช้บริการโหคนเยอะมากขั้นตอนยากมากผมก็เลยเอ๊ะมาพลิกดูหน้าต่อไปก็ยิ่งตอบโจทย์น่าสนใจว่าตัวชี้วัดของท่านเป็นอย่างไรนะครับที่ท่านโหโฆษณาใหญ่โตตั้งกี่หน้าเนี่ยว่าท่านดีอย่างงู้นอย่างนี้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันนะครับของ IMD ประสิทธิภาพในการแข่งขันของรัฐนะครับลดลงนะครับจาก20ในปี2021นะครับผ่านมา 4-5 ปีลดเหลือ32นะครับนี่คือตัวแรงค์นะครับมันลดลงมานะครับอันนี้ข้อที่1นะท่านเราประเทศไทยโดยภาพรวมภาครัฐเนี่ยแข่งขันได้น้อยลงนะครับดัชนีการทุจริตนะครับ Corruption Perception Index CPI นะครับอันนี้เราสมาชิกก็อภิปรายกันในหลายวาระนะครับลดลงนะครับจาก96เหลือนะครับ116ตัวแรงค์นะครับประเทศในประเทศนี้ในโลกมี180นะคือก็น่าจะต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแล้วล่ะคือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับจากปี2017 2025ก็ลดลงนะครับอันนี้แค่2ตัวชี้วัดนะซึ่งก็คือผลลัพธ์ของรัฐไทยนะครับอันนี้คือผมอยากจะรู้ว่าท่านพัฒนาระบบราชการไปแล้วมันผลมันเป็นยังไงอันนี้2ตัวนี้คือลบเลยนะแย่ลงต่อมาครับหน้าต่อมาดัชนีธรรมาภิบาลโลก Governance นะครับคะแนนก็ลดลงจาก40ใน2020ลดลงถึง37ใน2024แรงก็ลดลงเหมือนกัน45ไปถอยไปที่54นะครับ3ปีผ่านไปอันนี้แหละครับผมเชื่อตัวเลขพวกนี้เพราะว่ามันเป็นสากลไม่ได้ประเมินของท่านเองผมอ่านดูแล้วถึงบางอ้อเลยครับผลเราก็พยายามมาพลิกดูย้อนกลับไปนะผลการประเมินของระบบราชการก็พยายามไปหาว่าหน่วยงานไหนที่มันอาจจะดึงค่าเฉลี่ยลงมาบ้างจากที่ท่านบอกโอ้โหท็อปเลย 80% พึงพอใจนู่นนี่นั่นนะครับก็ไปดูระดับกรมมี 19% ที่ได้คะแนนแบบระดับเรียก300ลงมา300ถึง399เป็น lower tier นะจริงก็อยากจะขอข้อมูลท่านเพิ่มท่านก็คงต้องไปวิเคราะห์ต่อว่าอีกกรมไหนจังหวัดไหนองค์กรมหาชนไหนจังหวัดนี่มี 45% ที่ได้คะแนนอยู่ใน lower tier นะ300ถึง399นะครับโอเคแต่มันก็มีบางอันที่ท่านก็ทำได้ไม่ได้แย่นะครับอย่างผมก็อ่านดูเนี่ยประชาชนได้สิทธิ์การเช่าที่ราชวัสดุนะครับ 130,000 กว่ารายนะครับจำนวน 360,000 กว่ารายอันนี้ประชาชนได้ประโยชน์ถ้าเกิดท่านเร่งรัดกระบวนการนะครับแต่หลายอันก็ยังสอดคล้องกับภาพใหญ่ของประเทศนะครับอย่างเช่นเรื่องพีซ่านะครับคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตที่25เลขนะครับผลการดำเนินงานคนที่ได้คะแนนไม่เกิน 50%เลขนี่ก็66%เหมือนกันนะครับคือผมว่าก็ค่อนข้างแย่นี่ก็อันนี้รู้อยู่แล้วนะว่าขีดความสามารถของการแข่งขันของเด็กไทยถ้าเทียบ คะแนนเนี่ยมันอันเดอร์มากนะครับอันนี้ชัดเจนในเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องยาเสพติดก็เหมือนกันนะครับได้คะแนน 3.26 จาก 5นะครับเชื่อมั่นต่อนโยบายป้องกันแก้ไขปราบปรามยาเสพติดก็กลางๆนะครับประชาชนก็ไม่ได้เชื่อ 100% นะครับประเมินความพร้อมดิจิตอลระดับกรมนะครับที่ได้คะแนนระดับ1คือแบบแค่แบบระดับพื้นฐานเนี่ยมี 5% ใน2568ก็ท่านก็ต้องไปดูต่อนะมันกรมไหนที่ได้คะแนนพวกแบบโลเวอร์เทียร์ต่ำๆหรือองค์กรมหาชนที่ยังได้รับคะแนนแบบประมาณพอใช้นะน้อยกว่า60คะแนน 12% คือหน่วยไหนนะครับโดยสรุปครับท่านต้องอาจจะต้องมีการทำมิชชั่นออเดดนะว่างานที่ท่านทำเนี่ยมันตอบโจทย์หรือเปล่ามันจำเป็นอยู่หรือเปล่านะครับไม่งั้นมันก็จะไม่มีทางลดคนได้ถูกไหมครับคือหัวข้อนี้มันพูดยากพูดแล้วก็อาจจะทัวลงว่าเออเราจะลีนทำให้ระบบราชการระบบของภาครัฐเนี่ยมันใช้คนน้อยลงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงนะครับเพราะมันก็สุดท้ายมันลิงก์ไปกับเรื่องงบประมาณไม่งั้นมันก็จะคาอยู่อย่างเงี้ยนะคนในคนที่มีความสามารถก็ไม่อยากเข้าระบบราชการนะครับที่อยู่นั่นก็เป็นเอจจิ้งขึ้นไปนะครับมันก็บวมมันก็เป็นปัญหาว่าเอาต์พุตเอาต์คัมที่มันออกมาสุดท้ายเนี่ยประสิทธิผลประสิทธิภาพของการให้บริการประชาชนเนี่ยผมถึงไม่เชื่อนะครับว่าไอ้ที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยว่ามันดีขึ้นอย่างงู้นอย่างเงี้ยแต่พอมาดูดัชนีที่เป็นสากลทั้งหลายมันแย่ลงทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นข้อเสนอแนะนะเดี๋ยวท่านอาจจะมาตอบมาชี้แจงแต่ผมก็อยากจะขอข้อมูลเนี่ยไอ้พวกที่ไม่ผ่านประเมินหรือมันต่ำๆเนี่ยมันคือใครเราจะได้ไปดูต่อว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องยุบยกเลิกนะครับหรือเอาออกไปนะครับออฟบาลานซ์ชีทไปให้หมดไอ้พวกหน่วยงานทั้งหลายที่มันไม่ได้เป็นภารกิจหลักของรัฐครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาลำวงเวชเชิญครับ
5: ครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็ผมขอแสดงความยินดีนะครับที่ท่านเลขากพล.ได้แสดงข้อมูลที่ดูแล้วเนี่ยก็ได้พยายามที่จะพัฒนาระบบราชการของประเทศไทยเรียกว่าพัฒนาเท่าที่ทำได้แต่นี้ปัญหาของประเทศไทยมันก็มีปัญหาใหญ่กว่านั้นซึ่งผมก็เคยเป็นราชการผมก็ทราบดีว่ายังมีระบบที่ครอบคลุมราชการที่ดูเหมือนเป็นระบบที่ไม่ค่อยดีเข้ามาครอบคลุมท่านตั้งเป้าหมายเรื่องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางผมกลับเรียนว่าประชาชนจะเป็นศูนย์กลางได้ก็ต่อเมื่อประชาชนมีอำนาจนะไม่ใช่ใครมายึดประเทศไปแล้วด้วยอำนาจที่ไม่ถูกต้องแล้วประชาชนจะเป็นศูนย์กลางวันนี้ประชาชนก็อยู่ในภาวะลำบากที่เห็นก็คือทั้งระบบเศรษฐกิจการเมืองโดยเฉพาะคอร์รัปชันมีมากกว่าที่ท่านได้พยายามจะทำเพราะดัชนีคอร์รัปชันมันแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับประการแรกผมมองดูที่คณะกรรมการเนี่ยก็เห็นได้ว่าน่าจะเป็นข้าราชการเยอะเกินไปนะหน้าที่จะให้มีสัดส่วนของภาคประชาชนหรืออาจจะเป็นภาคเอกชนเข้ามาจะได้แสดงความคิดเห็นแล้วที่สำคัญคือเขาจะมีอำนาจมากขึ้นที่จะแนะนำให้ระบบราชการของเราได้ดีขึ้นนะครับผมก็ชื่นชมที่ท่านได้พยายามทำเรื่องต่างๆเรื่องดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์เรื่อง AI เรื่องสร้างให้หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยให้บริการประชาชนมากขึ้นโดยเชื่อว่าจะสามารถใช้ AI เนี่ยช่วยลดคอร์รัปชันได้แต่ผมกราบเรียนว่าคอร์รัปชันมันไม่ได้แก้โดย AI ฮะมันแก้โดยที่ลอร์ดแอคตันพูดว่า power tend to collapse absolute power collapse absolutely ดังนั้นเนี่ยคอร์รัปชันมันเกิดมาจากคนมีอำนาจแล้วก็ไปเบียดเบียนคอร์รัปชันเวลาบ้างเงินบ้างอำนาจบ้างถ้าเขามีอำนาจมากมายเขาก็จะคอร์รัปชันมากขึ้นอีกมากซึ่งผมดูเหมือนว่าในช่วงนี้เมื่อเทียบกับสมัยพลเอกเปรมเนี่ยคอร์รัปชันมันเพิ่มขึ้นมากมายเลยนะครับแม้ว่าเรามีหน่วยงานต่างๆมากขึ้นนะครับสมัยนั้นท่านอาจารย์สนออุณากูลเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ได้แก้ไขจนกระทั่งเรียกว่ามีคนดีมีอำนาจคนดีคือนับตั้งแต่พลเอกเปรมลงไปนะครับวันนี้ก็จะฝากว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการอยากให้หน่วยงานมี power มากขึ้นนะฮะทีนี้จะทำยังไงผมก็สามารถยกตัวอย่างได้อย่างสิงคโปร์เดิมสิงคโปร์นี่ประเทศเละเลยแต่หัวหน้ารัฐบาลลีกนอยู่เขากล้าหาญแล้วก็สั่งการทะลุนะของเมืองไทยเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่เรื่องบูรณาการเรียกหน่วยงานแต่ละหน่วยมานั่งรวมกันเสียค่าเบี้ยประชุมเสียเวลาแล้วต่างคนมีกฎหมายของตัวเองแล้วก็ไม่ได้กลับไปทำแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยในช่วง10ปีผ่านมาเนี่ยหน่วยงานเราเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยนะเคยไม่ให้เพิ่มตอนนี้เพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยแล้วหน่วยงานที่ภารกิจเดียวกันมีอย่างน้อย2หน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ที่สำนักนายกแต่นี่สำนักนายกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมีหน่วยงานด้วยซ้ำไปนะจะมีหน่วยงานทุกอย่างอย่างเช่นการสืบความลับอะไรต่างๆเราเนี่ยก็มี2แห่งยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันรู้สึกว่ามีกองทัพบก2แห่งเป็นต้นนะก็จะทำยังไงดีถึงจะฝากอันนี้ไปและที่สำคัญก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยคอร์รัปชันของประเทศมากขึ้นมากจริงๆก็บางคนเป็นถึงปลัดเป็นถึงอธิบดีมาปกป้องการคอร์รัปชันบนจอทีวีแล้วก็คนทั้งโลกเขาก็เห็นว่าคุณคอร์รัปชันอยู่ตอนนี้หน่วยงานราชการประจำเนี่ยจะทำยังไงให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้บางประเทศนี่เขาไม่ยอมรับไม่ปฏิเสธไม่ร่วมมือแต่เมืองไทยเนี่ยไม่ว่าไปที่ส่วนไหนไม่ว่าการศึกษาส่วนการเขาเรียกว่าการปกครองประเทศมีคอร์รัปชันเป็นระบบเลยนะฮะแล้วจะแก้ไขอย่างไรวันนี้คนไม่มาลงทุนเป็น10ปีแล้วเป็นเพราะว่าคุณคอร์รัปชันเขาก็ไปเวียดนามไปที่ต่างมีหนำซ้ำเรายังส่งเสริมให้คนไม่ขยันเช่นไปกู้เงินมาแจกให้ไปกินไปใช้แล้วหมดไปจำนวนมากทุกวันนี้ก็ยังทำมีบ้านไหนฮะที่ต้นทุนสิ่งของเพิ่มขึ้นลูกหลานลำบากแล้วพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกๆเดี๋ยวพ่อจะไปกู้เงินมาให้ไปกินได้เท่าเก่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับดังนั้นขอให้เปลี่ยนวิธีการคิดเช่นการกู้มาต้องมาลงทุนเท่านั้นน่ะไม่ใช่กู้มาแจกแล้วก็ไปแล้วบอกประเทศจะเจริญไอ้นั่นเป็นการเรียนเศรษฐศาสตร์ในระดับวันแรกนะฮะแล้วก็ไม่เข้าใจก็เอาสมการนั้นเขาเรียกว่า y + c + i + g + x + import + import แล้วเพิ่มตัวไหนแล้วก็ y ก็จะเพิ่มไม่จริงไอ้ตัว GDP เนี่ยต้องไปทำงานมาไม่ใช่ไปกินแล้ว GDP จะเพิ่มนะครับก็ขอขอบคุณท่านเลขาและท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านปรเมศวร์ จินดาเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพปรเมศวร์ จินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุราษฎร์ธานีเขต5กล้าธรรมนะครับก็ขอร่วมอภิปรายนะเนื่องจากว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการรับราชการมา36ปีเต็มๆนะครับ เมื่อก่อนก็ inside out วันนี้ก็คงจะ outside in นะครับตอนแรกมีความกังวลแล้วก็จะเสนอข้อสังเกตเยอะแยะมากมายนะแต่ดูทางท่านอ่อนฟ้าได้นำเสนอก็คลายความกังวลไปมากนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะเป็นกระจกสะท้อนนะเพื่อจะได้พัฒนาเพราะว่าเราไม่สามารถจะหยุดนิ่งในการพัฒนาระบบราชการได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ที่เรามีวิกฤตนะครับในการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นครับซึ่งเป็นมหากาพย์เป็นเรื่องที่น่ากังวลไปทั่วทั้งโลกนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะนำเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ในบางประเด็นนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับก็พบว่าเราต้องลดรายจ่ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของต้องรัดเข็มขัดแล้วก็ขจัดไขมันนะในส่วนเกินซึ่งก็คงจะต้องเป็นบทบาทภาระของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมกันคนละไม้คนละมือนะครับทีนี้ถ้าถามว่าในส่วนของการนำเสนอนะครับแล้วก็ในรูปเล่มของรายงานปี2567แล้วก็68ครับในส่วนดีก็มีอยู่เยอะครับยกตัวอย่างในส่วนของรายงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐนะครับอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3กรมนะที่ท่านได้นำเสนอไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรกรมการแพทย์แล้วก็กรมพัฒนาที่ดินครับอันนี้ก็เป็นส่วนดีมองว่าถ้าเราจะทำในเชิงสร้างสรรค์นะครับก็ใช้ลักษณะนี้เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นกลไกเป็นแรงบันดาลใจนะถ้า3กรมนี้ท่านประเมินมาตรฐานได้ว่าใช้ได้แล้วก็น่าจะเป็นโมเดลในเรื่องของการที่จะให้กรมอื่นๆนะได้เข้ามาดูแล้วก็อีกส่วนหนึ่งราชการเราจะเสียเปรียบในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจไม่เหมือนกับบริษัทนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าเหมือน3กรมนี้เราอาจจะมีการตั้งในส่วนของโบนัสให้เป็นพิเศษนะครับถ้าท่านให้ 3% 6% เหมือนกันทั่วประเทศแล้วก็หน่วยงานไปจัดสรรกันเองมันก็ได้ไม่มีการแข่งขันการทำงานแล้วก็การที่จะให้โบนัสก็เหมือนกับการที่เราให้ปีเดียวแล้วก็ปีต่อไปเราไม่ให้คนที่ได้รางวัลแล้วเขาก็หยุดพัฒนานะเพราะฉะนั้นในส่วนของการได้รับรางวัลปีที่2ก็เพิ่มมาอีกปีที่3ก็เพิ่มมาอีกส่วนกรมใดที่จะได้รับรางวัลเหมือนกรมที่ได้รับการการันตีแล้วก็จะต้องแข่งขันการทำงานอันนั้นเป็นในเรื่องของเชิงสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ในส่วนของการปฏิรูประบบราชการนะครับก็พบว่าในส่วนของปี2545นะที่เรามีการปฏิรูปครั้งใหญ่นะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในเรื่องของการพลิกในเรื่องการทำงานแบบเช้าชามเย็นชามนะมาทำงานแบบรูปแบบบริษัทเราลองนึกตัวนะถ้าข้าราชการระดับ9นะเงินเดือนเต็มขั้นเกือบ 70,000 นะค่าตอบแทนพิเศษนะครับแล้วก็ค่าตอบแทนวิชาชีพค่าเช่าบ้านเดือนละ 6,000 รวมแล้วได้เดือนละแสนครับ1คนนะ1คนเดือนละแสนปีหนึ่งก็1ล้านสองถ้าเราจ้างพนักงานบริษัทนะมาทำงานปีละ1ล้านสองนะเขาจะได้งานมากี่ชิ้นกี่อันนั้นก็ลองปรับรูปแบบกันดูซึ่งเชื่อว่าทางท่านอ่อนกว่าแล้วก็ทีมงานก็คงจะทำได้แต่ที่สำคัญก็คืออยากจะใหแนวคิดของกพร.นะที่ได้ชี้แจงในวันนี้ได้กระจายไปสู่หน่วยราชการนะมีผลในทางปฏิบัติด้วยเพราะว่าเมื่อกี้น้องเขาก็บอกแล้วว่าเรามีส่วนราชการ 9,000 กว่าส่วนนะครับที่เป็นส่วนกลางนะครับแล้วก็มีกรมอีกประมาณ500นะ502หน่วยแล้วก็มีท้องถิ่นอีกเกือบ 9,000 นะรวมแล้วประมาณ 18,000 เกือบ 20,000 หน่วยนะครับอันนี้ก็ลองดูว่าจะทำอย่างไรให้ 20,000 หน่วยนี้ขยับขยื่นไปเป็นแผงไปด้วยกันนะครับแล้วก็ข้อมูลจากเอกสารนะเราก็พบว่าการทำงานของเรายังค่อนข้างที่จะทำงานได้น้อยนะครับยกตัวอย่างในเรื่องของการที่จะให้บรรลุเป้าหมายนะครับเช่นตั้งเป้าไว้แล้วว่าปี2568ทำทั้งหมด20หน่วยงานนะที่บรรลุเป้าหมายประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว2หน่วยงานครับที่บรรลุเป้าหมายแต่ประเมินผลไม่เสร็จที5หน่วยงานนะเพียง7หน่วยงานแล้วอีกที่เหลืออีก13หน่วยงานเราดูข้อมูลแล้วก็ไม่น่าจะผ่านเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าทำอย่างไรให้มันขยับขึ้นมากกว่านี้นะมันไม่ถึง 1% นะ20หน่วยกับเกือบ 20,000 หน่วยนะลองใช้วิธีการแล้วก็หากลไกหรือว่าเครื่องมืออะไรมาบังคับนะครับให้ส่วนราชการจะต้องเต้นตามนะครับแล้วก็ส่วนที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมนะเมื่อสิ้นปีงบประมาณหรือว่า ไม่ทันการก็เอาสิ้นปีปฏิทินนะเอาเหลื่อมปีงบประมาณมาลองดูว่าเรามาถอดบทเรียนนะแล้วก็สวอตแอนาลิซิสว่าปีถัดไปเราจะทำเรื่องใดเป็นหลักนะเพื่อจะได้มีการพัฒนาผมยกตัวอย่างในหลายๆประเทศนะครับที่ได้ไปศึกษาดูงานนะครับก็พบว่าการให้ทุนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับแต่ว่าในเรื่องของการให้ทุนบ้านเราก็มีจุดอ่อนเช่นกันนะส่งเด็กหัวกะทินะครับได้รับทุนไปเรียนต่างประเทศพอกลับมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเหมือนกับบุคคลทั่วไปนะก็เลยทำให้มันเกิดการที่จะไม่สมศักยภาพนะที่เขาได้เรียนทุนมานะก็คงจะต้องมีการสร้างงานให้คนที่ได้รับเรียนทุนหัวกะทิโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็มาสอบแข่งขันกับคนที่โกงข้อสอบนะแล้วก็เข้าทำงาน ก็คงจะต้องมีการแบ่งชั้นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับข้อเสนอเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอยากจะให้นำเสนอรัฐบาลนะครับหรือนายกรัฐมนตรีซึ่งรองนายกที่มานั่งเป็นประธานท่านก็ใกล้ชิดกับท่านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องเพิ่มความถี่ในการประชุมให้มากขึ้นนะครับก็พบว่าที่ผ่านมาเราประชุมเพียงแค่3ครั้งนะครับต่อปีนะจะเป็นไปได้ก็อย่างน้อยก็2เดือนครั้ง2เดือนครั้งนะการขับเคลื่อนงานจะได้มากขึ้นนะครับวันนี้เราดูว่าในเรื่องของการที่กพร.นะได้ปรับหน่วยงานในการจดแจ้งออนไลน์แล้วก็ในเรื่องของการต่อใบอนุญาตต่างๆนะผมยกตัวอย่างเพียงแค่2กิจกรรมนะกิจกรรมจดแจ้งออนไลน์3ล้านกิจกรรมนะครับประหยัดไป 1,050 ล้านบาทนะครับในส่วนของการลดเอกสารซ้ำซ้อนก็เช่นกันนะ 9.2 ล้านธุรกรรมนะครับประหยัดไปถึง 7,100 ล้านบาท2กิจกรรมรอประหยัดไปถึง 8,150 ล้านเกือบหมื่นล้านนะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าจะขยายผลนะครับขออีกนิดเดียวนะอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของทุนการศึกษานะก็อยากจะประสานกับกกหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทุนการศึกษาให้มันตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าการเชื่อมเหล็กใต้น้ำหรือในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุการดูแลกลุ่มเปราะบางนะแบบสมัยใหม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นการดีแล้วก็ขอบคุณมากที่ได้นำเรียนว่าเราผ่านรากอำนวยความสะดวกและก็รับบริการในการบริการภาครัฐที่ลงในราชกิจจานุเบกษาก็คิดว่าระบบราชการเราก็น่าจะสดใสมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านสุดท้ายครับท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเชิญครับ
7: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติผมก็ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานการพัฒนาระบบราชการประจำปี2567และ68ท่านประธานที่เคารพครับการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นงานของชาติโดยส่วนรวมนับตั้งแต่อดีตกาลเราการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเราจะยึดประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมวันนี้อย่างที่ผมต้องขออภิปรายเพราะว่าผมเห็นว่าปัจจุบันการบริหารราชการแผ่นดินผมไม่ทราบว่าจะเป็นที่คาดหวังของประชาชนหรือเป็นภาระของประชาชนโดยผมเองได้เสนอญัตติไปยังท่านประธานคิดว่าเมื่อวานจะได้มีการอภิปรายคือผมขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวนการปรับปรุงยุบควบรวมเปลี่ยนแปลงและกระจายอำนาจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับหน่วยงานของรัฐองค์กรของรัฐกลไกพิเศษของรัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้พัฒนาขึ้นชื่ออาจจะยาวหน่อยนะครับวันนี้ก็ได้เจอท่านเลขาคิดว่าท่านเลขาก็เปิดสมัยประชุมก็คงจะไม่ย้ายไปไหนนะครับก็เชื่อว่าท่านประธานก็คงใจฟ้างให้ตั้งกรรมาธิการซึ่งก็พบว่ามีพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยและกับผมอาจจะมีพรรคอื่นๆเสนอซึ่งน่าจะรวมกันเหตุที่เรียนเช่นนี้เพราะว่าปัจจุบัน หน้าที่ของกพร.หน้าที่1ที่ผมเห็นว่าในมาตรา 77/10 ก็คือเสนอแนะและให้คำปรึกษาคณะรัฐมนตรีในการพัฒนาระบบราชการของรัฐและรัฐอื่นเนี่ยนะฮะรวมถึงโครงสร้างของระบบราชการระบบงบประมาณระบบบุคคลมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมค่าตอบแทนและวิธีปฏิบัติงานอันนี้ก็ภาพจะฟังท่านเลขาผมอ่านรายงานของท่านรู้สึกว่ามันน่าจะมีงานท้าทายมากกว่านี้นะงานท้าทายมากกว่านี้เอาแค่ง่ายๆตอนนี้งบเวลาเรามีรายงานแต่ละปีเนี่ยนอกจากรายงานประจำปีของท่านเราก็ยังมีรายงานที่มาพร้อมกันคือรายงานรายรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีก็คือปี2568เหมือนกันแล้วในการของงบประมาณปีนี้ท่านทราบไหมก็มีรายงานเหมือนท่านสำนักงบประมาณก็มีรายงานผลการดำเนินการการใช้จ่ายงบประมาณปี2568เหมือนกันซึ่งพอผมเอาแค่ปี68กับ68มากระทบกันนั้นผมคิดว่าท่านอาจจะมองไปแค่บุคคลแต่ในเนื้อหาบอกให้มีงบประมาณท่านทราบไหมว่าในปี2570เอารายงาน68มาเนี่ยมีหน่วยของบประมาณถึง 3,286 หน่วยมากเลยครับมันอาจจะมีท้องถิ่นเข้ามาเยอะหรือมหาลัยท่านเลขาทราบหรือไม่ครับท่านประธานเราต้องจ่ายงบบุคลากรเนี่ยถึง1,435,000มากมโหฬารเลยครับคือที่เป็นข้าราชการยังไม่เกษียณที่ท่านเขียนมาประมาณ3ล้านคนข้าราชการเกษียณแล้วอีก2ล้าน4อันนี้คือเป็นภาระของงบประมาณที่เราไปแฝงไว้กับงบกลางซึ่งถ้าเราปล่อยภาระเช่นนี้รวมถึงการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลทั้งนี้ก็เป็นงบผูกพันข้ามปีมาอีก3แสนล้านงบผูกพันข้ามปีเก่าที่จะมาถึง70รวมเป็น 1.7 ล้านล้านเราจะเหลือก้อนเงินเม็ดเดียวนิดเดียวดังนั้นผมคิดว่าเราต้องถึงเวลาจะต้องพิจารณาเพราะไม่ฉะนั้นภาษีอากรของประชาชนทั้งหมดจะมาอยู่กับเจ้าหน้าที่รัฐถึง 1.4 ล้านล้านซึ่งในเรื่องนี้ผมคิดว่าเราน่าจะถึงเวลาเพราะสิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นมหันตภัยอันหนึ่งก็คือเราไปเกิดความคิดอาจจะเป็นความคิดที่ดีคือความคิดเรื่องบูรณาการเรามีงบบูรณาการมาประมาณเกือบ10กว่าปีทราบไหมแรกๆงบบูรณาการเรื่องความเหลื่อมล้ำทำไมต้องหยุดเพราะยิ่งมีงบเรื่องความเหลื่อมล้ำกลับมีความเหลื่อมล้ำมากขึ้นงบหนี้สินครัวเรือนเป็นบูรณาการยิ่งมีงบหนี้สินครัวเรือนหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นเพราะมันเป็นความคิดที่เห็นประชาชนไม่มีความหมายเห็นคนอื่นไม่ฉลาดพอคนฉลาดพอต้องเป็นรัฐรวมศูนย์แทนที่จะใช้ประชาชนหรือชุมชนเป็นศูนย์กลางเหมือนท่านเลขาว่าวันนี้งบประมาณของประเทศจึงเป็นการแย่งชิงของข้าราชการแล้วก็กลุ่มทุนแล้วก็ผู้มีมือใครยาวสาวด้าสาวเอาที่ผมเห็นเช่นนี้เพราะว่างบผูกพันข้ามปีท่านลองไปดูมีแค่ 3-4 บริษัทบริษัทละ 400,000 ล้านมากหลายแสนล้านแล้วประชาชนจะได้อะไรผมจึงต้องคิดว่าพอหน้าที่ของกพร.จะมาทำการพัฒนาระบบราชการเราน่าจะบางทีท่านอยู่ในระบบราชการท่านต้องฟังครม.ถ้าสภาเรากล้าหาญที่จะตั้งคณะกรรมการศึกษาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือท่านจะมองเป็นแค่บุคคลในบรรดาบุคคลเนี่ยคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์สุจริตท่านทราบไหมว่า วันนี้องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนผูกพันกับประชาชนกับมีข่าวทุจริตที่อันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายมากจนรับไม่ได้

สมาชิกนะคะที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันจะรับไปปรับปรุงในปีถัดไปนะคะแต่ก่อนอื่นดิฉันขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อกี้ที่ท่านสมาชิกได้สอบถามนะคะแล้วก็ได้มีข้อสังเกตประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนหน่วยงานภาครัฐนะคะดิฉันขอนำเรียนนิดนึงค่ะมันจะพันกับประเด็นที่เมื่อกี้ท่านทวีได้พูดถึงตอนท้ายเนี่ยนะคะว่าภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นมันก็มาจากจำนวนหน่วยงานและก็จำนวนบุคลากรภาครัฐที่เพิ่มขึ้นแต่ปัญหาในการแก้ไขเรื่องของภาครัฐในประเทศไทยเนี่ยดิฉันขอนำเรียนว่ามีความซับซ้อนมากนะคะอย่างที่ดิฉันนำตัวเลขนำเสนอขึ้นในรายงานเนี่ยว่าบุคลากรภาครัฐเนี่ยมี3ล้านคนประมาณ3ล้านคนเนี่ยเป็นบุคลากรภาครัฐแต่เป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ย 414,000 ที่กพ.ดูแลนะคะแล้วก็กพ.เองก็ดูแลแค่ตัวข้าราชการพลเรือนกับพนักงานราชการอีกรวมเบ็ดเสร็จประมาณ 500,000 จากใน3ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเรามีหลายกอมากค่ะเรามีทั้งท้องถิ่นมีทั้งองค์กรอิสระนะคะมีทหารมีครูมีตำรวจมีทั้งตรงตัวฝั่งศาลซึ่งเหล่านี้ค่ะในจะมีเรื่องของว่าในการใช้งบประมาณของภาครัฐเนี่ยในการถ้าเราจะดูในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดดิฉันขอว่าต้องดูในภาพรวมให้ครบถ้วนดิฉันขอนำเรียนนิดนึงนะคะว่าตั้งแต่ปฏิรูประบบราชการปี45มาถึงปัจจุบันปี69เนี่ยจำนวนกรมที่เพิ่มขึ้นจริงๆมีแค่4กรมนะคะ9กรมนะคะ9กรมเท่านั้นเองแต่ว่านี่คือประมาณ24ปีแต่หน่วยงานที่เพิ่มขึ้นจะไปเพิ่มขึ้นในลักษณะอื่นตามที่พรบต่างๆไปกำหนดเพิ่มขึ้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทั้งสำนักงานกพ.และสำนักงานกพร.ก้าวไปไม่ถึงนะคะเช่นเดียวกับที่นำเรียนค่ะว่าจำนวนหน่วยงานในภาคผนวกเนี่ยมีประมาณ 9,000 หน่วยกพร.เนี่ยดูประมาณทั้ง200กว่าหน่วยนะคะคือกรมทั้งหมดจากองค์การมหาชนเท่านั้นเองที่เหลือนั้นก็จะเป็นองค์กรต่างๆที่ขึ้นกับแต่ละพระราชบัญญัติเฉพาะซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ดิฉันคิดว่าถ้าหากจะแก้ไขปัญหาเรื่องของภาครัฐอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราต้องดูข้อมูลในองค์รวมให้ครบถ้วนและต้องดูจากทุกประเภทของหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรภาครัฐนะคะข้อมูลที่ท่านพันธินพูดถึงตัวของ IMD และ CPI ที่ตกในดิฉันขอนำเรียนนิดนึงค่ะว่าอันนั้นจริงค่ะอันนี้ที่ตกเนี่ยเพราะมันมีความสัมพันธ์กันค่ะเพราะว่า IMD เป็นสัตว์อินเด็กซ์ของ CPIใน CPI เนี่ยจะมีซับอินเด็กซ์ทั้งหมด9ตัวและ IMD เนี่ยตก10 ranking นะคะขณะที่จริงซับอินเด็กซ์ตัวอื่นใน CPI บางตัวเพิ่มขึ้นบางตัวลดลงนะคะแต่ว่าพอ IMD ตกมันก็เลยทำให้ CPI ตกแต่ว่าตัวที่ IMD ที่ตกเนี่ยมันคือข้อคำถามข้อเดียวนะคะว่าประชาชนหรือคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยมีความเชื่อหรือเปล่าว่ายังมีการเรียกรับสินบนอยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่เราต้องเข้าไปแก้ไขคือเรื่องของการให้และการรับสินบนนะคะ เรื่องประเด็นที่ท่านพันธินแนะนำให้ประเมินเรื่องของ Mission Audit อันนี้ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะเพราะเรากำลังทำเรื่องประเมินความคุ้มค่าทั้งองค์การมหาชนและหน่วยงานราชการนะคะจะขอรับไปนะคะที่จะไปดำเนินการให้เห็นผลในระยะต่อไปในประเด็นของท่านสุชาตินะคะก็มีหลายประเด็นที่ท่านให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าเรื่องของการแก้ไขเรื่องการปัญหาเรื่องการบูรณาการความซ้ำซ้อนต่างๆเรื่องคณะกรรมการต่างๆที่ควรจะดึงภาคส่วนอื่นทั้งภาคเอกชนเข้าไปด้วยอันนี้ดิฉันเห็นด้วยทางคณะกรรมการกพร.เองเราก็พยายามจะดึงภาคเอกชนเข้ามาในการช่วยแก้ไขปัญหาแม้กระทั่งตัวตอนยกร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ดิฉันก็ได้แรงจากทางสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะคะแล้วก็สมาคมธนาคารไทยสมาพันธ์ SME เข้ามาช่วยเหลือในการที่จะให้ข้อเสนอในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวจะขอรับไปต่อไปนะคะข้อเสนอแนะของท่านปรเมศค่ะอันนี้ดิฉันเดี๋ยวจะรับไปเรื่องของนักเรียนทุนนะคะจะนำไปเรียนท่านเลขากพ.ให้นะคะเรื่องของการยกระดับหน่วยงานการขยายผลเรื่องของรางวัลเลือดรัฐก็ดีในการที่จะให้หน่วยงานเขามีแรงบันดาลใจที่จะปรับปรุงหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นอันนี้ดิฉันเห็นด้วยค่ะเพียงแต่เราติดปัญหาเรื่องเรายังไม่มีงบประมาณเรื่องของที่จะมาให้เป็นเรื่องของโบนัสนะคะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามหาทางอื่นๆที่จะมาเป็นแรงที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ต่อไปให้แรงจูงใจนะคะก็ส่วนประเด็นของท่านทวีดิฉันเห็นด้วยค่ะว่าเราต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเรื่องของภาระงบประมาณของภาครัฐที่ทำให้มันดึงอยู่ทำให้ดิฉันคิดว่าทางเรายินดีนะคะที่จะมาช่วยกันทำตรงนี้ช่วยจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยกันต่อไปนะคะต้องดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่าน

0: สมาชิกทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็หวังว่าในปีหน้านะคะทางกพร.ก็สามารถที่จะพัฒนาและนำข้อเสนอแนะของท่านไปปรับปรุงต่อไปค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับจบการรายงานของของรายงานของการพัฒนาระบบราชการประจำปี2567และประจำปี2568ไม่มีท่านใดถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานนะครับขอบคุณท่านเลขาแล้วกันนะครับขอบคุณครับครับต่อไปเป็น 2.6 รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2568ด้วยประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา 39 วรรค 1และมาตรา 54 วรรค 2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ. 2560และรายละเอียดที่ปรากฏต่อเอกสารที่มอบให้ท่านสมาชิกแล้วและผมก็ได้รับทราบว่ารายงานฉบับนี้ท่านสมาชิกได้ศึกษาแล้วไม่มีประเด็นใดที่จะเป็นประเด็นซักถามก็ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานฉบับนี้นะครับมีสมาชิกท่านอื่นมีเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการของกรรมการตรวจของผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปี2560นะครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับก่อนที่จะได้รับฟังพระบรมราชโองการปิดสมัยประชุมกระผมต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านที่เราได้ช่วยกันทำงานในสภานี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าคือเรารักษาองค์ประชุมมาตลอดสมัยประชุมก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับก่อนที่จะปิดประชุมด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมรัฐสภาในสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งประจำปี2569ขอเชิญท่านสมาชิกได้ยืนขึ้นเพื่อรับฟังพระบรมราชโองการขอเชิญเลขาอ่านพระบรมราชโองการครับเชิญครับ
2: พระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งพุทธศักราช2569ให้ไว้ณวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการตาพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2569ตั้งแต่วันที่14มีนาคมพุทธศักราช2569นั้นบัดนี้จะเส้นกำหนดเวลา120วันตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569อาศัยอำนาจตามความในมาตรา122และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตาพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี
1: ครับขอบคุณครับเชิญนั่งครับขอปิดประชุมครับ
3: ท่านผู้ฟังคะที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ทำการปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่28สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการประชุมได้เริ่มมาตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐสภาถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเริ่มด้วยการหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะตามการปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562ข้อที่24นะคะซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการพิจารณากระทู้รัฐบาลแล้วก็มีการขอคำขอเรียกตัวส.ส.พบพนักงานสอบสวนระหว่างสมัยประชุมด้วยนะคะซึ่งได้เปิดให้สมาชิกหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนก่อนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการประชุมก่อนเข้าสู่วาระกระทู้ถามรัฐบาลเช่นการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและก็ความล่าช้าในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนอกจากนั้นที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องด่วนขออนุญาตสภาเพื่อเรียกตัวนายกริตอิฐภาคอิฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปพบพนักงานสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการพิจารณาเรื่องที่ค้างอีก32เรื่องค่ะมีกระทู้ถามทั่วไปแล้วก็มีกระทู้ถามแยกเฉพาะเป็นรายเรื่องนะคะซึ่งขณะนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ปิดการประชุมประจำวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้การถ่ายทอดเสียงค่ะควบคุมเสียงโดยคุณบุญประกอบอกกลิ่นและผู้ดำเนินการถ่ายทอดเสียงนะคะคุณอรัญญาชมชื่นและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปลี่ยนผ่านด้านพลังงานถือเป็นทิศทางสำคัญที่ประเทศต้องมุ่งไปเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพสูงเหมาะสมต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และลดการใช้น้ำมันในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีความพร้อมแต่ยังคงติดขัดเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานที่ยุ่งยากภาครัฐจึงควรเร่งปลดล็อกข้อจำกัดทางนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม
1: ผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับนโยบายเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนให้เรื่องเหล่านี้มันโดนอันล็อกมาแล้วทำให้มันง่ายขึ้นทำไมเราติดตั้งโซล่ามันขออนุญาตลำบากกว่าจะใช้ไฟเอาไฟไปใช้เองต้องขออนุญาตคือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงฮะมันควรจะทำให้นโยบายเหล่านี้มันทำให้มันง่ายขึ้น
0: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้ร้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลแต่จะรอศึกษาคำวินิจฉัยฉบับเต็มเพื่อพิจารณาเหตุผลและหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยพร้อมแสดงความกังวลว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการกู้เงินของรัฐบาลแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะปกติแต่อาจทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยับเข้าใกล้กรอบร้อยละ70จึงเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงแผนการคลังที่ชัดเจนทั้งการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเพื่อไม่ให้จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมหรือขยายเพดานหนี้สาธารณะในอนาคตส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าโครงการภายใต้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีโครงการใดผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ประกอบกับเอกสารที่ส่งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุรายการโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้ได้หลายโครงการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งพรรคจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบริษัทขนส่งจำกัดประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่มวันที่11กรกฎาคมนี้หลังรัฐบาลปรับลดราคาน้ำมันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าบขส.ได้ประกาศปรับลดราคาค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปหลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้และมีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปสามารถนำตั๋วโดยสารมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ทั่วประเทศหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลงกระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่14กรกฎาคมนี้ยืนยันพร้อมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันที่จะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไป
3: ยืนยันนะครับตามที่ได้เคยแจ้งไปว่าวันนี้เราเน้นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนที่เข้าอยู่ในเกณฑ์นะครับคือการตั้งงบประมาณก็ต้องมีเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณนะครับเราก็ตั้งงบประมาณไว้แบบนี้ นะครับถ้ามีความจำเป็นมากขึ้นก็ต้องเป็นบริหารจัดการซึ่งฝากกระทรวงคลังกับสำนักงบก็คงต้องเป็นบริหารร่วมกัน
2: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าภาครัฐยังได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการนำเสนอโครงการช่วยเหลือเยียวยาในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นระยะเวลา2เดือนซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่แต่ระบบจะส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อให้ผู้ใช้งานกดยืนยันสิทธิ์ได้ทันทีหลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายการใช้เงินกู้เรียบร้อยแล้วปฏิพลสารพรมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานยืนยันจะแปลงนโยบาย261ข้อสู่การปฏิบัติจริงภายใน100วันและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายและเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการโดยระบุว่านโยบายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนในช่วง100วันแรกคือการแปลงนโยบาย261ข้อสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครกว่า 70,000 คนให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าในแต่ละวันต้องทำหน้าที่อะไรรวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการอื่นๆที่ยังต้องดำเนินการต่อเช่นปัญหาโรงขยะอ่อนนุชการทุจริตคอร์รัปชันนอมินีทุนสีเทาต่างชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุดย้ำว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นสำคัญอันดับแรกและยืนยันว่าพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนทุกพรรคเพื่อพัฒนาเมืองทำให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปทั้งนี้ในวันที่13กรกฎาคมนี้จะได้พบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก
5: ที่คุยกับท่านผู้บริหารปลัดท่านรองปลัดบอกว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยและผลนี้เป็นผลที่ดีเพราะว่าพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจแล้วก็ต้องลุยต่อผมเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วก็ต้องทำต่อแล้วก็เรื่องเล็กน้อยก็ละเว้นไม่ได้ต้องเอาให้หมดเลยอ่ะเรื่องที่ค้างอยู่ต่างๆก็ต้องให้เต็มที่เลยแล้วก็ฝากพี่น้องข้าราชการว่าไอ้ระบบต่างๆเรื่องการโยกย้ายต่างๆเนี่ยไม่มีเรื่องการซื้อตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นทุกคนต้องมาด้วยความสามารถ
4: ส่วนคณะทำงานของนายชัชชาติมีตำแหน่งสำคัญอาทิรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง4คนประกอบด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลนางสาวทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญซึ่งได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อเนื่องเป็นสมัยที่2และนายพรพงศ์วิจิตรเศรษฐ์ที่ดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรกส่วนตำแหน่งสำคัญที่สังคมตั้งข้อสังเกตและมีการปรับเปลี่ยนคือนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นมาดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ทรงคุณวุฒิสิริยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีหัวเลือกสบอยู่ระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาของกกตไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดสำนวนได้
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมวันที่11กรกฎาคมนี้ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามสดของนายชริศวัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่สอบถามความคืบหน้าคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.รวมถึงแนวทางดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้โดยจนถึงขณะนี้ได้สอบปากคำผู้กล่าวหาหนึ่งปากคือพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนนำกลุ่มสวสำรองสอบพยานแล้ว753ปากและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา8รายพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเส้นทางการเงินเนื่องจากเป็นข้อมูลในสำนวนสอบสวนและคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
7: ผมตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรท่านถึงถามเรื่องนี้เรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วมาได้คำตอบเมื่อวันที่2ว่าที่ท่านถามคดีหัวสวเนี่ยเป็นเพราะอะไรท่านไม่ได้เจตนาว่าเป็นกระทู้สดเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่ใช่เร่งด่วนแน่นอน2ปีท่านบอกว่าประชาชนให้ความสนใจผมว่าก็ไม่ใช่แต่ผมว่าคำตอบคือตรงนี้ครับท่านประสงค์ที่อยากจะให้ผมมาตอบเพราะว่าผมไปพูดกระทบกับเพื่อนสมาชิกบางท่านท่านใช้คำว่าแรงบันดาลใจเลยในการถามครั้งนี้แรงบันดาลใจกับมูลเหตุจูงใจเหมือนกันไหมครับผมอยากจะทราบ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังระบุว่าหากผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ใดมีหลักฐานเพิ่มเติมควรส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: ขณะที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยยืนยัน ร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.
8: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยชี้แจงถึงกระแสความกังวลหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.ด้วยโดยยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขสาระสำคัญทั้งในประเด็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และบัญชีแนบท้ายกฎหมายจึงไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.โดยมีเพียงการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายใหม่และคดีเลือกตั้งที่อยู่ในร่างกฎหมายรวมถึงคดีปิดหน่วยเลือกตั้งจากการชุมนุมเท่านั้นรวมทั้งไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตคอร์รัปชันคดีที่มีผู้เสียชีวิตและคดีตามมาตรา112เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยแนวทางนี้มุ่งสร้างความปรองดองและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกว่า 6,000 คนในกว่า2ล้านคดีโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมาตรา112ยังสามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมได้ชวิสาประทุมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีโวลโดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะมอบใบอนุญาตให้ยูเครนสามารถผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตซึ่งยูเครนพยายามขออนุญาตผลิตเทคโนโลยีระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ำสมัยนี้มานานหลายปีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรุ่นใหม่จะถูกผลิตในเยอรมนีหรือประเทศอื่นในยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายโจมตีของรัสเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงและฝนตกหนักในเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงในทางตอนใต้ของจีนซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย39รายและมีผู้สูญหายอีก9รายอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ท่วมในบางพื้นที่ของเขตปกครองตนเองกว่าง4จ้วงเริ่มลดระดับลงแล้ว และเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาที
15: ถนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาว และอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
17: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาตรในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสารงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน เพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบนิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีปราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook รอรักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันและกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBGขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาได้ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBGหรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสอันนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความเข้าพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาโดยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนท่านี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์ยังมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการได้ตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมาย

0: ประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากร
1: ประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยค้นหาดาวรุ่งไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหา

0: วชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:48 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง Thailand Against Cancer S1กับทรงฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องการรักษาโรคมะเร็งการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอิไลไซต์ด้วยกรดอัลทรานส์เรทิโนอิกและอาร์เซนิกไตรออกไซด์แนวทางการรักษาแบบชักนำให้เซลล์มะเร็งเกิดการแยกตัวที่มีประสิทธิภาพณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึงยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeองคมนตรีติดตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและการกักเก็บน้ำในเขื่อนแก่งกระจานพร้อมแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณ อ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำตลอดจนเยี่ยมชมการดำเนินงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพทางการเกษตรและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนโอกาสนี้กรมประมงได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับนำไปปล่อยในอ่างดังกล่าวเพื่อเพิ่มความชุกชุมของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจำนวน6ชนิดรวมจำนวนทั้งสิ้น 326,605 ตัวประกอบด้วยปลาเวียนจำนวน105ตัวปลาตะเพียนจำนวน 100,000 ตัวปลาสร้อยขาวจำนวน 6,000 ตัวปลายี่สกเทศจำนวน 20,000 ตัวปลากดเหลืองจำนวน500ตัวกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวจากนั้นองคมนตรีได้เป็นประธานประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานเพื่อเพิ่มปริมาตรเก็บกัก 53.06 ล้านลูกบาศก์เมตรณห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานและร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณเขื่อนแก่งกระจาน พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเพิ่มพื้นที่สีเขียวนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ถือเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เตรียมจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญและคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติและเพื่อรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทำให้พื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นการเร่งขยายพันธุ์กล้าไม้กลายเป็นสภาพป่าธรรมชาติการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยังเป็นการเพิ่มต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ให้กับระบบนิเวศทางธรรมชาติและเป็นต้นทุนความชื้นที่สำคัญในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปโดยจะมีพิธีเปิดโครงการในวันที่17กรกฎาคมนี้ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีสำหรับการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติจะเป็นการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันโดยจะนำเมล็ดพันธุ์พืชที่มีการปั้นหุ้มด้วยดินเหนียวไปโปรยบริเวณอุทยานแห่งชาติต่างๆได้แก่อุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วและจะใช้เมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ป่านั้นจำนวน15ชนิดทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง8แห่งทั่วประเทศด้านโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดร่วมกับสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองฉอดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองฉอดและโรงพยาบาลแม่สอดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองสำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในยามเจ็บป่วยซึ่งผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดดิเรกกินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนไทยในมาเลเซียพร้อมสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตร่วมกันทุกภาคส่วน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียจากหลากหลายสาขาที่โรงแรมปาร์คไฮแอทกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนทางด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแรงงานและประเด็นอื่นๆที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจไทยในมาเลเซียการพบหารือในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลจะได้รับฟังข้อเสนอแนะ จากภาคเอกชนโดยตรงเพื่อนำไปพิจารณาผลักดันและต่อยอดเป็นมาตรการสนับสนุนที่สามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ผู้แทนจากภาคเอกชนกล่าวชื่นชมการดำเนินการของรัฐบาลหลายนโยบายได้สนับสนุนโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมการเชื่อมโยง connectivity ทั้งทางถนนรางรวมทั้งการเปิดการเดาจะช่วยสนับสนุนการเดินทางการขนส่งทางอาหารวัตถุดิบและการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามภาคเอกชนได้ให้ข้อสังเกตถึงประเด็นที่รัฐบาลไทยจะได้นำไปหาหรือต่อเนื่องทั้งสิทธิประโยชน์ด้านภาษีด้านส่งเสริมการนำเข้าแรงงานไทยในมาเลเซียวัตถุดิบอาหารและสินค้าเกษตรโดยเฉพาะการจัดทำการยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกันหากมีการหารือนำไปสู่ความตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันจะช่วยเปิดโอกาสในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยแบรนด์ไทยสินค้าเกษตรไทยและแรงงานไทยมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์รวบรวมรายละเอียดปัญหาอุปสรรคหลายประเด็นที่ได้มีการพูดคุยและตกลงกันในระดับผู้นำแล้วส่วนใดที่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันจะให้สถานเอกอัครราชทูตไทยได้หารือกับหน่วยงานมาเลเซียที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจะนำไปพูดคุยในระดับคณะทำงาน2ฝ่ายที่จัดตั้งในแต่ละสาขารวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะได้นำไปพูดคุยในระดับการประชุมคณะกรรมการร่วมหรือ CAC ต่อไปปริชาติฝันแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคม 100% ทั้ง2ฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจจะมีการซุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
5: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ก็สั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรแล้วก็ทั้งคอนซัลท์ทั้งผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
4: นอกจากนี้ยังได้ประสานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปป.เร่งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารบริเวณใกล้เคียงให้ย้ายออกจากที่พักเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้รับเหมาโครงการเข้ามาดูแลรับผิดชอบเยียวยาค่าใช้จ่ายทั้งค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในเบื้องต้นทั้งหมดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนประชาธิปกบริเวณ4แยกบ้านแขกเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าจากกรณีเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองจึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณ4แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกเพื่อดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดินตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมการประปาส่วนภูมิภาคใช้เทคโนโลยีล้างท่อด้วยก๊าซไนโตรเจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งจ่ายน้ำ ลดปัญหาน้ำขุ่นยกระดับคุณภาพน้ำประปาสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการจัดหาน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่จึงส่งเสริมให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาโดยดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อส่งจ่ายน้ำประปาด้วยก๊าซไนโตรเจนซึ่งเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำและช่วยลดการสะสมของคราบตะกอนภายในท่ออันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำขุ่นเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านฉางจังหวัดระยองพร้อมกำชับให้กปภ.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการประนามกรณีที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้สหรัฐต้องกลับมาดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งเพราะอิหร่านเป็นฝ่ายที่ละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งอิหร่านได้ลงนามกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกโดยทันทีเพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนแห่งนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์เตรียมพิจารณาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านกลาโหมกับออสเตรเลียและฟิจิเนื่องจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นพันธมิตรทางทหารที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยั่งยืนกับฟิจิอีกด้วยนายกรัฐมนตรีลักซอนยังกล่าวเพิ่มเติมว่านิวซีแลนด์ทำงานร่วมกับออสเตรเลียมาโดยตลอดและฟิจิมาโดยตลอดด้วยเพื่อพัฒนาภูมิภาคแปซิฟิกให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกฝ่ายดังนั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเป็นพันธมิตรดังกล่าวถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังออสเตรเลียและฟิจิลงนามในสนธิสัญญาการป้องกันประเทศร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลออสเตรเลียในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในเมืองคิสังกานีเมืองเอกของทางจังหวัดทะโชโปซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศโดยทางการ ดีอาคองโกส่งหน่วยงานด้านสาธารณสุขไปเมืองคิสังกานีแล้วเพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวังติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดและดำเนินมาตรการควบคุมโรคทั้งนี้ดีอาคองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตุรินอตคิวูและเซาคิวูทางตะวันออกของประเทศขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายสวนกุหลาบวิทยาลัยเสมอท่าข้ามพิทยาคม0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทับชมพูฟ้านำจ่าฝูงมี11คะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนท่าข้ามมี8คะแนนอยู่อันดับ3ตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชสีมาวิทยาลัยเฉือนชนะสารวิทยา1-0เก็บเพิ่ม3แต้มมี10คะแนนรั้งรองจ่าฝูงผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนสารวิทยามี4คะแนนจมบ้วยของกลุ่มตกชั้นศึกฟุตบอลโลก2026คืนนี้เป็นการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบโมร็อกโกเวลา 3:00 นโดยเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศเมื่อ4ปีที่แล้วโดยในเกมนั้นทัพตราไก่เอาชนะไปได้2-0สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดงานแถลงข่าวและพิธีจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนักเตะในโครงการ GLO Star 2025เข้าร่วมท่านโทหนุนกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพนอกจากนี้โครงการ GLO Star ยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเดินตามความฝันภายใต้แนวคิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง
10: ในปีนี้จากที่ผมไปดูในรอบคัดเลือกจะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วยเจลโอคัพมากขึ้นเรามีเจลสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็เจลสตาร์เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาทั้งเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจลโอคัพนะครับ
9: ทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมณสนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังและสนามสุพัชราศัยนอกจากนี้จะมีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO Star รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง7ภูมิภาคเพื่อคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ15คนเข้าสู่GLO Star Camp ก่อนคัดเลือกเหลือเพียงรุ่นละ3คนรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนต่อไปร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยแถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอชกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่16ถึง25กรกฎาคมมีการแข่งขัน4ชนิดกีฬาได้แก่ว่ายน้ำกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาและโปโลน้ำพร้อมกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพในรอบ10ปีสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติพร้อมเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนสู่การแข่งขันระดับเอเชียนเกมและโอลิมปิก
11: อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจด้านกีฬาและการท่องเที่ยวอีกด้วยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026 Beijing King Cup by Genbit รอบ Playoff World Group ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะมีขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยการแข่งขันใช้ระบบ5คู่ทีมที่ชนะจะได้เลื่อนชั้นสู่ World Group ส่วนทีมที่แพ้จะกลับไปแข่งขันในกรุ๊ป1ตามเดิมโดยจะดวลกันที่เซ็นเตอร์คอร์ตสนามมาตรฐานที่เคยใช้จัดการแข่งขันรายการสำคัญทั้ง SEA Games 2025และ Davis Cup ทั้งนี้สำหรับทีมสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ Playoff World Group ได้ในรอบ12ปีโดยมีนักกีฬาชุดแชมป์ได้แก่พัชรินทร์ ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะพัชพรนาคหล่อเพียงทานผิดพืชและกมลวันยอดเพชรปุญญาสอนการรายงาน
7: สดนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธฤทธิ์ศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
12: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะปวดเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบน้ำอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุธามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมพบกันเช่นเคยค่ะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยวันนี้ค่ะวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพิมพิพัฒนศรีทวีหนึ่งในผลงานวรรณกรรมค่ะที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าโดยรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีการประกวดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าด้วยผ่านแว่นฟ้าก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยเมื่อวานนี้นะคะเราก็ค้างกันไว้กับผลงานเรื่องเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงชราที่ชื่อว่ายายรวยค่ะอาศัยอยู่กับหลานสาวที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชื่อว่าตื่นยายรวยเป็นคนพื้นเมืองค่ะที่ผูกพันกับต้นยาโหยหรือเมล็ดหิมพานต์ซึ่งยายรวยเก็บเมล็ดยาโหยเลี้ยงชีพขนาดเดียวกันค่ะเนื้อเรื่องนี้ขนานไปกับการหาเสียงเลือกตั้งอบต.โดยมีตัวละครคือหลวงอินและรองเลินที่ดูเหมือนว่าจะมีความขัดแย้งกันค่ะโดยลูกหลานก็ต่อยตีกันแย่งเขตยาโหยหรือมะม่วงหิมพานต์ซึ่งถือว่าเป็นของมีราคาแต่ยายรวยไม่รู้ค่ะสำหรับหญิงชราแล้วทุกเมล็ดยาโหยคืออาหารของเธอและหลานสาวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปรับฟังด้วยกันต่อค่ะและเช่นเคยนะคะผลงานวรรณกรรมเรื่องเมล็ดพันธุ์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ยายยายหญิงชราสะดุ้งหลุดจากสายฝนออกไปโผล่กลางวงล้อมแห่งไฟหญิงชราตะลึงถ้าตายแล้วเหรอเนี่ยนี่ก็คงเป็นนรกดีแล้วได้พ้นทุกทรมานสักทีแต่ว่าถ้าข้าตายใครจะดูแลนางตื่นมันไม่ได้ข้าตายไม่ได้ใช่ข้าต้องไม่ตายจากนั้นยายรวยก็กลับมาโผล่กลางสายฝนตามเดิมฝนกระแทกใบหน้าเหี่ยวจนเจ็บยายรวยหนาวสั่นแม้แต่กลางสายฝนเหตุการณ์ถูกไฟล้อมเกือบตายก็ยังคงหลอกหลอนหญิงชราขาดกลัวปีศาจของชะตากรรมที่แสนโหดเหี้ยมไม่จบสิ้นยายปลากระป๋องอร่อยยายรวยสะดุ้งโยงนางตื่นวางช้อนสีหน้างงงวยเมื่อเห็นท่าทางของผู้เป็นยายอ๋อหมออบต.ให้มาน่ะยายรวยบอกส่วนใจนั้นยังสั่นรัวภาพหลอนเมื่อสักครู่ยังคงติดตาตื่นอยากเป็นปลากระป๋องเด็กสาวชอบแทนตัวเองด้วยชื่อบ้าสิเป็นคนดีๆไม่เอาตื่นเป็นคนดีตื่นอยากเป็นปลากระป๋องนั่งตื่นพูดขึ้นอีกเอออยากเป็นอะไรก็ช่างเองเถอะอย่ามาเป็นเหมือนข้าก็แล้วกันถ้าตื่นตายนะจะเกิดเป็นปลากระป๋องอบต.อะไรของเองก็ยายจะได้กินตื่นแทนยาโหยไงเด็กสาวไม่สมประกอบยิ้มแป้นหญิงชราลุกย่องแย่งไปหลังครัววักน้ำล้างหน้าล้างตา

เลือกตั้งสมาชิกสภาถูกพูดขึ้นหนาหูขึ้นทุกวันขณะที่ยายรวยยังคงเข้าป่าริมทะเลหายาโหยหูตาฝ้าฟางของคนชราทำให้แกไม่รู้เลยว่าดงนั้นถูกแบ่งเป็นสองซีกแล้วเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองมันถูกลูกหลานฝ่ายหลวงอินกับลองเรินส่งขายทางออนไลน์เป็นว่าเล่นในขณะที่ยายรวยได้แต่สงสัยว่าทำไมไม้ผลชนิดเดียวที่แกพอหากินได้เมื่อก่อนกลับหายากหายเย็นราวทองคำกลับชาติมาเกิดอย่างดีที่หลวงอินกับรองเรินหิ้วปลากระป๋องมาให้หลายแพ็คราวกับฟันชั่วคืนพอปลากระป๋องหมดยายรวยก็กลับสู่โลกแห่งความจริงคือเมล็ดไม้ผลที่ต่อลำไส้มาตั้งแต่เกิดแต่ท้ายฤดูอย่างนี้ก็คงยากเปลี่ยนเป็นหาเห็ดดีกว่าทิ้งให้นางตื่นนั่งบ่นว่าอยากเป็นปลากระป๋องของมันไปก่อนหลานสาวสติสตังไม่ดีของแกกำลังท้องแก่คงไม่มีใครแอบเข้าไปทำอะไรมันอีกฝนสองฝนสามลงยาโหยลูกสุดท้ายหายไปยายรวยย่องแย่งเดินเข้าดงยาโหยเขี่ยดินหาเห็ดเสม็ดแต่แล้วก็ต้องชะงักหยุดนะมันแก่บ้าเห็ดแถวเนี้ยเป็นของข้านะหญิงชราสะดุ้งหันมาที่เสียงฉันจะเอาไปต้มกินกับน้ำซุปสักมื้อนี่ได้หรอกข้าหลานหลวงอินเห็ดทุกดอกที่นี่เป็นของหลวงอินเอามายายรวยชุดนั่งนึกถึงนางตื่นตอนนี้นางตื่นคงบ่นอยากเป็นปลากระป๋องตื่นอยากเป็นปลากระป๋องโถเอ้ยนางตื่นชีวิตเองทำไมมันน่าเวทนาอย่างนี้ข้าเองก็จะเข้าโรงอยู่แล้วต่อไปใครจะดูแลเอ็นเหนื่อยเหลือเกินแล้วข้าตายให้พ้นๆก็ดีแต่ว่าถ้าข้าตายแล้วใครจะดูแลนางตื่นมันล่ะเอ็งน่ะอย่าเป็นเลยปลากระป๋องให้ข้าเป็นเถอะข้าจะเป็นปลากระป๋องให้ล้นหลังคาบ้านเลยนางตื่นเอ้ยเอ็งจะได้ไม่อดไงงึมงำบ้าอะไรคนแก่เนี่ยเองไม่อดแล้วเองไม่อดแล้วนางตื่นบ้าอยู่ได้พูดอยู่ได้เอาเห็ดของข้ามายี่รวยหยุดเพ้อเจ้อเขียดถุงเห็ดพอพ้นตัวเรี่ยวแรงแกก็หมดสิ้นแล้วหญิงชรานั่งมองถุงเห็ดที่กำลังจะเปลี่ยนมือนั่นน่ะมันเห็ดของนางตื่นนะนั่นเห็ดของข้ามีเสียงผู้มาใหม่ยายรวยชะงักเห็นไอ้จรันลูกชายของลองเรินยืนกัดกรามเยรวยคิดถึงนางตื่นขณะนี้มันคงหิวลำไส้ของมันคงรอการกลับไปของแกยังแก่บ้าหลีกไปข้าจะถีบหน้าไอ้คนทำหลอยสักทีผู้มาใหม่ตะคอกปากเบ้หางตาหันหาสมพรอย่างจงใจโถเอ้ยไอ้กระจอกก็จอกมันลองเรินพ่อเองไอ้จรันลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของรองเรินกระทืบเท้าก่อนที่จะตรงกระชากถุงเห็ดจากมือยายรวยแล้วก็ย่างสามขุมเข้าหาสมพรเนี่ยเห็ดของพ่อข้าข้าจะยัดปากเองดูสิยังจะปากดีอีกไหมยายรวยน้ำตาไหลนึกถึงหน้าซื่อของนางตื่นป่านนี้มันคงหิวอาหารของแกกำลังจะถูกใช้เป็นอาวุธของคนสองฝ่ายที่แกกับหลานสาวไม่สมประกอบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆด้วยเลยไม่ใช่แค่นางตื่นกับข้าสองคนหรอกลูกในท้องของนางตื่นมันด้วยยายรวยสะท้านอยู่ในใจแต่ก็ได้แค่คิดเวรกรรมอะไรของข้านักหนานางตื่นถูกข่มขืนวันนั้นยังไม่พออีกเหรอชะตากรรมถึงส่งเด็กมาในท้องมันอีกโถถ้าข้าตายใครจะดูแลเองกับลูกล่ะเพราะว่าในหมู่บ้านมีแต่คนแย่งชิงอาหารกันยายรวยพยุงกายรวบรวมกำลังเดินเซกลับบ้านโดยมีภาพพื้นหลังเป็นไอ้เจริญไก่สมพรกำลังเป็นไก่ชนตาแตกคราบเลือดแดงฉานเปื้อนใบหน้าแล้วก็ดวงตาจนมืดมิดทั้งสองฝ่าย

กระเสือกกระสนจนถึงถนนหญิงชราเหนื่อยแทบขาดใจความคิดอยากตายเข้าครอบแกอยากเหนื่อยตายอยู่ตรงนี้ไม่อยากข้ามถนนกลับบ้านอีกแล้วแดดจ้ากลายเป็นมืดยายรวยสุดนั่งบิงเวียนน้ำขมทะลักคอหอยเข้าในปากแต่แล้วเสียงนางตื่นแว่วมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าหิวข้าวแล้วขอปลาป๋องขอปลาป๋องหญิงชราใจหายวาบป่านนี้มันคงหิวแย่แกคิดว่าข้าจะตายไม่ได้ข้าต้องอยู่ยายรวยคิดขณะที่เสียงดังตื่นใกล้เข้ามารถกระบะติดแผ่นป้ายแนบสองข้างตรงมาเสียงดังตื่นใกล้เข้ามาพร้อมรถหาเสียงพอรถถึงจุดที่ยายรวยกำลังจะไปลมแดดหญิงชราก็รู้สึกว่าเสียงที่แกได้ยินไม่ใช่ดังตื่นขอปลากระป๋องแต่เป็นเสียงของผู้สมัครขอคะแนนแกไม่แน่ใจว่าเป็นของรองเรือนหรือว่าหลวงอินบางทีอาจจะเป็นผู้สมัครคนอื่นตอนที่ยายรวยดันประตูอย่างอ่อนระโหยรวยแรงเข้าบ้านนางตื่นนั่งพับเพียบแขวนตัวเองแล้วก็ลูกในท้องไว้กับลูกกงหน้าต่างหญิงชรามือไม้อ่อนหน้ามืดเย็นเยียบรวบรวมกำลังสุดท้ายวิ่งเข้าครัวคว้ามีดผ่ายโหยคู่กรรมโชคดีที่นางตื่นยังดิ้นอยู่และโชคดีที่ทั้งบ้านไม่มีเก้าอี้สักตัวให้คนท้องรองตัวขึ้นผูกคอกับคือแกจึงตัดเชือกทันเยรวยน้ำตานองหน้าตนผิดเองที่เกิดมาจนผิดที่ทิ้งคนสติไม่สมประกอบแล้วก็เด็กในท้องเอาไว้กับความหิวโหยรอยเขียวช้ำที่ลำคอของนางตื่นคงตราตรึงไปอีกนานแวบหนึ่งหญิงชราอยากชวนตายพร้อมกันให้รู้แล้วรู้รอดแต่เด็กในท้องของนางตื่นนั่นเล่าเพราะฉะนั้นแกต้องอยู่คิดได้ดังนั้นเยรวยจึงวิ่งออกไปตะโกนหน้าบ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยนางตื่นมันทีไม่ถึง5นาทีบ้านซอมซ้อของแกก็เต็มไปด้วยผู้คนใครต่อใครลุมถามแกจนเวียนหัวพอสุดนั่งพิงฝาบ้านแกก็เริ่มคิดอยากตายขึ้นมาอีกขั้นพอใครบางคนจ่อหลอดยาดมให้ตรงรูจมูกเยรวยก็สูดเข้าปอดแล้วก็คิดเออเนาะข้าจะตายไปทำไมใครต่อใครก็มากันเต็มบ้านสับปะรังเคแสดงว่านันตื่นกับข้าเนี่ยมันก็คนเหมือนอย่างเขาเพราะฉะนั้นข้าจะต้องไม่ตายนันตื่นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยรถกู้ชีพยายรวยไม่ทันรู้หรอกว่าเพื่อนบ้านคนไหนโทรหา1669ให้แกหญิงชราได้แต่ถามคุณน้นคนนี้ว่าใครเนาะช่างดีกับแกเพียงนี้แต่ก็ไม่มีคำตอบแต่บางคนบอกเยรวยว่าได้ยินใครบางคนหัวเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมด้วยคนแทบทั้งหมู่บ้านมากองกันอยู่ที่บ้านของหญิงชรายกเว้นลูกหลานของลุงอินกับรองเรินหลายคนบ่นเสียดายที่พวกนั้นไม่มาไม่งั้นอาจได้ดูมวยฟรีเยรวยหันหารองเรินกับลุงอินแต่ก็ไร้เงาคนทั้งคู่เช่นกันรถแห่หาเสียงยังวิ่งไปมาบนถนนกลางหมู่บ้านเยรวยได้ยินหลายคนเปลี่ยนความจอแจเรื่องอีตื่นมาเป็นเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ใครบางคนพูดถึงปลากระป๋องเรื่องการแย่งชิงเขตดงยาโหยจากนั้นจึงได้ค่อยเงียบลงแล้วก็ห่างออกไป

บ้านซอมซอกกลับมาเงียบงันเสียงรถหาเสียงดังแว่วฝ่าดงยาหุยยายรวยนั่งมองฝ่ามือดำด่างโถ่เอ้ยนางตื่นเอ้ยข้าสงสารเองเหลือเกินเองไม่น่าทำอย่างนี้เลยถ้าเองตายขึ้นมาก็อดกินปลากระป๋องรถหาเสียงใกล้เข้ามายายรวยน้ำตารื้นเป็นน้ำตาที่ทั้งเศร้าใจแล้วก็แซมความหวังอย่างน้อยการเลือกตั้งที่จะมาถึงคงช่วยให้ได้สมาชิกสภาอบต.ดีๆเข้ามาช่วยผ่อนปรนความทุกข์ยากของนางตื่นกับแกได้บ้างส่วนแกจะเลือกใครระหว่างหลวงอินกับลองเรินหรือว่าถ้ามีช่องไม่เลือกใครแกอาจจะกาช่องนั้นเหมือนอย่างคราวเลือกตั้งส.ส.เมื่อ2ปีก่อนยายรวยบอกตัวเองว่าชีวิตวัย72ปีของข้ามีสิทธิ์คิดดูก่อนฟ้าครึ้มฝนตั้งเขานกว่อนหาแมลงเนื้อดงยาโหยรถหาเสียงแล่นผ่านหน้าบ้านยายรวยฟังไม่ชัดว่าเป็นของลองเรินหรือว่าของหลวงอินหรือว่าผู้สมัครรายอื่นนางตื่นหลับไปแล้วหลังจากให้นมลูกหญิงชรามองทารกเพศหญิงตัวแดงเหมือนลูกหนูจมูกปากจิ้มลิ้มที่กำลังพริ้นตาในอ้อมอกของแม่ผู้ปัญญาอ่อนหญิงชราคิดว่าถึงแม้แกอาจจะมีลมหายใจอีกไม่นานและนางตื่นล้านสาวจะไม่มีสิทธิ์กากบาทเลือกใครเพราะว่าสติมันไม่สมประกอบแต่ว่าทารกหญิงในอ้อมกอดของมันจะเติบโตขึ้นทดแทนก่อนตายแกจะดูแลชีวิตน้อยๆให้ดีที่สุดเท่าที่มือเปื้อนยางยาหวยของแกจะทำได้หญิงวัย72กระย่องกระแย่งถือเสียมสนิมเคลอะไปหน้าบ้านยาหวยเม็ดสุดท้ายที่เก็บไว้แกจะปลูกมันให้งอกงามด้วยมือของแกเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพิมพิพัฒนศรีทวีเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วค่ะและเช่นเดียวกันกับเวลาของทางรายการที่หมดลงแล้วเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: สนนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมฤทธิ์คุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสา

0: ข็มด้านกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างาน
1: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงอุบัติเหตุเครนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2ว่าจากการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจรซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงและส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทางนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาปฏิพลสรัพรมมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรหลังพบถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มพร้อมเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบดูว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์หรือมีดินเพิ่มขึ้นเพียงใดอัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่โดยผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุและจะต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกซึ่งมีอยู่3อาคารรวม60คนโดยจะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์นอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุการณ์จากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่เริ่มทรงตัวจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: คณะทำงานตรวจสอบโกงการทุจริตสอบท้องถิ่นเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลโดยจะเร่งสรุปผลภายใน20วันก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรี
3: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นโดยกำหนดให้คณะทำงานภายใต้การกำกับของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลภายใน20วันก่อนเสนอรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีภายใน30วันพร้อมกันนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องราว 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมเช่นนางสาวส้มนายกฤตนายกเทศมนตรีตำบลควนลังจังหวัดสงขลาและผู้สอบติดข้าราชการจังหวัดพังงาซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีค่ำคืนของคืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้ก็9กรกฎาคม2569สุขภาพดีวิถีไทยมาแล้วนะครับคืนวันพฤหัสเจอกัน2ชั่วโมงเลยหลังข่าว3ทุ่มยาวไปถึง4ทุ่มพักข่าวแล้วต่อไปถึง5ทุ่มเลยนะคืนนี้2ชั่วโมงแล้วก็เหมือนเดิมชั่วโมงหลังคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรท่านก็จะมาเป็นวิทยากรนะครับหลายท่านบอกว่าชอบสไตล์การจัดรายการของคุณหมอมะกอนนะก็ชัดเจนดีตรงไปตรงมาดีนะแล้วก็มีมุกมีหามีลูกของลูกหาด้วยนะแล้วก็ยังสามารถชมทาง Facebook Live ที่คุณหมอออกอากาศคู่ขนานกับภาควิทยุไปด้วยนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกของคืนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าคืนนี้อาจารย์อามาครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีใครที่ไปงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะอาจจะได้เจออาจารย์อาบ้างแล้วนะครับแฟนคลับก็ติดตามฟังทางวิทยุนะแล้วก็ไปดูในงานต่างๆนะที่อภัยภูเบศรจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจารย์อาก็มักจะมีส่วนร่วมในการที่จะนำความรู้ต่างๆมาบอกมากล่าวกันเหมือนเดิมนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: อาจารย์ได้งีบบ้างยังอาจารย
4: ์ยังไม่ได้งีบเลยค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับงั้นต่อเลยครับเตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราคืนนี้เชิญครับ
4: ข่าวนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเถาองุ่นป่าค่ะ
3: เป็นพืชตัวหนึ่ง
4: ใช่ค่ะ
3: ชื่อมันคือเถาองุ่นป่าเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะเป็นตัวดูแลข้อต่อกระดูกค่ะ
3: โอ้ผมก็ไม่ค่อยคุ้นตัวนี้นะอาจารย์ไม่ยังไม
4: ่คุ้น
3: นะจริงจริงเหรอ
4: เดี๋ยวถ้าบอกชื่ออีกชื่อหนึ่งก็จะร
3: ู้
4: จ
3: ักแสดงว่ามันมีชื่ออื่นด้วยแล้วก็ชื่ออื่นเนี่ยจะคุ้นมากกว่าเถาองุ่นป่า
4: ค่ะ
3: โอ้มันตัวนี้สรรพคุณเด่นมันคือ
4: ดูแลข้อต่อค่ะ
3: ดูแลข้อต่อพวกข้อเท้าก็หัวเข่าอะไรหัวไหล่ข้อศอกอะไรเงี้ยเหรอ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้โอเคเอาแล้วผู้ฟังคงสนใจแล้วเอ๊ะตกลงไอ้เถาองุ่นป่าเนี่ยมันคืออะไรอ่ะอาจารย์เชิญต่อเลยครับ
4: ค่ะเถาองุ่นป่านะคะก็คือเป็นพืชวงองุ่นนะคะมีการใช้แพร่หลายในทางการแพทย์แผนโบราณนะคะในการช่วยบำรุงสุขภาพข้อต
3: ่อ
4: รวมถึงกระดูกด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมีการศึกษาสนับสนุนนะคะที่เป็นงานวิจัยว่ามันน่าจะมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพข้อต่
3: อ
4: นะการศึกษาเนี่ยก็มีทั้งในสัตว์ทดลองนะคะในหนูนะคะแล้วก็รวมถึงมีการศึกษาในมนุษย์หรือในคนแล้วด้วยนะคะโดยฤทธิ์หลักๆเนี่ยจะมีฤทธิ์ลดการอักเสบนะคะมีลดการบวมของข้อนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการทำลายผิวข้อหรือว่ากระดูกอ่อนนะคะอย่างเช่นเวลาคนเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเวลาเดินแล้วเสียวแป๊บอะ ะไรพวกเนี้ยมันเป็นการเสียดสีกันของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนนะของตัวข้อเข่านะคะแล้วก็การศึกษาในคนที่ปวดข้อเนี่ยก็พบว่ามันช่วยลดอาการปวดข้อลดอาการข้อฝืดแล้วก็ทำให้การใช้งานของข้อเนี่ยมันสมูทแล้วก็ดีขึ้นค่ะ
3: โอ้น่าสนใจนะมันช่วยให้น้ำหล่อเลี้ยงข้อเนี่ยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงข้อหรือยังอาจารย
4: ์น้ำหล่อเลี้ยงนี่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่ว่าที่แน่ๆมันลดการอักเสบค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อลดการอักเสบไม่แน่นอนลดอาการปวดข้อด้วยลดอักเสบด้วย
4: ค่ะคือมันเหมือนมันมีสารสเตียรอยตามธรรมชาติก็คือสเตียรอยเนี่ยยาสเตียรอยที่คนเคยได้ยินกันนะคะ
3: ครับ
4: มันเป็นเหมือนยาผีบอกนะก็คือหมายความว่าใครโรคอะไรไม่เจอก็คือแพ้อักเสบอะไรเงี้ยกินแล้วก็จะแบบว่าหายปวดหายอะไรเงี้ยนะคะเดินเหินคล่องไม่อักเสบเพราะว่าสเตียรอยเนี่ยมันเป็นยาลดบวมลดอักเสบลดการแพ้นะคะแต่ว่าค่ะ
3: ต่อ
4: แต่ว่าสเตียรอยสังเคราะห์ที่เรารับเป็นยาเคมีเนี่ยมันไม่ดีกับสุขภาพในระยะยาวค่ะเพราะว่าการใช้ในระยะยาวเนี่ยมันมีผลทำให้กดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลตามธรรมชาติของร่างกายค่ะคอร์ติซอลเนี่ยจริงๆมันเป็นฮอร์โมนความเครียดเนาะแต่ว่าทุกคนก็ต้องมี
3: มันต้องมีเครียดใช่ครับใช
4: ่คือจริงๆมันเป็นฮอร์โมนของการอยากมีชีวิต
3: ต่อสู้
4: นะคะก็คือเหมือนกับว่าแพทเทิร์นของมันเนี่ยมันจะหลั่งสูงช่วงที่เราตื่นนอนนะคะก็คือเป็นตัวปลุกให้เราเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงลุกขึ้นไปทำงาน
3: สู้ชีวิตต่อไป
4: ใช่ค่ะแต่ว่าระดับมันก็จะค่อยๆลดลงนะคะเมื่อยามฟ้ามืดถ้าคนที่เครียดต่อเนื่องระดับคอร์ติซอลไม่ลดเนี่ยมันก็จะหลับไม่ลงนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่มีคอร์ติซอลเลยอย่างเช่น คนที่กินสเตียรอยมานานๆแล้วอยู่ๆไปหยุดเนี่ยร่างกายก็จะปรับตัวไม่ทันก็จะเปรี้ยไปเลยจะไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวไม่ได้แล้วก็อาจจะทำให้เบาหวานความดันคุมได้ไม่ดีแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันทำให้กล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อรีบและกระดูกพุนได้เมื่อใช้ต่อเนื่องในระยะยาวค่ะ
3: นี่ผมกำลังจะเดาเลยนะว่าไอ้ตัวเถาว่างุ่นป่าเนี่ยถ้าหากว่าชื่อหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมีคำว่าเถาด้วยป่ะอาจารย
4: ์มีคำว่าเถา
3: ผมน่าจะรู้แล้ว ผมน่าจะรู้แล้วอาจารย์ว่าคืออะไรอ่ะ
4: จะเฉลยได้ไหม
3: ผมเดาว่าเถาวันเปลี่ยงอาจารย์ใช่ป่ะ
4: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่เหรอมีคำว่าเถาด้วยเหรอ
4: ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวฟังกันไปก่อนเดี๋ยวจะเฉลย
3: โอเคโอเคต่อ
4: ค่ะซึ่งก็คือสารเถาตัวเนี้ยนะคะเถาองุ่นป่าเนี่ยมันมีสารสเตียรอยตามธรรมชาตินะคะซึ่งไม่มีพิษกับร่างกายไม่มีผลข้างเคียงแบบสเตียรอยสังเคราะห์นะคะแต่ว่าฤทธิ์ในการลดการอักเสบมันก็จะอาจจะไม่ได้แรงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือมีฤทธิ์ลดอักเสบเหมือนสเตียรอยอยู่มันมีสารตัวนั้นที่ชื่อว่าคีโตสเตียรอยคือจริงๆมันเป็นคล้ายๆฮอร์โมนพืชอ่ะคือคนเนี่ยมีฮอร์โมนใช่ไหมคะพืชมันก็มีฮอร์โมนเล่น
3: เหมือนกัน
4: ใช่คือทำให้มันโตให้ทำให้มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะการศึกษาที่น่าสนใจเนี่ยก็คือการศึกษาในหนูที่เขาฉีดสารตัวนึงที่ทำให้หนูเนี่ยเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะก็คือเขาจะจำลองลักษณะการเสื่อมของตัวกระดูกอ่อนแล้วก็การอักเสบของข้อเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับโรคข้อเข่าเสื่อมของมนุษย์นะคะแล้วก็แบ่งสัตว์ทดลองออกเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ยาแล้วก็กลุ่มที่ได้ไอ้เจ้าเถาองุ่นป่าเนี่ยนะคะก็พบว่าตัวกลุ่มที่ได้เถาองุ่นป่าเนี่ยสามารถที่จะลดอาการปวดนะคะแล้วก็หนูเนี่ยมันทำให้มันสามารถลงน้ำหนักขาหลังได้ก็คือคนที่ปวดเยอะๆค่ะเวลาเขาเดินเขาลงน้ำหนักเนี่ยความปวดอ่ะมันทำให้เขาไม่อยากที่จะลงน้ำหนักทำให้โครงสร้างร่างกายเขาผิดแปลกไปถ้าเราเคยสังเกตคนที่แบบปวดขาเยอะๆปวดเข่าเยอะๆเนี่ยเขาจะเดินยังเดินกระเพกกระเพกเพราะว่าเขามีข้อจำกัดในการลงน้ำหนักของขานะคะแล้วก็การตรวจทางเขาเรียกว่าทางรังสีทางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พบว่า การทำลายของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนเนี่ยนะคะรวมถึงการสูญเสียสารที่เรียกว่าโปรติโอไกลแคนจริงๆสารตัวนี้มันก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกับน้ำเลี้ยงข้อนะคะก็คือมันถูกทำลายน้อยลงนะคะแล้วก็เยื่อบุข้อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยบวมเมื่อได้รับเถาวัลย์หุ่นป่าแสดงให้เห็นว่ามันมีฤทธิ์ชะลอการเสื่
3: อม
4: ของข้อในสัตว์ทดลองนะคะในระดับโมเลกุลเนี่ยคือในระดับเลือดเขาก็พบว่ามันลดการสร้างสารก่ออักเสบนะคะก็คือเป็นลดสารอักเสบในเลือดเช่นพวกทูเมอร์ไนโคซิตฟาสเตอร์อัลฟาอินเตอร์ลีคิน1เบต้าอินเตอร์ลีคิน6อะไรต่างๆคือมันเป็นสารอักเสบในคนก็เจอนะคะในหนูก็เจอได้แล้วก็มันลดลงนะคะแล้วก็เป็นลดการแสดงออกของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเช่นเอนไซม์ COX2 อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพวกเนี้ยมันจะมีกลไกคล้ายยาแก้ปวดลดอักเสบกลุ่มเอนเซตนะคะเพราะว่ามันทำให้การสร้างพวกพอสตาแกนดินที่เป็นสารอักเสบในข้อเนี่ยลดลงข้อก็เลยอักเสบลดลงนะคะแล้วก็เป็นลดสารเอนไซม์ที่แสดงออกที่เกี่ยวข้องกับหมายก็ว่าลดการทำลายคอลลาเจนชนิดที่2คอลลาเจนไทป์2ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกระดูกอ่อนไม่ให้โครงสร้างของกระดูกอ่ะมันถูกทำลายนะคะก็คือมันช่วยรักษาปริมาณคอลลาเจนในข้อได้ถ้าเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับเถาองุ่นป่านะคะแล้วก็ยังไปมีผลเกี่ยวข้องกับการยับยั้งวิถีสัญญาณที่จะไปตุ้นจะไปกระตุ้นการอักเสบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวการศึกษาในหนูอีกโมเดลหนึ่งเนี่ยเขาได้ทำการตัดกระดูกหนูนะคะอันนี้ไม่ได้ไปอ่านว่าเขาตัดส่วนไหนน่าจะขาหรืออะไรสักอย่างแล้วก็จะดูว่ามันจะซ่อมแซมกระดูกได้ไหมถ้าเกิดว่าทำให้หนูเนี่ยถูกการตัดกระดูกขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะขาดแต่กระดูกออกแล้วก็ให้ตัวเถาองุ่นป่าเข้าไปนะคะก็พบว่ามีการสร้างของตัวกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อกระดูกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะมีตัวบ่งชี้การสร้างกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยดีเมื่อเทียบกับกลุ่มที่โดนตัดกระดูกเหมือนกันแต่ไม่ได้รับไอ้เจ้าพืชต้นนี้นะคะและยังมีการศึกษาในหนูข้ออักเสบเรื้อรังที่มีลักษณะของภูมิคุ้มกันเพี้ยนลงข้อก็คือคล้ายๆกับโรครูมาตอยด์ในมนุษย์นะคะก็เพราะว่ากลุ่มหนูที่ได้สารตัวเนี้ยเถาวัลย์หุ่นป่าเนี่ยมีความรุนแรงของโรคข้ออักเสบลดลงการบวมของอุ้งเท้าลดลงการเคลื่อนไหวของข้อดีขึ้นเอาหนูไปเอ็กซเรย์ก็พบว่าการทำลายของกระดูกอ่อนการกร่อนของกระดูกก็ดีขึ้นก็คือลดลงนะคะแล้วก็การหนาตัวของเยื่อบุข้อที่เป็นแบบการบวมการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นคือทำให้หนูเนี่ยที่ได้รับเจ้าเถาวัลย์องุ่นป่าเนี่ยมันมีโครงสร้างของข้อที่คงสภาพดีไว้ได้ไม่ถูกทำลายโดยการอักเสบหรือว่าภูมิคุ้มกันที่มันจะลงข้ออะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ลดการผิดรูปของข้อนะคะอย่างโรครูมาตอยด์เนี่ยสิ่งที่เขากังวลก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้โรคมันดำเนินไปเรื่อยๆมีการอักเสบเรื้อรังไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกินข้อก็คือทำให้ข้อผิดรูปแต่ข้อผิดรูปก็คือทำให้ข้อพิการได้แต่ใช้งานไม่ได้นะคะแล้วเขายังพบว่าในหนูที่ได้รับเถาวัลย์หุ่นป่าเนี่ยยังมีค่าเลือดดีขึ้นด้วยค่ะเช่นค่าฮีโมโกลบินนะคะแล้วก็ค่าเม็ดเลือดแดงดีขึ้นแล้วก็ค่าการอักเสบ ESR เนี่ยน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ยาหรือพืชตัวนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าค่าเม็ดเลือดคงเม็ดเลือดขาวที่มันสูงขึ้นจากการอักเสบเนี่ยมันก็ลดลงสู่ค่าปกติค่ะอันนี้ก็เป็นการศึกษาในหนูการศึกษาในคนเนี่ยเขาทำในผู้ชายสุขภาพดีนะคะทำในคนสุขภาพดีที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะแต่ว่ามีอาการปวดข้อจากการออกกำลังกายเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบนะคะเอามา29คนอายุระหว่าง20ถึง46ปีแล้วก็ให้ได้รับเถาวัลย์องุ่นป่าเนี่ย 3,200 มิลลิกรัมต่อวัน 3,200 มิลลิกรัมต่อวันเลยนะคะติดต่อกัน8สัปดาห์ก็ประมาณ2เดือนนะคะก็พบว่า เขาใช้แบบประเมินของคนข้อเข่าเสื่อมนะเวลาเอามาประเมินก็คือจะประเมินด้านความปวดความฝืดของข้อการใช้งานของข้ออะไรเงี้ยนะคะเอามาประยุกต์ใช้ก็คือเอาแบบประเมินในข้อเข่าเสื่อมมาประเมินในคนที่ปวดข้อจากการออกกำลังกายหนักนะคะก็พบว่าเมื่อกินไปได้2เดือนเนี่ยคะแนนความปวดอะไรต่างๆเนี่ยลดลงประมาณ 31% ก็คือมีนัยยะสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับก่อนกินนะคะความฝืดของข้อลดลงนอกจากปวดลดลงแล้วข้อฝืดลดลงด้วยค่ะแล้วก็การใช้งานของข้อเนี่ยดีขึ้นนะคะก็เป็นทางเลือกสำหรับทั้งคนที่มีปัญหาข้อเสื่อมปวดข้ออักเสบจากการใช้งานหรือการออกกำลังก็ได้นะคะแล้วก็ในด้านความปลอดภัยเนี่ยกินมา2เดือนเนี่ยวันละ 3,200 มิลลิกรัมก็ไม่พบความผิดปกติของอะไรทั้งความดันชีพจรค่าเม็ดเลือดแดงอะไรต่างๆนะคะก็คือมีความปลอดภัยในการศึกษานี้นะคะการศึกษาอีกการศึกษานึงเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าทำในคนไข้จำนวนไม่เยอะมากคือ7คนเท่านั้นแต่เป็นการศึกษาย้อนหลังคือเก็บข้อมูลย้อนหลังนะคะในคนไข้ข้อเข่าเสื่อมที่มีภาวะไขกระดูกบวมน้ำของตัวกระดูกหน้าแข้งนะคะซึ่งถูกวินิจฉัยด้วยการยืนยันจากผล MRI นะคะแต่ว่ากลุ่ม7คนเนี่ยทั้ง7คนจะได้รับยาแก้ปวดลดอักเสบกลุ่มเอ็นเซดด้วยเป็นเวลา10วันเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลันเพราะว่าเขาจะปวดเยอะนะคะแล้วก็ให้ได้รับเถาวัลย์องุ่นวันละแค่500มิลลิกรัมแต่ว่าการศึกษานี้เขาใช้ร่วมกับพืชอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่พบในเมืองไทยนะคะต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนนะคะก็พบว่าอาการปวดลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติใช่ค่ะจาก8เต็ม10เนี่ยเหลือแค่ประมาณ2เต็ม10ค่าเฉลี่ยความปวด
3: ลดลงมาเยอะ
4: แล้วก็การทำงานของข้อเข่าเนี่ยที่ว่ามันบวมนะคะก็ดีขึ้นจาก25โดยเฉลี่ยนะคะเป็น36คะแนนคือดีขึ้นคะแนนดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เขายังมีการ MRI สอบทวนเหมือนก็ส่งไป MRI อีกหลังจากที่กินมา12สัปดาห์3เดือนเนี่ยก็พบว่ามันบวมลง
3: ลดลง
4: บวมลดลงใช่ค่ะไอตัวไขกระดูกที่มันบวมอ่ะตรงหน้าแข้งอ่ะมันบวมลดลงนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการอักเสบที่ลดลงสอดคล้องกับคะแนนประเมินข้อเข่าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเจ้าเถาองุ่นป่าเนี่ยคือมันมีข้อมูลว่ามันมีสารหลายตัวนะคะสารกลุ่มฟีนอลิกสารกลุ่มคีโตสเตียรอยที่พูดมาก่อนหน้าซึ่งมันจะมีผลค่อนข้างดีมากเลยในการลดการอักเสบรวมถึงมันสามารถที่จะกระตุ้นการสร้างกระดูกการสร้างคอลลาเจนและการสะสมแร่ธาตุในตัวเนื้อกระดูกนะคะแล้วก็ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยดีขึ้นนะคะทีนี้อยากจะรู้หรือยังคะว่าน
3: ั่นน่ะสิ
4: มันคือ
3: เถาวัลย์องุ่นป่าเนี่ยทีแรกผมคิดว่าเถาวัลย์เปลี่ยงแน่เลยไม่ใช่นะ
4: มันคือต้นเพชรสังฆาตค่ะ
3: หรอ
4: เพชรสังฆาตใช่ค
3: ่
4: ะ
3: มันมีผลเป็นเหมือนองุ่นเหรออาจารย
4: ์มันคือพืชตระกูลองุ่นค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อมันคือพืชตระกูลองุ่น
4: ใช่ค่ะ
3: คือเพชรสังฆาตเอง
4: ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า wealth grape ก็คือแปลว่าองุ่นป่า
3: โอ้
4: ใช่ค่ะคือมันเป็นพืชตระกูลองุ่นแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยได้ยินสายที่ชื่อว่าเลสเบอร์ลาเทลอ่
3: ะ
4: เคยได้ยินไหมคะที่มันพบในพวกไวน์แดงมันเจอในเพชรสังฆาตด้วยนะคะ
3: เหรอ
4: ใช่
3: ผมไปเสิร์ชหานะไม่เจอนะไม่หาไม่เจอว่าเป็นเพชรสังฆาตนะ
4: ต้องใช้ภาษาอังกฤษค่ะก็คือเรียกให้คนสนใจให้คนอยู่ฟังจนจบค่ะ
3: โอเค
4: ทีนี้ก็มีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังค่ะ
3: ครับ
4: ก็เป็นของคุณขวัญวิไลนะคะคุณหมอวิไลเนี่ยเป็นแฟนคลับอภัยภูเบศเป็นแฟนคลับดร.ต้อมนะคะก็แกก็มาที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติด้วยในปีเนี้ยนะคะ
3: ล่าสุดเนี่ยล่าสุดที่ผ่านมา
4: ใช่
3: ครับผม
4: แล้วก็วันนี้ก็เลยโทรไปสัมภาษณ์แกด้วยตัวเองนะคะเพราะดร.ต้อม ขอเบอร์ให้นายหนูโทรสัมภาษณ
3: ์
4: ก็เป็นการใช้เพศสัมภาษณ์ในการแก้ปวดเข่ากับข้อเข่าเสื่อมซึ่งคุณก่อนวิไลอนุญาตให้เอามาเผยแพร่นะคะก็แกอายุ69ปีค่ะ
3: คร
4: ับปีนี้นะคะก
3: ็
4: คือเกือบปี2500นะคะปี69ก็อายุ69ปีนะคะแล้วก็อาชีพพายเรือเก็บผักบุ้งขาย
3: นะคะ
4: ตอนอายุ67ปีเนี่ยเดินแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าก้าวขาแล้วเสียวเข่ามากนะคะแป๊บแล้วก็เจ็บมากทุกครั้งที่เดินก้าวนะคะ
3: บ
4: างครั้งเนี่ยต้องใช้วอล์กเกอร์ช่วยเดินเช่นเวลาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นมากจนต้องเลิกเก็บผักบุ้งอ่ะ
3: ทำไม่ไหวแล้วทำงานก็ไม่ไหวแล้วครับผม
4: ใช่ค่ะเพราะว่ามันเดินแล้วเจ็บเสียวแป๊บนะคะหมอก็เอ็กซเรย์ก็โอเคชัดเจนเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะด้วยอายุด้วยอะไรแล้วก็กระดูกหลังก็เสื่อมนะคะก็ให้แคลเซียมนะคะให้วิตามินบีมากินนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยเคยลั่นวาจาว่าให้ลงคิวรอผ่าข้อเข่าไว้เลยเพราะว่าคิวมันยาวนะคะแล้วแกก็เป็นเยอะนะคะทีนี้ปี67เนี่ยแกฟังรายการวิทยุนะคะก็มีวิทยากรมาออกเนี่ยแหละก็ให้ข้อมูลเรื่องเพศสังฆาตนะคะแกก็สนใจแต่ว่าตอนนั้นแกเดินเหินก็ยังไม่สะดวกก็แบบจะโทรทางอะไรอย่างนี้ก็ทำไม่เป็นเนี่ยคนแก่นะคะก็ตัดสินใจทนนะอดทนมาเกือบปีนะคะแบบทนปวดทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาซื้อที่งานเมืองทองปีที่แจกไอ้หนังสือเบาหวานนะก็ปีประมาณปี67นะคะซื้อไปเลย30กระปุก
3: ซื้อไปสังฆาตไปเลย30กระปุก
4: ถามย้ำเลยนะว่าจริงไหมจะบอก
3: แกกักกินแบบว่าคืองี้มันหาซื้อยากบางทีเราก็เข้าใจว่าหาตัวแทนจำหน่ายยากแล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยสะดวกก็
4: ทำไม่เป็นทำประวัติเลย
3: ก็เลยซื้อทีเดียวแล้ว30กระปุกเลย
4: ใช่คือครั้งแรกที่แกซื้ออ่ะคือหนูแบบถามย้ำแบบ2-3รอบว่า
3: แน่ใจนะ
4: 30กระปุกจริงหรอ ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าจะแบบว่าครั้งแรกก็ซื้อ30กระปุกเลยแกบอกว่าเหมือนแกให้หมอคำนวณสำหรับกินแบบเป็นปีอ่ะเพราะว่ามันต้องกินยาวใช่ไหมคะเรื่องกระดูกเนี่ยมันกว่าจะเห็น
3: ต้องใช้เวลานานใช่
4: ก็แบ่งให้เพื่อนไป2กระปุกแล้วก็กินเองเนี่ยเก็บไปกินเอง28กระปุกนะคะก็เริ่มต้นเนี่ยแกกินเลยครั้งละ3เม็ดวันละ3ครั้ง
3: 3 3 9
4: ก็คือวันนึง99เลยนะ
3: ครับ
4: เช้ากลางวันเย็น
3: กินเพื่อรักษาเลยว่างั้นเถอะกินเต็มตามโดสเลยครับผม
4: ดูจะเยอะกว่าด้วยนะคะแต่ถามว่ามันเกินไหมมันก็ไม่เกินนะมันก็มีข้อมูลใช้อยู
3: ่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
4: แต่ทีนี้พอกินไปได้20วันแกรู้สึกปวดท้องปวดท้องมวนท้องมันก็เป็นผลข้างเคียงที่มีรายงานอยู
3: ่
4: นะคะก็หลังจากนั้นแกก็เลยลดลงเหลือแค่มื้อละ2เม็ดวันนึงกิน3มื้อ
3: เหลือ6เม็ดต่อวัน
4: ใช่จาก9เหลือ6ใช่ค่ะแล้วพออาการค่อยๆดีขึ้นเนี่ยก็ลดเหลือวันละ4เม็ดก็คือเช้า2เย็น2ใช่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเลยเนี่ยแกกินเหลือแค่วันละ2เม็ดตอนเย็นสองเม็ดตอนเย็นมื้อเดียววันละสองเม็ดเนี่ยกินมาได้สักเข้าเดือนที่3แล้วนะคะแล้วก็ตอนนั้นมีใช้น้ำมันกระดูกไก่ดำ
3: เสริมด้วย
4: ใช่
3: ภายนอกกระดูกไก่ดำกินเป็นเพศสังฆาต
4: ใช่ค่ะเป็นตัวน้ำมันนะคะ
3: อ๋อเป็นตัวน้ำมันไม่ใช่สเปรย
4: ์
3: เป็นตัวน้ำมันไม่ใช่สเปรย์น้ำมันนี่ต้องซื้อที่ผงเงินร้านผงเงินอภัยภูเบศ
4: ค่ะก็ทาอยู่แรกๆเลยเนี่ยขยันทา13มื้อเลยเช้ากับวันเย็นตามเวลากินเพชรสังฆาตเพชรร้อยข้อ
3: กินด้วยทาด้วยกินด้วยทาด้วยตลอดเลยพร้อมกันเลยครับผม
4: ใช่ใช่ค่ะแต่คนละอย่างกันนะไม่ใช่ทั้งกินทั้งทาในหลอดเดียวกันแล้วก็ตอนหลังเหลือแค่เช้าเย็นทาเนี่ยเหลือแค่เช้า
3: ทาก็ลดเหมือนกันโอเคกินก็ลดทาก็ลดนะ
4: พอดีขึ้นไงทีนี้พอ
3: มีคนบอกไหมว่าเขาบอกว่าเริ่มดีขึ้นประมาณสักกี่สัปดาห์กี่เดือน
4: เข้าเดือนที่2ถึง3
3: เข้าเดือนที่2ถึงเดือนที่3เริ่มรู้สึกว่าอาการปวดคงปวดเข่าเลยเริ่มดีขึ้นแล้ว
4: ใช่ค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วก็6เดือนเนี่ยดีขึ้นชัดเจนเลย6เดือนนี่กลับมาเก็บผักบุ้งขายได
3: ้กลับมาใช้ชีวิตคล้ายๆปกติเกือบจะปกติได้เลย
4: เกือบจะปกติแต่ว่าก็แกว่าแกเก็บ น้อยลงเหลือสัปดาห์ละ 2-3 วันค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าคอยระวังตัวด้วยแบบว่าไม่ยกของหนักแต่ก็ยังมีแบบเอาขันไปรดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะแล้วก็เข่าบนเตียงเนี่ยมีกินบ้างเฉพาะเวลาเสีย
3: ว
4: เสียวเข่าเยอะๆ
3: เสียวปวด
4: แต่ว่ากินครั้ง2ครั้งก็จะดีขึ้นคือเข่าบนเตียงไม่ใช่ตัวที่กินต่อเนื่องเหมือนเพชรลอยคออ ่
3: า
4: เข่าบนเตียงเนี่ยกินครั้งละ2เม็ดเวลาปวดขัดมากๆเสียวเข่ามากๆค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือล่าสุดเจอแกที่งานเมืองทองเนี่ยก็คือเดินป๋อเลยก็คือเดินมาเที่ยวงานเมืองทองได้เองใช่ค่ะก้าวขาแล้วไม่เจ็บไม่เสียวเข่าเดินไม่กระเพกแต่ก่อนเดินกระเพกหน่อยแล้วก็ไม่ปวดไม่เจ็บนะคะหมอก็บอกว่าไม่ต้องผ่าแล้วไม่ต้องต่อคิวเลยค่ะไม่ต้องผ่า
3: เอาคิวออกได้แล้วเอาคิวออกได้แล้วว่างั้นเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเรื่องผ่าแล้วไม่ต้องผ่าแล้ว
4: ใช่ยาแก้ปวดหมอเนี่ยก็ไม่เคยกินเลยเพราะว่าไม่ปวดคือหมอก็ให้ติดมาเป็นแบบน่าจะเป็นพาราผสมธรรมดอ
3: ลสุดยอดเลยฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: นี่เป็นเคสตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างเลยนะเนี่ย
4: ใช่แล้วก็วอล์กเกอร์เนี่ยแกบอกไม่รู้ไปเก็บไว้ตรงไหนละไม่ได้ไปใช้เลย
3: เออดีฮะหกเดือน28กระปุกกินเกลี้ยงเลย
4: ใช่ค่ะปีนี้แกก็มาซื้อต่ออีก
3: อ๋อไปดีฮะเพิ่งกินเพื่อที่จะดูแล
4: มันแกก็ว่าแกไม่กล้าหยุดกลัวจะกลับมาปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ใช่
4: ทีนี้ถามว่าแกกินต่อเนื่องเลยไหมแกก็บอกว่ากินต่อเนื่องเลยแบบอาจจะมีนานๆทีบ้างที่ลืมวัน2วันเนี่ย
3: มีบ้างมีลืมบ้างเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ลืมก็จะกินต่อเนื่องเป็นประจำ
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เคสคุณขวัญวิไลนะคะ
3: ครับ
4: อยู่ปทุมนะคะก็แต่ว่าก็เป็นทางเลือกเนาะแต่บางคนความรุนแรงมันก็อาจจะมี
3: แตกต่าง
4: กันไอ้ข้อเข่าเสื่อมมันก็มีระดับเกรดความรุนแรงอยู่นะคะก็ไม่กล้าฟันธงว่า
3: ทุกคน
4: กินแล้วจะดีขึ้น
3: เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าทุกคนกินแล้วจะต้องดีขึ้น
4: ใช
3: ่
4: ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็การศึกษาก่อนหน้าก็ค่อนข้างสนับสนุนว่าอาจจะมีส่วนช่วยได
3: ้ค่ะโอเคครับล่ะก็สรุปก็คือเพชรสังฆาตนะครับแล้วก็ของเราก็ทำเป็นตัวใหม่ออกมาชื่อเดิมตัวนี้มันคือมันมีคือเพชรร้อยข้อใช่ไหมอย่างนี้เพชรร้อยข้ออย่างนี้เราก็เลยหยุดเพชรร้อยข้อหยุดผลิตเพชรร้อยข้อไปแล้ว
4: ก็คือตัวที่วางขายทั่วไปจะใช้ชื่ออภัยบวนแค
3: โอเคเพชรและข้อก็จะเป็นตำนานไป
4: แล้วก็ยังมีจ่ายในส่วนของยาโรงพยาบาลค
3: ่
4: ะ
3: ในภายในโรงพยาบาล
4: ใช่
3: แต่ถ้าเป็นตลาดทั่วไปก็จะมีชื่อเป็นอภัยบวนแคโอเคถ้าจะถามซื้อก็อภัยบวนแคนะหรือว่าสมุนไพรเพชรสังฆาต
4: แต่ว่าฉลากมันจะระบุว่าชะลอการสลายกระดูกในหญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนที่มีปัญหากระดูกบางอะไรสักอย่างเพราะว่ามันมีการศึกษาตรงนั้นด้วยนะคะ
3: โอเคก็จะตรงกับเคสของคุณขวัญวิไลเหมือนกัน
4: ของคุณขวัญวิไลเป็นข้อเข่าเสื่อม
3: ข้อเข่าเสื่อมแล้วก็หมดประจำเดือนแล้วเหมือนกัน
4: ใช่ค่ะ
3: ครับผมผู้ฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการใช้สมุนไพรดีๆนะอายุของเพชรสังฆาตที่เอามาทำยาเนี่ยต้องอายุ1ปี6เดือนปีครึ่งใช่ไหมอาจารย
4: ์ค่ะ18เดือนค่ะ
3: ต้อง18เดือนนะครับปลูกปีนึงยังสารสรรพคุณทางยายังไม่ครบยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับบางทีเรื่องกินแล้วมันทำไมไม่ค่อยได้ผลอันนี้บอกเลยว่าขอให้เวชเนี่ยต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ดูแลแล้วว่าช่วงอายุเท่าไหร่ที่จะตัดเอามาทำยาแล้วได้สารทางยาเนี่ยสูงสุดก็คืออย่างน้อยต้อง1ปีกับอีก6เดือนก็คือ18เดือนใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่ค่ะ
3: 18เดือนนะครับโอ้โหงั้นก็เลือกใช้ให้เป็นประโยชน์นะสำหรับสมุนไพรนะครับพักเลยอาจารย
4: ์ค่ะพักได้
3: ได้ก็ให้อาจารย์เภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญท่านพักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะฟังแล้ว เดี๋ยวใครมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจะถามเรื่องหยูกยาต่างๆนะครับทั้งตัวอพรูเบตทั้งยาแผนปัจจุบันนะอาจารย์ท่านก็ดูแลเรื่องของยาอยู่แล้วปรึกษาสอบถามได้นะครับสุขภาพต่างๆปรึกษาได้หลังเบรกครับวันนี้มาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะมาเป็นเบอร์02-290-0473อ่ะเซฟเบอร์ใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้เวลาใช้จะได้ง่ายนะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์อาได้ครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับผมต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยมากเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: ิ้งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะแตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอเธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกันฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วยเอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหมดีๆๆเลิกมาแล้วไปกันตะกัน
2: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
3: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยชุดหนึ่งนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนนะอภัยภูเบศเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ชอบสมุนไพรนะครับมาตรฐานและก็ปลอดภัยครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะที่02-290-0473ช่วยปิดวิทยุนะโทรมาโทรจากไหนเอ่ยปิดวิทยุด้วยครับฮัลโหลเชิญครับเชิญครับ
4: ปิดครับ
3: เดี๋ยวปิดวิทยุครับหรือไม่เดินมาห่างวิทยุปิดวิทยุครับแล้วก็คุยทางโทรศัพท์ครับหรือไม่ก็เดินมาห่างวิทยุครับพร้อมยังครับโอเคอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญคุยได้เลยครับ
4: ฮัลโหล
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
5: ค่ะ
4: อยากจะเรียนถามว่าไอ้น้ำมันกระดูกไก่ดำเวลาโทรไปที่โรงพยาบาลไม่ค่อยยอมรับสายค่ะ
3: อาจจะสายไม่ค่อยว่างคนยังไม่
4: ใช่อ่ะฝากข้อความก็ไม่ได้ที่อยากจะซื้อจะทำยังไงคะเนี่ย
3: น้ำมันเป็นสเปรย์หรือเป็นน้ำมันเป็นสเปรย์หรือเป็นน้ำมันครับ
4: เป็นน้ำมันค่ะ
3: อ๋อเป็นน้ำมันต้องโทรไปที่ร้านโพเงินใช่ไหมอาจารย์
5: ไม่คุณมาลงร้องให้เบอร์สัก2เบอร์อีกรอบนึงก
3: ็
5: ได
3: ้
5: ค
3: ่
5: ะ
3: ไม่น้ำมันเนี่ยเบอร์ฝ่ายขายจัดให้ได้นะ
5: ไม่ได้ค่ะ
3: ต้องเป็นร้านโทรเงินใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: คุณน้าโทรไปเบอร์อะไรครับทั่วทีครับ
4: โทรไปนานแล้วตั้งแต่ที่คุณประโลมบอกนะคะแล้วทีนี้โทรไม่เรายอมรับสายโทรตั้งหลายเบอร์ไม่ทราบจะทำยังไง
3: โอเค
4: ที่หาซื้อที่พิษณุโลกไม่มี
3: ครับคุณน้าคุณน้าแป๊บนึงนะคุณน้าโทรไป
5: เดี๋ยวให้เขาโทรกลับคุณมาลมจดเบอร์ไว้ให้หน่อยค
3: ่
5: ะ
3: อ๋อได้ครับ
4: 083
3: ครับเดี๋ยวนะครับ083
4: 163-44-81
3: เดี๋ยวจะฟังผมนะว่าตรงไม่ตรง083-163-4481
4: ค่ะ
3: คุณอะไรคะ
4: จิราภาค่ะ
3: จิราภาต้องการน้ำมัน
4: กระดูกไก่ดำไม่ใช่สเปรย์นะฮะต้องการน้ำมันนะครับ
3: โอเคเดี๋ยวผมจะประสานทางร้านโพเงินอภัยภูเบศให้แล้วก็ให้โทรกลับหาคุณน้าจิราภานะครับ
4: ค่ะค่ะ
3: ครับพรุ่งนี้
4: ขอบคุณครับขอบคุณ
3: พรุ่งนี้จะจัดการ
4: ครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เข้าใจนะเพราะว่ามันก็มีหลายหน่วยของเรามีหลายหน่วยแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็บางตัวทำเฉพาะหน่วยใช้ในเฉพาะหน่วยนะแล้วบางตัวก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปนะโอเคเข้าใจกันเราก็จะดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกกันเต็มที่สำหรับแฟนคลับของอภัยภูเบศนะครับสายว่างครับสายต่อมาเลยครับโทรเข้ามาได้เลยท่านที่รออยู่นะครับ02 0290-0473ครับโทรจากไหนครับฮัลโหลครับเชิญเชิญคุยกับอาจารย์นาได้เลยครับเชิญครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
0: คุณหมอเสียงสวย
3: ไม่ใช่เฉพาะเสียงครับตัวก็สวยครับจะบอกให้โอเคครับ
0: ไม่เคยเห็นตัวต้องชมเสียงก่อน
3: เชิญเชิญครับ
5: ค่ะ
0: หมอผมเสียงมันแหบอะทำดีเอ็มดีไหมถ้าเอ็มนี่จะผมใช้เอ็มนี่จะหายไหม
5: ใช้เอ็มมันก็รักษาเส้นเสียงอักเสบแล้วก็ทำให้ชุ่มคอได้ค่ะแต่ว่าเราอาจจะต้องดูว่าที่เสียงเราแหบเนี่ยเป็นเพราะอะไรเช่นคนไข้เป็นกรดไหลย้อนไหมคะหรือ
3: ได้ยินเสียงของอาจารย์ไหม
0: ได้ยิน
3: อาจจะยินฟัง
0: ไม่ติดต่อก
3: ัน อันฟังใหม่อาจารย์เอาอีกรอบนึงอาจารย์เชิญครับ
5: ค่ะคนไข้มีโรคประจำตัวพวกกรดไหลย้อนหรืออะไรไหมคะที่ทำให้เส้นเสียงมันผิดปกติอ่ะ
0: มีครับมีกดไหลย้อนเป็นอยู่บ่อยๆแต่ไม่ได้เป็น
5: แล้วสูบบุหรี่หรือใช้เสียงเยอะไหมคะ
0: ไม่เยอะใช้เสียงไม่เยอะแต่สูบบุหรี่ก็ไม่ได้สูบแล้วนานแล้วมันเลิกมาตั้ง20 ปีแล้ว
5: งั้นอาจจะต้องไปรักษาตัวต้นเหตุกดไหลย้อนให้หายด้วยนะคะ
0: แต่ตัวมันไม่ได้เป็นถาวรนะหมอผมเป็นบางคราวบางครั้งก็มียาตัวหนึ่งผมกินแล้วมันก็บรรเทาไปแล้วก็ไม่เป็นแต่2-3 อาทิตย์ก็เป็นอีกครั้งนึงก็ต้องกินอีก
5: แต่ฟังตอนนี้เสียงก็ไม่แหบนะ
0: ไม่ยินเสียงผมแหบเลยเนี่ย
3: นิดครับนิดครับไม่ได้เยอะครับผม
0: ผมรู้สึกว่าผมเสียงมันไม่ใสเหมือนหมอเลย
3: เสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายคนละโทนกันโอเคฮะก็อาจจะมีความรู้สึกแล้วก็อาจจะแหบๆนิดๆครับ
5: ทีนี้ถ้าจะให้แนะนำตัวยาก็จะเป็นพวกยาจิบมะขามป้อมอะค่ะของอัลไพพูเบตจริงๆในนั้นมีชะเอมผสมอยู่ด้วยแล้วก็มีพวกมะแว้งมีพวกเสนียดที่มันจะมีส่วนช่วยรักษาเช่นเสียงที่มันบวมหรือว่าอักเสบแล้วก็ช่วยลดอาการระคายคอทำให้คอชุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้จะทำให้เสียงมันใสขึ้นค่ะ
3: ต้องลองจิบ
5: ตอนนี้มีสูตรที่แบบไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะเผื่อแบบบางคนต้องจิบยานานๆหลายๆวันแล้วกลัวน้ำตาลในเลือดจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยาน้ำแก้มะขามป้อมของอภัยภูเบศรมีสูตรดั้งเดิมนะคะที่มีน้ำตาลแล้วก็สูตรใหม่จะใช้ย่าหวานแทนค่ะ
3: ครับก็เลือกเอาสูตรใหม่สูตรเก่าได้หมด
0: มีอยู่ที่อายุยาหรือยามีที
3: ่มีครับในเซเว่นก็น่าจะมีร้านขายยาทั่วไปหลายๆที่ก็มีเพราะว่ามันตัวนี้ดังแล้วครับผม
5: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้เป็นข้อมูลเอาไว้นะคะว่านอกจากยาน้ำแก้มะขามป้อมแล้วเนี่ยค่ะในทางโรงพยาบาลน่ะมันมียาผงชงก็คือตัวปัสสาวะแหวงกับตัวอมฤคาวาทีเนี่ยจะมีชะเอมค่อนข้างเยอะเอาไว้เป็นข้อมูลไว้เผื่อแบบมะขามป้อม
3: ไม่
5: ด
3: ี
5: ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: คร
5: ับ
0: ยาผงมะขามป้อมใช่ไหมเป็นแคปซูลใช่ไหม
3: ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมเป็นยาขวดเป็นยาน้ำครับจิบทำให้ชุ่มคอโล่งคอ
5: แบบเม็ดก็มีค
3: ือ
5: มะขามป้อมหอไพพูเบตเนี่ยมีทั้งแบบผงแคปซูลแต่มันจะผสมอยู่กับขมิ้นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็แบบยาอมแบบยาน้ำจิบแล้วก็แบบชาชงผงแห้งที่เป็นชงชานั่นอ่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อมมีหลากหลายรูปแบบค่ะ
0: จ้าจ้าขอบใจมากแล้วหมอนะ
5: ค่ะ
3: ยินดีครับยินดีครับยินดีครับ ยังไงรักษาโรคกรดไหลย้อนด้วยนะครับต้องรักษาด้วยนะครับมันอาจจะเหตุมันจะกรดไหลย้อนด้วย
5: แล้วก็อย่าให้ช่วงลำคอมันโดนลมโดนอะไรเยอะ
3: ถามว่าบันคอช่วยเสริมใช่ไหมอาจารย
5: ์ถ้ามันแบบนอนในห้องแอร์หรือว่าลมแรงๆอากาศหนาวหนาวเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยช่วงลำคอมันจะไวกับพวกอากาศทำให้มันแห้งแล้วทำให้เสียงมันมีปัญหาได้ค่ะเราจึงเห็นคนสูงอายุส่วนใหญ่จะแบบพันท่อบันคอเนาะแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะพันมากกว่าผู้ชาย
0: ของเราก็เนื่องจากเพราะเส้นเสียงอักเสบเนี่ยน่าจะเป็นเส้นเสียงอักเสบ
3: ถ้าเส้นเสียงอักเสบก็ต้องเบาการที่เสียงลงมาครับผม
5: ใช่ค่ะ
3: โอเคเนาะเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมเคลียร์นะโอเคครับโชคดีครับโชคดีครับอ้าวต่อครับ
5: แล้วก็ดื่มน้ำไม่เพียงพอด้วย
3: น้ำอุ่นน้ำอุ่นก็ดีน้ำอุ่น
5: ค่ะ
3: เชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับเชิญถามได้เลยครับ
6: ค่ะพอทราบไหมนะคะไพโบนแคร์นี่จะซื้อได้ที่ไหนคะ
5: ตอนนี้มีขายที่ทางโรงพยาบาลแล้วค่ะแล้วก็ตัวแทนบางเจ้าก็รับไปแล้วค่ะ
3: ปกติซื้อที่ไหนครับโทษทีครับ
6: ไม่เคยซื้อ
3: ยังไม่เคยซื้อแล้วสะดวกซื้อออนไลน์หรือว่าสะดวกซื้อสั่งซื้อทางโทรศัพท
6: ์
5: พิมพ์ในอ๋อจริงๆพิมพ์ใน Google เนี่ยก็ขึ้นแล้วค่ะที่เว็บไซต์ของอภัยภูเบศเอง
3: ก็เป็นทาง
5: แต่ถ้าจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์เดี๋ยวให้คุณบรรลงช่วยแจ้งเบอร์ก็ได้ค
3: ่
5: ะ
3: มีประกาศจดไหม
6: มีค่ะกำลังจดอยู่ค่ะ
3: โอเคครับเบอร์แรกเลยนะ02
6: 02
3: แล้วก็02อีกตัวหนึ่ง
6: แล้วก็02
3: 877
6: 877
3: 10 10ต่อ2
6: 82
3: ไม่ใช่มันมีแค่02028710นะ
6: ค่ะ
3: แล้วเบอร์นี้เป็นเบอร์อัตโนมัติให้กดต่อไปที่ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จะต้องต่อไปที่ฝ่ายขายในกด2ฝ่ายขายหรือฟังเค้าบอกก็ได้แล้วก็กดตามเค้า
6: ค่ะ
3: มันจะเป็นอัตโนมัตินะครับ
6: ค่ะ
3: แล้วก็เป็นเบอร์มือถืออีกสักเบอร์นึงแล้วกัน086
6: 086
3: 563 1123
6: 1123
3: ครับเอา2เบอร์เนาะ
6: ค่ะเดี๋ยวเรียนถามอาจารย
3: ์เชิญ
6: อ
3: ี
6: กข้อหนึ่งได้ไหมคะ
3: ได้ครับได้ครับเชิญครับ
6: ตานี่นะคะเป็นต้อกระจกแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นพังผืดทีนี้มียาอะไรที่จะรักษาได้ไหมคะ
5: พังผืดที่ตัวกระจกตาหรอคะ
6: ที่จอตานะคะ
5: ไม่มีข้อมูลทางสมุนไพรเลยค่ะว่าจะมีตัวไหนทำให้หายได้แต่ว่าสมุนไพรบำรุงสายตาเนี่ยโดยรวมๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็ไม่มีพิษอะไรคือจะลองกินแล้วก็ติดตามอาการก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้มีข้อมูลเรื่องของพังผืดอะไรอย่างเงี้ยโดยตรงค่ะก็จะเป็นตัวอัญชันค่ะ
6: อัญชัน
5: ใช่ค่ะ
6: อันนี้แก้ตาแห้งตาลาได้ไหมคะคุณหมออ
5: ่ะตัวนี้แก้ได้คือส่วนใหญ่คนที่กินจะบอกว่าอาการแพ้แสงลดลงอาการตาแห้งตาลาลดลงค่ะ
6: ค่ะแล้วก็ซื้อเบอร์เดียวกับที่คุณบรมให้ใช่ไหมคะ
3: ใช่เลยครับสั่งซื้อเบอร์ถ้าโทรติดก็สั่งซื้อได้เลยต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็คุยกับทีมฝ่ายขายได้เลยครับ
6: ค่ะ
3: ครับ
6: ขอบพระคุณค่ะ
3: โอเคครับ
6: อาจารย์แล้วก็คุณบรมค่ะ
3: ครับยินดีครับยินด
6: ี
3: ก็ถ้าโทรไม่ติดก็อย่าโกรธกันนะครับบางทีสายเข้าเยอะสายเข้าเยอะคือจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขากำลังวุ่นอยู่อาจจะไม่รับสายก็พยายามโทรนิดนึงเนาะเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
7: ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับอยากจะขอเป็นพอดีเป็นข้อเข่าเสื่อมอะค่ะอยากจะได้ยาที่อาจารย์คุยเมื่อกี้ค่ะ
3: อภัยโบนแคร์ครับ
5: ชื่อกันค่ะ
7: ชื่อว่าชื่อเพชรสังฆาตใช่ไหมคะ
3: ทำจากเพชรสังฆาตแต่ชื่อกันค่ะคืออภัยโบนแคร์
7: ค
5: ค่ะคืออย่างนี้นะคะอัปไพพูเบตเนี่ยเคยมียาเพศสังฆาตรุ่นเก่าเนี่ยมันเป็นรุ่นสำหรับรักษาฤทธิ์ดวงนะคะซึ่งในหนึ่งแคปซูลเนี่ยมันจะมีเพศสังฆาตครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมันจะเป็นพวกสมุนไพรหยุดเลือดฤทธิ์ดวงอะไรพวกนั้นนะคะแต่ภายหลังเนี่ยเราพัฒนาเป็นรุ่นเพศสังฆาตล้วนๆ 100% ในเม็ดก็เลยต้องตั้งชื่อแยกออกมาเป็นชื่ออภัยโบนแคร์โบนที่แปลว่ากระดูก
7: อ๋อโบนแคร์ค่ะ
5: ใช่ครับ
7: คือขวดละเท่าไหร่คะราคา
5: ขวดละ250มี70เม็ดค่ะ
7: 250มี70เม็ดเด
5: ือ
7: นนึงต้องใช้กี่ขวดนะคะคุณหมอ
5: ถ้ากินวันละ4เม็ดมันก็จะได้ประมาณครึ่งเดือนเนาะ
3: สองกระปุกต่อเดือนเฉลี่ยสองกระปุกต่อหนึ่งเดือนครับ
5: แต่ถ้าคนกินคนเป็นไม่เยอะกินเวลาสองเม็ดมันก็จะได้เดือน
3: ใช่
5: กระปุก
7: อันนี้มันเป็นเยอะแล้วค่ะเป็นเดี๋ยวคุณหมอเขาบอกว่าต้องทาค่ะแต่ว่าป้ายังไม่ทาป้ากลัว
3: ให้ลองสี่ก่อนเนาะอาจารย์เนาะ
5: ใช
3: ่ลองสี่ก่อนนะ
5: เช้าสอง
3: เย็นสองหลังอาหารนะหลังอาหารนะ
7: สองเย็นสองหลังอาหาร
3: ถ้ามีอะไรผิดปกติโทรมาปรึกษาใหม่ได้ว่าจะเพิ่มจะลดยังไง
7: ค่ะอันนี้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้เลยใช่ไหมคะ
3: โทรศัพท์ไปเบอร์ที่ให้ที่จดไว้ป่ะ
7: ย
3: ัง
7: ไม่ได้จดค
3: ่
7: ะ
3: แล้วทำไมเมื่อกี้ไม่จดอ่ะนี่เนี่ยโอเคก็เอาเบอร์ปากกามาด้วยเอาปากกามา
7: 02
3: 2ตัวนะ
7: ค่ะ
3: 87710เบอร์นี้มันจะเป็นเบอร์อัตโนมัตินะมันจะให้กดต่อ1ต่อ2ต่อ3ต่อ4ของเราก็กด2มันบอกไฟล์คลาสกด2แล้วก็กด2ตามนั้นครับ02028710จดแล้วนะเอาไปอีกเบอร์นึงครับ080 580 566 1162
7: 1162
3: 080-566-1162นะ
7: 162ค่ะ
3: จ้าจ้าโชคดีครับ
7: เดี๋ยวจะลองกินดูค่ะ
3: จ้าใช้เวลานิดนึงนะ
7: ค
3: ่ะครับผมอีกสายนึงทันไหมเนี่ยด่วนๆเลยครับถ้าต้องการจะปรึกษาก็ต้องโทรด่วนๆเลยนะรีบโทรเลยนะครับ02-290-0473เวลาเหลือน้อยถามอาจารย์อาเลยครับ

0: ไม่มีครับเบาหวานกันหีกระดูกทับเส้นก็ไม่มีครับ
1: ก็ถ้าเป็นเท้าชาเนี่ยลองซื้อวิตามิน B กินก่อนก็ได้ค่ะวิตามิน B 162
2: วิตามิน B B boy อะครับ B boy
1: แต่ซื้อยี่ห้อดีๆหน่อยเนาะที่มันมีตัวยาความแรงเยอะๆหน่อยลองปรึกษาร้านยาดูร้านยามันจะมีทางเลือกเยอะกว่าในโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสมุนไพรนะคะมันจะมียาที่ชื่อสหัสพาราค่ะมันจะเป็นยาคล้ายๆเครื่องเทศนะจะเป็นยาลิดอุ่นร้อนทำให้เลือดลมมันไหลเวียนไปไกลๆปลายเท้าเนี่ย
2: ดีขึ้น
1: ก็สามารถรับยาที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านได้หรือจะสั่งซื้อจากอภัยภูเบศก็ได้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติชื่อสหัสพาราค่ะ
2: โอเคเคลียร์ไหม
0: เขามีบอกให้กินเนี่ยแบบ
2: มีเขาจะมีสูตรให้กินแค่ถ้าเขามีขายเขาจะมีเขียนไว้ข้างสลากอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
2: โอเคนะได้เท่านี้นะหมดเวลานะครับ
0: ครับ
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับ
1: คร
2: ับสวัสดีครับอ่ะโอเคครับข่าวมาแล้วฮะไปฟังข่าวก่อนเดี๋ยวเจอหมอมากรต่อครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมัดครับรัฐบาลยืนยันไม่มีการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่พร้อมเดินหน้าโครงการแก้ปัญหาระยะยาว128โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ถนนรัตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รัฐบาลยืนยันไม่มีการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่เตรียมเดินหน้าโครงการเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวจำนวน128โครงการวงเงิน 45,700 ล้านบาท
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญหรือตัดงบประมาณในการป้องกันอุทกภัยว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกดอเป็นวาระพิเศษเมื่อวันที่

0: 18กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยงานรัฐภาคเอกชนจังหวัดและหน่วยงานปฏิบัตินำข้อมูลจริงมาพิจารณาร่วมกันย้ำว่าในการประชุมครม.ไม่ได้มีการตัดงบประมาณแต่เป็นการวางระบบป้องกันน้ำท่วมหัดใหญ่ทั้งเมืองโดยข้อเสนอวงเงิน 99.5 ล้านบาทที่มีการรายงานนั้นเป็นแผนระยะเร่งด่วน9รายการที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกครสงขลาเสนอมามีบางรายการที่อาจจะซ้ำซ้อนกับแผนงานของหน่วยงานหลักที่มีการเสนอโครงการงบประมาณไว้ก่อนแล้วให้นำไปทบทวนและเสนอเข้ามาครั้งและในระยะต่อไปยังมีแผนการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวของกรมชลประทานคณิตนาถขันแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: กรมชลประทานวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเพิ่มระดับกักเก็บบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที
2: ่นายรามสิงหาโสภิตนายอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจัดโดยกรมชลประทานที่โรงแรมปัตตาเวียอำเภอปราณบุรีมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า120คนเพื่อชี้แจงความเป็นมาเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงการโดยอ่างเก็บน้ำตาลบุรีเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความจุ391ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีอายุการใช้งานนานกว่า44ปีทำให้ประสิทธิภาพชลประทานลดลงจากสภาพการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเขตเมืองทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จึงต้องมีการทบทวนในหลายด้านและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและรักษาระบบนิเวศธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายที่ประเทศไทยเหลือประชากรโลมาอิระวดีในทะเลสาบสงขลาเพียง14ตัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูญพันธุ์อย่างมากขณะที่การก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาต้องอยู่ภายใต้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์
3: นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงสถานการณ์โลมาอิระวดีในทะเลสาบสงขลาว่าปัจจุบันถูกจัดสถานภาพบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่ในระดับใกล้สูญพันธุ์อย่างมากเพราะประชากรเหลือน้อยและอยู่ในภาวะวิกฤตถือเป็นประชากรกลุ่มสุดท้ายของทะเลสาบสงขลาจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูถิ่นอาศัยควบคู่กับการลดภัยคุกคามทุกมิติโดยการตายของโลมาอิระวดีสาเหตุมาจากการติดเครื่องมือประมงโดยเฉพาะอวนแต่หลังจากดำเนินมาตรการขอคืนอวนปลาบึกส่งผลให้อัตราการตายจากเครื่องมือประมงลดลงปัจจุบันได้ศึกษาสาเหตุเชิงลึกควบคู่กับการฟื้นฟูถิ่นอาศัยลดภัยคุกคามและติดตามประชากรต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการอยู่รอดและการฟื้นตัวของโลมาอิระวดีในระยะยาวส่วนโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษจึงต้องมีแผนทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์โลมาอิระวดีควบคู่ไปด้วยเพราะปัจจุบันทั่วโลกเหลือเพียง5ประเทศที่มีโลมาสายพันธุ์นี้ส่วนไทยเหลืออยู่เพียง14ตัวดังนั้นการก่อสร้างโครงการต้องทำควบคู่กับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมปิยาพันธุ์ยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดในเครือข่ายที่รับสัญญาณนะครับขอบคุณมากทีเดียวรวมทั้งผู้ชมที่ต้องการชมทาง Facebook Live นะครับคุณหมอไลฟ์สดอยู่นะครับทาง Facebook ก็เข้าชมได้เลยนะครับเป็นเพื่อนคุณหมอมกรเป็นเพื่อนผมก็แชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปชมใน Facebook ได้คู่ขนานกับภาควิทยุไปส่วนว่าจะต่อหลังจากภาควิทยุจบแล้วจะต่อหรือไม่ต่อต่อแค่ไหนเดี๋ยวค่อยคุยกับคุณหมอมาก่อนละกันเนาะคืนนี้ฟุตบอลก็ตีสามโอ้จะอดนอนดูดีไหมเนี่ยเป็นคู่ที่น่าลุ้นซะด้วยนะฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเดี๋ยวต้องถามคุณหมอคุณหมอจะอดนอนหรือเปล่าคุณหมอมาก่อนสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีคุณรองครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
2: เฟซบุ๊กไลน์เสื้อสีขาวใช่ไหมโอเคโอเคครับคืนนี้ตีสามคุณหมอตามป่ะตามข่าวมั้งป่ะ
3: กำลังตั้งใจอยู่นะฮะว่าจะดูดีไหม
2: ดึกดึกบอกว่าต้องดึกต้องบอกว่าดึกโคตรแต่ว่าน่าดูมากใช่
3: เสกเนี่ยโอ้โหแบบฟอร์มเยี่ยมจริงนะฮะ
2: แต่งหนึ่งแต่งหนึ่ง
3: แต่ร่างกายชักเริ่มไม่ไหวแล้วฮะวิวโลฮะตอนเนี้ย
2: นั่นน่ะสิ
3: ดูกันจนแบบเบยหมดแล้วฮะจ้องเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากมันไม่มีบอลเตะนะฮะ
2: สบาย
3: ไม่ต้องหวาดระแวงเมื่อคืนเป็นคืนที่ผมนอนตื่นกินตั้งแต่บอลโลกมาเนี่ยเป็นคืนที่นอนยิ้ม
2: คือไม่ต้องพะวงไม่ต้องคิดอะไรเลยว่าคือมันไม่มีเลยสมองปลอดโปร่งไปเลย
3: คิดเนี่ยก็เป็นเวรเป็นกรรม
2: คนชอบคนชอบ
3: คนชอบนะก็คู่ที่ล่าสุดที่ดู
2: อาร์เจนตินากับอียิปต์โอ้โหผมคิดว่าแชมป์เก่ากลับบ้านเก่าแล้ว
3: ไม่ได้ดูนี่พลาดนะฮะ
2: ผมว่าต้องหาทางไปกลับไปดูนะสนุก
3: นะฮะก็นานๆเนาะคือเมสซี่เนี่ยนะฮะผมคิดว่าก็น่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแหละ
2: ใช่ใช่
3: ครับก็จริงๆเนี่ยความเก่งของเมสซี่เนี่ยจริงๆเนี่ยมีเรื่องมาเล่าก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแน่นอนนะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตจริงๆดูในเมสซี่เนี่ยเป็นคนตัวเล็กมากนะ
2: เออคนเขาบอกคนตัวเล็กแล้วก็ไม่สมัยเด็กๆไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
3: ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยฮะแบบปวดกระดูกไม่ดีอะไรเงี้ย
2: ขี้โรคอ่ะ
3: เขามีความมุ่งมั่นนะแล้วก็อีกที่ทำให้เขาเก่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเบสิกธรรมดาเลยครับฝึกทักษะธรรมดาการจับบอลเลี้ยงบอลการทรงตัวแต่มันมีความทำมากของคนอื่นอ่ะแล้วมันเดี๋ยววันเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังผมอ่านแล้วผมอึ้งเลยว่าเออทำไมเราก็ดูมันธรรมดาเนาะเมสซี่เนี่ยบางทีเราเห็นเนี่ยเหมือนแบบเดินด้วยพี่บอลม
2: ใช่ใช่ใช่
3: เดินด้วยเมสซี่เนี่ยเหมือนเดิน
2: เขาจะมีเขาจะมีจังหวะเดินเดินหยุดหยุดเดินวิ่งวิ่งหยุดหยุด
3: อีกพักนึงไปอยู่หน้าประตูแหละนะฮะเขาทำได้ยังไงเดี๋ยววันหลังจะเล
2: ่
3: า
2: วันหลังได้ครับได้ครับ
3: ครับผมวันนี้นำเรื่องสุขภาพมาฝากนะครับเป็นข่าวของสถาบันโรคทรวงอกฮะนะครับตอนนี้สถาบันโรคทรวงอกนำเทคโนโลยีนะครับที่ว่าโฟตอนเคาท์ติ้ง CT นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงนะครับมายกระดับการรักษาโรคหัวใจและปอดนะครับ จากการลงพื้นที่ของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเข้าเยี่ยมชมสถาบันโรคทรวงอกนะครับโดยได้กล่าวว่าสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์เนี่ยเดินหน้ายกระดับระบบบริการทางการแพทย์โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู
2: ่
3: มันใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและปอดนะฮะจะเป็นโรงพยาบาลแรกในสังกัดกรมการแพทย์ที่ให้บริการเครื่องโฟตอนเคาน์ติ้งซีทีหรือว่า PCCT นะฮะซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคหัวใจและโรคปอดให้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อได้ชัดเจนขึ้นนะฮะลดปริมาณการรักษาทุกกรณีที่ผู้ป่วยได้รับในหลายกรณีส่งผลให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมว่าโฟตอนเคาน์ติ้ง CT เป็นนวัตกรรมเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับและนับโฟตอนของรังสีเป็นโดยตรงนะซึ่งจะแตกต่างจากเครื่อง CT แบบดั้งเดิมที่ต้องแปลงรังสี F เป็นแสงก่อนตรวจจับส่งผลให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงลดสัญญาณรบกวนและเพิ่มความสามารถในการแยกแยะชนิดของเนื้อเยื่อทำให้การวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับเหมาะสำหรับการตรวจหลอดเลือดหัวใจหรือว่า coronary CT angiography เทคโนโลยีโฟตอนเคาน์ติ้ง CT ช่วยเห็นรายละเอียดของหลอดเลือดหัวใจได้อย่างคมชัดนะสามารถประเมินภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบกระดูกไขมันและอิฐโฟนรวมถึงการประเมินภายในขดลวดค้ำยันหลอดเลือดได้ดียิ่งขึ้นนะฮะลดข้อจำกัดจากแคลเซียมที่อาจจะบดบังรอยโรคเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำนะครับในด้านโรคปอดและหลอดเลือดในปอดโฟตอนเคาน์ติ้ง CT ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินความผิดปกติของเนื้อปอดและหลอดเลือดเช่นภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอดนะฮะหรือโพโรลีโพลิซึมและโรคอื่นของเนื้อเยื่อปอดได้อีกด้วยนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาและติดตามการรักษาผู้ป่วยนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงได้อย่างทั่วถึงเข้าเทียมลดความเดือดร้อนด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพของการรักษาประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลครับก็อันนี้เอามาฝากเพราะว่ามันมีไม่กี่แห่งในประเทศที่ทำได้นะ
2: ครับ
3: เพราะอันนี้เป็นเรื่องของกรมการแพทย์นะครับเป็นกรมการแพทย์ก็ของสปอเราก็ส่งต่อผู้ป่วยไปอยู่แล้วคือเครื่องนี้จริงๆก็เป็นเครื่อง CT หรือแค่รังสี X นะครับเพียงแต่ว่านวัตกรรมมันพูดง่ายคือมันจะเห็นภาพชัดขึ้นนะ
2: ฮ
3: ะที่ผมเล่าในสัปดาห์ที่แล้วอ่ะมันมีสแกนน่ะมันจะเห็นเนื้อเยื่อแบบรวม
2: ๆ
3: มันไม่สามารถจะแยกได้ว่าโ
2: อ
3: ้อันนี้มันเส้นเลือดเส้นเล็กแล้วข้างในเส้นเลือดมันเห็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราจะดูแบบเนี้ยบางทีอาจจะต้องชิปไปทำ MRI นะฮะแต่อันเนี้ยเป็น CT สแกนในรังสี X เหมือนกันแต่มันจะชัดขึ้นเพราะนั้นมันจะเห็นในตัวคาบตะกอนของหลอดเลือดนะฮะที่มันอยู่ในหลอดเลือดทั้งหัวใจและจริงๆในสมองก็ดูได้นะแต่หัวใจเนี่ยมันชัดกว่าหัวใจกับปอดอ่ะนะครับเพราะนั้นการเอาเครื่องเนี้ยมาช่วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้การวินิจฉัยและการรักษาเนี่ยมันทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะดูว่าเส้นเลือดมันอุดตันใช่ไหมเราก็ต้องไปฉีดสีมันต้องไปฉีดสีแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องแล้วก็ดูว่าไอ้เส้นตรงไหนมันอุดตันแต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติใช้เทคโนโลยีนี้ได้เนี่ยมันจะสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วเลยที่อาจจะลดการทำอัตราที่มันเกิดการบาดเจ็บได
2: ้
3: นะฮะเพราะว่าการเข้าเครื่องCTมันไม่ต้องติดตัวครับใช่ไหมฮะก็เป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งนะครับ
2: โรงพยาบาลโรคทรวงอกตรงแคลายใช่ไหม
3: ตรงแคลายตรงแคลายคร
2: ับไอ้โรงพยาบาลตรงนี้เขาเด่นรักษาอะไรคุณหมอ
3: ก็เป็นการดูแลโรคภายในทรวงอกตามชื่อเลยส่วนใหญ่ก็หัวใจกับปอด
2: หัวใจปอดทรวงอกทั้งหลายเนี่ยนะในทรวงอกทั้งหลาย
3: ใช่ครับ
2: แล้ว
3: ใจ
2: โรคปอดโรคทั่วไปเขารับอ่ะ
3: โรคทั่วไปก็เห็นดีด้วยนะฮะเห็นดีด้วยมีเรื่องของความดันเบาหวานในพวกนี้ด้วยแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลของกรมการแพทย
2: ์ของกรมการแพทย
3: ์ใช่ครับของกรมการแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง
2: โอเค
3: อย่างของกระทรวงสาธารณสุขเวลามีปัญหาโรคพวกนี้ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
2: อ
3: ่ะ ที่ส่งไปก็จะไปที่นี่แหละนะครับไปผ่าตัดก้อนในช่วงอกออกอะไรเงี้ยผ่าตัดที่มันค่อนข้างซับซ้อน
4: ชำนาญชำนาญโรคในซวงช่องในช่องอกซวงอกเนี่ยนะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ครับผมครับต่อเลยครับคุณหมอครับ
3: ปรึกษาดูได้แต่อกหักไม่ต้องไปนะฮะอกหักไม่ต
4: ้
3: อง
4: อกมันหักแล้วรักษาที่ซวงอกไม่ได้หรอเนี่ย ยังไงกันเนี่ยยังไงกัน
3: อกหักต้องหาคนมาดาม
4: ต้องหาคนมาดาม
3: ต้องหาหมอนโดเรมอน
4: โอเคครับโอเคครับ
3: ครับผมครับโอเคเรื่องพูดคุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้จะมาคุยเรื่องโรคนี้ให้ฟังนะฮะพอดีผมเพิ่งมีคนไข้คนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายเนาะอายุประมาณสัก50กว่าจะ60แล้วมาด้วยอาการแบบสมองเสื่อมอย่างรวดเร็วฮะอยู่ดีคือเป็นคนแข็งแรงอยู่ดีๆนี่แหละนะฮะแล้วอยู่ดีๆก็ที่จะเป็นคนละคนภายในระยะเวลาประมาณสักเดือนนึงนะครับจากที่เคยแบบรู้เรื่องทำงานได้แข็งแรงกลายเป็นเริ่มตอนแรกก็ลืมอ่ะนะฮะลืมความจำระยะสั้นนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มทำงานไม่ได้ละอะไรที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้นะครับตอนทั้งวันพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับกลางคืนมีสับสนนะฮะเริ่มมีอาการแบบเดินเซ่นะฮะเติมเซ่มองเห็นภาพซ้อนกล้ามเนื้อกระตุกกล้ามเนื้อแข็งเองไปหมดเลยนะครับก็คุณหมอก็ดูตอนแรกก็งงๆเนาะงงว่าเป็นอะไรก็เลยคิดว่าเป็นเอสเลือดสมองตีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามีแบบอาการเดินเซ่ด้วยก็เอาขึ้นมานะคนหมอที่ดูแลก็ดูแล้วบอกไม่น่าใช่นะครับก็จัดการคือปกติเนี่ยถ้าเป็นอาการสมองมีอาการทางสมองแบบนี้นะฮะเรามักจะไม่ได้นึกถึงโรคหลอดเลือดสมองตีบแล้วครับเพราะอย่างที่เรียนฮะโรคหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยหรือแตกเนี่ยมันจะเป็นอย่างรวดเร็วกว่านี้เลยคือเป็นเฉียบพลันเลยนะฮะตอนเช้าปกติตอนบ่ายเป็นแล้วเวลาเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบแพทเทิร์นของสมองที่เสียไปนะครับอ่อนแรงเป็นซี่เป็นข้างอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเคสเนี้ยจะเห็นว่าเขาค่อยๆเป็นไปในระยะเวลา1เดือนจากคนปกติกลายเป็นความจำเสื่อมพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงซึมแข็งเกร็งนอนติดเตียงแบบนี้นะครับรูปแบบแบบนี้จะไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบแน่แต่ว่าโรคที่เราอาจจะนึกถึงในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นติดเชื้อในสมองนะฮะติดเชื้อในสมองแบบนี้เจอได้เช่นเป็นพวกไข้สมองอักเสบนะคร
4: ับ
3: หรือได้รับสารพิษได้รับสารพิษหรือเป็นพวกกลุ่มภูมิต้านทานตัวเองจะทำให้สมองมันเกิดการอักเสบซึ่งกลุ่มพวกนี้เราจะเจอบ่อยกว่านะครับแล้วก็อีกโรคหนึ่งซึ่งเจอน้อยมากนะครับเจอประมาณจะถึงในนี้หลายล้านนะครับก็คือโรค CJD Food Fail Jacob Disease นะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าโรควัวบ้าฮะที่เป็นโรค
4: เคยได้ยินใช่
3: โรควัวบ้าที่มันทีสัก10ถึง20ปีที่แล้วอ่ะที
4: ่
3: แบบว่าจากอังกฤษเนาะทำให้ประเทศไทยเราแบบพดนำเข้าเนื้อวัวจากอังกฤษแบบแต่อังกฤษหรืออเมริกานี่แหละนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นดิฟเฟอเรนเชียลอันท้ายๆซึ่งไม่ค่อยเจอนะปรากฏว่าเคสเนี้ยก็ไม่แน่ใจคุณหมอก็เลยส่งไปที่สถาบันสัตววิทยานะครับก็ไปทำการหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อก็ปรากฏว่าการตรวจน้ำไขสันหลังเนี่ยเกิดออกมาแล้วนะว่าเคสเนี่ยเป็นโรค CJD ฮะหรือว่าพูดเจอจากของซีซีคือผมไม่อยากใช้คำว่าวัวบ้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสาเหตุเดี๋ยวจะมีผลนะครับก็จะมาเล่าโรคนี้ให้ฟังแล้วกันแล้วว่าจะเจอกันไม่บ่อยนะครับเจอไม่บ่อยแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีนะครับเพราะว่านานๆเจอจริงนะครับ CJD คืออะไรนะครับชื่อจริงเขาชื่อเป็นชื่อคนนะฮะพูดเจอจากของซีซีนะครับเป็นโรคของนี่ก็ไซออนซีซีไอ้ไทออนคืออะไรไทออนไม่ใช่เชื้อโรคนะฮะไทออนเนี่ยมันเป็นโปรตีนนะครับที่อยู่ในร่างกายเรานี่แหละอยู่ในเนื้อเยื่อเราเนี่ยโดยเฉพาะสมองเซลล์ประสาทนะครับปกติเนี่ยไอ้ตัวไทออนที่เป็นเซลลูลาร์ไทออนเนี่ยปกติเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการค้ำจุนเซลล์สมองเซลล์ประสาทให้แข็งแรงนะฮะแล้วทำให้เซลล์สมองเซลล์ประสาทเนี่ย มันนำกระแสประสาทได้ดีคือเป็นองค์ประกอบเสริมอะทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมันปกติแต่การเกิดโรคเนี่ยครับปรากฏว่าไอตัวโปรตีนไอออนเนี่ยมันเกิดสิ่งกระตุ้นบางอย่างนะมันทำให้เกิดการพับของตัวโปรตีนเนี่ยผิดปกติไปเช่นของเดิมมันเคยพับแบบเรียงเป็นสวยเลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันเอาไปใช้งานได้ปรากฏว่าของนี้มันพับยูยี่ยี่โยเยนะครับมันเอาไปใช้ไม่ได้เพราะมันเอาไปใช้ไม่ได้มันกลายเป็นโปรตีนขยะนะครับแล้วโปรตีนขยะเนี่ยพอมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ไปสะสมในสมองฮะพอมันไปสะสมในสมองปุ๊บมันทำให้สมองเนี่ยเกิดการฝ่อและเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะบริเวณสมองส่วนหน้านะครับสมองส่วนอีกข้างแล้วก็สมองส่วนทางด้านในนะครับซึ่งสมองทั้ง3ส่วนเนี้ยมันจะทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดนะฮะความจำการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินโรคเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเร็วเลยคนไข้ก็จะแสดงอาการอย่างที่เรียนเนี้ยก็คือเป็นที่สมองส่วนหน้ากับสมองส่วนข้างเนี่ยก็จะมีอาการดีเมนเซียหรือสมองเสื่อมนะครับอาการจะเหมือนคนสมองเสื่อมเลยแต่ว่าเป็นเร็วมากเป็นตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงไม่รู้เรื่องเนี่ยระยะเวลาเป็นเดือนนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพอมันไปสะสมในส่วนที่เป็นตรงเรียกว่าเบซัลเซนเซียนะครับซึ่งมันเจอเป็นสมองส่วนทางด้านในเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีการเกร็งนะครับมีอาการคล้ายๆคนจะเป็นพาร์กินสันนะฮะแต่จะเป็นสองข้างแล้วการดำเนินโรคก็จะเร็วนะฮะนอกจากนี้แล้วยังอาจจะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อเกร็งแล้วก็กระตุกบางคนอาจจะมีอาการชักได้นะครับซึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิด CJD เนี่ยมันมี4กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือเรียกว่าสปอร์ติกนะกลุ่มนี้จะเจอมากที่สุดก็คือไม่รู้สาเหตุนะอยู่ดีๆเกิดเองเลยอยู่ดีๆโปรตีนตัวไพออนเนี่ยมันพับผิดปกติขึ้นมาได้อย่างนั้นนะโดยเราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาที่จะเจอมากที่สุดคือ85-90% นะฮะประเภทที่2คือ familial CJD อันนี้จะเกิดจากยีนนะฮะยีนที่ชื่อว่า PRNP ผิดปกตินะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยมักจะเจอในครอบครัวที่เป็นลักษณะเด่นคือจะเจอในทุกเจเนเรชันนะฮะของครอบครัวอันนี้จะเจอ 10-15% เป็นจากพันธุกรรมประเภทที่3เขาเรียก iatrogenic CJD นะครับก็คือเกิดจากการรักษาทางการแพทย์นะที่เกิดได้น้อยนะเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนต้อกระจกนะครับการเครื่องมือผ่าตัดที่ฆ่าเชื้อไม่เพียงพอเป็นต้นนะครับแล้วก็อันดับที่4เนี่ยท้ายเนี่ยเขาเรียกแวร์เดียร์ CJD นะครับอันนี้จะเกิดจากการกินเนื้อวัวที่ติดนะครับที่โบเวียนสปองกิฟอร์มเซฟอลอคาตี้นะครับก็คือแมสคาวดีซิสคือโรควัวบ้านั่นเองก็คือวัวเนี่ยมันเป็นโรคนี้ได้นะครับแล้วพอคนไปกินก็จะเอาไอตัวโปรตีนเนี่ยเข้าร่างกายก็กลายเป็นแวเลียนCJD แต่ต้องบอกว่าที่ผมไม่อยากเรียกว่าโรคนี้ว่าโรควัวบ้าเพราะว่าสาเหตุเนี้ยมันเจอน้อยกว่าอันอื่นนะฮะแล้วก็เจอน้อยกว่าที่เรามักจะเจอบ่อยๆก็คือสปอร์ติกCJDก็คือเป็นเองโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะครับเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกโรคเนี้ยว่าโรค CJD มากกว่าจะเรียกว่าโรควัวบ้าเพราะไปเรียกว่าโรควัวบ้าแล้วมันจะกลายเป็นว่าโอ้เกิดความแตกตื่นว่าห้ามกินเนื้อวัวทั้งนั้นที่กินไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้การวินิจฉัยทำอย่างไรเสนอคุณหมอเนี่ยจะต้องวินิจฉัยแยกโรคก่อนครับอย่างที่เรียนก็คือเราจะต้องรักษาหาโรคที่สามารถที่จะรักษาได้ก่อนเช่นสมมติว่าเป็นจากติดเชื้อไวรัสขึ้นสมองเนี่ยก็ต้องฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสนะฮะถ้าเป็นภูมิต้านทานทำลายตัวเองก็ต้องใช้สเตียรอยด์ถึงอาจจะทำให้คนไข้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การวินิจฉัยหลักอันหนึ่งก็คือเขาจะเอาน้ำไขสันหลังนะฮะไปตรวจนะครับเขาเรียกทางไบโอมาเตอร์นะครับที่เรียกว่า real time tracking induced conversion นะฮะซึ่งจะมีความไวและจำเพาะกลุ่มมาซึ่งเคสเนี้ยก็วินิจฉัยนะครับจากเอาน้ำไขสันหลังทีนี้ถ้าเจอว่าเป็นแล้วทำอย่างไรต้องเรียนว่าโรค CJD เนี่ยรักษาไม่หายขาดนะครับแล้วที่สำคัญคือมันจะทำให้สมองจะทำให้คนไข้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเหมือนคนเป็นสมองเสื่อมระยะท้ายอ่ะ ะครับก็คือจะนอนเฉยแล้วไม่รู้เรื่องแล้วข้าวไม่กินด้วยตัวเองไม่ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยก็มักจะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนะเช่นติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับการขาดสารอาหารทำให้จังหวะของหัวใจการเต้นผิดปกติไปทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็อัตราการเสียชีวิตนี่ก็จะเร็วมากนะครับประมาณสัก6 เดือนนับจากที่เริ่มเป็นนะครับก็เป็นโรคที่เจอไม่บ่อยฮะเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยการรักษาก็มักจะทำแค่การรักษาตามอาการเท่านั้นเองนะฮะให้ยาถ้าชักก็ให้ยากันชักถ้ามีกระตุกก็ให้ยาลดเก่งการกระตุกแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนักเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะครับก็เอามาฝากแล้วกันนะครับถือว่าเป็นความรู้ประดับไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยแต่สิ่งที่เราเจอบ่อยกว่าเนาะก็คือนี่แหละอาการสมองเสื่อมนะฮะอาการกินสัตว์อะไรพวกนี้นะซึ่งพวกนี้ถ้าเจอก็ไปหาคุณหมอซะซึ่งมันจะมีแนวทางในการรักษาที่มีประสิทธิภาพนะครับเอามาฝากครับสำหรับ DJD ครับผม
4: โอเคเท่านี้ใช่ไหมเด็กเลยนะ
3: เดี๋ยวเรื่องทุกไลฟ์นะครับ
4: เป็นมีแล้ว
3: จะคุยเรื่องแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงไหมครับ
4: แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
3: ครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการอัปเดตไกด์ไลน์เนาะว
4: ่
3: าเมื่อไหร่ต้องใช้ยากลุ่มไหนดีถ้าคุมอาหารเนี่ยมันควรจะต้องทำอย่างไรแล้วเราจะหยุดยาความดันได้ไห
4: ม
3: ช่วงไหนดีคำตอบ
4: โอ้น่าสนใจมากน่าสนใจว่าความดันเนี่ยเป็นกันเยอะนะเป็นกันเยอะอาจารย์หมอมีแนวทางในการดูแลโรคความดันซึ่งเป็นข้อมูลใหม่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์สดนะครับทาง Facebook ของคุณหมอมกรจะไลฟ์สดต่อเนื่องไปอีกนะภาควิทยุจบแล้ว Facebook ไลฟ์คุณหมอไม่จบครับไลฟ์ต่อไปให้ความรู้แล้วใครมีคำถามก็ถามในภาค Facebook ไลฟ์ของคุณหมอได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับ02-290-0473ชั่วโมงของคุณหมอมกรขอเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะเป็นคำถามเกี่ยวกับแพทย์แผนปัจจุบันนะฮะ02-290-0473อ่ะพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
7: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสารกลทำมานานกว่า20 ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
8: Thank you.
2: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศครับฝากไว้ด้วยนะผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศตัวใหม่นะจากเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อนะครับอภัยโบนแคร์ยาแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตัวใหม่นะครับแล้วก็ครีมกันแดดนะครับอภัยพรีเมียม UV ชิลนี่ก็เป็นครีมกันแดดตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะครับชื่ออภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วโทรจากไหนครับ
8: มาจากสมุทรสาครค่ะ
2: เชิญครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: ค่ะสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะฟังประจำเลยค่ะตอนนี้ว่าไม่ทันหมอคนแรกหลับซะดิหรือว่าชอบหลับอะค่ะ
2: มัน
8: เป็นที่ว่าอายุเยอะก็ไม่รู้อ่ะอยากจะถามคุณหมอเรื่องนี้ค่ะเรื่องทะเลเนี่ยค่ะเราไม่มีไข้มีอะไรอ่ะตอนเนี้ยแต่ทำไมจะมีทะเลเรื่อยคะแบบนั้นนะแต่ไม่เก็บไม่เจ็บอะไรนะคอเคือเป
3: ็
8: นเพราะอะไร
3: ถ้าอธิบายตามกลไกก็คือมันมีการระคายเคืองอยู่ตลอดเวลาร่างกายเลยขับเคลื่อนออกมาเพื่อปกป้องนะครับ
8: แล้วกินอะไรหายคะเนี่ยสิ่งเนี้ย
3: ก่อนจะไปถามว่ากินอะไรหายก็ต้องหาสาเหตุก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการระคายเคืองมันคืออะไรส่วนใหญ่มันก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากเช่นฝุ่นละอองอากาศนะฮะพวกนี้อาหารหรือภูมิแพ้ก็คือถ้าเป็นบ่อยๆอ่ะมันก็เป็นภูมิต้านทานของร่างกายนะครับบางคนก็เป็นโรคภูมิแพ้
8: นะคะแต่เนี่ยนะจะทานผักประจำเลยอ่ะ
3: ก็ทานผักก็ไม่ได้บอกว่าพี่ยังไม่ได้เป็นภูมิแพ้เนี่ยแต่เรื่องไม่เกี่ยวกัน
8: ค่ะแต่ว่าเป็นความดันต่ำนะ
3: ความดันต่ำก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ฮะครับไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเสลี่ยงเยอะนะฮะครับ
8: เลยคะแต่ว่าร่างกายก็แข็งแรงนะคะถ้าพูดจริงๆร่างกายแข็งแรงแต่บางครั้งก็มีมึนหัวบางครั้งมีมึนหัวถ้าทานยาทหารมีอะไร
3: มันก็แปลกแล้วว่าจะทำไงให้เสลี่ยงลดลง
8: ใช
2: ่โอเคงั้นฟังนะเอาเรื่องเสลี่ยงก่อนเนี่ยเพิ่งวนไปไหนโอเคครับ
3: เราคุยเรื่องเสลี่ยงกันเลยเพราะนั้นคือโดยลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะของการถ้าผมคือมองนะผมคิดว่าเป็นอาการภูมิแพ้นะเป็นอาการภูมิแพ้อาการแบบนี้ใช่ครับเพราะนั้นต้องไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนอย่างแรกนะครับที่นอนหมอนมุ้งฝุ่นละอองที่เราอยู่ใกล้ๆกันให้สังเกตถ้ามันมีเสลี่ยเฉพาะตอนกลางคืนนะมักจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในห้องเราเนี่ยนะครับพยายามดูเรื่องฝุ่นละอองอีกอันหนึ่งก็คือพวกอากาศอย่าให้มันเย็นถ้าสังเกตทีไรอากาศเย็นทุกทีเต็มห้าเยอะทุกทีก็นั่นแหละก็อากาศเย็นทีนี้พอเรารู้ตัวกระตุ้นแล้วอ่ะ
2: เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อน
3: พอเรารู้ว่าอะไรที่ทำให้เสพทานกระตุ้นทำให้เสพทานมันออกมาเยอะก็เลี่ยงครับก็เลี่ยงมันทำให้มันดีอีกการหนึ่งก็คือการรักษาปรับปรุงภายในตัวเองนี่แหละการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอก็จะพอได้
8: แต่ออกกำล
3: ัง
8: กายออกประจำเลยนะคะก่อนเน
3: ี้
8: ยตอนนี้มันมีเรื่องหลายๆอย่างก็ทำท่าจะเครียดเลยนั่งสมาธิมากกว่าอยู่ในบ้านนะฮะตอนนี้ไม่ได้ขับรถออกไปออกกำลังกายแล้วเพราะว่ายิ่งมาฟังเรื่องพระโดนรถชนด้วยมันเครียดใหญ่เลย
2: โอเคอ่ะเข้าเรื่องต่อก็ต้องหาเวลาออกกำลังกายนะครับ
4: ต้องหาเวลาออกกำลังกายฟังคุณหมอแล้วเข้าใจไหมครับ
9: เข้าใจค
4: ่
9: ะ
4: เข้าใจเนา
9: ะ
4: คุณหมอจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเดี๋ยวแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเจอคุณหมอ
3: ก็ประมาณนี้ต้องดื่มน้ำเยอะๆต้องดื่มเลยนะครับดื่มน้ำเยอะๆครับ
4: จิบน้ำบ่อยๆจิบน้ำบ่อยๆเดี๋ยวมันอุ่นยิ่งดีครับครับผม
9: ขอบคุณคุณหมอและขอบคุณคุณลมด้วยนะคะ
4: ครับยินดีครับ
9: เนี่ยนั่งสมาธิอยู่นะเนี่ยแล้วก็หลับไปอีก
4: ดีครับดีครับจิตใจจะได้ปลอดโปร่งบริสุทธิ์ดีครับการนั่งสมาธิถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่ครับเชิญเอาลูกหลุดไปแล้วโทรใหม่นะครับสายหลุดไปแล้วโทรใหม่นะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหลโทรติดแล้วค่ะฮัลโหลผมตัดสายนะครับไม่รู้ว่าสายเป็นไรโทรใหม่โทรใหม่โทรใหม่นะครับเดี๋ยวภาค Facebook Live สดต่อจากภาควิทยุที่จบลงไปเนี่ยนะฮะคุณหมอจะคุยเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับสวัสดีครับ
10: ฮัลโหลจ้า
4: เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
10: สวัสดีจ้าคุณบรรลงคุณหมอมังกรจ้า
3: ครับ
10: จ้าแม่อยากถามว่าเวลาไปฉีดวัคซีนมาทำไมมันไข
4: ้เวลาไปฉีดวัคซีนมาแล้วกลับมาทำไมเหมือนเป็นไข้ใช่ไหม
10: จ้ามันเป็นไข้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหม
4: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอครับ
3: ก็เพราะว่าวัคซีนที่ฉีดไปอะครับมันเป็นเรียกว่าวัคซีนเชื้อเป็ดฮะก็คือเชื้อมันยังไม่มันทำให้ถูกทำให้อ่อนกำลังนะเพราะนั้นเวลาเราฉีดไปเนี่ยก็อาจจะมีไข้ขึ้นมาได้ไข้บางทีก็สูงขึ้นนิดนึงด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัววัคซีนเชื้อตายเนี่ยก็อาจจะทำให้มีไข้ต่ำๆได้เช่นกันนะฮะแต่ว่าปกติเนี่ยให้หลังวัคซีนเนี่ยมักจะเป็นวันเดียวเป็นที่สองวันหลังจากนั้นก็จะปกติขึ้นถึงว่าไม่มีอันตรายอะไรนะครับ
10: ม
3: ัน
10: แสบต
3: ั
10: วด้วยเป็นแสบนะเป็นออกร้อน
3: ก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนได้แต่ว่าผลข้างเคียงพวกเนี้ยถ้าเราชั่งน้ำหนักแล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าก็ไม่เป็นไรครับคุณป้าครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นวันเดียวแล้วก็หายก็จบเรื่องไปครับครับ
10: เป็นสองสามวันแล้วเนี่ย
3: ก็ถ้าสองสามวันไม่หายแสดงว่ามีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นก็ถ้าไม่หายก็ไปหาหมอได้
10: เจอโอ้ถ้าไม่หายจะหาหมอแต่ลูกติดกินยาพาราไปก็ไม่หายร้อนตัวอยู
4: ่แทรกซ้อนคืออะไรบ้างครับเล่านิดนึง
3: คือ
4: ไม่ให้มันคนไข้ที่เป็นว่าแทรกซ้อนมีเป็นอาการอะไรบ้างครับ
10: เป็นเจ็บแสบตัวร้อนตัว
4: แล้วก็เหมือนเป็นไข้
10: ใช่ไม่ร้อนอย่างกับไฟไหม้อะไร
4: จากวันนั้นถึงวันนี้เริ่มลดลงหรือยัง
10: เริ่มลดลงอยู
4: ่โอเคถ้าให้สบายใจก็จะไปปรึกษาคุณหมอก็ได้นะครับ
10: ใช
4: ่โอเคครับ
10: ใช่ค่ะสวัสดีจ้า
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวต่อครับมีเวลาอีกประมาณสัก20นาทีที่จะได้ขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากทางคุณหมอมาก่อนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: สวัสดีครับคุณโลม
4: จ้า
11: ป้าสวัสดีค่ะอยากถามเมื่อกี้โทรไปถามไอ้เบอร์จดไม่ทันค่ะจะสั่งยาค่ะ
4: จะสั่งผลิตภัณฑ์อะไรผู้เบสใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
4: สั่งตัวไหนสั่งตัวไหนครับฮัลโหลหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยสัญญาณเงียบไปอ่ะยังอยู่ไหมครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมมาให้เบอร์แล้วกันเนาะท่านที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อะไรผู้เบสนะครับแล้วก็ไม่สะดวกนะซื้อออนไลน์ไม่สะดวกตัวแทนจำหน่ายเราก็ไม่รู้ที่ไหนหาไม่เจอสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้นะครับเอาปากกามาจดเลยครับท่านที่ต้องการโทรศัพท์สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไพรูเบตนะครับเอาปากกามาจดเอาปากกามาจดนะ02แล้วก็02 นะ02 2ครั้งนะครับ02 02 877 877แล้วก็10นะครับผมทวนยาวๆนะครับ02 02 877 10เบอร์นี้เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับเขาจะมีให้เรากดต่อนะครับกดต่อหมายเลข1ไปไหนกดต่อหมายเลข2ไปไหนกดต่อหมายเลข3ไปไหน4ไปไหนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ฟังนะครับแต่เท่าที่ผมเคยโทรไปเนี่ยกด2จะต่อไปที่ฝ่ายขายนะครับเบอร์มือถืออีกเบอร์นึงแล้วกันเนาะเบอร์มือถืออีกเบอร์นึงนะครับ086 086 563 563 1123 1123ผมทวนยาวๆนะครับ086 563 1123ครับอ่ะโทรไปได้เลยนะครับท่านอื่นที่รออยู่เปิดสายต่อครับโทรมาได้เลยนะฮะ02 29 0 04 73สายว่างครับตอนนี้สายว่างแล้วโทรมาได้เลยนะครับสายว่างเรียบร้อยแล้วนะครับท่านที่ต้องการจะปรึกษาโดยตรงนะสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอมะก่อนหรือบุรมพรครับจากไหนครับ
12: จากสมุทรปราการครับ
4: ครับถามได้เลยครับ
12: จะเรียนถามว่าไอ้ยาที่ว่ากินไอ้อะไรไอ้ที่มาลมอะไรนะ
4: อะไรอ่ะครับต้องให้ชัดครับอะไรครับ
12: ยาที่คุณผู้หญิงพูดเมื่อกี้เนี่ยฮะ
4: ที่อาจารย์อาพูดไปเมื่อสักครู่นี
12: ้ใช่ครับ
4: เพชรสังฆาตครับ
12: เพชรอะไรนะ
4: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสมุนไพรชื่อเพชรสังฆาตครับ
12: เพชรสังฆาตไม่ถ้าเราจะซื้อที่ไหนสั่งโทรศัพท์ได้ไหมหรือ
4: ที่เมื่อกี้ผมให้เบอร์ไปจดป่ะฮะได้จดไหม
12: จดเยอะ
4: เมื่อกี้ที่ผมเดี๋ยวฟังก่อนเมื่อกี้ที่ผมให้เบอร์ไปพูดเบอร์ออกอากาศไปเนี่ยได้จดไหมครับ
12: จดไม่ทันนะ
4: จดไม่ทันเอางั้นเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งอีกทีนึงนะขอเตรียมปากกาไว้นะ
12: เบอร์อันนี้หรือเปล่าฮะ
4: อันไหนครับ
12: 080เนี่ยใช่ไหม
4: 0805661162
12: 080-566-1162
4: ตรงไหมล่ะ
12: ไม่ใช่
4: อ่ะเดี๋ยวฟังรายการไปก่อนเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งคุณเตรียมปากกาเตรียมกระดาษไว้แล้วกัน
12: เดี๋ยวผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพชรอะไรนะเพชรสังฆาต
4: เพชรสังฆาตโทรไปคุยกับเขาได
12: ้ที่เซเว่นมีใช่ไหมที่เซเว่นก็มี
4: ที่เซเว่นก็มีครับแต่มีเป็นบางสาขาครับมีเป็นบางสาขาแต่มันมีไม่ได้ครบทุกสาขา
12: เพชรสังฆาตเดี๋ยวต้องจบเพชรเอาไว้โอเคเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวขอเบอร์อีกทีแล้ว
4: ก่อนจบรายการนะคอยฟังให้ดีนะอย่าหนีไปไหนนะ
12: ไม่หนีแล้ว
4: เดี๋ยวจะแจ้งเบอร์
12: ให้ผมดูยันสว่าง
4: โอเคสู้ครับ
12: ครับ
4: สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ไฟล์ขายเพื่อเวทเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งนะใจเย็นๆนิดนึงแต่ว่าต้องเตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมสมุดเอาไว้จดนะอ้าวท่านที่ต้องการปรึกษากับคุณหมอมาก่อนช่วงนี้ขอให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยากปรึกษาคุณหมอมาก่อนเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะครับเชิญครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะจะสอบถามเรื่องว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอะถ้าเราผ่าตัดไปเนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่า
14: การผ่าตัดมันมีปกติอยู่ในปกติคือแบบปกติเลยก็คือตัดไปทั้งยวงเลยก็คือเอาถุงน้ำดีออกไปเลยออกกับนิ้ว
13: จะให้ต
4: ัดโอเคอ่ะฟังต่อครับ
14: ซึ่งในกรณีเนี้ยส่วนใหญ่มักจะแบบมีปัญหาถุงน้ำดีอักเสบก่อนอะไรแบบนี้เนาะเพราะมันเคยการอักเสบแล้วส่วนใหญ่หมอเขาจะเลือกวิธีนี้ตัดออกไปเลยเพราะว่าเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพราะติดเชื้อถุงน้ำดีอักเสบเนี่ยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้หรือถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ย ก็จริงๆก็ใช้ชีวิตได้ปกติครับนะเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องอาหารที่มีไขมันสูงเพราะเราจะไม่มีถุงน้ำดีในการเป็นตัวกักเก็บน้ำดีแล้วเพราะนั้นถ้ากินอาหารไขมันเข้าไปเนี่ยมันจะย่อยไม่ได้หรือท้องจะอืดนะครับนี่แบบแรกแบบที่สองก็คือเขาเรียกทำผ่านกล้องเขาเรียก ERCP คือจะไปกับถุงน้ำดีมันจะออกมาใกล้ๆไงทางดูทางออกแล้วอะแล้วหมอส่องกล้องเข้าไปแล้วตัดเอาดึงเอาเฉพาะก้อนนิ่วออกมานะครับในกรณีนี้เนี่ยก็จะมีข้อบ่งชี้ว่าก้อนไม่ใหญ่ถุงน้ำดียังไม่ได้มีการอักเสบด้วยอะไรเนี่ยข้อดีของการผ่าตัดคือถุงดีเรายังอยู่นะฮะแต่ก็เอานิ้วออกข้อเสียก็คือถ้านิ้วข้อใหญ่มันทำไม่ได้นะครับแล้วก็บางทีมันก็การรัดบางทีมันก็เหมือนกับเอาออกไม่หมดอ่ะบางทีมันก็ยังมีตกค้างอยู่ซึ่งต้องให้คุณหมอเขาเลือกวิธีที่เหมาะสมครับ
15: ค่ะแต่ว่าหมอเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเขาบอกว่าพอไปทำไอ้อันเตอร์สักเขาบอกเยอะนะครับอะไรแค่นี้หมอเขาบอกมันเยอะนะครับแต่เราก็ไม่รู้มันจะเยอะเป็นขนาดไหนนะแต่ตอนนี้ถ้ามันมียาที่มันกินเข้าไปที่มันสลายนิ่วอ่ะจะมีไหมคะที่เราไม่ต้องทาน
14: มีฮะแต่ว่ามีกี่แต่ว่าปกติถ้าฟังที่คุณหมอเขาเล่าแสดงว่ามันได้ต้องทานแหละเพราะว่ามันเยอะอะครับกินยังไงก็ออกไว้หมดหรอกนะครับ
15: หมอตอนมันก็เป็นตอนก็เริ่มเป็นใช่มันก็เริ่มเป็นหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกว่ามันปวดถ้ามันมีอาการปวดแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหมอก็พูดแบบนี้มาตลอดเพราะมันเป็นปีๆมาแล้วเราก็ไม่ได้สนใจพอตอนนี้จะบอกว่ามันเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะจะผ่าก็ได้อะไรเงี้ยพูดแบบเนี้ยเอาก็กลายเป็นว่าตอนแรกทำไมถึงไม่ทำไม่
4: โอเคเดี๋ยวฟังหมอฟังเหตุผลคุณหมอคุณหมอช่วย
14: ผมอธิบายฟังนี้จะได้จะได้
4: ชัดเจนจะได้สบายใจครับผม
14: คือการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยมันเป็นการผ่าเพื่อป้องกันคือในตอนเนี้ยที่ปกติอ่ะที่ก็สบายดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ไอ้นิ้วนี่นะมันหล่นไปถึงการโป๊กที่ท่อทางเดินน้ำดีนะคราวเนี้ยมันถูกตัดเนี่ยโอ้โหมันจะติดเชื้อเลยครับ
4: ถึงตาย
14: เกิดการเสียชีวิตตายได้เลยฮะเพราะนั้นเขาถ
4: ูกฟังก่อนจากบอกว่า
14: เขาถึงมีแนวทางที่ผมจับรายละเอียดได้ไม่ชัดเจนนะขอไปด้วยแต่ว่าหลักการคืออย่างนี้ถ้ามันเจอระยะแรกๆที่มันนิ่วมันอยู่ก้อนไม่ใหญ่แล้วเขาบอกเขาประเมินแล้วว่ามันยังไม่เข้าเกณฑ์แบบว่าความเสี่ยงในการที่จะอุดตันจะน้อยอ่ะเขาก็อาจจะให้ติดตามไปก่อนนะฮะแต่ว่าถ้ามันเยอะแล้วอ่ะมันมีโอกาสจะเกิดการอุดตันอ่ะเขาก็เลยจะชวนที่ผ่าตัดนี่แหละจริงๆหมอคนนี้ดีนะเพราะว่าเขาติดตามหมอบางคนเขาไม่ตามหรอกเขาก็ปล่อยทิ้งเลยคนนี้เขาตามนะพี่นะหมอเนี่ย
4: โอเค
14: เกี่ยวกับการสื่อสารกับพี่เขาอาจจะไม่ได้คุยให้เข้าใจก
4: ันเข้าใจไหมเข้าใจเนาะ
15: ใช
4: ่ครับ
15: ไม่ได้คุยให้เราเข้าใจพอมาถึงเวลาเขาบอกว่ามันเยอะแล้วนะจะผ่าก็ได้อย่างเงี้ย
14: คือถ้าผมแปลความให้นะจะผ่าก็ได้หมายถึงว่า
4: ผ่าเฮ้อผ่าเฮ้อก็คือผ่าเฮ้อนั่นแหละเพราะว่ามันเดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นมาครับผม
15: ค่ะค่ะแล้วแต่เราถ้าเราผ่าแล้วเราจะกินอาหารมันไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
4: ถูกต้อง
14: ต้องปรับตัวนิดหนึ่งปรับตัวนิด
15: ก็ที่ไขมันแทบไม่ได้เลยที่มีไขมันเราต้องระวังแล้วถ้าเผื่อเรากินเข้าไปเราไม่รู้ว่าอันนี้มันสะสมเป็นไขมันแล้วเราจะท้องอืดเราจะทำยังไงเราจะต้องกินอะไรเพื่อให้มัน
14: ต้องอืดต้องอืดก็รอถ่ายออกถ่ายเมื่อไหร่จะมีไขมันปนมาออกอุจจาระ
15: เราไม่คือเราจะต้องกินอะไรเพื่อขับให้ไขมันเนี่ยพวกนี้อะไรอย่างเงี้ย
14: ไม่ต้องนะออกเองนะ
15: ไม่ต้องนะออกมาเองนะคะอ๋อปวดว่ามันเราจะปวดท้องท้องอืดปวดท้องอย่างเงี้ยค่ะ
14: คือมันก็มีคนไข้นะในมืออ่ะเขาก็ไม่เห็นจะร้อนทรมานอะไรมากนะปรับตัวนิดหน่อยอ่ะก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับ
4: ครับค่อยๆปรับไปครับ
15: ขอบคุณมากนะ
4: ดีกว่าเสียงก็ดีกว่าเสียงเข้าถึง
15: ได
4: ้ครับ
15: ขอบคุณมาก
4: ครับผมครับผม คุณหมอบอกว่ามันมียาสลายมันได้ผลกี่เปอร์เซ็นต
14: ์มันขึ้นกับปริมาณอันนี้มากกว่าเพราะว่าเรื่องนิสิตบางทีมันขึ้นมันเป็นกิจการประเภทบางประเภทยาไม่มีหรอกครับส่วนใหญ่การจัดการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวปริมาณด้วยครับ
4: โอเคสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมโลมาคุณหมอครับ
4: ถามได้เลยครับ
16: ถามเรื่องตานะคะผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามาแล้วแต่คุณหมอไม่เคยให้ยามาทานมันไม่มียาทานเลยหรอคะอย่างเงี้ย
14: กินยาอะไรอะครับ
4: มีอาการอะไรไหมหลังผ่ามามีอาการอะไรมาถึงอยากกินยาครับ
14: กินยาอะไร
16: มันมองไม่ค่อยชัดนะคะอุตส่าห์ผ่ามาหลายปีแล้วค่ะ
14: การผ่าตัดนอกกระจกมันก็เปลี่ยนเลนส์มันเปลี่ยนเลนส์มันก
16: ็ตาไปเลยค
14: ่
16: ะ
14: ก็ใช่ไงฮะก็ที่ผ่าต่อกระจกนั่นแหละ
16: ไม่ใช่ต่อกระจกตาก
4: ระจกเปลี่ยนกระจกตาใช่ไหม
14: เปลี่ยนกระจกตาเปลี่ยนกระจกตาแล้วมันต้องกินยาอะไรล่ะครับถึงจะเข
16: ้า
14: ใจ
16: ก็คือตามันมองไม่ค่อยเห็นมันฟางฟางคือมันไม่ชัด
14: คือหมายถึงว่ามันเริ่มคือผ่ามาหลายปีแล้วแต
16: ่ปีที่61นะคะ
4: โอ้7-8 ปีแล้ว
14: เลย8 ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ตามันเริ่มมัวใหม่
16: มันก็ฟางๆแบบมองเป็นเงาๆเฉย
14: ๆคือหมายถึงว่า
16: หลัง
14: ผ่ารอบที่แล้วเป็นดีแต่ว่าช่วงหลังมันฟางใหม่เนี่ยแหละเป็นเพิ่มเนี่ยแหละ
16: ตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยค่ะมันมองไม่ชัดเลย
14: คือตั้งแต่หลังผ่ามาก็ไม่ชัดเลยเหรอ
16: ค่ะก็หมอเขาจะเปลี่ยนให้อีกเที่ยวนึงก็จองกระจกตาใหม่พอดีเขาเห็นอายุเยอะเขาก็เลยไม่เปลี่ยนท่าน
4: ยังไม่ทำให
16: ้จ้ะ
4: โอเค
16: ก็ยกเลิกไป
4: ครับ
14: ก็ต้องตรวจปัญหาอื่นถ้าเป็นแบบนี้คือถ้ามันเป็นเรื่องของกระจกตาอย่างเดียวแล้วถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้มันก็แก้ไม่ได้หรอกครับก็มัวอยู่นั่นแหละ
16: แล้วพอดีตอนนี้คุณหมอก็ส่งกลับมาต้นสังกัดแหละค่ะคงรักษาไม่ได้แล้ว
14: โอ้ก็แล้วพี่คุยกับหมอเข้าใจไหมล่ะว่าทำไมถึงรักษาไม่ได้แกให้เหตุผลว่าอะไรอ่ะ
16: คุณหมอก็ต้องบอกว่าให้รักษาข้างที่ดีอยู่ให้ดูแลให้ดีเพราะมันไม่มีโอกาสหายเพราะพูดอย่างนี
14: ้ก็แสดงว่าเป็นมุมมองของแบบ
16: ตอนแรกจะเปลี่ยนเขากลัวแบบเปลี่ยนแล้วมันมีปัญหาเยอะ
14: คือหมายถึงว่าจะเปลี่ยนซ้ำมาเหรอ
16: จ้าจองเรียบร้อยแล้วจองของสภากาชาดไทยแล้วพอดี
14: ปัญหาอะไรอ่ะเขาว่ามีปัญหา
16: แบบโดนแบบวางยาแล้วกลัวไม่ฟื้นอะไรอย่างนี
14: ้วางยาแล้วกลัวไม่ฟื้น
16: ค
14: ุ
16: ณหมอว่าจะวางยาต้องคะ
14: อันนั้นก็เชื่อตามนั้นครับเพราะมันเป็นการประเมินความเสี่ยงของหมอผ่าตัดนะถ้าในความเห็นเขาคิดว่าถ้าทำแล้วมันอันตรายก็อยู่เฉยๆดีกว่าใช่ไหม
16: แล้วคุณอยากถามคุณหมอว่ามียาอะไรทานไหมคะ
14: หน้ามือนะ
4: กินบำรุงสายตาให้ตาที่มันฝ้ามัวกลับมาดีขึ้นหรือว่ากินเพื่อให้ดูแลอีกข้างหนึ่งให้ดีขึ้นให้คงสภาพไว
16: ้ใช่ค่ะอย่างอีกข้างนึงเขาก็บอกเริ่มเป็นต้อกระจกแล้ว
14: ผมว่าไม่มีนะฮะยารักษาเพราะมันเป็นเรื่องความเสื่อมสภาพนะครับ
16: ก็อายุก็เยอะแล้วค
14: ่
16: ะ
14: ประคับประคองดีกว่าถ้าฟังตามนี้นะหรือถ้าป้ายังไม่แล้วก็ลองปรึกษาหมอท่านที่สองเลยครับดีไหม
16: ท่านที่สองก็ที่นี่แหละกลับมาที่บ้านแล้วสิงห์บุรี
14: ก็ไม่ใช่หมอตาท่านที่สองอ่ะที่ไม่ใช่ท่านแรกอ่ะท่านแรกเขาตัดสินใจแบบนี้ใช่ไหมป้าถ้าสมมติในความคิดเราบอกยังไม่แล้วอ่ะอยากจะไปต่อก็ลองปรึกษารอบลองดูดิท่านที่สองมีความเห็นว่า ถ้าท่านที่สองมีความเห็นตรงกันก็เชื่อตามนั้น
16: ครับนึกว่าจะมียาทางให้ดีขึ้นอะไรเงี้ย
14: เพราะว่ามัน
16: ไม่มี
14: มันเป็นเรื่องความเสื่อมสภาพของตาครับ
16: ตอนนี้ก็อาศัยหยอดน้ำตาเทียม
14: ครับ
16: ก็รบกวนหมอแค่นี้แหละค่ะ
14: ครับ
16: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับก็พยายามดูแลให้เต็มที่แล้วกันเนาะดูแลให้เต็มที่นะครับถามด่วนเลยครับเวลาเหลือน้อยถามด่วนเลยครับ
17: หมอสวัสดีคุณหมอค่ะ
14: ครับ
17: มีชั้นอายุ78แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็มีวันหนึ่งมันหมุนบ้านมันซิ่วเลยยุบไม่ได้เลยแล้วก็อาเจียนด้วย

0: ื่อนไปอยู่ที่ตำแหน่งฮะ
1: แล้วถ้าแล้วพอฉีดยาก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่ายังปัจจุบันนี้เคลื่อนไหวไม่แน่นอนต้องระมัดระวังมันต้องทำยังไงบ้างคะที่เราจะปฏิบัติตัว
2: สั้นๆเลยครับสักครึ่งนาทีครับ
0: ข้อแรกเลยโรคนี้ไม่มีอันตรายนะฮะสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องหลีกเลี่ยงท่าทางที่จะไปกระตุ้นให้เวียนหัวนะคือต้องเรียนรู้ว่าลงทางไหนแล้วเวียนก็ต้องเรียนนะ
2: ครับหมดเวลาครับหมดเวลาครับเบอร์โทรศัพท์ผมแจ้งไม่ทันพรุ่งนี้นะเบอร์ฝ่ายขายขออภัยจริงๆขอโทษจริงๆครับโอเคไปฟังข่าวครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรชาวจีนได้รับสัญชาติไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมการรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: สนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมดิคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการจัดหาชายไทยรับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรให้กับหญิงชาวจีน
9: นายพลพีตวนชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการจัดหาชายไทยรับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรกับหญิงชาวจีนเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบเป็นการขยายผลจากการจับกุมเครือข่ายสแกมเมอร์ชาวจีนที่ใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดเด็กชาวจีนให้ได้รับสัญชาติไทยผ่านโรงพยาบาลเอกชนและสำนักงานเขตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนเมษายนจากการตรวจสอบพบรายงานการแจ้งเกิดระหว่างมารดาชาวจีนกับบิดาสัญชาติไทยรวม164รายมี62รายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตผู้เดิมเมื่อตรวจสอบพบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จอย่างน้อย20รายซึ่งขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม40รายนอกจากนี้ยังพบกรณีเด็กบางรายมีการแจ้งเกิดซ้ำจนถึง2สัญชาติและกรณีพ่อทิพย์ที่ผลตรวจ DNA ยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเด็กเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดจริง

0: ระทรวงสาธารณสุขเผยความคืบหน้าอาการพระภิกษุที่เกิดอุบัติเหตุรถชนขณะเดินธรรมจาริกยังรักษาในโรงพยาบาล3แห่งรวม9รูปเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายหลังอาการดีขึ้น
1: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมอาการพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยกล่าวว่ายังมีพระสงฆ์บาดเจ็บรับการรักษาในโรงพยาบาลรวม9รูปทุกรูปได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกที่หักและดูแลบาดแผลแล้วแยกเป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์4รูปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี1รูปอยู่ตึกพิเศษสงฆ์อาคารโดยรวมดีขึ้นเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายส่วนที่โรงพยาบาลมุกดาหารยังคงมีประสงค์บาดเจ็บพักรักษาตัว4รูปอีก3รูปอยู่หอพิเศษสงฆ์บาดแผลหลังผ่าตัดดีประเมินความเครียดพบมีความเสี่ยงระดับปานกลาง1รูปทีม MCAT มีการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจากอาการดีขึ้นจะเข้าสู่กระบวนการกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสแชมป์โลก2สมัยจะพบโมร็อกโกชิงเข้ารอบรองชนะเลิศ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายโดยในคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกลงสนามเวลา 3:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ฮับตราไก่วันนี้คาดว่าออเรลียงชูอาเมนีจะยังไม่พร้อมลงสนามจากอาการบาดเจ็บต้นขาส่วนมาร์คุสตูรามยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บน่องส่วนแนวรุกคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ยิงไปแล้ว7ประตูไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่พร้อมลงสนามทางด้านทัพสิงโตแอตลาสยังต้องเช็คความฟิตของอิสมาเอลไซบารีแนวรุกคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงซึ่งในตำแหน่งนี้ยังมีซูฟิยานราฮินีทดแทนได้รวมไปถึงชาดีริยาดเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักที่ยังต้องรอเช็คความฟิตเช่นเดียวกันแต่บราฮิมดิอาสเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญที่เพิ่งทำสถิติเป็นนักเตะแอฟริกันที่ทำแอสซิสต์ในฟุตบอลโลกมากที่สุดตลอดกาลพร้อมลงสร้างสรรค์เกมปริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายสบาย5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรายการเพลงประทับใจก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลผสมกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับทำนองเพลงวิหกเผินลมนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวงแล้วทำดนตรีใหม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

ฟังจังหวะรำวงทีไรแล้วสนุกแบบว่าอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยนะครับจริงๆผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็บอกว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะครับรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกๆบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งๆสนุกสนานก็มีมาฝากท่านฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงนึงที่มีจดหมายแนะนำมาพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ไปรษณียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริปัตรมหาวชิรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงไปรษณีย์บัตรที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสันต์บ้านเราผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านไปรษณีย์บัตรแล้วผมจำได้ก็คือคือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารักปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทำนองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับมั่นมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงได้อย่างไพเราะมากๆไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นจากรักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับมั่นมงคลและฟ้าแดงครับ

ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วย2เพลงหลังที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ใน2เพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลยนะครับแล้วประกอบกับที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเอามาบรรเลงเป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมาผสมผสานกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าคือต่อให้เศร้ายังไงผมว่าเพลงเพราะนะทำนองเพลงไทยเนี่ยเพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอาดนตรีไทยมาผสมผสานลงไปโอ้ยเพราะใหญ่เลยผมชอบนะสังคีตสัมพันธ์บอกชอบมากๆนะครับมีเพลงนึงไหนๆก็ฟังเพลงไทยสังคีตสัมพันธ์ผสมผสานแล้วลุงสมพรจากไซน้อยบอกว่าอยากฟังเดือนประดับใจนะครับวันนี้ผมหยิบเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นำดนตรีมาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนไป

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเกลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะเบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะเบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะเบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดอลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานนี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆว่าตะเบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891 kHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 เรายังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเองรอบๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ลูกเศรษฐีคนหนึ่งตั้งฟังเธอก็มาบวชในพระศาสนานี้บวชแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งก็นั่งอยู่เฉยๆพระเถระอะไรต่างๆเดินมาลูกเศรษฐีบวชใหม่นี่ไม่ลุกขึ้นให้เลยโอ้พฤติกรรมนี่ไม่ดีนะทำไมเราภิกษุทั้งหลายนี่เขาติเตียนกันนะเอ้าทำไมท่านถึงมีนิสัยอย่างนั้นล่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันและในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกที่พระพุทธเจ้าท่านได้เล่าเอาไว้มีเหล่าครูบาอาจารย์ต่างๆจำมาเป็นหัวข้อเป็นคาถาแยกเก็บไว้ในคัมภีร์พุทธกนิกายชาดกครูบาอาจารย์

ธรรมะเป็นภควาเราฟังสิ่งที่แยกๆมาเราต้องแยกๆเป็นนะเสร็จแล้วก็ต้องมาสังเคราะห์เป็นด้วยต้องรู้จักวิเคราะห์และสังเคราะห์ต้องรู้จักฟังรู้จักนำมาใช้ส่วนไหนมันที่ไม่เข้าใจเวอร์เกินไปเอาแยกไว้ก่อนส่วนไหนเวิร์กเข้าใจมีความหมายเอามาใช้เอามาปฏิบัติได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอุปัสสาลหกะพราหมณ์คนนี้เขาก็พยายามนี่แหละท่านผู้ฟังแยกส่วนหาสาระพยายามทำชีวิตนั้นให้บริสุทธิ์ถึงกรณีมีการจารกที่ชื่อว่าอุปัสสาลหกะจารกพราหมณ์คนนี้ท่านผู้ฟังคือตอนที่เขาจะตายเนี่ยรู้แล้วว่าจะหนีอีกไม่นานแน่นอนว่าจะตายแล้วเขาก็พยายามที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์ของในเชื้อชาติของปราที่ว่าตัวเองนั้นแม้มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่กำเนิดตั้งเกิดมาในตระกูลปรามแล้วบริสุทธิ์มาแต่เกิดแล้วเนี่ยตั้งแต่หลายเชื้อชาติและเป็นวรรณะปรามมาตลอดคราวนี้ฉันจะตายเนี่ยจะต้องตายบริสุทธิ์ด้วยเหมือนกันนะโดยเขาก็บอกสั่งลูกเอาไว้บอกว่าลูกเพื่อความบริสุทธิ์ของตระกูลเรานะตัวพ่อนี่จะตายอยู่แล้วถ้าพ่อตายนะให้เผาพ่อในจุดที่ไม่เคยมีคนตายในจุดที่ไม่มีใครถูกเผามาก่อนเลยทำอย่างนี้แล้วดวงวิญญาณของพ่อนี่จะไปสู่สุคติลูกก็เสียใจนะทางฝั่งว่าพ่อจะจากไปนะพ่อจะจากไปนะพ่ออย่าจากไปรับผมจะทำตามคำสั่งของพ่อคือก็ทำใจด้วยแล้วก็จะทำตามคำสั่งด้วยแต่ว่ามันตรงไหนล่ะพ่อที่ว่าไม่มีคนเคยตายไม่เคยมีจุดที่คนเผาพ่อก็เลยบอกว่ามันมีตรงหนึ่งลูกที่ว่าไม่มีการปะปนกับใครๆจุดนี้นี่ไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนี้แน่นอนงั้นพ่อพาผมไปหน่อยโอ้ยลุกขึ้นจากเตียงที่ตัวเองจะตายเลยทุกฟังเตียงที่ตัวเองคิดว่าจะตายแล้วนอนคิดว่าจะไม่ลุกขึ้นเนี่ยลุกขึ้นได้เฉยเพราะอะไรแหมตัวเองปรารถนาความบริสุทธิ์ไงเลยมีกำลังวังชาลุกขึ้นไปเดี๋ยวพ่อพาไปลุกขึ้นเสร็จปุ๊บขึ้นไปบนเขาคิจกูฏนะอุ้มกันไปประคับประคองกันไปคนป่วยเดินทางเนาะขึ้นเขาอีกเนี่ยโอ้ยมันก็ทุลักทุเลพอสมควรอ่ะไปถึงแล้วมันก็เกือบจะมืดแล้วพอเหลือแสงสว่างน้อยหนึ่งเอาเล็งไปตรงนั้นมันจะมีช่องทางอยู่ระหว่างหุบเขาจุดนึงตรงนั้นนี่เป็นจุดที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนเจ้าก็ไปตามร่องตรงนี้แล้วเผาพ่อตรงนั้นนี่ดวงวิญญาณของพ่อนี่จะบริสุทธิ์แน่นอนเป็นจุดที่ตรงนั้นไม่เคยมีใครตายไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนั้นพอบอกเสร็จแล้วมันก็เย็นพอดีเนี่ยขึ้นลงไม่สะดวกก็ต้องพักแรมอยู่บนนั้นแต่ว่ายังไม่ตายนะเพราะว่าต้องการมาตายที่บ้านเพื่อเป็นมงคลใช่ไหมเราก็ไปเผาตรงนั้นเพื่อเป็นมงคลคูณสองจุดที่ไม่เคยมีใครถูกเผาจุดที่ไม่เคยมีใครตายในคืนวันนั้นตัมบูฟังพระพุทธเจ้านี่เข้าฌานเข้าสมาธิตรวจดูสัตว์โลกเป็นประจำเห็นพ่อลูกผู้นี้โอ้ผมคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยแม่คิดอย่างนี้ตัมบูฟังเป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิแบบหนึ่งที่มีความคิดว่าตายแล้วจะไปอยู่ในที่ที่มันเป็นธรรมตาที่ที่จะเป็นนิรันดร์แต่โลกมนุษย์เนี่ยมันไม่ธรรมตามันไม่นิรันดร์มีความไม่เที่ยงแต่จุดที่เที่ยงเนี่ยมีก็คือหมายความว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงที่มีทิฏฐิแบบนี้ซึ่งด้วยพิธีของเขาแบบนี้ทำไมเขาก็ไม่ได้จะมาปลื้มในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่หรือไม่ได้มานับถือพระพุทธศาสนาบ้างนะเถอะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็น

เห็นช่องเปิดออกช่องตรงไหนเนี่ยข้าพเจ้าจะอธิบายตอนท้ายของนิทานชาดกเรื่องนี้เอ้าเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ไม่เคยมีใครตายดีตรงนี้จะเป็นช่องที่เราจะไปเทศได้ให้เขาเข้าใจความไม่ตายหรือความตายได้เลยพอพระอาทิตย์ขึ้นเช้าแล้วไปดักรอสองพ่อลูกตรงทางลงจากภูเขากิจกุคือกุฏิของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่เขากิจกุนั่นแหละมูฟังแต่ว่าไม่ได้ไปถึงชนบนยอดสุดคืออยู่เกือบถึงยอดอยู่ที่พวกสองพ่อลูกนี้พากันไปดูมันก็จะเป็นทางที่ต้องผ่านกุฏิของพระพุทธเจ้าก็มาดักรอตรงนั้นในตอนเช้ารุ่งขึ้นพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอุปัสสาลหกพราหมณ์ก็ย้ำกับลูกอีกทีนะตรงนั้นน่ะเห็นไหมนั่นแหละจุดนั้นแหละโอเคครับพ่อโอเคครับพ่ออุ้มประคองพยุงกันเดินลงมาจากบนภูเขามาเจอพระพุทธเจ้าท่านมาดักถามรอว่าเอ้านี่ไปไหนกันบ้างโอ้คุณพ่อไปชี้ที่เป็นความบริสุทธิ์แห่งป่าช้าคือที่ไม่เคยมีใครตายที่ไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนั้นไม่เผาตรงนั้นแต่ตรงนั้นมันตรงไหนพาไปดูหน่อยได้ไหมก็พาพระพุทธเจ้าไปดูเสร็จชี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าจึงบอกสองพ่อลูกนะผมว่าเมื่อก่อนนี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะสองคนนี้พ่อนี่ก็อุปัสสาลหกพราหมณ์แต่ลูกก็คนนี้แหละสมัยก่อนนี่ก็ทำอย่างนี้เหมือนกันตัวพระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์ออกบวชเป็นฤาษีในชาตินั้นก็ไปถามกันอย่างนี้แหละชี้ให้ว่าอยู่ตรงนี้ตรงเดียวกันนี่แหละแต่จริงๆอ่ะท่านสองคนเนี่ยเกิดเป็นพ่อลูกกันเนี่ยมาหลายชาติแล้วก็ถูกเผาตรงเนี้ยคุณพ่อเนี่ยจุดเนี้ยตั้ง 14,000 ชาติมาแล้วนะที่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ให้ไปเผาตรงนั้นเนี่ยก็เกิดมาในตระกูลแบบนี้แล้วลูกนี่ก็พาพ่อขึ้นภูเขามาชี้กันตำแหน่งเดิมเนี่ยแหละมีชาติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์มาบอกเขาเนี่ยว่ามันไม่มีนะที่จะใครไม่ถูกเผาเราโยนเหรียญขึ้นไปหล่นตกลงมาตรงไหนตรงนั้นเนี่ยมีคนตายตรงนั้นเนี่ยมีคนที่ถูกเผาอยู่แน่นอนแต่นึกย้อนหลังกลับไปได้นะว่าตำแหน่งนี้สมัยก่อนเคยเป็นอะไรมีเหตุการณ์ยังไงตรงนั้นต้องได้มีคนตายต้องได้มีคนที่ถูกเผาแน่ไม่คนก็สัตว์แหละต้องมีถ้านึกย้อนหลังไปด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่สถานที่มันบอกนะสถานที่ที่ไม่เคยถูกเผาไม่เคยเป็นป่าช้าไม่เคยที่จะต้องนอนตายลงตรงนี้สถานที่ตรงนั้นนั่นน่ะมันไม่มีหาไม่ได้ในแผ่นดินนี้มาแต่งเล่นสำนวนแล้วคราวนี้โดยเรียกสถานที่แบบนั้นนั่นแหละตบวังว่าสถานที่ที่ไม่ตายแล้วก็เป็นคาถาตบวังกับสองพ่อลูกนี่คือในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเราเท้าความไม่ฟังวันนี้มีพฤติกรรมแบบนี้กันมาตั้งหมื่นกว่าชาติแล้วฉันก็เคยมาบอกเธออยู่ชาติหนึ่งด้วยเหตุของพบมันปกปิดไว้ทำให้จำไม่ได้คราวนี้ขอกล่าวไว้อีกครั้งหนึ่งเป็นคาถาบอกว่าพราหมณ์ชื่ออุปัสสาลหกะตลอดเลยหลายชาติมาแล้วนี่ถูกญาติทั้งหลายเผาที่นี้แหละประมาณ 14,000 ชาติมาแล้วสถานที่ใครๆไม่เคยตายแล้วย่อมไม่มีในโลกแล้วกล่าวต่อไว้ดังนี้ว่าสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะและธรรมะมีอยู่ในบุคคลใดพระอริยะทั้งหลายย่อมคบหาบุคคลนั้นคุณชาตินี้แหละชื่อว่าไม่ตายในโลกพอสองพ่อลูกได้ฟังคาถานี้นะตัวฟังนะบรรลุโสดาปัตติผลเลยเออดีไหมเอาทำไมบรรลุได้แค่ด้วยการฟังคาถาสองบาทนี้เท่านั้น
พราะว่าท่านเล่นกรรมตรงนี้ไงตัวฟังสถานที่ที่ไม่เคยตายหมายถึงที่ไม่มีคนตายตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีแต่สิ่งที่จะทำให้เราไม่ตายคือเป็นอมตะไงใส่คำว่าอมตะเหมือนกันอมตะของสถานที่ไม่มีนะแต่สิ่งที่ทำให้เป็นอมตะได้คือสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะและธรรมะนี่จะทำให้ถึงความไม่ตายคือเป็นอมตะพรามอุปสาระหากะแล้วก็ลูกเนี่ยนะก็คือเป็นพรามเนี่ยเขาก็ต้องท่องมนต์รู้จักมนต์รู้จักคาถาเข้าใจคำกลอนต่างๆนี่โอ้เห็นความสวยงามของบทกลอนนี้เนื้อว่าโอ้อมตะสถานที่ไม่มีอมตะคุณธรรมจิตใจมีคิดว่าตรงนี้ไม่เคยมีใครตายแต่ว่าตัวเองเจ้าของนี่แล้วตายอยู่ตรงนั้นนี่ตั้ง 14,000 กว่าชาติแล้วจะว่าบริสุทธิ์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ก่อนๆมาตายตรงนี้มันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วเข้าใจเลยทันทีท่านผู้ฟังที่ไม่เป็นป่าช้ามาก่อนนี่ไม่ใช่เป็นสุสานมาก่อนนี่ไม่ใช่เป็นที่ไม่มีใครตายมาก่อนนี่มันไม่มีนะคือบางคนจะแบบว่าโอ้ยที่บ้านฉันนี่เคยเป็นป่าช้ามาก่อนเคยเป็นสุสานมาก่อนเหมือนทุกที่นั่นแหละคุณผู้ฟังคนจะบอกว่าที่นี่โอ้ผีดุสงสัยเคยเป็นป่าช้ามาก่อนเฮี้ยนมากๆเลยอย่าไปกังวลใจเลยเพราะว่าที่มันไม่เคยเป็นป่าช้ามันไม่มีทุกที่มันมีคนตายหมดอ่ะแน่นอนเลยแหละอันนี้ประเด็นที่สำคัญต่างหากก็คือว่าเอ้าแล้วถ้างี้ทำไงจะไม่ตายที่ไม่ตายเวลาเราเรียกใช้เป็นภาษาบาลีแล้วมันก็เป็นอมตะเหมือนกันไงพระพุทธเจ้าใช้ลักษณะคำกลมตรงนี้เพื่อเห็นความเชื่อมโยงของภาษาแล้วให้พราหมณ์นั้นเข้าใจได้อย่างถูกต้องขึ้นมาว่าความบริสุทธิ์มันไม่ได้อยู่กับสถานที่นะแต่ความบริสุทธิ์ของความตายมันอยู่ที่คุณธรรม5อย่างเหล่านี้สัจจะหมายถึงความจริงธรรมะหมายถึงเหตุผลอหิงสาคือความไม่เบียดเบียนสัญญมะคือความข่มบังคับใจหมายถึงการสำรวมด้วยศีลและธรรมะคือการสำรวมระวังหมายถึงการฝึกอินทรีย์ทั้ง5ประการนี้จะทำให้ไม่ตายในที่นี้คือจุดที่เราจะไม่ตายนั่นนะคืออยู่ในจิตใจของเราด้วยคุณธรรม5อย่างนี้นี่แล้วมันจะเข้าใจถึงความบริสุทธิ์ได้พอฟังแล้วก็บรรลุธรรมไงดูฟังโสดาปัตติผลพอพูดถึงเรื่องจุดที่ว่าไม่เคยมีใครตายตรงนั้นมีคนตายมาก่อนแน่นอนมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแน่นอนก็อยากจะกล่าวถึงเรื่องประสาทของพระเจ้ามหาปนาที่นำขึ้นมาโชว์โดยภิกษุที่ชื่อว่าพัทชิตซึ่งเป็นลูกเศรษฐีมาก่อนในนิทานจาดกที่ชื่อว่ามหาปนาทัพจาดกซึ่งมันก็จะเป็นสองเรื่องที่ต่อกันระหว่างมหาปนาทัพจาดกกับสุรุจิจาดกว่าด้วยพระเจ้าสุรุจิที่เล่าถึงความเกิดขึ้นของพระเจ้ามหาปนาทัพเอาตัวตรงพระพัทชีนี้ก่อนท่านผู้ฟังพระพัทชีนั้นเกิดในตระกูลเศรษฐีมีเงินมาก80โกรธด้วยนะมีปราสาท3หลังมีไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่นี่โอ้เลิศหรูอลังการเหมือนเจ้าชายเลยแต่เป็นลูกเศรษฐีก็จะเล่าถึงความอิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5นี่ก็จะเล่ามาสไตล์นี้ว่ามีปราสาท3หลังในแต่ฤดูฝนนี่เขาต้องลงไปทำนาหว่านข้าวเก็บเกี่ยวอะไรกันนี่เธอไม่ต้องเลยอยู่บนปราสาทนี่มีนางฟ้อนนางรำอะไรต่างให้ดูตลอดในช่วงวาระ4เดือนที่อยู่ในปราสาทแต่ละหลังเวลาที่จะทำการย้ายปราสาทย้ายที่อยู่ในปราสาทฤดูหนาวล่ะจะย้ายมาอยู่ปราสาทฤดูร้อนอยู่ปราสาทฤดูร้อนครบ4เดือนน่ะจะย้ายไปอยู่ปราสาทฤดูฝนอยู่ฤดูฝนแล้วก็จะย้ายมาฤดูหนาวเงี้ย
เวียนไปในแต่ละครั้งละครั้งนี่คุณพ่อเนี่ยคือพัทยะเศรษฐีเนี่ยนะจะจัดเต็มเลยท่านผู้ฟังจะจัดงานฉลองจะโชว์สมบัติจะเชิญคนมาพวกชาวบ้านชาวเมืองนี่จะแห่กันมาดูจะมาดูสมบัติของพัทยะเศรษฐีมาดูความเป็นอยู่ของพัทชิกุมารเวลาที่ว่าจะย้ายปราสาทคือย้ายตัวเองจากปราสาทหนึ่งไปอีกปราสาทหนึ่งเนี่ยนะก็จะมาพาแห่กันดูโอ้แบบอลังการเลิศดูมากทีนี้ในพรรษานั้นตรงบางพระพุทธเจ้านี่ไปที่พัทยานครอยู่ในป่าชาติยาวันสามเดือนแล้วออกพรรษานี่ก็จะเดินทางไปที่อื่นในช่วงระหว่างพรรษานั้นเนี่ยก็รอคอยความแก่กล้าแห่งญาณของพัทชิกุมารด้วยเพราะว่าในช่วงตลอด4เดือนที่เธออยู่บนปราสาทฤดูฝนไม่ลงจากปราสาทนี่มันมีเหตุการณ์คล้ายๆกันที่เคยเกิดขึ้นกับใครทุกฝั่งลองเดาดูยะสากุลบุตรแล้วก็แม้แต่ตัวพระองค์เองตัวพระพุทธเจ้าเองอยู่บนปราสาทฤดูฝนตลอด4เดือนเนี่ยโอ้โหทั้งกินทั้งดื่มทั้งไรเล่นเต็มที่ใช่ไหมล่ะทั้งนางฟ้อนนางรำอะไรต่างๆนี่มีวาระหนึ่งหลับไปก่อนตัวเองหลับตั้งแต่หัววันคนอื่นก็ยังกินยังเล่นอะไรกันอยู่ตื่นขึ้นมากลางดึกนี่เห็นสภาพอย่างกับป่าช้าปีดึกโอ้อยู่บนวังไม่ใช่เหรอปราสาทนี่โอ้ยพวกนางรำนางฟ้อนนี่แหละบางนางนี่นอนน้ำลายไหลบางนางนี่ผ้าเวิร์กขึ้นบางนางนี่เปิงมางมาอยู่ที่อกบางนางนี่นอนกรนซอดซอดเลยบางนางนี่ก็กัดฟันดังกรอดกรอดปรากฏกับพระพุทธเจ้าเองตอนยังเป็นโพธิสัตว์ปรากฏแก่ยัสสกุลบุตรตอนที่ยังไม่ได้บวชเป็นดังป่าช้าปีดิบแบบความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเต็มทีพระพุทธเจ้าด้วยความมีญาณแก่กล้าก็ออกบวชเองใช่ไหมต่อมาก็บรรลุธรรมยัสสกุลบุตรโอ้ก็ไม่รู้จะทำยังไงที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะก็เดินออกจากบ้านไปตัวพัทชิกุมารเองก็เห็นเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แบบเซ็งๆมึนๆอยู่เหมือนกันอะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงรอคอยความแก่กล้าแห่งญาณตรงนี้พระพุทธเจ้าของเราพอออกพรรษาแล้วก็บอกว่าอาจจะเดินทางกลับมาละจะเดินทางไปจาริกที่อื่นละโอ้โอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับขอวันพรุ่งนี้นะจัดงานฉลองงานทำบุญอะไรต่างๆให้เต็มที่ซะก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปโอเคโอเคพรุ่งนี้ค่อยไปซึ่งวันนี้ท่านฟังเลยเป็นวันเดียวกันกับที่พัทชิกุมารจะย้ายที่อยู่ไงย้ายจากปราสาทฤดูฝนที่อยู่มาตลอด4เดือนจะเข้าฤดูหนาวแล้วก็ย้ายไปปราสาทฤดูหนาวพอลงมาเท้าโดนดินนี่ปกตินี่จะมีเสียงเฮกันดังลั่นขึ้นเลยเพราะว่าโอ้พัทชิกุมารมาแล้วโอ้ยเหยียบดินแล้วโอ้ไม่ได้เหยียบมาตั้ง4เดือนแล้วแล้วก็จะไม่ได้เหยียบต่อไปอีก4เดือนเนี่ยคนเฮกันลั่นเลยทุกฝั่งแต่วันนั้นนี่เงียบกริบต้องมีแต่เสียงเฮของพวกลูกน้องตัวเองเอาคนอื่นไปไหนกันหมดเนี่ยโอ้โหก็ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าวันนั้นไปทำบุญกันเอ้าเหรอเอางั้นไปดูด้วยได้ไหมไปฟังเทศด้วยเอ้าไปได้เชิญเชิญคนอื่นเนี่ยเขาแห่กันอยู่เต็มศาลาแล้วใช่ไหมล่ะตัวเองนี่ก็ไปทีหลังเขาเนี่ยก็ไปดูอยู่ไกลๆ นั่งอยู่ท้ายเพื่อนเลยเนี่ยโอ้ฟังธรรมฟังไปฟังไปยืนฟังด้วยนะพระพุทธเจ้าก็เทศไปเทศไปพัทชิกุมารฟังไปฟังไปบรรลุธรรมปัจจุบันแล้วไม่ใช่บรรลุน้อยๆด้วยนะบรรลุอรหัตผลนะบรรลุขั้นสูงสุดเลยพอบรรลุขั้นสูงสุดเสร็จปุ๊บเอ้าเทศจบใช่ไหมชาวบ้านบอกว่าเอ้าพัทชิกุมารมาเอ้าเชิญเชิญก็เลยให้มานั่งตรงหน้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกพ่อลูกมาคุยเพราะว่านี่ลูกท่านเนี่ยบรรลุธรรมขั้นสี่แล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ถ้าอยู่ครองเรือนเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะ
เอางั้นก็ให้บวชซะดีไหมได้ครับได้ครับก็สบายใจละตัวเองก็เป็นโสดาบันด้วยนะตัวพ่อนี่ให้ลูกบวช ดีกว่ากับสมบัติไม่เป็นไรเข้าใจถึงความไม่เที่ยงแต่จะอยู่เป็นพระแล้วอยู่ได้นานอยู่เลยบวชแล้วก็รับนิมนต์ไปฉันที่เรือนของภัตติยะเศรษฐีเป็นสไตล์ของพระพุทธเจ้าตัมบูฟังที่ว่าพอคุณบุตรคนไหนบวชแล้วเนี่ยนะนับไปอีกประมาณ7วันหรือไม่เกิน15วันจึงจะค่อยเดินทางจากริกไปก็คือเพราะว่าถ้าบวชแล้วไปเลยเนี่ยนะมันก็จะทำให้เขาห่างจากบ้านไปนานเลยก็จะใครบวชคนสุดท้ายเนี่ยนับไป7วันไม่เกิน15วันเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเดินทางไปแน่นอนไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดกาลก็เช่นเดียวกันระหว่างในเคสนั้นตอนนี้มนต์ไปที่บ้านทำบุญให้ทานฟังเทศกันจนว่าคลายคิดถึงกันได้บ้างพระพุทธเจ้าก็จาริกจากไปจากไปนี้ก็คือจะเดินทางไปที่เมืองสาวัตถีระหว่างทางมันจะต้องเดินทางข้ามแม่น้ำคงคาบุฟังก็มีอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าโกติคามที่จะเป็นเมืองท่าที่จะมาพักพิงก่อนที่จะเดินทางข้ามแม่น้ำคงคาพระพุทธเจ้าและเหล่าคณะสงฆ์ก็มาพักที่ถึงโกติคามนี้ชาวบ้านนี่ก็คุ้นเคยกับพระเจ้าพระสงฆ์ดีอยู่แล้วก็ทำการถวายทานอะไรต่างๆหลังจากที่ฉันมาแล้วปกติในสมัยนั้นตัวฝังเขาจะทำอย่างนี้คือว่าสมมติพระทั้งหมด50รูปอย่างนี้นะแล้วก็ฉันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะแล้วก็จะมีการกำหนดว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเทศหรือว่าให้พรก็อยู่ต่อคนเดียวที่เหลือก็เดินทางล่วงหน้าไปก่อนตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังอยู่คนสุดท้ายให้ปอนเทศหรืออุปถากอยู่กับท่านแก่รูปสองรูปที่เหลือรวมทั้งท่านพระปัจฉิก็เดินทางไปที่ท่าน้ำรอก่อนแล้วท่านพระปัจฉิเดินทางด้วยความเป็นพระหนุ่มเนาะก็เดินทางไปถึงก็รออยู่ที่ท่าน้ำในระหว่างรอนี่ก็เข้าสมาธิรอไปด้วยแล้วด้วยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาปุ๊บขอให้เราออกจากสมาธิลุกขึ้นเตรียมที่จะเดินทางต่อพระพุทธเจ้าก็มาคนสุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่านั่งเทศน์คนหนึ่งก็ฟังกันอยู่เนาะแต่ว่าพวกพระเถระอื่นๆที่ตามมานี่นะเห็นท่านพระปัจฉินั่งอยู่เนี่ยไม่ลุกขึ้นต้อนรับเหล่าพระเถระภิกษุที่เป็นปุถุชนอื่นๆน่าคติเตียนท่านเลยโอ้ยพระหนุ่มองค์นี้ดูดิเพิ่งบวชมายังไม่ได้พรรษาไม่รู้จักมารยาทอะไรเลยข้อวัดอะไรก็ไม่มีหลวงพ่อท่านเข้าสมาธิอยู่ใช่ไหมล่ะท่านฟังคือเป็นพระอรหันต์ด้วยนะแล้วก็เข้าฌานสมาธิลึกอ่ะตั้งอธิษฐานไว้ว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาถึงเท่านั้นเราถึงจะค่อยออกเนี่ยเอาก่อพระเถระอื่นๆมาก็เลยไม่ได้ออกจากสมาธินั่งอยู่ทีนี้พอพระพุทธเจ้ามาปุ๊บท่านก็ออกจากสมาธิทันทีเพราะตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นพวกชาวบ้านเตรียมเรือมาละเตรียมเรือที่จะพาข้ามป่าซึ่งเป็นลักษณะของแพก็เรียกให้ท่านพระปัจฉิมาขึ้นเรือลำเดียวกันซึ่งพระปัจฉินี่บวชใหม่ทุกฟังอยู่ท้ายแถวนู่นเลยนะเป็นคนสุดท้ายเนี่ยพอตรัสเรื่องปัจฉิอยู่ไหนอยู่โน้นเอามาขึ้นเรือลำเดียวกันวืบมาเลยคุณวะมาไงออกมาดิเอามีฤทธิ์ใช่ไหมล่ะออกมาปุ๊บขึ้นเรือลำเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพอไปถึงกลางแม่น้ำบอกพระปัจฉิปัจฉิปราสาทที่เธอเคยอยู่ครอบครองในคราวเป็นพระเจ้ามหาปนาทะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับจมอยู่ตรงนี้เฮ้ยพวกภิกษุที่เป็นปุถุชนไม่รู้ว่าท่านพระปัจฉิเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็แบบเฮ้ยตีเตียงกันเลยเฮ้ยนี่พยากรณ์อรหันต์เนี่ยไม่ดีเนี่ยเอาพระพุทธเจ้ากล่าวขึ้นถ้างั้นเอามาให้ดูแต่ปัจฉิเธอจงตัดความสงสัยของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ออกขึ้นเลยตัวฝั่งพระปัจฉิออกขึ้นเสร็จปุ๊บลงไปในแม่น้ำใช้นิ้วเท้าเลยนะคีบเอายอดปราสาท
ขึ้นมาจากน้ำดูฟังแล้วเหาะลอยอยู่กลางอากาศตอนที่เท้าขี้ประสาทอยู่นี่นะเท้าฐานของประสาทนี่สูงขึ้นจากน้ำ1โยชน์2โยชน์จนถึง25โยชน์ตามลำดับเลยนะพวกปลาและเต่าที่อาศัยอยู่ในประสาทนี้ที่มันมีน้ำอยู่นี่ใช่ปะพอแกว่งไปแกว่งมาสูงขึ้นทั้งปลาเต่าหน้ากบเร่งต่างเหล่านั้นก็หลุนออกหลุนออกตกลงไปในน้ำตามเดิมประสาทนี้นะเป็นประสาทที่ทำด้วยทองตัวนี้ที่นี่หมายถึงทั้งหลังเนี่ยเอาทองคำเปลวทองคำแผ่นเนี่ยมาประดับให้มันเป็นสีทองทั้งหลังเลยหนอกกว้าง16ชั่วธนูตกสูง 1,000 ชั่วธนูตกมีพื้น7ชั้นประกอบด้วยธงสีเขียวมีนางก้อนนางรำคอยขับกล่อมอยู่ตลอดในปราสาทนี้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นท้าวสักกะเคยร่วมชาติเดียวกันกับพระเจ้ามหาปนาทะซึ่งก็คือท่านพระปัจจินในบัดนี้ปราสาทนั้นก็ถูกปล่อยคืนลงสู่แม่น้ำคงคาพวกพระภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมในเรื่องนี้แล้วก็จึงมาถึงนิทานชาดกเรื่องที่3ในวันนี้ซึ่งเป็นซีรีส์ต่อจากเรื่องมหาปนาทาชาดกต่อกันคือนิทานชาดกที่ชื่อว่าสุรุจิว่าด้วยพระเจ้าสุรุจิซึ่งพระเจ้าสุรุจินี่ก็คือเป็นพ่อแล้วก็ปู่ของพระเจ้ามหาปนาทาซึ่งมาเป็นพระปัตชิในบัดนี้ท่านก็เล่าเรื่องนี้ต่อให้ฟังหลังจากที่ขึ้นถึงฝั่งแล้วเห็นความอัศจรรย์ของปราสาทที่เคยครอบครองของอดีตพระพัตชิคือในชาติที่เป็นพระเจ้ามหาปนาทะว่าทั้งสามรุ่นคือพระเจ้าสุรุจีที่หนึ่งพระเจ้าสุรุจีที่สองและลูกของพระเจ้าสุรุจีที่สองคือมหาปนาทะได้เคยอยู่ที่นี่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็มาประกอบกับเรื่องที่นางวิสาขามาขอพรจากพระพุทธเจ้าแปดประการด้วยสองเหตุการณ์นี้มาด้วยกันคือมีในสมัยที่นางวิสาขาผู้ฟังเคยขอพรจากพระพุทธเจ้าในการที่ให้ได้ถวายผ้าน้ำฝนแด่พระภิกษุถวายพัตตาหารแด่ภิกษุที่จะเดินทางมาถวายพระทหารแด่ภิกษุที่จะเดินทางไปแก่ภิกษุผู้เจ็บไข้แก่ภิกษุผู้ที่พยาบาลคนเจ็บไข้นั้นทั้งอาหารทั้งยาด้วยทั้งภิกษุภิกษุณีด้วยพระพุทธเจ้าก็ให้พรคำว่าขอพรขอพรนี่นะทุกฝั่งหมายถึงขอโอกาสนะไม่ใช่ว่าขอให้แบบให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะในที่นี้คือขอโอกาสในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นลักษณะการขอพรในทางพระพุทธศาสนานั้นก็ต้องแยกแยะให้ดีเพื่อที่จะเข้าใจถึงเหตุและผลให้ถูกต้องไม่ใช่เป็นเพียงการอ้อนวอนขอร้องแต่เป็นการสร้างเหตุที่เหมาะสมทีนี้พอพระพุทธเจ้าปรารภหนึ่งคือเรื่องประสาทของพระเจ้ามหาปนาทะสองคือการขอพรของนางวิสาขานี้จึงเล่าเรื่องนี้สุรุจิตชาดกที่จะปรารภถึงเหตุการณ์ทั้งสองนี้โดยตอนนั้นมีพระราชาอยู่ในแคว้นมิถิลาพระราชานั้นชื่อว่าสุรุจิตแล้วก็มีลูกเนาะลูกของพระองค์นั้นก็ชื่อว่าสุรุจิตเหมือนกันก็จึงเป็นสุรุจิที่หนึ่งกับสุรุจิที่สองเขาชื่อว่าสุรุจิเฉยๆนี่ก็แล้วกันพระเจ้าสุรุจินี้พออายุได้เข้าสู่วัยรุ่นก็เดินทางไปเรียนวิชาที่เมืองตักศิลาไปเจอเพื่อนร่วมรุ่นที่เป็นพระราชกุมารของพระเจ้าพรหมทัตเหมือนกันทั้งสองนั้นพอเรียนหนังสือด้วยกันก็มีความสนิทสนมกันก่อนที่จะเดินทางกลับเวลาเรียนจบก็มาทำสัญญากันเอาไว้นะว่าจบไปเนี่ย
ฉันก็จะขึ้นครองราชเหมือนกันเธอก็จะขึ้นครองราชเหมือนกันเธอครองราชที่เมืองพาราณสีฉันครองราชที่เมืองมิถิลาเอาเรามาทำสัญญากันแล้วกันนะว่าถ้ามีลูกเนี่ยนะถ้าลูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชายหรือหญิงก็จะให้แต่งงานกันแล้วกันนะโอเคสัญญากันเป็นมั่นเป็นเหมาะเวลาผ่านไปตัวฝังฝ่ายพระเจ้าสุรุจีมีพระราชโอรสก็ตั้งชื่อว่าสุรุจีเหมือนกันตัวฝังก็เป็นสุรุจีที่สามนะฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตเป็นตัวเป็นพระเจ้าพรหมทัตที่สองนะก็มีลูกสาวที่ชื่อว่าสุเมธาแล้วสองทราบข่าวก็ดีใจซึ่งกันและกันละแล้วก็ระลึกถึงคำมั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้คือเหมือนกันฝ่ายของพระเจ้าพรหมทัตนี่ก็ถามภรรยานะถามพระเทวีว่าเนี่ยอะไรเป็นทุกข์ของหญิงพระนางก็บอกว่าโอ้ทุกข์ของหญิงนี่ก็คือว่าความที่ต้องอยู่ร่วมกับหญิงร่วมสามีกันก็คือว่าใช้สามีคนเดียวกันนะผู้หญิงอื่นเนี่ยมันจะมีความหึงหวงมันจะเป็นความทุกข์ของเหล่าหญิงทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระมรดกคิดว่าเรามีลูกสาวเนี่ยเราอยากจะปลดเรื่องความทุกข์ของลูกสาวเรานี้ไม่ได้ซึ่งสมัยนั้นผู้ฟังคนก็มีอายุประมาณ 80,000 ปีแล้วก็มีอายุยืนฝ่ายพระเจ้าสุรุจีที่สองก็สงสารไปละเพราะว่าอายุนี่ถึงกันเรียบร้อยที่จะแต่งงานเอาขอลูกมาแต่งงานได้ไหมพระเจ้าพรหมทัตทราบเรื่องแล้วก็จึงสร้างเงื่อนไขนี้ผู้ฟังบอกว่าได้เพราะเราเคยให้คำมั่นสัญญากันเอาไว้แต่มีเงื่อนไขหนึ่งนะว่าต้องอยู่กินกับนางคนเดียวเท่านั้นนะจะมีหญิงอื่นเนี่ยไม่ได้นะอำมาตย์บอกจะเป็นอย่างนั้นได้ไงองค์พระราชาของพวกเราเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากมีอาณาเขตถึง7โยชน์และยังครอบครองแผ่นดินไปอีกกว่า300โยชน์แต่ละเมืองละเมืองเขาก็จะส่งหญิงมาเป็นมเหสีมเหสีตั้งหมื่นกว่าคนนู่นน่ะโอ้ยจะมาเหลือคนเดียวมันไม่ได้แต่มีเงื่อนไขอย่างนี้ก็ไม่เอาก็เลยมาแจ้งพระเจ้าสุรุจีที่สองส่วนสุรุจีกุมารที่จะมาเป็นพระเจ้าสุรุจีที่สามเนี่ยนะทุกฟังพอได้ฟังแล้วเราก็ได้ฟังถึงเกียรติศัพท์ในความงามของนางคือพระนางสุเมธาเนี่ยนะก็ตัดใจเอาผมคนเดียวก็ได้ไม่ต้องเอาหลายคนหรือท่านเจ้าคนเดียวเหรอใช่สิแต่คนเดียวสวยปานนี้ดีกว่าคนธรรมดาทั่วไปต้องหลายคนอยู่แล้วเอาก็เอาเสด็จพ่อก็ไม่ขัดใจสุรุจีกุมารที่สามก็จึงทำการให้แต่งงานกันแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยทุกฝั่งอยู่กันมาหมื่นปีนะคนสมัยนั้นอายุ80,000ปีนะอยู่กันมาหมื่นปีอยู่กันด้วยกันสองคนไม่มีหญิงอื่นไม่มีชายอื่นเลยไม่มีลูกกันนะพวกชาวเมืองนี่ก็เริ่มเดือดร้อนแล้วโอ้พระราชาเราไม่มีลูกสักทีก็ขอให้มีลูกกันได้ไหมถ้าไม่มีลูกต้องหาหญิงอื่นมาแล้วนะต้องหานางจากตระกูลนั้นตระกูลนี้นี่แล้วมันผิดประเพณีก็ปกติแล้วพระราชาเนี่ยต้องมีหญิง 16,000 นางเป็นอย่างต่ำเนี่ยพระองค์มามีหญิงคนเดียวเนี่ยเลยไม่มีลูก 16,000 คนยังไงก็ต้องมีลูกสักคนนึงแล้วนะพระราชาปฏิเสธตำฝันไม่เอาเพราะเราให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วพระนางสุเมธาก็ได้ยินข่าวนี้ใช่ไหมเออใช่จริงๆเราก็ไม่ได้มีลูกแล้วเนี่ยเออพระราชาก็ไม่เอาเราไม่ต้องไปรอให้คนอื่นเขาไปหาให้เราหาให้เลยพระนางจึงจัดแจงมาเลยท่านฟังพระนางสุเมธาจัดแจงหญิงทั้งหมด 4,000 นางนั่นนะจากวรรณกษัตริย์ 1,000 นางจากพวกขุนนาง 1,000 นางจากพวกเศรษฐี 1,000 นางจากพวกนางฟ้อนอีก 1,000 นางรวมเป็น 4,000 นางมาให้อยู่กับพระเจ้าสุรุจีที่สามเนี่ยนะคือที่สองนี่ก็สละราชสมบัติแล้วใช่ไหมก็ให้ที่สามขึ้นครองราชย์แต่งงานกับพระนางสุเมธาไม่มีลูกพระนางสุเมธาเองจัดแจงหาผู้หญิง 4,000 คนมาบำเรอสามีของตนอยู่ร่วมกันหมื่นปีนะท่านฟังก็ไม่มีลูก
นี่ 4,000 นานี่คงจะไม่เวิร์คเอาหามาอีก 4,000 วาระที่2วาระที่3และวาระที่4วาระละ 4,000 คน 4,000 คนอยู่วาระละ 10,000 ปี 10,000 ปีรวมทั้งหมดเนี่ยทุกฝั่งเป็น 16,001 นางคือตัวพระนางเองกับอีก1คนใช่ไหมอยู่ร่วมกัน 50,000 ปีอยู่กับตัวพระนางเอง 10,000 ปีใช่ไหมแล้วก็อยู่อีก 4,000 นั่นเองอีก 10,000 ปี 4 วาระรวมเป็น 50,000 ปีเนี่ยไม่มีลูกเลยท่านผู้ฟังชาวเมืองนี่โอ้เดือดร้อนกันมากกว่าเก่าก็ไม่รู้จะเดือดร้อนอะไรกับเรื่องของคนอื่นเนาะเอาก็คงจะด้วยความรักในพระราชาเอ๊ะทำยังไงเอางั้นเราก็บนบานกับเทวดาแล้วกันนะพวกอามาเนี่ยก็จึงออกแผนว่าให้พระราชาเนี่ยบอกพวกมเหสีทั้งหลายเนี่ยให้ตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานต่อเทวดาให้ประทานลูกให้น้อยพระราชาก็บอกเรามเหสีนะทั้ง 16,000 นางบวก1คือนางสุเมธานี้ด้วยแต่ละคนละคนเนี่ยก็ไปบ่นกันนะทุกฝั่งคือพากันทำการอ้อนวอนขอร้องนางนี่ก็ใช้วิธีการบ่นแบบว่าทำท่าทางแบบต่างๆนะว่าจะเอาสิ่งนี้มาถวายคือแก้บนนะหรือบางทีก็ถวายก่อนเลยแล้วก็ทำข้อวัดแบบต่างๆเช่นทำเป็นสุนัขหรือทาตัวด้วยสีนี้คิดว่าเทวดาประเภทนี้จะชอบหรือก็คือบูชาหรือทำข้อวัดแบบต่างๆเช่นเอาไข่บ้างเอาน้ำแดงบ้างเอาพวกนี้ไปบูชาเทวดาของตนของตนพระนางสุเมธาก็ทำเหมือนกันด้วยแต่คราวนี้เธอใช้ศีลในการบูชาไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาทำข้อปฏิบัติที่แบบแปลกเนี่ยแล้วก็อ้อนวอนขอร้องมีการเส้นไหว้ต่างๆแต่เธอนี่ใช้ศีลของเธอทำข้อวัดโดยการใช้ศีลและนั่งอยู่ในตำหนักของตัวเองระลึกถึงศีลตั้งจิตอธิษฐานด้วยเดชคุณแห่งศีลของพระนางสุเมธาท่านผู้ฟังเทวดาคือเท้าสักกะเทวราชฟังคำอธิษฐานของเธอโอ้ที่เธอปรารถนาโอรสนั่นนี่เอาได้เดี๋ยวเราจะจัดให้แต่จะทำยังไงใครจะมาเกิดในการของนางก็เลือกเฟ้นและต้องเอาเทวดาที่มีบุญแรงต่างเห็นเทวดาที่ชื่อว่านรกการเทพบุตรนรกการนี้เหมาะสมเพราะว่าได้สร้างบุญไว้โดยการที่ในอัตภาพก่อนนี้เป็นคนใจบุญเป็นชาวสวนชาวไร่นั่นแหละแล้วก็ไปเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งตัวเองนี่ก็ได้สร้างศาลาแล้วเป็นบรรณศาลาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเอาไม้มะเดื่อมาทำเป็นเชิงฝาเอาไม้อ้อมาทำเป็นฝาทำประตูทำที่จงกรมอะไรนิมนต์ให้พระปัจเจกพุทธเจ้าจำพรรษาที่นั่นตลอด3เดือนถวายจีวรอะไรต่างๆให้ด้วยแล้วก็ทำอยู่ทำนองนี้ถึง7ปีนะปีนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้มาอาศัยอยู่อีกปีหนึ่งไปอีกองค์หนึ่งรวมถึง7องค์อีกชาวสวนคนนี้เขาได้อุปถัมภ์อยู่คือเป็นคู่พ่อลูกกันแล้วพอตายจากชาตินั้นแล้วก็มาเกิดในภพดาวดึงส์แล้วก็สร้างบุญสร้างศีลต่างๆอยู่ตลอดอยู่ในเทวโลกชั้นนั้นเท้าสักกะนี่รู้แล้วโอ้เทวดาองค์นี้นี่เป็นคนดีมากเอาล่ะเราจะให้ไปเกิดในการของพระนางสุเมธาก็แล้วกันแล้วจึงไปหาเทพบุตรสององค์นั้นถึงที่บ้านแล้วบอกว่าอันนี้ท่านต้องไปเกิดในโลกมนุษย์นะโอ้ยไม่ละไม่ละเพราะโลกมนุษย์เนี่ยมันสกปรกนะผมอุปสรรคทำบุญทำทานเนี่ยอุปถากพระเจ้าพระสงฆ์มาเพื่อที่จะมาเกิดในเทวโลกจะให้ไปเกิดเป็นมนุษย์อะไรอีกเอาต่อรองกันทั้งฟังนะจนต้องไปเกิดเพราะว่าท่านเสวยบุญเนี่ยบนสวรรค์ใช่ไหมบุญที่ต้องได้ผลในมนุษย์เนี่ยท่านยังไม่ได้เลยต้องไปเสวยผลบุญที่ท่านเคยทำในโลกมนุษย์นั้นเนี่ยในโลกมนุษย์ด้วยท่านจะได้เกิดเป็นพระราชานะแล้วก็จะได้อยู่ในปราสาทแก้วนะประดับด้วยทองคำนะใช
ูง25โยชน์ยาว9โยชน์กว้าง8โยชน์แหมเราสกัดเทวราชสั่งมาเนาะเราด้วยเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เอาไปกระดาษไปกระดาษรับกรรมกันเรียบร้อยแล้วเราสกัดเทวราชตัวก็จึงไปแจ้งข่าวกับพระนางสุเมตาตัวในคราวนั้นก็ไปในเป็นฤาษีไปแปลงกายเป็นฤาษีเหาะไปเลยเดินจงกรมอยู่บนเบื้องบนของเหล่านางสนมทั้งหลาย 16,000 นางแต่บอกว่าเราจะให้ลูกในใครปรารถนาโอรสนะว่ามาพวกนางนี่โอ้ฉันแต่มีเงื่อนไขนะจะให้เฉพาะแก่สตรีที่มีศีลมีศีลไหมโอ้ศีลเหรอไม่มีได้ยินว่าพระนางสุเมธาเธอใช้ศีลนะในการอ้อนวอนขอร้องท่านดาบท่านลงไปหาพระนางสุเมธาสิก็เลยไปอยู่ที่หน้าต่างดูฟังออกไปที่หน้าต่างทราบความว่าเป็นฤาษีจะมาให้พรให้มีลูกโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีศีลนะพระนางจึงอธิบายศีลของเธอให้ท้าวสกัดเทวราชที่จำแรงกายเป็นฤาษีให้ฟังแต่ว่าเธอนั้นเนี่ยไม่เคยคิดนอกใจพระราชาเลยแล้วก็ไม่เกียจคร้านทั้งในเวลากลางวันกลางคืนด้วยคือท่านพระองค์เข้าใจนิดนึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในสมัยนั้นจึงไม่มีรูปแบบการบัญญัติเรื่องศีลห้าที่ชัดเจนศีลก็เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นสม่ำเสมอนะและสม่ำเสมอของเธอเนี่ยทำยังไงเธอก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่ว่าเธอก็ไม่เกียจคร้านคนขี้เกียจมีกับผิดศีลนะมีส่วนอยู่นะกับพระเจ้าว่าไม่เคยคิดนอกใจไม่มีความอิจฉาริษยาในหญิงอื่นๆที่ตั้งอีก 16,000 คนนั้นทำการเลี้ยงดูคนที่ต้องเลี้ยงดูให้ทานกับสมณพราหมณ์และวันนี้พบเหล่าอื่นไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรแล้วทุกวัน14ค่ำ15ค่ำนี่ก็ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยนะไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่คือรักษาศีลแต่บางเด็กไอ้พวกนี้ก็ทำเป็นพิธีเฉยๆทุกวันแต่เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเธอมีศีลจะให้ลูกขึ้นมาลูกนี้จะเป็นอภิชาติบุตรเป็นว่าพอให้พอแล้วก็แสดงตนว่าตัวเองนั้นเป็นท้าวสักกะยินดีในผู้มีศีลประพฤติกัลยาณธรรมแล้วก็อวยชัยให้พรกันตอนที่นรกการะเทพบุตรนี่แหละจุติจากเทวโลกใช่ไหมคือเคลื่อนคือตายจากเทวโลกแล้วก็มาปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสุเมธานี่แหละพระนางสุเมธานี่ก็ได้ฝันในคือสาโอ้นี่มีสัตว์มาบังเกิดในครรภ์ของเราแล้วพอครบ10เดือนคือ40สัปดาห์ก็ประสูติพระโอรสให้ชื่อว่ามหาปนาทานี่นะมหาปนาทาเริ่มมาแล้วคือจะเป็นพระอัตชินั่นเองในชาติที่เป็นพระราชาชื่อว่ามหาปนาทาโอ้ชาวเมืองนี่ดีใจมากบุฟังทั้งสองแคว้นทั้งฝ่ายมิถิลาทั้งฝ่ายพาราณสีคือแคว้นอังคะและแคว้นมคธในสมัยนั้นแต่ทุกคนในเมืองนี่ดีใจกันมากนี่เอาเหรียญประสาทนะมาเป็นคนละเหรียญคนละเหรียญเพราะว่านี่เป็นค่าน้ำนมของโอรสที่ชื่อว่ามหาปนาทะพระราชานี่คิดว่าจะคืนไปนะแต่พวกนั้นไม่รับคืนก็ถือว่าเป็นค่าเลี้ยงดูเป็นทุนรอนในเวลาที่โตขึ้นก็แล้วกันพระเจ้าสุรุจีที่3ดูว่าก็คิดว่าแม่ลูกเราโตแล้วอายุ16เราจะสละราชสมบัติให้ลูกเราก็จะอยู่สบายแล้วให้ดูแลปกครองกันไปคิดว่าจะสร้างปราสาทให้ซะก่อนเพื่อให้ขึ้นครองราชแล้วก็หานางสนมให้แล้วจึงเรียกสถาปนิกมาเรียกช่างมาให้คุมงานก่อสร้างด้วยถึงเวลานั้นนี่ท้าวสกัดเทวราชนี่นั่งไปติดแล้วเอาตรงแล้วเนี่ยเอามาเดี๋ยวจัดการให้เพราะได้ให้สัญญากันเอาไว้เนี่ยว่าถ้าเอพบุตรนะนรกการะไปเกิดที่นั่นเนี่ยจะให้อยู่ในปราสาทแก้วจึงให้วิสุกรรมเทพบุตรตมฟังแปลงกายไปเป็นนายช่างแล้วไปสู่สำนักของพวกช่างแล้วก็ไปร่วมทีมกับเขาในระหว่างที่เขากำลังกินข้าวกันอยู่นะ
ไอ้ช่างแปลงกายคนนี้เนี่ยเอาไม้ตีลงที่พื้นดินตีลงที่พื้นดินเสร็จปุ๊บมีปราสาทผุดขึ้นจากพื้นดินเลยท่านผู้ฟังเป็นปราสาท7ชั้นมีนัยยะตามที่กล่าวมาแล้วคือสูง25โยชน์1โยชน์มันก็16กิโลเมตรนะคือข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าตามนัยยะของอัตถกถาจารย์นี่หน่วยโยชน์นี่มันเท่ากันกับในพระตรัยปิฎกหรือเปล่าแต่นี่คือข้อมูลที่เขาระบุมาในนี้ปราสาทแก้วสูง25โยชน์ยาว9โยชน์กว้าง8โยชน์ประดับด้วยทองคำทั้งหมดพุดขึ้นจากพื้นดินท่านผู้ฟังเพื่อพระเจ้ามหาปนาทะโอ้ยชาวเมืองชาวบ้านนี่ตีใจกันมากโอ้ไม่เคยเห็นสิ่งแบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงเฉลิมฉลองกันอย่างอลังการเลยทั้งงานมงคลฉลองปราสาทงานเสด็จขึ้นครองราชย์และงานแต่งงานไปพร้อมกัน3งานจัดเต็มเลยคราวนี้ผู้ฟังจัดฉลองกันอยู่เนี่ย7ปีนี่นะ7ปีฉลองกันเนี่ยพระเจ้ามหาปนาทานี่ก็มันก็ฉลองกันทุกวันน่ะช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้จะสั่งให้เริ่มเมื่อไหร่นะเป็นไปอย่างเงี้ย7ปีทั้งของเที่ยวของกินอะไรต่างๆเต็มที่หมดทุกวันเลยนะตลอด7ปีต้องลองคิดดูสมมติจัดงานฉลองกันทุกวัน7ปีอ่ะมันก็เบื่อป่ะใช่ป่ะเออแล้วเมื่อไหร่จะเลิกอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันพระราชายังไม่สั่งให้เลิกไม่ได้กำหนดวันเลิกก็ไม่รู้เลิกเมื่อไหร่มีผ่านมาแล้วปีหนึ่งยังไม่เลิก2ปียังไม่เลิกจน7ปีแล้วก็ยังไม่เลิกจึงไปถามเสด็จพ่อของพระเจ้ามหาปนาทานั่นคือพระเจ้าสุรุจีที่3นะว่าจะเลิกเมื่อไหร่เออก็ไม่รู้เหมือนติดดูสิว่าลูกเราเป็นไงสบายใจหรือยังก็นั่นสิท่านเพราะว่าตั้งแต่ฉลองกันมา7ปีเนี่ยนะไม่เคยเห็นพระราชาหรือพระเจ้ามหาปนาทานี่ยิ้มเลยนะไม่ต้องพูดถึงหัวร้อนแม้ยิ้มท่านก็ไม่ยิ้มเลยนะใช่เด็กคนนี้ตั้งแต่เกิดมาไม่เห็นจะไม่เคยยิ้มอะไรทั้งหน้าก็เฉยๆอยู่ตลอดเอางี้เมื่อไรนี่นะพระเจ้ามหาปนาทายิ้มได้หัวเราะได้เอาเลิกกันแล้วกันเอาตรงนั้นเป็นนิมิตให้เลิกชาวเมืองนี่เอาละฉันจะอยากเลิกงานเต็มที่แล้วนี่จึงเรียกประชุมนักฟ้อนนักรำอะไรต่างทั้งหมดเลยนะ 6,000 คนเนี่ยมาฟ้อนมารำมาแสดงอะไรที่มันอลังการอะไรต่างนี่แบ่งกลุ่มกันทำเป็นกะทำเป็นคิวทำเป็นการแสดงแบบต่างๆถึง7ส่วนไม่แม้แต่จะยิ้มเลยท่านฟังพระเจ้ามหาปนาทะเป็นคนยิ้มยากเออจนกระทั่งมีนักฟ้อนสองคนที่เป็นสุดยอดของสุดยอดนักฟ้อนท่านฟังเป็นนักแสดงนี่นะชื่อกันตกะแล้วก็ปันพุกะสองคนนี้มาแสดงคือเป็นเรื่องหลักการแสดงที่ว่าโรดโผนก็คือเหมือนการแสดงกายกรรมโดยคนแรกคือกันตกะนี่ปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงเสร็จแล้วก็ขึงเชือกระหว่างต้นไม้ในระหว่างที่ไต่เชือกไปเกิดเชือกขาดเกิดเชือกขาดเสร็จปุ๊บเธอสามารถม้วนตัวลงมายืนคือเหมือนกับให้ตกใจอ่ะว่าจะต้องตายแน่เลยลงมาเสร็จปุ๊บตกลงที่พื้นซึ่งเขาทำกลไกอะไรไว้ข้างล่างยังไม่รู้ให้กันตกะนี่สามารถกระโดดกลับขึ้นเปลี่ยนเครื่องแต่งกายหรือดอกไม้ประดับดอกไม้โผล่ออกมาโอ้โหเป็นการแสดงที่บอกว่าอลังการมากแล้วต้องเตรียมการอย่างดีมากฝึกมาอย่างดีมากเลยเนี่ยให้แบบว่าตกใจแล้วก็รอดออกมาได้นะพระราชานี่เห็นแล้วเนี่ยต้องว่าไงนิ่งเลยไม่ต้องพูดถึงหัวเราะไม่ต้องพูดถึงว่าจะยืนขึ้นปรบมืออะไรไม่มีนิ่งฝ่ายบรรทุกะทำไงเดินลุยไฟเลยคราวนี้ทำไฟขึ้นเดินบนไฟแล้วทำทีเป็นสะดุดล้มถูกไฟไหม้บึ้มบึ้มบึ้มขึ้นก็คือลักษณะแสดงว่าให้ตกใจว่าจะตายอย่างนี้แหละนะเหมือนมีการผิดพลาดในการแสดงแต่พอเขาเอาน้ำลงไปเสร็จปุ๊บรอดขึ้นมาได้
ื้นขึ้นมานี่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอย่างสวยงามถือดอกไม้ทัดทรงดอกไม้โอ้โหการแสดงแบบอย่างนี้ยังไม่ยิ้มเลยท่านฟังพระเจ้ามหาปนาครับการแสดงนี้ถือว่าสุดยอดของสุดยอดแล้วนั่นเองยังไม่ยิ้มเลยชาวเมืองนี่พากันระส่ำระสายต้องบอกคิดดูว่าผู้ฉลองก็อยู่ถึง7ปีฉลองเป็นเซ็งแล้วอ่ะแล้วก็ อยากจะเลิกกันเต็มที่แล้วเนี่ยคิดดูว่าอะไรที่มันดีมากๆใช่ป่ะแต่มันมากเกินไปมันก็เบื่อใช่ป่ะหรือแล้วคนเรามันไม่เที่ยงแบบนี้ป่ะดีๆมากเกินไปกับเบื่ออีกเรื่องนี้เดือดร้อนจนกระทั่งถึงท้าวสักกะเทวราชบุฟังเอางี้เอาการแสดงของเทวดาดีกว่าสั่งการไปให้พวกเทวดาเนี่ยนะทำการแสดงที่ชื่อว่าอุปัตตังคะทำการแสดงที่ชื่อว่าอุปัตตังคะจัดขบวนนักฟ้อนไปดังมนุษย์เนี่ยแหละนะแล้วก็แบ่งเป็นเซตเป็นเซตทั้งเซตเนี่ยเขาทำอย่างนี้ตะบุฟังให้มือข้างเดียวเท้าก็ข้างเดียวตาก็ข้างเดียวคิ้วก็ข้างเดียวทำการร่ายรำอยู่ฝั่งซ้ายก็ใช้ซ้ายใช่ไหมฝั่งขวาก็ใช้ขวาใช่ไหมแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนิ่งอย่างเดียวเลยนะคิ้วไม่ขยับตาไม่ขยับมือไม่ขยับไม่รู้ทำไปครึ่งหนึ่งขยับไปครึ่งไม่ขยับคนแต่ละคนละคนเนี่ยโอ้ยท่านผู้ฟังเลยเป็นการแสดงที่มันตลกมากเลยก็คนอะไรคิ้วข้างเดียวขยับอีกข้างหนึ่งไม่ขยับชาวเมืองเนี่ยหัวเราะเป็นสุดที่จะกลั้นไว้ได้เลยพระเจ้าเล่าเรื่องนี้ก็ต้องหยุดเทียไปแอบหัวเราะก่อนนะนี่ฝ่ายพระเจ้ามหาปนาทะนะยิ้มขึ้นหน่อยหนึ่งยิ้มขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าขำไงชาวเมืองนี่กลิ้งเลยขำกลิ้งเลยสุดที่จะดำรงสติไปได้คือสตินี่หลุดหมดเลยขำกลิ้งเปลือกบนท้องพระลานหลวงเลยสรุปว่างานมงคลนี้เลิกแล้วจบแล้วพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องสุรุจิชาดกนี้แล้วบอกว่าพระเจ้ามหาปนาคะในครั้งนั้นน่ะคือมาเป็นพระพัทธชิตบัดนี้เป็นพระนางสุเมธาเทวีที่มาขอลูกแล้วได้ลูกนั่นนะก็คือแม่นางวิสาขาท้าวสุคัมเทพบุตรที่มาสร้างปราสาทให้พระเจ้ามหาปนาทานั่นน่ะคือพระอานนท์ส่วนท้าวสกัดที่มาให้พรพระนางสุเมธานั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองปรารภสองเหตุการณ์ที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ให้พรนางวิสาขาเหมือนท้าวสกัดได้ให้พรคือให้ลูกกับนางสุเมธาเป็นความเป็นมาของพระพัทธชิให้เห็นถึงธรรมะคุณฟังสามประการคือในเรื่องแรกที่ว่าผลิตมันดีๆมากๆงานฉลองดีๆเนี่ยนะนานไปมันก็เบื่อข้อที่สองคือเรื่องศีลคนเรามันจะสำเร็จอะไรได้ไม่ใช่เพียงการอ้อนวอนขอร้องแต่ต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องอย่างกรณีของพระนางสุเมธาแต่เรื่องที่สามนั่นก็คือว่าจุดไหนที่ไม่มีใครตายมันไม่มีจุดไหนที่ว่าจะเที่ยงจะสะอาดบริสุทธิ์มันไม่มีในสังสารวัฏยังมีที่คนตายมีมาตลอดเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาถึงความไม่ตายได้ต้องไปตามทางอันประเสริฐที่มีองค์8อย่างผู้ฟังนิทานชาดก3เรื่องฝากไว้ในวันนี้คือเรื่องอุปสาลหกชาดกมหาปนาทาชาดกและสุรุจิชาดกท่านผู้ฟังที่ชอบฟังธรรมะที่เป็นนิทานก็ควรจะฝึกจิตฝึกใจให้ได้ประโยชน์จากนิทานเรื่องเล่าที่เราฟังด้วยเพื่อฝึกจิตใจให้เป็นสมาธิในช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกสู้ที่สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านคลิกคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้4ปัญหาสำคัญพร้อมติดตามผลภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ RED ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: สดนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตรวจสอบอาคารเก่าที่มีความเสี่ยงและการทุจริตพร้อมติดตามผลภายใน1เดือน
6: นายชัชชาติ

0: รวจสอบอาคารขนาดใหญ่จำนวนกว่า 16,400 แห่งและตรวจสอบถนนที่มีการก่อสร้างทั่วพื้นที่แก้ไขปัญหาโรงขยะอ่อนนุชโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาอย่างเข้มงวดและเร่งแก้ปัญหาการทุจริตโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการลู่วิ่งความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนโดยย้ำว่าทั้ง4เรื่องมีความสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต้องเร่งรัดและเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งย้ำสถานการณ์ปะการังฟอกขาวปีนี้พ้นช่วงวิกฤตแล้วแต่ยังเฝ้าระวังปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญในปีหน้าน
2: ายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังฟอกขาวว่าการสำรวจช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบแนวปะการังฟอกขาวแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างสองฝั่งทะเลของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดฟอกขาวแนวปะการังน้ำตื้นที่มีบางส่วนโผล่พ้นผิวน้ำช่วงน้ำทะเลลงทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติและจากการตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลและสถานการณ์ปะการังฟอกขาวพบมีแนวโน้มทรงตัวและเริ่มคลี่คลายเนื่องจากอุณหภูมิน้ำได้ผ่านช่วงสูงสุดของฤดูกาลไปแล้วแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีปะการังฟอกขาวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปี2570จะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญจำเป็นต้องควบคุมกิจกรรมทางทะเลอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการแสดงโนรานาฏศิลป์และชุดไทยจะแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความสำเร็จจากการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้นำคณะศิลปะนาฏศิลป์ดุริยางค์และนักแสดงเข้าร่วมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยงาน Thailand Grand Festival 2026ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวดัตช์และนักท่องเที่ยวนานาชาติเป็นอย่างมากสำหรับการแสดงครั้งนี้นำเสนอศิลปะการแสดงโนราที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อปี2564และชุดไทยพระราชนิยมมาริชโยรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาติโมร็อกโก2-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกเกมนี้ทัพตราไก่ครองเกมบุกได้เหนือกว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านมือของยาซีนบูนูผู้รักษาประตูของโมร็อกโกจนกระทั่งนาทีที่60คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ฝรั่งเศสขึ้นนำ1-0และเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกหนนี้จากนั้นอุสมานเดมเบเล่มายิงให้ทัพตราไก่หนีห่างเป็น2-0ในนาทีที่66และจบเกมด้วยสกอร์นี้ทำให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสเปนหรือเบลเยียมต่อไปปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าพบกันวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ติดตามกันได้ทุกช่องทางชยันต์แก้วกลัมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิศมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบสว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิลปิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลฟิลเดชธรชัยโสดาถ้าทายกันมาได้นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แต่ว่ามีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลากหลายมากนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินผ่านเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมีแต่มี2ส่วนใช่ไหมคะส่วนแรกนั้นมติเอกฉันท์แต่อีกส่วนหนึ่งนั้น7-2นะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปประชุมที่มาเลเซียนะคะในส่วนของการดีลงานก็ยังคงลุยเรื่องของกุ้งใช่ไหมแต่มีประเด็นที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งในระหว่างการเลี้ยงต้อนรับของทางท่านผู้นำของมาเลเซียท่านนายกเราก็มีเป่าแซกโซโฟนใช่ไหมท่านนายกมาเลเซียก็มีร้องเพลงมาเวอร์เลยโอ้โหเป็นบรรยากาศที่แบบหลายๆท่านก็เห็นในคลิปต่างๆมากมายนะคะรวมถึงบ้านเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วย
1: ค่ะเหตุการณ์นะคะต้องบอกว่าเมื่อของวันที่8เนี่ย8กรกฎาคมซึ่งก็มีข่าวออกมานะมีเหตุถนนสุดตัวนะคะที่แถวๆวงเวียนใหญ่ก็คือมีผลกระทบทางด้านของการสร้างรถไฟฟ้าอยู่ในอุโมงค์เจ้าหน้าที่ก็มีการ
0: เร่ง
1: เฝ้าระวังกันออกมาพอเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ลงไปตรวจหน้าพื้นที่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ใครได้รับข้อความจากเซฟบอร์ดแคสต์
0: ใช่ใช่ช่วงเย็นนะได้รับกันส่วนใหญ่แล้วก็คนกรุงเทพนะได้รับกันไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไหนนะคะได้รับเหมือนกันแล้วก็แจ้งข้อมูลด้วยเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี
1: ้ค่ะคือเมื่อวานนี้นะคะในช่วงของสักประมาณ 17:30 นาทีทางปภ.ก็มีการส่งทางด้านของเซบอร์ดแคสต์เนี่ยเตือนไปยังพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในเรื่องของการปิดการจราจรนะซึ่งข้อความก็มีการระบุนะคะว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบริเวณถนนประชาธิปกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเร่งซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีม่วงใต้นะคะจึงขอแจ้งให้ปิดถนนประชาธิปกจากสี่แยกบ้านแขกไปยังวงเวียนใหญ่ค่ะทุกช่องทางจากวงเวียนใหญ่ไปยังแยกบ้านแขกก็ปิดการจราจรทุกช่องทางตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะก่อนที่จะมีการส่งทางด้านของเซลวัตแคสไปทางด้านของท่านอธิบดีปภ.เมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่เองนะไปติดตามเหตุถนนสุดที่บริเวณวงเวียนใหญ่ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่นะฮะพี่น้อยไปติดตามเหตุถนนสุดตัวจากเกิดการเกิดเหตุรอยร้าวเนี่ยบนพื้นผิวจราจรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่หลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าเมื่อคืนของวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางปภ.ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ชุดที่เผชิญสถานการณ์วิกฤตค่ะตั้งแต่การเซ็นเซอร์เฝ้าระวังเรื่องของอาคารถล่มอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง

0: ที่ไปติดตั้งที่ทางปภ.เนี่ยได้ไปติดตั้งนะคะตอนนี้นะคะการจุดที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยตรงนี้ที่ไปวัดรัศมีรอยล้างของตึกต่างๆเนี่ยก็มีการติดตั้งอยู่ในระยะ30เมตรทีมปฏิบัติการก็มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะทางนี้เจ้าหน้าที่วิศวกรประจำทีมก็การค้นหาหรือว่าทีมกู้ภัยในเขตเมืองของยูซ่าไทยแลนด์เนี่ยก็เข้าร่วมปฏิบัติการเมื่อคืนนี้รายงานตัวกัน20ท่านด้วยกันน
1: ะคะ
0: ก็เป็นไปตามมาตรฐานของโครงการวิศวกรด้วยค่ะ
1: กทม.เองนะคะผู้ว่าชัดชาติคือรับตำแหน่งต่อก็ลุยทันที
0: เมื่อวานนี้เพิ่งเข้ารับตำแหน่งนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือเมื่อวานเนี่ยทราบว่ามีการประชุมกันน
0: ะคะ
1: ประชุมกันก่อนแล้วก็ลุยกันไปเลยนะคะโดยเฉพาะการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็การขอความร่วมมือสำนักงานเขตคลองสามก็ขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารเนื่องด้วยตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่แล้วก็ถนนประชาธิปกก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้เคียงค่ะตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนก็เลยให้หยุดใช้อาคารก่อนถ้ามีการใช้อาคารอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้อาคารได้นะคะเพื่อความปลอดภัยสำนักงานเขตคลองสานจึงขอความร่วมมือตอนนี้ห้ามเข้าห้ามใช้อาคารนะคะตามพรบ.ด้วยนะคะแล้วก็ได้ประสานการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการจัดที่อยู่อาศัยชั่วคราวซึ่งก็สามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะคะซึ่งหอเขตคลองสานนายสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรตินะคะก็มีการประกาศออกมาเมื่อวานขณะที่ขอสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวให้เลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปก5เส้นทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีพุทธมณฑลสาย2ถึงพหลรัฐวงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูถึงสยามยังมีเส้นนะคะวัดผู้สร้างมหานาคแล้วก็ท่าเรือพระประแดงไปจุฬาด้วยนะคะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกทม.ปภ.นะคะคือทุกหน่วยตอนนี้คือสแตนบาย24ชั่วโมงไปตั้งเต็นท์ตั้งโอ้โหแบบดูเวรกันจริงจังเลยนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ท่านผู้ว่าชัดชาติเองก็บอกว่านำมาตรการ3มาตรการออกมาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาผู้สื่อข่าวภาษาชาวบ้านนัก3มาตรการด่วนออกมารับมือนะคะจากอุโมงค์สายสีม่วงน้ำรั่วผู้ว่าก็สั่งถอดบทเรียนจากโรงพยาบาลวชิระที่ก่อนหน้านั้นมาซุดไง
0: ค่ะเพราะว่าเส้นถนนเส้นทางของบริเวณโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลวชิระก่อนหน้าน
1: ี้
0: คือถนนสามเสนต้องบอกว่ามีโรงเรียนที่สำคัญหลายโรงเร
1: ีย
0: นตรงนี้ก็คือปัญหาเรื่องของการจราจรต้องถอดบทเรียนณตรงนั้นเนี่ยที่จะมาแก้ไขปัญหาในส่วนของถนนประชาธิปกตรงนี
1: ้
0: แล้วก็มีโรงเรียนหลายโรงเรียนด้วยกันตรงนั้นก็มีอะไรอ่ะ
1: ค่ะ
0: หลาย
1: โรงเรียน
0: เหมือนกัน
1: นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเป็นการเตรียมพร้อมแผนรับมือจราจรโรงเรียนรอบวงเวียนใหญ
0: ่
1: นะแถวนั้นก็ถ้าใครไปก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าการจราจรต่างๆเนี่ยต้องวางแผนจะเป็นระบบทีเดียวเพื่อจะให้คลี่คลายนะคะมาอัปเดตให้ฟังกันในล่าสุดของเช้าวันนี้นั่นเองค่ะ
0: จ้ะนะคะเราไป6นาฬิกา15นาทีเราไปเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีการเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้นำเรียนไปนะครับว่าท่านไปเยือนที่ประเทศมาเลเซียจากการต้อนรับเนี่ยก็ทางด้านของนายดาโตะเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ถือว่าเดินทางมารับด้วยตนเองที่สนามบินเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่หลายคนได้เห็นในส่วนการต้อนรับสำหรับท่านผู้นำของทางประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของทางมาเลเซียเองนะคะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันนี้หลังจากที่ภาพที่ฉายออกไปเรื่องการเยือนประเทศมาเลเซียก็คือมีการหารือการทางด้านของทวิภาคีกับทางด้านของนายดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีทางมาเลเซียก่อนที่จะร่วมหารือกันเรียกว่าเต็มคณะในเมื่อวันนี้ซึ่งที่สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งก็ร่วมเป็นสักขีพยานกันในพิธีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรครอบคลุมเรื่องการร่วมมือการพัฒนาพืชปศุสัตว์และก็ประมงค่ะการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางนวัตกรรมการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์กรความรู้ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านของอาหารเพื่อที่จะยกระดับนะครับภาคการเกษตรของไทยเราให้ยั่งยืนต่อไป ภายหลังของการหารือค่ะผู้นำทั้งสองประเทศก็ได้ร่วมแถลงการหารือโดยเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จะเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมลายูอย่างเช่นเรื่องการเปิดเส้นทางเรือเฟอร์รี่สตูลปัวลาปาลิสนะคะการเชื่อมโยงด่านประดังเบซาบูรณาการที่จะมีระบบการจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดนะคะหรือว่าเป็นการฟื้นฟูเส้นทางการรถไฟสุไหงโกลกลันตาปันจังแล้วก็การก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ค่ะที่พร้อมทำแผนแม่บทแล้วก็จะเชื่อมโยงภาคใต้ของไทยกับทางภาคเหนือของมาเลเซียด้วยนอกจากนี้ค่ะยังเห็นพร้อมที่จะยกการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงที่จะสนับสนุนกระบวนการ

0: ลุกล้ำโกลกนะคะขณะที่การค้าการลงทุนก็มีการตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าทวิภาคีให้เป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงพร้อมที่จะเร่งแก้ไขเรื่องการเปิดตลาดสินค้าประมงสินค้าเกษตรภายใน30วันนะคะหลังจากนี้รวมถึงที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันผ่านระบบคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งในด้านของท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเองและนายอนุทินชาญวีรกูลท่านกล่าวนะครับว่าในปี2570ซึ่งจะครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยมาเลเซียโดยทั้ง2ฝ่ายจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและเร่งผลักดันผลการหารือให้เกิดเป็นรูปธรรมพร้อมเชิญทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะท่านนายกเรียกได้ว่าท่านบอกว่ามีแต่เรื่องดี
0: ๆค่ะ
1: นะคะมีแต่เรื่องดีๆขอบคุณในส่วนของการพูดคุยกันมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นประสบผลสำเร็จหลังหารือกันนะคะท่านนายกยืนยันหลังการหารือไทยมาเลเซียบรรลุข้อตกลงหลายเรื่องอย
0: ่
1: างที่รายละเอียดได้นำเสนอไปนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรมีการลงนาม MOU ร่วมกันด้านความมั่นคงเร่งสร้างสะพานเชื่อมต่อไทยมาเลเซียขยายเวลาเปิดปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียด้วยนั่นเองรัฐมนตรีไปหลายท่านนะคะแล้วก็ท่านก็ย้ำว่าท่านนายกย้ำว่ารัฐบาลสนับสนุนเอกชนไทยในมาเลเซียอย่างเต็มที่พร้อมกับรับฟังข้อเสนอเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยมาเลเซียด้วยนะคะส่วนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเรื่องของกุ้งท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านก็บอกข่าวดีมาเลเซียปลดล็อกกุ้งไทยนะคะส่วนในเรื่องของท่องเที่ยวท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าเที่ยวไทยปังคือถูกใจคนมาเลยมากนะคะแล้วก็ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวที่อันดับต้นๆเลยนะที่มาเที่ยวเมืองไทยของเรานะคะพอพูดถึงไทยมาเลเซียนะคะโอ้โหปรากฏว่าบรรยากาศที่มีในงานเลี้ยงเนี่ยฝั่งมาเลเซียผู้นำมาเลเซียกับผู้นำไทยของเราเป็นภาพบรรยากาศที่แบบหลายท่านเห็นแล้วแบบคือนอกจากปลดล็อกเรื่องกุ้งแล้วเรื่องอื่นก็เรียบร้อยคือดีมกันแบบนี้แบบว่านะไปได้ดีนะคะทั้งหลายๆส่วนทีเดียวนะคะก็รอติดตามกลับมานะว่าจะเป็นไงบ้างหลังจากที่ท่านจะเดินทางกลับมาเพิ่มเติมแต่ระหว่างที่มาเลเซียเนี่ยนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินก็มีผลออกมาว่ามีมติเอกฉันท์ศาลรัฐธรรมนูญชี้พรก.กู้เงินในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานไม่มีปัญหาความชอบไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าอาจจะมีอยู่ประเด็นนึงที่มีเสียง7ต่อ2นะคะในเรื่องของเงินเนี่ยมีการแบ่งเป็นสองส่วนใช่ไหมคะนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของในเรื่องของการที่จะมาให้เศรษฐกิจฟื้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพลังงานนะคะทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยปี2569รวมเงิน400ล้านบาทไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะคะในส่วนที่บัญญัติว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้นำไปใช้หนึ่งก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ศาลยังได้มีมติเสียงข้างมาก7ต่อ2วินิจฉัยว่าพรก.กู้เงินเฉพาะส่วนที่บัญญัติว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อสถานการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและก็นวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1นะคะก็ผ่านนะคะท่านนายกก็ขอบคุณนะในส่วนนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ต่างประเทศท่านก็ตามในเรื่องนี้อยู่นะคะพอตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีผลออกมาท่านนายกก็ขอบคุณนะคะขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เร่งวินิจฉัยพรก.กู้เงินไม่ขัดกฎหมายท่านก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ค่ะมาดูในส่วนของการเดินหน้าปฏิรูประบบราชการนะคะเพราะว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าพูดแล้วทำนะคะที่จะเดินหน้าปฏิรูประบบราชการเปลี่ยนรัฐอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนย้ำว่าทุกหน่วยงานเร่งปรับตัวแล้วก็ลดขั้นตอนการบริหารให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยนะคะว่าพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณา และการให้บริการประชาชนพุทธศักราช2569ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบค่ะตั้งแต่วันที่4มกราคม2570เป็นต้นไปโดยหน่วยงานของรัฐบาลก็ต้องเริ่มที่จะเตรียมการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่นี้แล้วตั้งแต่วันนี้อย่างเช่นเรื่องการปรับปรุงคู่มือให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นต้นนะคะนับว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลค่ะที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาไว้ว่าจะปฏิรูประบบราชการให้เป็นรัฐอำนวยความสะดวกลดภาระประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่จะเร่งร่างกฎหมายซึ่งก็เป็นระบบหลักนะครับซูเปอร์ไลเซนให้แล้วเสร็จแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ภายใน180วันซึ่งรัฐบาลก็สามารถดำเนินการตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ซึ่งก็สะท้อนถึงแนวทางเรื่องการทำงานแบบพูดแล้วทำนะคะสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะถือว่ามีเป้าหมายสำคัญในการที่จะยกระดับการให้บริการทางภาครัฐแก่พี่น้องประชาชนค่ะโดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนลดขั้นตอนแล้วก็เอกสารที่ซับซ้อนโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอนุญาตและการใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐแล้วก็กำหนดให้เจ้าหน้าที่ค่ะใช้ดุลยพินิจเฉพาะเท่าที่จำเป็นโดยหัวใจสำคัญของระบบก็คือซูเปอร์ไลเซนส์นะคะหรือว่าระบบใบอนุญาตหลักนี่แหละที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอเพียงครั้งเดียวระบบจะเชื่อมโยงการออกใบอนุญาตหลักและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นการลดภาระด้านเอกสารค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการติดต่อราชการนอกจากนั้นค่ะยังมีมาตรการสำคัญอีกก็คือได้แก่ระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตแบบอัตโนมัติแทนการยื่นขออนุญาตแบบเติมค่ะแล้วก็ช่องทาง Fast Track สำหรับการติดต่อสำหรับการที่รัฐเนี่ยในบางประเภทนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจแล้วก็ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับประเทศต่อไปด้วยนะคะก็ต่อไปนะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าก็มีความเข้าใจนะเนี่ยว่าในช่วงการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเพราะว่าบางหน่วยงานก็อยู่เรื่องการปรับปรุงระบบแล้วก็กระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงานท่านจึงสั่งการให้ทุกส่วนราชการเนี่ยเร่งมาที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยอันนี้คือถือว่าเหมือนเป็นเข้า7ประการของการบริหารราชการแผ่นดินแหละที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน
1: ค่ะเดี๋ยวหลังจบภารกิจเยือนมาเลเซียท่านนายกเตรียมลงไปตรวจการซ่อมแซมคลองร.1ที่หาดใหญ่ด้วยเพราะมีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งล่าสุดทางด้านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาธิเรกก็ออกมาชี้แจงโซเชียลบิดเบือนข้อมูลแก้ไขน้ำท่วมหาดใหญ่ซึ่งก็ชี้แจงว่าไม่มีการตัดงบสทช.เตรียม128โครงการ 40,000 กว่าล้านบาทที่จะลุยแก้ปัญหาระยะยาวนี้นะคะแล้วก็บอกว่าที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญโน่นนี่นั่นตัดงบประมาณไม่ใช่นะคะข้อที่จริงแล้วไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างแต่เป็นการตรวจสอบและจัดลำดับโครงการเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วระยะต่อไปก็มีแผนการลงทุนแล้วก็เดี๋ยววันนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนมาเลเซียท่านนายกอนุทินก็มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ด้วยซึ่งเป็นจุดสำคัญของระบบระบายน้ำหาดใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ต้องมีการลงทุนปรับปรุงรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณรองรับไว้แล้วนะคะท่านโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าขอให้ทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลอย่างรอบคอบรอบด้านครบถ้วนและไม่ใช้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปเป็นประเด็นทางการเมืองหรือสื่อสารเพียงบางส่วนจนทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนพูดถึงทางใต้แล้วก็ฟ้าฝนกรมอุตุประกาศออกมานะคะฉบับที่4ตอน 4:05 ที่ผ่านมานี้เองนะคะเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง15กรกฎาคมนะคะแล้วก็บริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากเลยนะคะ 2-4 เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือทั้งทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นพอวันพรุ่งนี้นะคะ 11-14 กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายแล้วก็ติดตามสถานการณ์ด้วยเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มนะคะ บาหวีส่วนพายุไต้ฝุ่นบาหวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนไปไต้หวันนะคะแล้วก็ไปจีนต่อเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะคะประมาณนี้แหละไปฝูเจี้ยนนะคะพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงนะคะไม่ส่งผลโดยตรงต่ออากาศของไทยนะคะแต่ว่าจะทำให้

0: จริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะนำเสนอเราจะไม่ทันเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกัน
1: ใช่เดี๋ยวมาต่อกันแล้วก็มีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นก็มีความคืบหน้าออกมาหลายส่วนทีเดียวอาจจะมีการเรียกสอบพยานกว่าโอ้โหหลายพันคนเลยนะคะเพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าต้องรายงานท่านนายกภายใน30วันนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอังคารหน้าซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันว่าต้องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกรายแล้วก็เดือดร้อนจริงนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามข่าวยามเช้ากันช่วงท้ายค่ะคืน11

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าดีพักลด 70% ถูกสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแขนหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อโจรเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งกับว่าโอนเงินรีโค1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุ

0: กำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแน
1: ่อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

และกรมประชาสัมพันธ์

ยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปุตราจายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและการหารืออย่างเป็นทางการโดยการหารือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการ

ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการสูงสุดเลขาธิการคณะ

แข่งกันทำงานแล้วไม่มีทางที่จะประนีประนอมอย่างแน่นอนเพราะว่าอำนาจทั้งหมดนั้นไม่สามารถจะมาก้าวก่ายปปช.หรือคณะกรรมการชุดรองนายกรัฐมนตรีนี้ได้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตามกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีไปตรวจสอบอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำรั่วโดยยืนยันว่าโครงสร้างยังมั่นคงแล้วเร่งขุดรอย

าศเตือนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวบอกว่าให้เฝ้าระวังแล้วคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบไม่นานแล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตถือเป็นบทเรียนสำคัญ

และไปกันที่เรื่องประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมการประชุม IMF World Bank 2026ชูการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2000

สุทธิ์ฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยที่ประชุมนี้ได้มีการพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์การประชุมซึ่งมุ่งสร้างการรับรู้ความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งประเทศไทยโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเสนอแนวทางใช้ศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเข้ามาสนับสนุนการสื่อสารเพื่อขยายการรับรู้สู่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าการประชาสัมพันธ์ควรทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของ

นับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกเลยทีเดียวครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีที่ประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งเป็นครั้งที่2ครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของช่างหนึ่งสคบ.ฟ้องแทนผู้บริโภคกันแล้วโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย

น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ตนคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อคคบ.ครั้งที่4/2500

ที่ประชุมก็มีมติให้ฟ้องเรียกเงินในส่วนที่เกินกว่างานที่ดำเนินการก่อสร้างคืน 525,800 บาทส่วนรายที่2นั้นผู้รับจ้างเคยทำบันทึกรับสารภาพหนี้แล้วผิดนัดชำระมีมติให้ฟ้องเรียกเงินส่วนที่เหลือ 70,000 บาทพร้อมกับได้เรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่ผู้บริโภคทั้ง2รายกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านก็เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามกฎหมายและผู้รับจ้างรายนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางคคบจึงมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา39โดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและขอฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังจะสร้างบ้านกันด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบประวัติผู้รับเหมาก่อนทำสัญญานะครับแล้วแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานจริงๆอย่าจ่ายล่วงหน้าเกินจำเป็นแล้วก็เก็บหลักฐานการโอนเงินเอาไว้ทุกครั้งหากถูกเอาเปรียบก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166หรือจะเป็นช่องทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการช่วยสร้างงานในพื้นที่พัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะกรรมการธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการที่มีชื่อว่า Thailand Resilient Transport and Irrawaddy Dolphin Conservation Projects วงเงิน 140.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยนะครับในการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมที่สามารถรับมือกับอุทกภัยและพายุได้ดีขึ้นส่งเสริมการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนกว่า

ครับแล้วโครงการนี้ก็เป็นการผสานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยจะมีการก่อสร้างสะพาน2แห่งด้วยกันพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์โลมาอิระวดีของประเทศไทยที่เพิ่งได้รับการอนุมัติและแผนดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองประชากรโลมาอิระวดีในพื้นที่ตอนบนของทะเลสาบสงขลาทางเหนือของหนึ่งในพื้นที่ที่ก่อสร้างสะพานโครงการก็จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนโปรบลูซึ่งบริหารจัดการโดย

ือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วครับของการกลับมาร่วมมือกันระหว่างธนาคารโลกและประเทศไทยโดยช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อชุมชนท้องถิ่นพร้อมทั้งปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยธนาคารโลกก็มุ่งมั่นแล้วครับที่จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทั่วประเทศครับโครงการนี้ยังเป็นการสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นถิ่นอาศัยของโลมาโดยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องมือประมงสนับสนุนอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนประมงและลงทุนในงานวิจัยและการติดตามตรวจสอบประชากรโลมาในอดีตที่ผ่านมานั้นทางธนา

อันได้แก่การฟื้นฟูบูรณะการรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการระบบชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือคลองเตยและนอกจากนี้ธนาคารโลกยังเคยให้ทุนสนับสนุนเมกะโปรเจกต์อย่างเช่นการสร้างเขื่อนภูมิพลตลอดจนสนับสนุนแผนการปฏิรูประบบราชการของไทยในช่วงปีพุทธศักราช2553อีกด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้

0: ้าถึงประชาชน
1: นาฬิกา50นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะหลายท่านทักทายมาพี่สุนทรบอกว่าชัดเจนครับตีของร้องข่าว
2: ค
1: ่ะพี่คมสันก็บอกว่าจันทบุรี28องศาพี่จิรารัตน์มาแล้วนะคะพี่นันทิการพี่สมจิตพี่สุวรรณบอกว่าตอนนี้แดดออกแล้วแต่เช้าเลยจากวังท่าช้างอำเภอกบินบุรี
2: ค่ะ
1: ปราจีนบุรีเนาะ
2: ใช่
1: นะคะหลายๆที่ขอบคุณมากเลยติดตามกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ตามกันพี่เคมิกาฟังจากสวทสระแก้วค่ะขอบคุณมากขอบคุณบอกสวทสระแก้วแล้วก็ทุกที่เลยนะคะที่รับสัญญาณข่าวยามเช้าไปกับเราวันนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่6นะคะมีการจัดงานสัปดาห์รณรงค์ในเรื่องของการคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ2569กรมอนามัยเขาเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็เลยมีการจัดกิจกรรมค่ะสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะจัดกันวันนี้วันสุดท้ายใครจะไปรับบริการนะคะไปรับบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการฟรีให้คำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญไปกันได้เลยนะคะสถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ
2: ค่ะ
1: เขาจัดกันเพราะว่า5ปีแรกคือโอกาสทองในการคัดกรองพัฒนาการที่ดีของลูกๆเด็กๆนะคะน้องๆหนูๆลูกหลานของพวกเราเด็กไทยทุกคนต้องได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการนะคะเพื่อจะได้มีพัฒนาการแล้วก็พัฒนาประเทศชาติต่อไปนั่นเองพูดถึงพัฒนาการเด็กๆคุณขอบอกข่าวดีพื้นที่นี้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้สื่อในโซเชียลโอ้โหไม่ว่าในประเทศไทยต่างประเทศเนี่ยดังมากน้องเนเน่รัติการอําลอยสาวน้อยจากภูเก็ตไทยแลนด์เพิ่งจะไปโชว์พลังเสียงสไตล์ร็อกนะคะฝีมือเล่นกีตาร์ในเพลงซอมบี้บนเวทีระดับสากลอเมริกาสก็อตทาเลนต์คือกรรมการ4ท่านเนี่ยโอ้โหแบบปรบมือคนเข้าชมน้องฮอยืน
2: ดิฉันดูที่เขาตัดผ่านโซเชียลมาสั้นๆช่วงที่น้องแนะนำตัวว่า I am from Thailand เน
1: ี่ยภูเก็ตไทยแลนด
2: ์คณะกรรมการนี่คือแบบโอ
1: ้มีกรรมการท่านยังบอกว่าว้าวเป็นประเทศที่แบบฉันชอบโปรดปรานมากเลยปรากฏว่านะคะโชว์พลังที่แบบคือหลายๆท่านตามเนี่ยสื่อเกือบทุกสื่อนำเสนอหมดเลยนะคะแล้วเราก็พูดดูน้อยเนี่ยดูหลายรอบมากคือเด็กไทยอายุ16ปีเองนะเมื่อฟังเก่งมากเลยนะคะเอาอยู่ในเวทีแล้วก็กรรมการจะมีท่านหนึ่งใช่ไหมปกติจะนิ่งๆก็บอกว่าบอก 100% เนี่ยยกให้เลย yes เลยกรรมการสรุป4ท่านเนี่ยนะคะก็ผ่านรอบออดิชั่นคัดเลือกเดี๋ยวรอให้กำลังใจน้องต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงสาวน้อยเนเน่เพราะว่าความฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอก็คืออยากเป็นศิลปินที่เล่นบนเวทีระดับโลกแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเล่นในหลายประเทศนั่นเองนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มีนักวิเคราะห์กรรมการที่ให้คะแนนต่างๆก็บอกว่าโอ้โหเธอดูเป็นกระแสต่างประเทศเนี่ยบวกมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเด็กเงียบๆแต่พอเริ่มร้องกลายเป็นร็อกสตาร์เป็นร็อกเกอร์อะไรแบบว่า
2: คือ
1: โอ้โหแบบเก่งอะเอาอยู
2: ่
1: กรรมการก็ชื่นชมมากเลยนะคะแล้วก็รอติดตามตอนต่อไปคุณพ่อเองก็แบบดีใจนะเพราะว่าคุณพ่อไปให้กำลังใจน้องเนเน่ด้วยนะคะอ่ะนี่แหละนะคะเลือกเพลงได้แบบโอ้โหโดนใจและเป็นสไตล์ของน้องนะใครอยากดูก็ตามดูได้ทุกสื่อเลยนะคะทุกสื่อเลยนะคะที่ลงน้องเนเน่สาวน้อยวัย60วัย16ปีนะคะที่ตอนนี้ดังมากเลยนะคะกับเพลงซอมบี้คือเพลงเนี่ยเป็นเพลงต่อต้านความรุนแรงที่ใช้ภาษาร็อกในการร้องตะโกนแทนเหยื่อผู้บริสุทธิ์แล้วก็สำหรับน้องเนเน่เป็นเพลงที่เหมาะมากเพราะว่าช่วยประกาศว่าเธอไม่ใช่แค่นักร้องเด็กจากประเทศไทยแต่เป็นศิลปินร็อกเกอร์นะคะเป็นศิลปินหญิงที่ร้องได้เล่นกีตาร์ได้แล้วก็มีพลังเวทีพอที่จะคุยกับตลาดโลกได้เธอเปิดหมวกแล้วนะอยู่ที่ภูเก็ตนะ
2: ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่ได้ไปไหนเชิญชวนไปชิมทุเรียนตะนาวสีที่ราชบุรีกันหน่อย11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะเขาบอกว่าทุเรียนตะนาวสีของราชบุรีเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นก็คือเนื้อนุ่มแห้งหวานมันเม้นลิ่มกลิ่นไม่แรง เอ๊ะทุเรียนกลิ่นไม่แรงดิ
1: มีใช่มั้ยโอ๊ยน่าสนน่าสน
2: อ่ะไปได้นะคะ 11 ถึง 12 กรกฎาคมก็คือเสาร์อาทิตย์นี้อ่ะที่สวนทุเรียนไร่สายชนนะคะเขาจัดงานกันที่นั่นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี 9:00 น. ถึง 16:30 น. กิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะมหกรรมช็อปผลไม้สดจากสวนกันร้านออกจำหน่ายทุเรียนแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายและที่สำคัญวันที่11กรกฎาคมก็บอกห้ามพลาดนะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีแล้วก็นำเรียนเลยนะใครที่สนใจคือเขาเปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้าลงแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีที่งานนี้เปิดรับสมัครเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. ในวันที่11กรกฎาคมแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มแข่งขันกันในช่วงเวลา 11:00 น. และใครที่ชนะเลิศการลงแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีในครั้งนี้ก็จะได้รับมอบรางวัลณวันนั้นเลย
1: ค่ะ
2: ไปไหม
1: อุ้ยได้สนนะสนไปไหม
2: ไปอยากไปลง
1: นั่งนั่งบขสไปก็ได้นะเพราะว่าเริ่มพรุ่งนี้เนี่ยเขาลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตร
2: ค่ะ
1: ตอนนี้กรุงเทพไปต่างจังหวัดนะคะก็มีประกาศลดราคาตั๋วค่าโดยสารเพราะว่าขานรับนโยบายรัฐบาลหลังราคาน้ำมันลดลง
2: ค่ะ
1: นะคะดังนั้นก็เริ่มพรุ่งนี้แล้วก็ใครจะจองตั๋วล่วงหน้ากับบขสแล้วก็คือถ้าจองตั๋วไปกลับเนี่ยบขสเขาลดราคาอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีใครจะไปเที่ยวแบบชิลๆแบบนั่งรถโดยสารไปโบกรถไปอะไร
2: แ
1: บบ
2: นี้ต้องทำเรียนนะว่าอย
1: ่
2: างสวัสดิการเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องตรวจสอบให้ดีว่าเอ๊ะเราจะเดินทางณวันนั้นแน่น
1: อ
2: นหรือว่าจะมีอะไรมาติดขัดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าจองโดยใช้สวัสดิการแล้วเนี่ยค
1: ุ
2: ณจะไม่สามารถที่จะคืนตั๋วได้ในการจองล่วงหน้า
1: ค่ะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในติคองในรายละเอียดหลายๆส่วนก็ได้ฟังไปบ้างแล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้เรื่องอื่นๆเพิ่มเติมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันนะคะว่าไทยพร้อมชี้แจงประชาคมโลกต่อกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาด้วยหลักฐานและข้อมูลที่พิสูจน์ได้พร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชายุติการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็นำความขัดแย้งระหว่างประเทศมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองก็เห็นว่าแบบนะมีชาวเน็ตเนี่ยดูแล้วว่าฝั่งโน้นเคลมน้องเนเน่ทันทีบอกว่าเธอเป็นคนกัมพูชาโอ้ยเนาะอยู่ภูเก็ตนะน้องอยู่ภูเก็ตนะคะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.เดี๋ยวรอดูนะอังคารหน้าน
2: ะ
1: คะว่าจะมีการปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรบ้างเพราะว่าท่านรองนายกเอกนิติเองก็ออกมาระบุแล้วว่าอยากจะช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆ
2: ค่ะก็คือจะ14กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันแล้วก็คือต้องรีบให้เสร็จสิ้นเนี่ยนะก่อนที่จะประกาศผลพิจารณาสิก็คือเขาจะประกาศผลการที่เขาตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยก็คือ17กรกฎาคม
1: ค่ะ
2: เชื่อว่าหลายคนน่าจะรอที่จะตรวจสอบสิทธิ์กันอยู
1: ่
2: 17กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์นี้ใครจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไปและกลับนะคะติดตามอากาศด้วยแล้วก็ประเทศไทยเที่ยวได้365วันที่จะมีเพลงใหม่ๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยวันนี้ยินดีกับพรุ่งนี้ครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะคะวันนี้มีการจัดงานด้วยก็ขอให้นะคะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสื่อของรัฐที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะว
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้ข่าวยามเช้าลาไปแล้วเนา
2: ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่ในวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในช่วง2วันที่ผ่านมาการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตามวันนี้ผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ในโอกาสเตรียมประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากเพราะไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านความมั่นคงการร่วมกันสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในการพัฒนาการค้าชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเร่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกลดความซับซ้อนของขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการค้าชายแดนสร้างรายได้ให้กับทั้งสองประเทศและอีกหนึ่งผลสำเร็จคือการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลากระพงซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทำให้การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าย้ำว่าการเยือนมาเลเซียครั้งนี้มีความคุ้มค่าและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำในลักษณะท็อปดาวช่วยให้การเจรจาและการผลักดันความร่วมมือในประเด็นต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่น
3: เราก็ได้บรรลุข้อตกลงหลายเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็มีการพูดคุยก่อนหน้านี้มาแล้วโดยทีมคณะทำงานเจรจาล่วงหน้าก่อนแล้ววันนี้เราก็ได้ลงมาในMOUที่เราให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องด้านการประมงก็คือเรื่องกุ้งเรื่องปลากระพงที่เป็นประเด็นปัญหามานานนะครับตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศก็ได้บรรลุข้อตกลงว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้
2: สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิ